สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์บอมก็จะมาสอนทุกคนนะคะทำการแทรกฟังก์ชันใน Google Sheet หรือว่า Excel Online กันนะคะโดยเนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการแทรกฟังก์ชัน10สูตรนะคะที่เป็นที่ยอดนิยมมากเลยนะคะ10สูตรที่คนใช้ Excel จะต้องรู้ภายในแค่10นาทีค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะเรามาดูสูตรแรกกันเลยนะคะสูตรที่1 นะคะจะเป็นสูตรอะไรไปไม่ได้นอกจากการหาผลรวมนะคะหรือว่าซัมนั่นเองนะคะโดยปกติแล้วเราจะมีวิธีการแทรกฟังก์ชันอยู่2วิธีนะคะอันดับแรกเนี่ยก็จะต้องไปคลิกเซลล์ที่เราต้องการจะแสดงผลนะคะหลังจากนั้นนะคะเราไปที่ไอคอนตรงนี้นะคะที่เป็นไอคอนฟังก์ชันนะคะกดนะคะแล้วก็จะเห็นฟังก์ชันทั้งหมดที่อยู่ในนี้เต็มไปหมดนะคะในที่นี้เราต้องการหาผลรวมเนาะเราก็เลือกฟังก์ชันซัมได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกเซลล์ที่เราต้องการจะหาผลรวมนะคะในที่นี้นะคะจะเป็น1คอลัมน์อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็น2คอลัมน์อย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะสมมุติว่าเราเลือก2คอลัมน์เสร็จแล้วเนาะเราก็กด enter นะคะผลซัมก็จะปรากฏออกมานะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะเลือกเป็นเซลล์ได้ที่ไม่ใช่เซลล์ติดกันเนาะนะคะเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะเวลาเราจะแทรกฟังก์ชันนะคะวิธีทางลัดอีกวิธีหนึ่งก็คือสามารถที่จะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกเซลล์ที่เราต้องการจะซัมนะคะสมมติว่าตอนนี้อาจารย์เลือก D5 นะคะอีกเซลล์หนึ่งอาจารย์ก็เลือก D7นะคะ D5 นะอ่ะ D5 ก่อนเนาะแล้วก็บวกด้วย D7 แบบนี้นะคะแล้วก็กด Enter นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการซัมแบบที่เซลล์ที่ไม่ติดกันนะคะก็จะมีประโยชน์สำหรับการเซลล์ที่มันไม่ติดกันเนาะวิธีนี้นะคะก็จะเป็นการรวมเป็นแนวตั้งที่เป็นคอลัมน์นะคะกรณีเราต้องการจะรวมเป็นแนวนอนบ้างนะคะก็สามารถที่จะเลือกฟังก์ชันแล้วก็ซัมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกเซลล์แนวนอนแบบนี้นะคะจากนั้นก็กด Enter นะคะสังเกตนะคะว่าโปรแกรมเนี่ยเขาจะ suggestion มาให้ว่าให้เราออโต้ฟิลไหมออโต้ฟิลในที่นี้นะคะก็คือเขาจะคำนวณมาให้เลยว่าเซลล์แถวถัดไปนะคะให้บวกกันณตำแหน่งเดิมแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการเรากดเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะทั้งหมดก็จะซัมมาให้เนาะโอเคมาถึงสูตรที่2นะคะก็คือเป็นซัมอีฟนะคะเป็นการหาผลรวมเฉพาะบางไอเทมกรณีนี้นะคะสมมุตินะคะอาจารย์ต้องการหาผลรวม product ที่เป็นคีย์บอร์ดแบบนี้นะคะว่าผลรวมของสินค้าที่เป็นคีย์บอร์ดขายไปแล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างนะคะอันดับแรกเหมือนเดิมอาจารย์ก็คลิกที่ช่องที่ต้องการแสดงผลแล้วก็ไปเลือกฟังก์ชันนะคะในที่นี้เนี่ยไม่มีเนาะเราไปที่ all ได้เลยนะคะเลือก all ตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้สูตรเขาจะเรียงมาตั้งแต่ A ถึง Z นะคะก็ต้องไปที่ตัว S เนาะ sum นะคะไปที่ตัว S sum if นะคะเลือกนะคะอันดับแรกก็จะต้องเลือกตัวที่เป็น range ทั้งหมดนะคะก็คือตรงนี้นะคะ range ทั้งหมดก็คือตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ทำการกด comma นะคะพอกด comma แล้วเนี่ยใครที่เหลี่ยของเราก็คือตัวที่เป็นคีย์บอร์ดแล้วก็เลือกเซลล์คีย์บอร์ดนะคะแล้วก็กดคอมมานะคะแล้วก็เลือกซัมเรนจ์อีกทีหนึ่งนะคะก็คือช่องนี้นะคะจากนั้นก็กด Enter นะคะเราก็จะได้ตัวผลลัพธ์ที่เป็นเฉพาะคีย์บอร์ดซึ่งก็คือ400บวก500นั่นเองเป็น900นะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความที่เราต้องการจะเป็นเงื่อนไขลงไปได้โดยที่ไม่ต้องอ้างอิงเซลล์เรฟเฟอเรนซ์นะคะในที่นี้ก็คืออาจารย์ต้องการให้พิมพ์คำว่าคีย์บอร์ดอาจารย์ก็พิมพ์คำว่าคีย์บอร์ดได้เลยนะคะแล้วก็กด Enter นะคะผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากันค่ะนะคะต่อไปค่ะสูตรที่3อันนี้เป็นสูตร
ยอดนิยมเช่นเดียวกันคือสูตรที่ชื่อว่า We Look Up นะคะเป็นการค้นหาข้อมูลตามไอเทมที่ต้องการในที่นี้นะคะต้องการหาข้อมูลนะคะที่เป็นMouse B สินค้าที่เป็น Mouse B เนาะเราก็เหมือนเดิมค่ะไปที่แทรกฟังก์ชันแล้วก็หาคำว่า V Lookup นะคะตรงตัว V ท้ายๆตรงนี้นะคะ V Lookup นี้นะคะพอเลือกเสร็จแล้วนะคะอันดับแรกนะคะเขาก็จะบอกว่าให้เราใส่ Search Key นะคะ Search Key ที่เราจะใส่ตรงนี้ก็คือเป็นตัวMouse B นะคะ Mouse B นะคะหลังจากนั้นกดคอมม่าแล้วก็เลือกเลนส์ซึ่งตรงเนี้ยเลนส์ที่เราจะต้องการก็คือต้องเป็นข้อมูลที่ควรที่จะครอบคลุมทั้งหมดเนาะเราจะไม่เลือกแบบเนี้ยเลือกเกินเนี้ยไม่ได้นะคะให้เลือกเฉพาะครอบคลุมที่มันเป็นข้อมูลที่เรามีนะคะแล้วก็กดคอมม่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอินเด็กซ์ตัวอินเด็กซ์ในที่นี้ก็คือลำดับของคอลัมน์ตรงนี้อาจารย์ต้องการจะรวมราคาของเมาส์ B อาจารย์ก็ price ราคาเนี่ยเป็นคอลัมน์ที่3อาจารย์จะต้องใส่ x3 แต่ถ้าบางท่านนะคะต้องการ price ต้องการโค้ดไม่ต้องการ price ต้องการโค้ดตรงนี้ก็สามารถใส่x2ได้นะคะโอเคเนาะหลังจากนั้นนะคะก็เลือกคอมม่านะคะโปรแกรมก็จะแนะนำบอกว่าให้ใส่ east source ลงไปในที่นี้นะคะเราจะต้องใส่คำว่า false ลงไปนะคะ false แปลว่าข้อความจะต้องตรงกันทุกข้อความหมายถึงว่า mouse B จะต้องตรงกันหมดแต่ถ้าเราใส่คำว่า true เนี่ยตัวหนึ่งตัวที่ไม่ตรงกันอาจจะแสดงผลออกมาด้วยนะคะนี่คือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องใส่นะคะถ้า false เป็นเงื่อนไขสำหรับข้อมูลที่ต้องตรงกันทุกตัวอักษรนะคะตัวเล็กตัวใหญ่จะต้องตรงกันหมดอย่างนี้นะคะอันนี้เนาะอาจารย์ใส่ false ลงไปแล้วก็กด enter นะคะก็จะปรากฏ product mouse B ในราคา300อันนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับการค้นหาข้อมูลตามไอเทมที่เราต้องการนะคะซึ่งจริงๆไอเทมมันอาจจะมีมากกว่านี้เนาะต่อไปมาถึงสูตรที่4ค่ะสูตรที่4ตรงนี้เป็นสูตรการหาการนับจำนวนนะคะนับจำนวนก็คือใช้สูตรที่ชื่อว่าเขานะคะเราก็ไปเลือกเลยค่ะไปเลือกที่ไอคอนตรงไอคอนแทรกฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือกเขาได้เลยเพราะว่าจะเป็นสูตรที่แนะนำอยู่แล้วนะสูตรที่แนะนำจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะอ่ะเราก็กดแล้วก็เลือกเขาเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการจะนับเราต้องการจะนับว่าราคาเนี่ยมันมีกี่ไอเทมนะแล้วก็ลากคลุมนะคะแล้วก็กด enter ก็จะปรากฏว่ามี6ไอเทมถูกต้องนะคะแต่ว่าเขาธรรมดาเนี่ยเราจะไม่เขาจะไม่นับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรลองดูนะคะเนี่ยอาจารย์ทำใหม่นะคะอาจารย์ทำใหม่ตรงนี้ก็คือลากคลุมจริงๆมันต้องเป็น12ไอเทมเห็นไหมคะแต่ว่าฟังก์ชันเขาธรรมดาเขาจะไม่นับตัวอักษรนับแต่ตัวเลขนะคะทีนี้นะคะถ้าอยากนับตัวเลขต้องใช้อะไรต้องใช้เขา A เขา A ไม่ได้อยู่ในฟังก์ชันแนะนำเนาะไปที่ All แล้วก็เลือกตรงนี้นะคะเขา A ก็จะอยู่นะคะถ้าไล่ตาม A ถึง Z เนี่ยก็จะหาง่ายเนาะอ่ะอันนี้นะคะก็แทรกเขา A นะคะพอเขา A ก็คือจากนั้นเนี่ยเลือกนะคะตัวเลือกคลุมส่วนที่เราต้องการจะนับได้ต่อแล้วก็ตัวเลขนะคะพอเราคลุมเสร็จแล้วปุ๊บกด enter เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็น12นะคะถ้าต้องการจะนับตัวอักษรด้วยให้ใช้เขา A นะสูตรที่5อันนี้ก็คือเป็นที่ยอดนิยมมากๆเลยก็คือการหาค่าเฉลี่ยนะคะการหาค่าเฉลี่ยก็ตรงตัวเลยค่ะแทรกฟังก์ชันแล้วก็เลือกที่ average เลยนะคะแล้วก็เลือกคลุมนะคะช่องที่เราต้องการจะหาค่าเฉลี่ยแค่นี้เองเนาะก็กด enter ก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมานะคะสูตรที่6ค่ะสูตรการหาค่ามากที่สุดหรือว่า max แล้วก็การหาค่าน้อยที่สุดหรือว่า min นะคะมาดูอันแรกกันค่ะเราต้องการหาราคาที่มากที่สุดก็เลือก sum นะคะ

เลือกฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือกสูตรที่ชื่อว่า max นะคะหาค่าที่มากที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้ลากคลุมข้อความที่เราต้องการจะหาค่าที่มากที่สุดนั้นๆ นะคะกด enter ลงไปก็จะได้ข้อมูลออกมาเนาะอีกอันนึงค่ะก็คือถ้าต้องการหาค่าน้อยที่สุดก็เลือกแทรกแล้วก็เลือกฟังก์ชัน min นะคะลากคลุมเหมือนเดิมแล้วก็กด enter นะคะอันนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับการหาข้อมูลที่มีปริมาณจำนวนมากเช่นเดียวกันเนาะสูตรที่7นะคะเป็นสูตรที่ชื่อว่า if นะคะอันนี้เป็นการสร้างเงื่อนไขการทำงานนะคะเราจะต้องการหาสมมติว่าตรงนี้อาจารย์ต้องการหาราคาที่ราคาของสินค้าที่น้อยกว่า500ให้พิมพ์คำว่า yesนะคะแต่ถ้าราคาของสินค้ามากกว่าหรือเท่ากับ500ให้พิมพ์คำว่า no นะคะมาทำยังไงนะคะก็เริ่มจากการที่เราไปทำการแทรกฟังก์ชันก่อนแล้วก็เลือก if นะคะ if พอเลือกเสร็จแล้วนะคะอันแรกเขาจะบอกว่าให้ใส่ logical expression ตรงนี้เราจะใส่ช่องเงื่อนไขก็คือมากกว่ากดช่อง reference ตรงนี้ก่อนก็คือราคาตรงนี้จะต้องน้อยกว่ากดเครื่องหมายน้อยกว่า500นะคะแล้วก็เครื่องหมายคอมม่าเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้ใส่ value if to ถ้าเป็นจริงถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงให้แสดงข้อความว่า yes นะคะจะต้องมี double quote ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรที่เป็นข้อความจะต้องอยู่ในเครื่องหมายดับเบิลโค้ดนะคะกดเครื่องหมายคอมม่าถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้พิมพ์คำว่า no ค่ะเราก็ใส่เงื่อนไขให้เขาซะนะคะหลังจากนั้นกด enter นะคะพอข้อมูลเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะลากคลุมลงมาได้นะคะการลากคลุมลงมาเมื่อกี้ขั้นตอนแรกถ้าทุกคนจำได้นะคะเราสามารถคลิกเครื่องหมายถูกแล้วออโต้ฟิลก็ได้แต่อีกวิธีการนึงนะคะเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงมุมขวาตรงเนี้ยตรงจุดแล้วก็ลากลงมาค่ะก็จะสามารถทำการหาได้เหมือนกันนะคะหาผลลัพธ์เป็นการดึง reference ลงมาจนถึงข้อมูลที่เราต้องการได้เหมือนกันนะคะลองเช็คดูก่อนว่าเงื่อนไขเป็นจริงไหมนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าเงื่อนไขราคาน้อยกว่า500เราให้พิมพ์ yes นะคะหรือถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ500ให้พิมพ์ no เงื่อนไขก็ถูกต้องกรณีเราต้องการเปลี่ยน logical test นะคะ logical test ตรงนี้ก็มีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับแบบนี้นะคะหรือว่าไม่เท่ากับกรณีนี้ถ้าเกิดเป็นไม่เท่ากับบ้านจะพิมพ์ยังไงไม่เท่ากับต้องใส่เครื่องหมายแบบนี้นะคะบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะเครื่องหมายแบบนี้จะต้องเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่า logical test แบบไม่เท่ากับนะคะแล้วก็กดลงไปแบบนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเงื่อนไขได้ตามที่เราต้องการเนาะสูตรที่8เป็นการเชื่อมข้อความค่ะกรณีเราต้องมีรหัสสินค้า1กับรหัสสินค้า2ที่เราจะต้องการเชื่อมข้อความนะคะสูตรที่เราจะใช้ก็คือชื่อว่า concatenate นะคะไปที่ฟังก์ชันเช่นเดียวกันเลือก all แล้วก็ไปที่ตัว c นะคะเลือก concatenate นะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะไม่ยากเลยค่ะก็เขาบอกว่าอันแรกให้คลิกที่สตริง1ก็คือข้อความช่องที่1นะคะแล้วก็คอมม่าตามด้วยข้อความช่องที่2แบบนี้นะคะแล้วก็กด enter ได้เลยก็จะเป็นการเชื่อมข้อความที่1กับข้อความที่2เข้าด้วยกันกรณีรหัสสินค้าอยู่คนละคอลัมน์แบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะอันนี้เราสามารถที่จะลากคลุมลงมาได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะใส่เครื่องหมายพิเศษลงไปเราก็ใส่คอมม่านะคะแล้วตามด้วยดับเบิลโค้ดแบบนี้นะคะอาจจะใส่เครื่องหมายแดทเพื่อให้เป็นการเบรกว่าอันนี้รหัสสินค้า1รหัสสินค้า2ก็ใส่เครื่องหมายคอมม่าขั้นไปแล้วเราก็ enter เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะแทรกออกมาเป็นมีขีดมีแดทด้วยเนาะสูตรที่9ค่ะเป็นคำสั่ง today นะคะ
ก็คือกรณีที่เราต้องการให้ข้อมูลมันเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเราต้องการวันที่ปัจจุบันนะคะสามารถที่จะแทรกฟังก์ชันได้เลยนะคะวิธีการนะคะของการแทรกฟังก์ชัน today นะคะก็จะมีประโยชน์ตรงที่เราต้องบางเอกสารเนี่ยเราต้องการให้มันแสดงข้อมูลที่เป็นวันที่ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลานะคะก็สามารถที่จะแทรกคำสั่งนี้ลงไปได้โดยใช้ชื่อคำสั่งว่า today นะคะพอเราเลือกฟังก์ชันแล้วเราก็กด enter ได้เลยนะคะในที่นี้นะคะก็จะมีข้อมูลที่ออกมาเป็น format ที่เป็น default ของเครื่องอยู่ตอนนี้ default ของเครื่องก็คือมีวันที่มีเดือนแล้วก็มีปีคริสต์ศักราชนะคะถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยน format ตรงนี้นะคะเราก็เลือกไปที่ format แล้วก็ number นะคะหลังจากนั้นไปที่ custom date and time เห็นไหมคะก็จะมีตัวอย่างที่บอกว่าเราจะเอารูปแบบไหนเนาะในที่นี้นะคะก็จะมีหลายรูปแบบมีวันที่แล้วก็เป็นตัวเลขมีเดือนที่เป็นตัวอักษรนะคะสมมุติว่าอาจารย์ต้องการที่เป็นตัวเลขทั้งหมดมีทั้งวันเป็นตัวเลขเดือนเป็นตัวเลขแล้วก็ปีเป็นตัวเลขอาจารย์ก็คลิกตรงนี้แล้วก็กด apply ได้เลยนะคะก็คือสามารถเลือกฟอร์แมตได้นะคะทีนี้ถ้าเราต้องการที่ให้เขาเซฟเป็นค่าคงที่ไปเพราะบางทีเราปิดแล้ววันพรุ่งนี้เรามาเปิดมันก็จะเป็น today ของวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยก็จะไม่ผิดวัตถุประสงค์นะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะดูได้ว่าเอกสารนี้มีการแก้ไขล่าสุดได้วันไหนกรณีนี้ให้เราคลิกขวาแล้วก็ copy นะคะเสร็จแล้วก็มาวางนะคะเป็นในรูปแบบของ Page Special แบบนี้เลือกเป็น Value Only แบบนี้นะคะตรงนี้พอเซฟปุ๊บข้อความถ้ามาเปิดวันพรุ่งนี้ก็จะไม่เปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นข้อความคงที่ไปเลยนะสูตรสุดท้ายค่ะสูตรที่10เป็นการเปลี่ยนสอนนะคะจากพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์เล็กนะคะหรือตัวอักษรที่ปะปนกันอยู่ทั้งตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่แต่ต้องการจะเปลี่ยนเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดจะใช้คำสั่ง upper นะคะก็ไปที่ตัวที่เป็นฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือก upper นะคะนี่นะคะ upper แล้วก็เลือกช่องที่เป็นข้อความที่เราต้องการจะเปลี่ยนจากนั้นก็กด enter นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะลากคลุมมาได้เลยเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็กก็เลือกฟังก์ชันที่ชื่อว่า lower นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกช่องที่เราต้องการจะเปลี่ยนเช่นเดียวกันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดแล้วก็ลากคลุมลงมาค่ะเสร็จแล้วค่ะ10สูตรที่คนใช้ Excel จำเป็นต้องรู้ภายใน10นาทีต้องบอกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆนะคะซึ่งถ้าเกิดใครไม่ใช้เนี่ยอาจารย์มองว่าขาดทุนเลยเพราะว่าข้อมูลที่มันมีมหาศาลแล้วเราต้องการที่จะใช้การคำนวณนะคะซึ่งนอกจากจะเสียเวลาแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราคำนวณเองอาจจะมี human error เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะคะให้มาลองฝึกฝนลองทำกันดูไม่ยากนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในบทเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องผจ

0: เชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธี1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DL

0: ทีวี 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แซตตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยา
2: จะรู้จับก็ยาได้ได้ยาก็ไม่รู้จับ
1: นี่ยา
3: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
2: ก็ยาได้ได้ก็ไม่รู้จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
2: ได้
1: ยา
4: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
2: จะหนีไปไหน
3: ทำไงดี
5: ไม
3: ่ทำไหนไ
1: ม่เฮ้ยเข็มทอง
4: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
3: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
5: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
3: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
6: เข็มทองเจ้าทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
3: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
6: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
7: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
4: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
3: นี่นะ
5: หนักมาก

0: Hmm? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, lo, lo, lo, lo, lo, lo, oh,
1: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. ฉลาดมากเข็มทอง
2: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
3: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
4: เร็วเร็วเร็ว
5: โอ้ยโอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
6: เร็วเร็วเร็ว
5: ฮะโอ้ย
1: ฮะ
7: เกือบไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
2: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
8: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
9: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
7: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
1: ฮะ
7: ท่านอาจารย์จะมาลงค่ะท่านอาจารย
1: ์จอยอ๋อย
2: เฮ้ยเจ้าปัน
10: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
2: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
9: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
10: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
2: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
10: ถูกต้องแล้ว
8: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
9: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
10: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
7: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
2: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
9: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
10: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
9: เจ้า
7: ขอรับท่านอาจารย
10: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
8: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
2: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
10: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
11: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
1: คำถาม
7: คำไทย
2: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
7: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
2: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2

0: ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
1: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
2: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
1: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวะตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวะตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
2: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
1: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆ
3: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทย
1: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝ่าเท้าอักเสบตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะ

แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วยางลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หู

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่อง Smart Farm กันบ้างไหมครับ Smart Farm เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำ Smart Farmนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. ใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบ
ดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์

0: วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบนายนักซิ่งกำลังมา
2: เอ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล
1: ้
5: ว
1: เย้ฟื้นแล้ว
5: จริงๆเลยอ่ะ
4: จริงๆเลย
5: เยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
1: 7ขวบครับ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
9: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้ร้องใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
4: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
5: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
4: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
4: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
6: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
4: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
7: เย้
6: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
4: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
8: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
4: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
4: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรและก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
4: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
5: ได้ครับ
0: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
4: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
4: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
8: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
6: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
4: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
6: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
4: ่
6: ะ
4: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
8: อันตรายอันตรายอันตราย
4: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
6: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้า

0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
5: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
5: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
5: จ้ะอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: Safety 4-0 ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
6: ยากลุกข่าว
7: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: เซฟตี้โฟโอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
8: ที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์1เบอร์2เบอร์3ถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์1นะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์2ก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์3เนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีอะค่ะตัวนึงซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่ เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคอลีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคอลีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คอลีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนนะคะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคอลีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคอลีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคอลีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนักล่าบนผิวดินผู้มีกล้ามใหญ่มีพลังพิษร้ายแรงและที่สำคัญเรืองแสงได้ด้วยซุปเปอร์บาร์ของเราในวันนี้คือแมงป่องนั่นเองแมงป่องอ่ะต้องระวังเพราะแมงป่องจัดเป็นสัตว์มีพิษลำตัวยาวเป็นปล้องๆมีก้ามคล้ายปูด้วยมีขา8ขาและมีอาวุธไว้ต่อยศัตรูก็คือหางนี่ไงจริงๆแล้วแมงป่องเขาไม่ใช่คนพาลเกเรเที่ยวตีเที่ยวต่อยใครไปทั่วเอาจริงนะแมงป่องจะชอบอยู่อย่างสงบเงียบที่อยู่ของเขาจึงเป็นที่เย็นชื้นแมงป่องไม่ชอบแสงสว่างและความร้อนจึงมักอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้ใบไม้หรือโพรงไม้ในขณะเดียวกันหากใครมาราวีแมงป่องก็พร้อมสู้ตายเมื่อใดที่ถูกรบกวนจากศัตรูมันจะทำการยกหางด้านหลังชูขึ้นเพื่อขู่และต่อยศัตรูทันทีเพื่อป้องกันตัวหรือในขณะออกล่าเหยื่อเราสามารถพบเห็นแมงป่องได้ทั่วโลกซึ่งจะแตกต่างกันก็ตรงสายพันธุ์คือมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแมงป่องในเมืองไทยพิษไม่ร้ายแรงนักแต่ในบางพื้นที่ของทวีปต่างๆก็ยังมีแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงมากจนอาจทำให้ผู้ที่โดนต่อยซึ่งมีอาการแพ้อยู่แล้วหรือรักษาไม่ถูกวิธีถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได
3: ้แล้วจะทราบได้ไงว่าตัวไหนมีพิษมากหรือน้อยอ่ะ
2: สังเกตได้ครับตัวก้ามใหญ่กว่าหางตัวเนี้ยพิษน้อยเพราะเขาจะให้ความสำคัญกับการใช้ก้ามจับเหยื่อไม่ให้ดิ้นแต่หากตัวไหนหางใหญ่กว่าก้ามนี่แหละพิษรุนแรงเห็นผลเร็วเพราะอาวุธสำคัญของเขาอยู่ที่หางซึ่งอาบไปด้วยพิษร้ายแต่ก็มีแมงป่องผู้น่ารักเรียกว่าไม่มีพิษเลยแต่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการปล่อยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวป้องกันแทนเช่นแมงป่องหางแส้ซึ่งประโยชน์ของเจ้าแมงป่องไม่เพียงจะเป็นอาหารที่มีหลายคนตามหานำมารับประทานในราคาแพงๆแต่เจ้าแมงป่องยังได้รับฉายาว่านักล่าผิวดินแมงป่องจะออกหากินแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆเป็นอาหารทำให้ประชากรสัตว์เหล่านี้มีไม่มากเกินไปจนรบกวนวงจรชีวิตของสัตว์อื่นๆความอัศจรรย์ของแมงป่องเรืองแสงมีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะทราบกันไหมว่าแมงป่องที่มีตัวสีดำสามารถเรืองแสงได้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมมากันเลยก่อนอื่นต้องมีแบล็คไลท์ซึ่งเป็นหลอดไฟที่เปล่งรังสี UV คลื่นยาวที่มีแสงสีม่วงดำออกมาแล้วฉายลงไปที่ตัวแมงป่องอ่าฮ่า เรืองแสงออกมาแล้วเห็นมะค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีอมเขียวอมฟ้า

และนี่คือความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีอะไรๆมากกว่าการสัมผัสด้วยตาเปล่ามองกันเพียงภายนอกคงไม่ได้แล้วล่ะน่าค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในของทุกชีวิตนั่นคือความงามความดีที่มีคุณค่าและอยู่กับตัวผู้นั้นตลอดไปไงซุปเปอร์บัคสุดยอดแมงป่องเรื่องแสง

สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันเช่นกันวันนี้ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันคุณครูกันมีกิจกรรมมาฝากนักเรียนต้นทาง1กิจกรรมและเด็กปลายทางมาดูกิจกรรมนี้ซิว่าชื่อกิจกรรมว่าอะไรชื่อกิจกรรมนี้ก็คือบอกเล่า90นะรู้จักไหมบอกเล่า90คืออะไรก็คือแน่นอนว่าต้องมีคนมาบอกอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ต้องไปเล่าอะไรสักอย่างนึงดังนั้นก่อนที่ทำกิจกรรมนี้คุณครูกันจะต้องขออาสาสมัครที่มีเงื่อนไขด้วยที่ความจำดีที่สุดในกลุ่มละ2คนโอเคนะดังนั้นกลุ่มที่1ใครจะมาก่อนคนแรกยกมือมี2คนแล้วคนแรกอากล้ามาเชิญกลุ่มที่2 1คนความจำดีที่สุดเซอร์กิตกลุ่มที่3ชาแนลกลุ่มที่4น้ำหนาวกลุ่มที่5เชฟนะเลือกเก้าอี้ตามใจชอบนั่งนั่งจ้านั่งหันหน้าไปทางประตูห้องเอาละเด็กปลายทางฟังนะต้นทางด้วยกิจกรรมก็คือครูจะสุ่มประโยคที่มีเรื่องราวอยู่ในนี้2เรื่องราวแล้วก็ครูจะมาพูดให้กับคนที่1ฟังโดยที่4คนนี้จะไม่ได้ยินพอเชฟฟังเสร็จปุ๊บเชฟต้องเดินขึ้นไปแล้วบอกเรื่องที่ครูเล่าให้ฟังกับเซอร์กิตอย่าให้คนอื่นได้ยินนะแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงน้ำหนาวแล้วน้ำหนาวก็จะจับไมค์พูดว่าได้ยินประโยคว่าอะไรอ่ะนั่งที่เข้าใจไหมเด็กๆในห้องเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้อ่ะปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วอ่ะสุ่มซิเพื่อจะได้ประโยคไหนอ่ะเอาแล้วนะไมค์ครูเปิดได้เลยให้เด็กๆไปทางได้ยินแต่เพื่อนในห้องจะไม่ได้ยินครูนะอย่าหันมามองสิครูกันไปเที่ยวระนองระยองยะลาเพื่อไปหาคุณย่าที่เคารพรักบ้านคุณย่าติดกับบ้านคุณยายคุณยายคุณย่าเลี้ยงกบวันหนึ่งโจรมายกกบหนีโจรจี้ยกหนีบหยิบโจรจี้ยกหนีบหยิบกบกบหายตายหมดจดหมดทุกข์หมดโศกคุณย่าคุณยายเสียใจจึงย้ายบ้านหนีไปจากระนองระยองยะลาพร้อมไหมไปซิบๆๆถือไม่ไหวกลับไปนั่งที่เพื่อนๆลุ้นใช่ไหมว่าจะได้คำว่าอะไรนะเรื่องราวจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรทำไมมันนานจังเลยวะครูว่าพูดสั้นๆนะเมื่อกี้พร้อมแล้วไปพร้อมยังเอาเท่าที่ได้โอเคเอาไปเอาใหม่อีกรอบนึงน้ำหนาวยืนขึ้นน้ำหนาวหันไปหากล้องแล้วพูดว่า

0: เรื่องราวที่เพื่อนเล่าให้ฟังคือเรื่องอะไรเล่ามาสิ
1: ครูแกมไประยองวนไปหาอะไรวะ
0: จะเย็นๆจะเย็นๆเร็วๆเล่ามาสิเล่ามาสิเอาเล่ามาที่เธอได้ยินเร็วหมดแล้วหมดเวลาแล้วต้องให้น้ำหนาวแล้วตอนนี้น้ำหนาวอีกหนึ่งครั้งลูกเล่าเรื่องมาเอาเท่าที่ได้อะไรเมื่อกี้เล่ามาเลยไม่มีผิดไม่มีถูกเล่ามาที่ได้ยินตอบ
1: ครูกันไประยองย้อนไปหาย่า
0: แล้วไงต่อแล้วไงต่อแค่นี้นะอ่ะเพื่อนได้ว่าครูกันไประยองย้อนไปหาย่าแต่สิ่งที่คุณครูบอกกับเชฟก็คือฟังนะเด็กไปทางฟังด้วยครูกันไปเที่ยวระนองระยองยะลาเพื่อไปหาคุณย่าที่เคารพรักบ้านคุณยายติดกับบ้านคุณย่าคุณย่าเลี้ยงกบวันหนึ่งโจรมายกกบหนีโจรจี้ยกหนีบจิบกบกบหายตายหมดจดหมดทุกข์หมดโศกคุณย่าคุณยายเสียใจจึงย้ายบ้านหนีไปจากระนองระยองยะลาแต่เรื่องที่น้ำหนาวได้ก็คืออะไรเนี่ยประเมินกับทีมแรกไปนั่งที่ได้ต่อไปกลุ่มที่หนึ่งใครหนึ่งคนลูกมาหนึ่งคนแตงกวามากลุ่มที่สองมากลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่มากลุ่มที่ห้ามานั่งเลยคิดว่าใครความจำดีสุดอยู่แรกๆน่าเธอถือไม้ไปด้วยสุดท้ายมาช้าที่เหลือเงียบมารยาทของผู้ฟังหันหน้าทางนู้นทางประตูบริษัทกำจัดจำกัดรับกำจัดหนูไม่จำกัดคุณนายกันธิดาโทรเรียกบริษัทกำจัดจำกัดมากำจัดหนูที่บ้านคุณนายพอใจมากเพราะคุณหนูลูกของคุณนายไม่ต้องกลัวหนูอีกต่อไปเพราะใช้บริการบริษัทกำจัดจำกัดคิดว่าจำได้ไหมได้เอาไป3บรรทัดเองพอๆกันแหละไปแล้วฮะ2รอบกำลังไปแล้วดูซิรอบนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรรอบที่แล้วครูกันไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวแม่คุณย่าปีนนานจังเลยปีนสามทัดเองอะไรนะไปแค่นี้โอ้ยไวมากเลยอะไวเกินเอาแล้วเอาไอ้ยืนขึ้นไอ้มองกล้องแล้วก็ตอบให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางได้ยินว่าเรื่องราวนี้คือ
1: วลีตัดหนูไม่จำกัด
0: แค่นี้เหรอหมดทั้งหมดแล้วนะหมดแล้วยังหมดแล้วนะนั่งลงมาฟังเรื่องราวมีอยู่ว่าบริษัทกำจัดจำกัดรับกำจัดหนูไม่จำกัดคุณนายกันธิดาโทรเรียกบริษัทกำจัดจำกัดมากำจัดหนูที่บ้านคุณนายพอใจมากเพราะคุณหนูลูกของคุณนายไม่ต้องกลัวหนูอีกต่อไปเพราะใช้บริการบริษัทกำจัดจำกัดประมุ่ยกับเพื่อนๆหน่อยจ้าเชิญหนูยกเก้าอี้ไปด้วยลูกไปตั้งไว้ข้างหลังเก้าอี้ตั้งไว้ข้างหลังเลยลูกไป ยอดเยี่ยมจำได้แน่นอนพร้อมเลยลูกข้างๆปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ตั้งใจปรบดีๆปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมมองครูกันลูกจากเรื่องราวที่เราทำกิจกรรมบอกเล่า90ไปเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมว่าบทสนทนาบทแรกจนถึงบทสุดท้ายเปลี่ยนไปเยอะไหมเปลี่ยนไปเยอะมากดังนั้นก็เหมือนกับชีวิตจริงของเราที่เราจะต้องพูดบอกเล่าเรื่องราวหรือสาระต่างๆให้ผู้อื่นเข้าใจถ้าเราไม่รู้จักวิธีการพูดเล่าเหตุการณ์เรื่องราวนั้นที่เราจะพูดหรือสื่อสารให้กับผู้อื่นเข้าใจจะมีประสิทธิภาพไหมไม่มีประสิทธิภาพแน่นอนคนอื่นก็จะไม่เข้าใจก็จะไม่รู้เรื่องราวนั้นบางคนพูดแต่งพูดเติมพูดเสริมไปอีกใช่ไหมลูกเรื่องราวก็จะตกหล่นไปดังนั้นการพูดเล่าหรือบอกสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังหรือดูจึงมีสิ่งสำคัญวันนี้คุณครูจึงให้เด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องของการพูดเล่าและบอกสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูโดยครูอยากจะถามเด็กๆก่อนว่าในโรงเรียนของเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรเกิดขึ้นบ้างโรงเรียนของเราตอนนี้เมทันส่งไปให้เมทันหน่อยลูกเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างตอนนี้ในโรงเรียนของเราก
1: ีฬาสีค่ะ
0: มีกีฬาสีแล้วเหรอโอ้จริงเหรอเนี่ยมีกีฬาสีแล้วเหรอมีอะไรลูกเกิดขึ้นบ้างตอนนี้เลยเอาเรื่องราวตอนนี้เชฟให้เชฟช่วยเชฟช่วยกีฬาสียังไม่ถึงเลยยังมาไม่ถึง
2: เรียนครับ
0: เรามีการเรียนอยู่ตอนนี้การเรียนแบบบันทึกเทปใช่ไหมถูกต้องแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอีกพุทธจีบตอนนี
3: ้กระทรวงศึกษามาโรงเรียนค่ะ
0: กระทรวงศึกษามาโรงเรียนมาเยี่ยมพวกเราใช่ไหมมาเยี่ยมคุณครูถูกต้องแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเรื่องเราที่โรงเรียนของหนูตอนนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นบ้างเรียนโรงเรียนวังมีแค่นี้และคำถามที่สองก็คือในหมู่บ้านหรือชุมชนที่นักเรียนอยู่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเด็กๆปลายทางตอบคุณครูของหนูนะกล้ายกมือก่อนที่บ้านหรือชุมชนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับกล้า
1: สร้างถนนใหม่ครับ
0: มีการสร้างถนนใหม่ของนโมนโมเกิดอะไรขึ้น
1: รถชนกันครับ
0: รถชนกันที่ไหน
1: ที่แถวบ้านครับ
0: แล้วคนเป็นอะไรไม่ลูก
1: บาดเจ็บนิดครับ
0: นิดครับแล้วคนที่บาดเจ็บคือใครผมครับเหรอ
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้โอเคมีเหตุการณ์รถชนเกิดขึ้นนาวาสิจะตอบไหมนะนาวามีเหตุการณ์อะไรเกิด
4: รถชนเหมือนกันครับ
0: รถชนเหมือนกันเลยแล้วคนเป็นอะไรไม่ลูกคนบาดเจ็บ
4: ขาหักครับ
0: ขาหักโอเคแล้วเขาปลอดภัยหรือยังตอนนี้
4: ไม่รู้ครับ
0: แต่คิดว่าปลอดภัยนะโอเคนั่งลงพอแค่นี้ก่อนหลายบ้านหลายเหตุการณ์หลายพื้นที่และเด็กๆปลายทางก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่บ้านหรือชุมชนที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วอีกคำถามนึงนักเรียนจะติดตามข่าวสารบ้านเมืองได้อย่างไรบ้างผ่านโทรทัศน์ใช่ไหมผ่านโทรทัศน์หรือโทรทัศน์เราต้องดูผ่านอะไรอีกล่ะโทรศัพท์ใช่ไหมหนังสือพิมพ์แน่นอนวิทยุนั่นเองแล็ปท็อปต่างๆมากมายสื่อโซเชียลต่างๆก็สามารถดูข่าวสารบ้านเมืองได้ดังนั้นวันนี้เราต้องดูเรื่องหนึ่งเรื่องแล้วก็มาพูดเล่าเหตุการณ์แต่เราจะรู้ได้อย่างไรเราก็ต้องมาเรียนรู้ตามจุดประสงค์ดังนี้ก็คือนักเรียนต้องบอกหลักการของการพูดและบอกสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังได้และแน่นอนวันนี้เด็กๆแต่ละกลุ่มและเด็กปลายทางจะต้องพูดเล่าและบอกสาระสำคัญของเรื่องที่ฟังและดูได้ครูจะมีเรื่องมาให้ฟังและดูนะแล้วก็มีมารยาทในการฟังการดูและการพูดเราต้องมาทบทวนในเรื่องของมารยาทกันด้วยดังนั้นมาดูความรู้ของการเล่าและบอกประเด็นสำคัญของเรื่องที่ฟังและดูตอนนี้ให้เด็กปลายทางและต้นทางนั่งตัวตรงโอเคเยี่ยมมากเลยกระดูกของเราจะได้ไม่เจ็บไม่คดไม่งอนั่งให้เรียบร้อยตามองมาที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วอ่านความรู้ตามคุณครูกันพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านความรู้ตามครูได้เลยการเล่าและบอกประเด็นสำคัญ
5: การเล่าและบอกประเด็นสำคัญ
0: ของเรื่องที่ฟังและดูการเล่าและบอกประเด็นสำคัญ
5: การเล่าและบอกประเด็นสำคัญ
0: จากเรื่องที่ฟังและดู
5: จากเรื่องที่ฟังและดู
0: ผู้เล่าต้องจับใจความสำคัญของเรื่อง
5: ผู้เล่าต้องจับใจความสำคัญของเรื่อง
0: โดยฟังหรือดูอย่างตั้งใจให้จบเรื่อง

นี่คือความหมายของการเล่าและบอกประเด็นสำคัญคุณครูขีดเส้นใต้คำว่าจับใจความสำคัญเรามีการจับใจความสำคัญมาบ่อยมากจากนิทานต่างๆจากการดูเรื่องราวต่างๆใครพอจะบอกคุณครูได้บ้างว่าจับประเด็นสำคัญหรือจับใจความสำคัญต้องบอกอะไรบ้างตัวละครมันคืออะไรใครอะไรอีกลูกทำอะไรที่ไหนยายและผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเก่งมากเด็กปลายทางก็คงจะจำได้ว่าต้องมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรและผลมันเป็นอย่างไรล่ะนั่นคือการจับใจความสำคัญแล้วก็ต้องนำมาเล่าโดยเล่าเป็นการสรุปด้วยคำพูดของตนเองแต่ไม่ไปบิดเบือนเนื้อหาหรือข้อมูลนะแล้วมีหลักอะไรบ้างในการตั้งคำถามเพื่อจับประเด็นสำคัญของเรื่องข้อที่หนึ่งนั่นก็คือใครนะก็คือผู้ดำเนินเรื่องนี้คือใครเราก็ต้องรู้จากการที่เราฟังและดู2ใครคนนั้นหรือผู้ดำเนินเรื่องคนนั้นเขาทำอะไรก็คือการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3ก็คือทำกับใครล่ะก็คือผู้ที่ร่วมกระทำหรือถูกกระทำอยู่ในเรื่องที่ฟังและดูนั้นน่ะเขาทำกับใครข้อที่4ที่ไหนต้องบอกสถานที่เกิดเหตุด้วยว่าที่ไหนที่เขาเกิดเรื่องนั้นขึ้นและ5อย่างไรคือผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็คือการจับใจความสำคัญนั่นแหละเวลาที่เราฟังและดูเราสามารถหาสมุดวาดเขียนหรือสมุดเขียนเล่นของเราก็ได้ขึ้นมาจดบันทึกระหว่างที่ดูเรื่องราวว่าอุ๊ยใครล่ะครูกันใช่ไหมทำอะไรล่ะไปเยี่ยมคุณย่าคุณยายที่ไหนที่ระยองยะลองยะระนองระยองยะลาแล้วทำอะไรล่ะเจอกบมันหายโจรมาขโมยกบแล้วผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรคุณย่าเขาต้องออกจากจังหวัดระยองระนองยะลาเพื่อไปอยู่ที่อื่นเพราะที่โจรมันเยอะใช่ไหมหรือเราจดบันทึกว่าใครล่ะใครก็คุณนายกันธิดาทำอะไรคุณนายเขาโทรเรียกบริษัทอะไรกำจัดจำกัดมาทำอะไรมากำจัดหนูกับใครก็กับบริษัทนี้แหละแล้วผลที่ได้เป็นอย่างไรลูกของคุณนายก็ไม่กลัวหนูอีกต่อไปเพราะบริษัทมากำจัดหนูหมดแล้วแบบนี้ก็จดบันทึกไปด้วยระหว่างที่เราฟังและดูเราจึงจะออกมาเล่าเรื่องราวได้มาทบทวนในเรื่องของมารยาทในการฟังก่อนที่เราจะฟังกันมารยาทในการฟังมีอะไรบ้างอ่านเองเก่งจังข้อที่1

0: อไปมาดูมารยาทในการพูดนะมีอะไรบ้างทบทวนกันหน่อยไม่กระโชกโหกหาก
1: ไม่กระโชกโหกหากและใช้ถ้อยคำที่สุภาพเหมาะสม3พูดเสียงดังฟังชัดและพอผู้ฟังอย่างทั่วถึง4กล่าวคำขอโทษเมื่อพูดผิดและกล่าวคำขอบคุณเมื่อ
0: ต่อไปทบทวนมารยาทในการดูกันบ้างก่อนที่เราจะดูกันข้อที่หนึ่ง

0: นี่คือการทบทวนมารยาทของการฟังการดูและการพูดก่อนที่เราจะได้ไปดูวิดีโอที่คุณครูเตรียมมาให้คุณครูจะพาเด็กๆอ่านคำน่ารู้จากวิดีโอนั้นกันก่อนมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวอ่านตามครูกันกันเลยคำที่หนึ่งนะเด็กๆปลายทางและต้นทางอ่านตามคุณครูกันโรคความดันโลหิตสูง
1: โรคความดันโลหิตสูง
0: ซ่อมแซม
1: ซ่อมแซม
0: โรงพยาบาล
1: โรงพยาบาล
0: ตำบล
1: ตำบล
0: นายกอบต.
1: นายกอบต.
0: ปราจีนบุรี
1: ปราจีนบุรี
0: อำเภอองค์การบริหารส่วนตำบล
1: องค์การบริหารส่วนตำบล
0: โคม่า
1: โคม่า
0: ศรีมหาโพธิ
1: ์ศรีมหาโพธ
0: ิ์อันนี้ขอเพิ่มเติมนะถ้าเราอ่านตามหลักภาษาคำนี้ก็จะอ่านว่าโพธิแต่นี่เป็นชื่อเฉพาะของอำเภอหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีเราจึงอ่านว่าศรีมหาโพธิ์อีกหนึ่งครั้งศรีมหาโพธิ
1: ์ศรีมหาโพธ
0: ิ์ตำรวจมืด8ด้าน
1: มืด8ด้าน
0: ต่อไปคำว่าอะไรอีกบ้างห้อง ICU
1: ห้อง ICU
0: ประสาน
1: ประสาน
0: สัมภาษณ
1: ์สัมภาษณ
0: ์สามี
1: สามี
0: ท่าตูม
1: ท่าตูม
0: โลกโซเชียลรถจักรยานยนต
1: ์รถจักรยานยนต
0: ์อาหารสำเร็จรูป
1: อาหารสำเร็จรูป
0: ผู้ใหญ่บ้าน
1: ผู้ใหญ่บ้าน
0: ภรรยา
1: ภรรยา
0: ข้าวสาร
1: ข้าวสาร
0: ครอบครัว
1: ครอบคร
0: ั
1: ว
0: ปรบมือกับคนเก่งทุกคนหน่อยครับเก่งมากมากเลยแล้วรู้จักความหมายของคำเหล่านี้ไหมถ้าคำไหนไม่รู้จักความหมายให้ไปหาความหมายได้แล้วมาบอกกับคุณครูกันเดี๋ยวรับคะแนนไปได้เช่นมืด8ด้านเนี่ยแปลว่าอะไรนะไปหาความรู้เพิ่มเติมมานะครับเด็กปลายทางด้วยจากนั้นถ้าพร้อมแล้วอ่านคำศัพท์จากวิดีโอแล้วเรามาดูวิดีโอที่คุณครูนำมาฝากกันเลยพร้อมไหม
1: พร
0: ้อมแล้วนะครับดังนั้นต้องมีมารยาทนะครับเด็กปลายทางและต้นทางมีมารยาทในการฟังการดูและการพูดมาฟังกันดีกว่า

สวัสดีครับพบกันใน DLTV News Show วันนี้นะครับวันศุกร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2567อยู่กับผมนะครับอนุชาอินพ่วงเหตุการณ์แรกในวันนี้ครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรีทุกหนักเพราะหลังปีใหม่ไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อสามีซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านเนี่ยป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงไปทำงานไม่ได้แล้วถูกไล่ออกจากงานคุณผู้ชมรู้ไหมสุดท้ายครอบครัวนี้ไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อต้องโทรหา191เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลแล้วกลายเป็นข่าวเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีคือครอบครัวนี้เนี่ยมีพ่อแม่ลูกเขากำลังบอกว่าเขากำลังจะอดตายแล้วไม่มีข้าวสารกรอกหม้อผู้เป็นพ่อป่วยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ตกงานลูกตัวน้อยก็ไม่สามารถไปโรงเรียนได้เพราะไม่มีเงินข้าวไม่มีจะกินคนเป็นภรรยาจึงตัดสินใจโทรขอความช่วยเหลือเพราะว่าหันไปมองด้านไหนก็มืด8ด้านนะครับก็โทรหา191เพื่อขอความช่วยเหลือสุดท้ายนะครับตำรวจเนี่ยก็ได้ส่งข้าวสารอาหารแห้งมาประทังชีวิตซึ่งทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับผู้เป็นพ่อพ่อก็คือนายพีรพงศ์อายุ35ปีบอกว่าผมป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลนอนห้อง ICU ภรรยาก็ต้องหยุดงานมาดูแลทำให้ไม่มีรายได้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถจักรยานยนต์อีกคันก็พังออกไปหางานไม่ได้ไม่มีเงินเก็บหาเช้ากินค่ำมาถึงที่สุดตรงที่ไม่มีอาหารที่สำคัญคือห่วงลูกชายต้องอดมื้อกินมื้อไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะไม่มีเงินไม่รู้จะพึ่งใครภรรยาตัดสินใจโทรหา191

0: พื่อขอความช่วยเหลือซึ่งทางเรานะครับได้ไปสัมภาษณ์คุณพ่อท่านนี้นะครับไปฟังบทสัมภาษณ์บางช่วงมาตอนกันครับ
1: ผมเองเนี่ยก็ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาตั้งแต่ปีที่แล้วล่าสุดอาการโคม่าเข้าโรงพยาบาลต้องนอนห้อง ICU ภรรยาผมก็ต้องมาเฝ้าหยุดงานมาทำให้ไม่มีรายได้ทั้งคู่ก็ตกงานพออาการดีขึ้นมาหน่อยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างก็พังชีวิตผมโอ้โหพังอย่างเดียววอนผู้ใจบุญนะครับตอนนี้ไม่มีข้าวสารกรอกหม้อแล้วลูกผมก็ต้องเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมมีชุดนักเรียนอยู่ชุดเดียวครับก็ขอวอนความช่วยเหลือด้วย ตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะสบายขอความช่วยเหลือด้วยนะครับล่าสุดภรรยาผมก็โทรไปหา191ไม่รู้จะทำยังไงแล้วขอความช่วยเหลือด้วยครับ
0: คุณผู้ชมรู้ไหมพอโทรหา191ผมขอชื่นชมคุณตำรวจดังๆครับคนไหนเป็นตำรวจน้ำดีเราก็ต้องชื่นชมตำรวจที่เป็นคอลเซ็นเตอร์ของ191ประสานงานต่อว่าบ้านหลังนี้นะครับคนที่โทรมาเนี่ยอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อยู่ในพื้นที่ไหนก็ประสานไปถึงสภ.ศรีมหาโพธิ์สภ.ศรีมหาโพธิ์ก็ประสานต่อเพราะไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กติดต่อไปที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นายกอบต.นะครับอบต.ท่าตูมพร้อมหน่วยกู้ภัยเข้าช่วยเหลือครอบครัวนี้โดยมอบข้าวสารอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นรวมทั้งชุดนักเรียนที่สะอาดพร้อมทั้งเตรียมประสานช่างให้ซ่อมแซมรถที่พังให้หลังจากนี้อบต.ท่าตูมจะเข้ามาช่วยดูแลความเป็นอยู่และที่สำคัญครับการเรียนของน้องน้ำมนต์ก็จะได้ใส่เสื้อผ้าใหม่แล้วและคนเป็นพ่อบอกว่าผมไม่ท้อผมจะสู้ต่อขอให้มีงานทำแล้วผมจะเลี้ยงครอบครัวเองนี่แหละครับคุณผู้ชมขอชื่นชมนะครับพลังนักสู้ของครอบครัวนี้จริงๆนะครับซึ่งช่วงหน้าก็มีอีกหนึ่งข่าวนะครับซึ่งเป็นพลังนักสู้เหมือนกันแต่ชีวิตสู้กลับครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไว้ติดตามต่อในช่วงต่อไปช่วงนี้ไปพักชมโฆษณากันสักครู่ครับเดี๋ยวเด็กๆต้นทางและปลายทางฟังอีกหนึ่งรอบนะรอบนี้จับใจความสำคัญให้ได้เราต้องออกมาพูดเล่านะใครทำอะไรทำกับใครที่ไหนอย่างไรนะหาเศษกระดาษขึ้นมาจดได้เด็กปลายทางด้วยนะครับและอย่าลืมมีมารยาทในการฟังการดูด้วยถ้าพร้อมแล้วอีกหนึ่งรอบ

สวัสดีครับพบกันใน DLTV News Show วันนี้นะครับวันศุกร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2567อยู่กับผมนะครับอนุชาอินพ่วงเหตุการณ์แรกในวันนี้ครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรีทุกข์หนักเพราะหลังปีใหม่ไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อสามีซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านเนี่ยป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงไปทำงานไม่ได้แล้วถูกไล่ออกจากงานคุณผู้ชมรู้ไหมสุดท้ายครอบครัวนี้ไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อต้องโทรหา191เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลแล้วกลายเป็นข่าวเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีคือครอบครัวนี้เนี่ยมีพ่อแม่ลูกเขากำลังบอกว่าเขากำลังจะอดตายแล้วไม่มีข้าวสารกรอกหม้อผู้เป็นพ่อป่วยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ตกงานลูกตัวน้อยก็ไม่สามารถไปโรงเรียนได้เพราะไม่มีเงินข้าวไม่มีจะกินคนเป็นภรรยาจึงตัดสินใจโทรขอความช่วยเหลือเพราะว่าหันไปมองด้านไหนก็มืด8ด้านนะครับก็โทรหา191เพื่อขอความช่วยเหลือสุดท้ายนะครับตำรวจเนี่ยก็ได้ส่งข้าวสารอาหารแห้งมาประทังชีวิตซึ่งทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับผู้เป็นพ่อพ่อก็คือนายพีรพงศ์อายุ35ปีบอกว่าผมป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลนอนห้อง ICU ภรรยาก็ต้องหยุดงานมาดูแลทำให้ไม่มีรายได้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถจักรยานยนต์อีกคันก็พังออกไปหางานไม่ได้ไม่มีเงินเก็บหาเช้ากินค่ำมาถึงที่สุดตรงที่ไม่มีอาหารที่สำคัญคือห่วงลูกชายต้องอดมื้อกินมื้อไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะไม่มีเงินไม่รู้จะพึ่งใครภรรยาตัดสินใจโทรหา191

0: เพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งทางเรานะครับได้ไปสัมภาษณ์คุณพ่อท่านนี้นะครับไปฟังบทสัมภาษณ์บางช่วงมาตอนกันครับ
1: ผมเองเนี่ยก็ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาตั้งแต่ปีที่แล้วล่าสุดอาการโคม่าเข้าโรงพยาบาลต้องนอนห้อง ICU ภรรยาผมก็ต้องมาเฝ้าหยุดงานมาทำให้ไม่มีรายได้ทั้งครูก็ตกงานพออาการดีขึ้นมาหน่อยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างก็พังชีวิตผมโอ้โหพังอย่างเดียววอนผู้ใจบุญนะครับตอนนี้ไม่มีข้าวสารกรอกหม้อแล้วลูกผมก็ต้องเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมมีชุดนักเรียนอยู่ชุดเดียวครับก็ขอวอนความช่วยเหลือด้วย ตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะสบายขอความช่วยเหลือด้วยนะครับล่าสุดภรรยาผมก็โทรไปหา191ไม่รู้จะทำยังไงแล้วขอความช่วยเหลือด้วยครับ
0: คุณผู้ชมรู้ไหมพอโทรหา191ผมขอชื่นชมคุณตำรวจดังๆครับคนไหนเป็นตำรวจน้ำดีเราก็ต้องชื่นชมตำรวจที่เป็น call center ของ191ประสานงานต่อว่าบ้านหลังนี้นะครับคนที่โทรมาเนี่ยอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อยู่ในพื้นที่ไหนก็ประสานไปถึงสภ.ศรีมหาโพธิ์สภ.ศรีมหาโพธิ์ก็ประสานต่อเพราะไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กติดต่อไปที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นายกอบต.นะครับอบต.ท่าตูมพร้อมหน่วยกู้เข้าช่วยเหลือครอบครัวนี้โดยมอบข้าวสารอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นรวมทั้งชุดนักเรียนที่สะอาดพร้อมทั้งเตรียมประสานช่างให้ซ่อมแซมรถที่พังให้หลังจากนี้อบต.ท่าตูมจะเข้ามาช่วยดูแลความเป็นอยู่และที่สำคัญครับการเรียนของน้องน้ำมนต์ก็จะได้ใส่เสื้อผ้าใหม่แล้วและคนเป็นพ่อบอกว่าผมไม่ท้อผมจะสู้ต่อขอให้มีงานทำแล้วผมจะเลี้ยงครอบครัวเองนี่แหละครับคุณผู้ชมขอชื่นชมนะครับพลังนักสู้ของครอบครัวนี้จริงๆนะครับซึ่งช่วงหน้าก็มีอีกหนึ่งข่าวนะครับซึ่งเป็นพลังนักสู้เหมือนกันแต่ชีวิตสู้กลับครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไว้ติดตามต่อในช่วงต่อไปช่วงนี้ไปพักชมโฆษณากันสักครู่ครับเอาล่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆต้นทางและปลายทางเราได้ฟังข่าวไปแล้วมีนักข่าวที่ชื่อนายอนุชาอินพ่วงเป็นนักข่าวจากสำนักข่าวดีเอลทีวีนิวโชว์ฟังข่าวแล้วได้เรื่องราวว่าอย่างไรบ้างจับประเด็นสำคัญได้ไหมปลายทางว่าใครทำอะไรทำกับใครทำที่ไหนแล้วผลเป็นอย่างไรตอนนี้ให้แต่ละกลุ่มหรือเด็กๆปลายทางแต่ละคนระดมสมองกันในกลุ่มนะครับแล้วคิดว่าเรื่องราวที่เราจะออกมาพูดเล่าเรื่องราวเนี่ยเรียบเรียงให้เป็นถ้อยคำของตัวเองของกลุ่มเราคุณครูจะให้เวลาทำงานโดยที่บทบาทของคุณครูและนักเรียนก็คือคุณครูคอยให้คำแนะนำแล้วก็สอบถามคุณครูของหนูนะครับว่าสิ่งที่หนูทำหนูเขียนถูกต้องหรือไม่ตามหลักการหรือไม่มีการจับประเด็นจับใจความสำคัญของเรื่องแล้วหรือยังแล้วก็มีการสรุปความรู้เป็นคำพูดของกลุ่มตนเองแล้วหรือยังแล้วก็คุณนักเรียนจะต้องส่งตัวแทนออกมาพูดเล่าเรื่องและบอกสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูกลุ่มละ1คนนะครับถ้าพร้อมแล้วระดมสมองทำงานได้เลยช่วยกันคิดเรียบเรียงว่าเรื่องที่ฟังและดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วส่งตัวแทนมา1คนมาเล่าหน้าห้องนะกลุ่มที่2อ่ะลูกช่วยกันคิดในกลุ่มจากเรื่องที่ฟังและดูจะออกมาเล่าอย่างไรแล้วใครจะเป็นคนออกมาเล่า1คนกลุ่มที่3เหมือนกันนะเตรียมตัวเลือกคนมาเล่า1คนกลุ่มที่4เลือกตัวแทนมา1คนด้วยกลุ่มที่5ตัวแทน1คนนะเอาให้ครบลูกจากข่าวทั้งหมดมีใครทำอะไรทำกับใครทำที่ไหนและผลเป็นอย่างไร
2: ผล
0: เป็นยังไงลูกใช่คนนั้นคือใคร
2: ตำรวจ
0: ใช่ตำรวจ
2: แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็เอาข้าวสารมา
0: ใช่นั่นแหละต้องเล่าประมาณนี้นะหาตัวแทนไปด้วย1คนของเรื่องที่ฟังและดูไว้เมื่อสักครู่นี่แหละลูกได้ไหมกลุ่มนี้หาตัวแทนมา1คนแล้วดูที่เรื่องจากฟังและดูมีใครทำอะไรทำที่ไหนตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัด ประจีนบุรีแล้วเรื่องราวเกิดขึ้นกับใครบ้างนะแล้วก็ผลเป็นอย่างไรอ่ะช่วยกันคิดอย่าลืมหาตัวแทนพูดจีบเดี๋ยวใครไม่ช่วยในกลุ่มเธอบอกครูแล้วนะวงเล็บไว้ว่าคนนี้ไม่ช่วยทำเช่นพูดจีบกับลูกปัดเนี่ยไม่ช่วยเลยใช่ไหมปรึกษากันปรึกษากันได้ไหมไหนลองเล่าสิใครจะเป็นคนเล่าในกลุ่มนี้ใครจะเป็นคนเล่าใครจะเป็นคนเล่าหนึ่งคนอ้าวงานกลุ่มมันคืองานกลุ่มต้องช่วยกันใครจะออกไปเล่าหนึ่งคนได้ยังต้องได้แล้วลูกใครยกมือใครจะออกมาเล่ายกมือก็งานกลุ่มมาถ้าไอติมไม่อยากออกคนอื่นคนที่ไม่เคยออกบ้างสิลูกตัดกันข้าตูเพื่อนช่วยกันเล่าข้าตูจะได้ออกไปเล่าถูกว่าอะไรยังไงใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรจากเรื่องที่ดูลูกในนี้มันไม่มีต้องเรื่องที่ดูเมื่อสักครู่นี้ต่างหากไม่ต้องคิดเราดูแล้วเราเล่าให้เพื่อนแล้วเพื่อนจะได้ออกไปเล่าให้เราฟังอ่ะเธอตกได้ว่าอะไรกลุ่มนี้ใครจะเล่าลูกแตงกวาไหนลองเล่าสิกูจะนั่งฟังให้เพราะว่าไม่มีจะกินแล้วไหมไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อต่อแล้วก็ไงเกิดขึ้นแล้วไงต่อพอตกงานแล้วก็ประชาชน191แล้วไงต่อมีผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.ใช่ไหมมาช่วยเหลือแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายยังไงลูกสุดท้ายผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไง
2: กลับมาดู
0: แล้วลูกก็ได้ไปเรียนหนังสือโอเคเตรียมตัวนะเวลาหมดเวลาแล้วตอนนี้ปรบมือ5ครั้งปลายทางทำพร้อมกันนั่งให้ก้นติดกับเก้าอี้ขาลงไปแตะที่พื้นนั่งให้ถูกต้องปรบให้ดังกว่านี้รับปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมเราจะไม่โยกแล้วเพราะว่าเราโยกกันพอแล้วใช่ไหมดังนั้นตอนนี้แต่ละกลุ่มและเด็กปลายทางคงจะมีตัวแทนแล้ว1คนของแต่ละกลุ่มที่จะออกมาเล่าเรื่องราวและบอกสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูแต่ก่อนมารยาทของผู้ฟังทำอย่างไรนะอะไรนะครับเงียบดูซิเสียงมาจากตรงไหน เด็กปลายทางมีมารยาทของผู้ฟังหรือยัง

0: ถ้าเงียบแล้วและมารยาทของผู้พูดคือออกมาพูดหน้าห้องเสียงดังฟังชัดนะอ่ะขอเชิญกลุ่มที่1ออกมาก่อนเลยจ้ามาแตงกวาอยู่หน้าห้องเลยลูกครูนั่งตรงนี้ข้างๆเป็นกำลังใจมารยาทผู้ฟังนะแนะนำตัวค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อดิกิมินดาฮอสันวอลชื่อเล่นชื่อแตงกวาค่ะพ่อของน้องน้ำมนเป็นโรคความดันโลหิตสูงตกงานด้วยค่ะแม่ของน้องน้ำมนก็เลยโทรหา191ค่ะเพื่อให้เอาอาหารมาให้ค่ะมีผู้ใหญ่บ้านค่ะ
0: ยังไงต่อเรามาสิ
1: พวกเขาอยู่ในอำเภอศรีมหา
0: โพธ
1: ิ์
0: ศรีมหาโพธ
1: ิ์ศรีมหาโพธ
0: ิ์จังหวัด
1: ปราจีนบุรีค่ะ
0: แล้วก็อย่างไรต่อ
1: เขาโทรหา191เพื่อให้มาซ่อมแซมรถค่ะ
0: แล้ว
1: ผู้ใหญ่บ้านก็มาช่วยเหลือค่ะ
0: ช่วยเหลืออย่างไร
1: เอาอาหารสำเร็จรูปมาให้ค่ะพวกเขาก็มีอาหารกินค่ะและน้ำมนต์ก็ได้ไปโรงเรียนค่ะ
0: จบยัง
1: จบแล้ว
0: ขอบคุณค่ะโอเคปรบมือแตงกวาหน่อยเอาไม้มาคืนลูกเหตุผลที่แตงกวาต้องชะงื้อมองบ่อยๆเพราะว่าคำศัพท์ที่อ่านไม่ออกอยู่บนกระดานใช่ไหมนี่คือเหตุผลที่เราต้องอ่านคำศัพท์ก่อนแต่ก็ถือว่าเรื่องราวที่พูดนั้นก็อาจจะยังไม่ครบถ้วนเสียทีเดียวคะแนนครูก็กำลังจะประเมินไปด้วยนะต่อไปกลุ่มที่2ตัวแทนลูกมาเลยจ้าดูซิเพื่อนจะพูดเล่าเรื่องได้ชัดเจนไหมคนนี้กลุ่มนี้
2: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงธรัญญาและวันนี้ชื่อเล่นชื่อข้าวตูค่ะมีครอบครัวคู่หนึ่งสามแม่ลูกอยู่จังหวัดปราจีนบุรี
0: แล้วอย่างไรลูก
2: เขาไม่มีอาหารกินเขาเลยโทรหา191191เลยเอาข้าวสารอาหารให้มาให้กินพ่อป่วยเป็นความดันโลหิตสูง
0: เป็นยังไงต่อลูกผลสุดท้ายของเรื่องนี้เป็นยังไงผลสุดท้ายของเรื่องนี้เป็นเกิดอะไรขึ้นครอบครัวนี้มีข้าวกินไหม
2: มีค่ะ
0: แล้วลูกเขาเป็นยังไงลูก
2: ได้เรียนค่ะ
0: ได้เรียนหนังสืออ่ะจบยังแล้วขอบคุณค่ะมารยาทผู้ฟังลูกเก่งมากไปตัวแทนกลุ่มที่3เชิญ
3: คนเดียวคนเดิมย่าเจ๊ปิ่นเขาเลย
0: พูดผิดคุณครูได้ว่าอะไรไหมไม่กล้าพูดลูกพูดให้ไวกระชับฝึกการพูดไว้อ่ะปิน
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาวดินเขียวชะอุ่มค่ะชื่อเล่นชื่อปินค่ะบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี3พ่อแม่ลูกพ่อตกงานเพราะเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นโคม่าลูกไม่มีลูกไม่ได้เรียนหนังสือ
0: ก็เลยเกิดอะไรขึ้นลูก
3: ก็เลยคุณแม่โทรหาตำรวจให้มาช่วยเหลือครอบครัวเขาค่ะ
0: จ้า
3: พอตำรวจมาตำรวจก็เอาข้าวสารอาหารแห้งมาให้ครอบครัวนั้นลูกไม่ได้เรียนหนังสือลูกไม่ได้เรียนหนังสือตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถม
0: แล้วผลเป็นอย่างไรผลที่เกิดขึ้นพอโทรหา191เสร็จแล้วอะไรลูกผลที่เกิดขึ้นก็คือมีใครเข้ามาช่วยเหลื
3: ออบต.ค่ะ
0: อบต.แล้วก็ช่วยเหลืออย่างไรช่วยเหลืออย่างไรลูกช่วยเหลืออย่างไรเขาก็นำอะไรมาให้
3: สิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
0: จ้าแล้วสุดท้ายพอได้สิ่งของเครื่องใช้แล้วยังไงต่อเฮ้ยลูกไม่ต้องหัวล้อนั่งเขินเหรอจะผลสุดท้ายเป็นไงผลสุดท้ายครอบครัวนี้ทำไมลูก
3: ครอบครัวนี้ก็อยู่ได้ค่ะ
0: อยู่ได้อย่างไรล่ะอยู่ได้อย่างไรต้องอธิบายเพิ่มเติมด้วยอยู่ได้อย่างไร
3: อยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะ
0: ความสุขแล้วลูกเขาล่ะลูกเขาได้เป็นยังไง
3: ได้เรียนค่ะ
0: ได้เรียนโอเคอ่ะจบนะแค่นี้กลุ่ม3ได้มาแค่นี้ปรบมือให้ตัวแทนหน่อยกลุ่มที่4มาเร็วเดินมาเลยลูกเชิญมารยาทผู้ฟัง
4: ครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่ลูกอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอสิงห์มหาโพธ
0: ิ์จ้าสีมหาโพธิ์ต่อไปก็เลยขึ้นอีก
4: คุณพ่อของน้องน้ำมนต์ก็ล้มป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงโคม่าคุณแม่ก็เลยขอความช่วยเหลือจาก191แล้วก็191ก็มอบข้าวสารอาหารแห้งให
0: ้ไปยังไงต่อมอบแล้วทำไงต่อลูกครอบครัวนี้เกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้หลังจากที่เขามอบแล้ว
4: มีข้าวสารอาหารแห้งกินค่ะแล้วน้องน้ำมนต์ก็ได้เข้าโรงเรียน
0: จบยังขอบคุณค่ะบายเรียบร้อยและกลุ่มสุดท้ายเชิญ เช

0: เอฟสวัสดีครับก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุธิรักษ์วงศ์สี่นุ้ยชื่อเล่นชื่อเชฟมีบ้านแห่งหนึ่งไม่มีข้าวสารภรรยาก็โทรหา191ภรรยาก็บอกว่าฉันไม่มีข้าวสารแล้วตำรวจก็บอกว่าตำรวจก็ส่งข้าวสารมาให้ที่บ้านเช่าผลคือลูกได้เรียนน้ำมนต์ได้เรียนคุณพ่อคุณแม่มีอาหารอยู่อาศัยที่บ้านครับขอบคุณครับ
0: ไม่ไปด้วยเลยเป็นอย่างไรกันบ้างครูคิดว่าการเล่าของแต่ละคนแต่ละกลุ่มก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันเพราะว่าแต่ละคนใช้สำนวนภาษาของตนเองแต่กลุ่มที่ครูไม่ต้องช่วยเลยนั่นก็คือกลุ่มที่5ของเชฟเห็นไหมเขาก็มาเล่าของเขาได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเก่งเยี่ยมแล้วครูก็จะให้ประเมินให้คะแนนและคนอื่นที่ยังไม่ได้เล่าเดี๋ยวเวลาว่างไปเล่ากับครูเป็นรายบุคคลได้จากเรื่องที่ฟังและดูนะครับส่วนนักเรียนปลายทางก็มีเวลาว่างไปหาคุณครูของหนูนะครับแล้วก็พูดและเล่าเหตุการณ์ให้กับคุณครูของหนูฟังคุณครูก็จะประเมินการทำงานของหนูแต่คุณครูสังเกตว่าเด็กๆบางคนที่ออกมายืนหน้าห้องเวลาอยู่กับครูข้างนอกพูดเก่งมากเลยเล่าใช่ไหมแต่พอมายืนหน้าห้องมันทำไมรู้สึกกดดันและตื่นเต้นดังนั้นเราต้องฝึกการพูดบ่อยๆเราจึงจะพูดเป็นและพูดเก่งนะครับเด็กๆพูดเก่งอยู่แล้วทุกคนเลยต้นทางและปลายทางพูดเก่งอยู่แล้วแต่แค่มีความรู้สึกเขินอายเท่านั้นเองใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปฝึกที่สาธารณะกันบ่อยๆพูดให้คนอื่นฟังบ่อยๆจะชินแล้วก็เก่งนะครับส่วนบทเรียนในครั้งถัดไปของคุณครูและนักเรียนปลายทางคุณครูและนักเรียนจะต้องเตรียมใบความรู้ที่3เรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูมีเรื่องมาให้ฟังและดูอีกแล้วและต้องพูดแสดงความคิดเห็นเพราะว่าการเรียนในครั้งถัดไปของเราจะเรียนในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูดังนั้นชั่วโมงหน้าก็ยังอยู่เกี่ยวกับการพูดทุกคนก็ต้องออกมาพูดหน้าห้องเช่นเดียวกันนะครับถ้าวันนี้เด็กๆทุกคนได้ฝึกทักษะของการพูดครั้งแรกไปแล้วขอให้กลับไปฝึกพูดบ่อยๆเราจะได้พูดเก่งแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูและนักเรียนทุกคนโชคดีสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV

0: ทีวี15เวลา5นาฬิกา45นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: สวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่

0: 3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะยังอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบค่ะแต่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่านะคะซึ่งในวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่านะคะสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่านี้นะคะจะต้องเกี่ยวกับการที่เราเปรียบเทียบของสิ่งของใช่ไหมคะจำนวนของ2สิ่งนั่นเองมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะอ่ะสถานการณ์แรกคุณครูขอสอบถามเกี่ยวกับจำนวนก่อนเลยจำนวนใดที่มากกว่า60อยู่42ให้นักเรียนลองนึกดูนะคะจำนวนใดที่มากกว่า60อยู่42
1: 102
0: 102กลุ่มที่2นะคะตอบอย่างรวดเร็วเลยอ่ะทำไมถึงได้102มีแนวคิดอย่างไรหนูถึงได้102มาคะเดี๋ยวนำไมค์นะคะส่งให้กลุ่มที่2ทำไมหนูถึงได้คำตอบเป็น102คะลูก
2: นำ60กับ42มาบวกกันครับ
0: นำ60มาบวกด้วย42ทำไมถึงคิดว่าเป็นการบวกคะเพราะว่าอะไร
2: เพราะมันมีคำว่ามากกว่า
0: เหตุผลอย่างหนึ่งของเซอร์กิตนะคะคือว่ามีคำว่ามากกว่าใช่ไหมคะมีคำว่ามากกว่าและสิ่งที่เราต้องการก็คือจำนวนที่มากกว่า60อยู่42ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราก็เลยนำ60มาบวกเพิ่มอีก42เราก็จะได้จำนวนที่มากกว่า60อยู่42นั่นเองนะคะซึ่งคำตอบที่ถูกต้องก็คือ102ถูกต้องเลยนะคะนักเรียนเราสามารถใช้การวาดภาพเพื่อแสดงแนวคิดของเราได้นักเรียนยังจำบาร์โมเดลเมื่อวานได้ไหมคะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเรานะคะได้เขียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้นะคะแทนปริมาณหรือว่าแทนจำนวนของสิ่งต่างๆจำนวนที่มากกว่า60อยู่42เราก็แทนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ด้วย60ก่อนเลยถ้าเราแทนด้วย60จำนวนที่มากกว่า60อยู่42นี้ถ้าเราจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมนี้เพื่อแสดงปริมาณที่มากกว่า60อยู่42แถบนั้นจะต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่าคะ
1: ส
0: ั้
1: นกว่าม
0: ากกว่า60อยู่42นะคะลูกจะต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่าแถบนี
1: ้
0: จะต้องยาวกว่าสิใช่ไหมเพราะต้องมากกว่าใช่ไหมคะถ้าสั้นกว่าแสดงว่าจำนวนนั้นน้อยกว่านะจำนวนที่มากกว่า60อยู่42นะคะก็จะต้องยาวกว่านั่นเองยาวกว่ามาเท่าไรก็ต้องยาวกว่าอยู่42นะคะซึ่งปริมาณที่เกิน60มาจะต้องแสดงจำนวนนะคะก็คือ42แล้วเราก็สามารถหาจำนวนนั้นได้โดยการนำ60มาบวกด้วย42เท่ากับ102เหมือนที่เซอร์กิตบอกเมื่อสักครู่นั่นเองนะคะอ่ะต่อมาดูสถานการณ์ที่2สถานการณ์ที่2ถามว่า750มากกว่า500อยู่เท่าใดต้นกล้ายกมือก่อนใครเลยได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะได้คำตอบแล้วใช่ไหมลูกอ่ะ750มากกว่า500อยู่เท่าใดคะ
3: 250ครับ
0: 250คิดอย่างไรทำไมถึงเป็น250คะ
3: 750ลบ500ครับ
0: 750ลบด้วย500ครั้งนี้ต้นกล้าใช้วิธีการลบในการหาคำตอบทำไมถึงเป็นวิธีการลบคะข้อนี้มีคำว่ามากกว่าด้วยนะเหมือนข้อเมื่อสักครู่เลยแต่แตกต่างกันอย่างไรทำไมข้อนี้วิธีการลบเพราะว่าอะไรคะ
3: เขาถามว่ามากกว่าอยู่เท่าใดครับ
0: อ๋อเขาถามว่ามากกว่าอยู่เท่าไรนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยเราใช้วิธีการลบในการหาคำตอบถึงแม้ว่าจะมีคำว่ามากกว่าเหมือนกันแต่สถานการณ์ต่างกันสิ่งที่ถามก็ต่างกันใช่ไหมคะถ้าเราวาดภาพแสดงแนวคิดโดยใช้แถบสี่เหลี่ยมนี้เพื่อแสดงปริมาณในการคิดนะคะอ่ะจำนวนแรก750ใช่ไหมคะถ้าเราใช้แถบสี่เหลี่ยมแสดงปริมาณคุณครูก็จะได้เท่านี้เลยยาวๆเลย750ต่อไปจำนวนที่2คือ500นะคะถ้าคุณครูแสดงแถบจำนวนที่แสดงจำนวน500จะต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่าแถบสีเขียวคะ
1: สั้นกว่า
0: ต้องสั้นกว่าเนาะเพราะว่า750มากกว่า 500น้อยกว่า500ก็ต้องสั้นกว่าเราก็จะได้500ที่สั้นกว่าแบบนี้แสดงจำนวน500ต่อไปมากกว่าอยู่เท่าใดส่วนไหนคะนักเรียนที่เราต้องการหาส่วนไหนคะลูกส่วนส่วนสีขาวที่เลย750มาใช่ไหมคะก็จะเป็นส่วนนี้นี่เองใช่ไหมคะที่เกิน500มากกว่า500อยู่เท่าไหร่คือสิ่งที่เราต้องการหาแล้วเราจะหาได้อย่างไรถ้าสังเกตจากภาพนักเรียนดูสิคะ750ยาวเกินมาเท่านี้ใช่ไหมคะ500ยาวมาถึงเท่านี้ถ้าเราต้องการทราบส่วนที่เกินมาเราก็นำแถบสีเขียวไปตัดออก500สิใช่ไหมซึ่งการตัดออกมันก็คือการอะไรเลยมันก็คือการลบนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการหาคำตอบก็คล้ายๆกับแนวคิดของต้นกล้าก็คือนำ750ลบด้วย500นั่นเองนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ250ถูกต้องเลยค่ะคำตอบคือ250นะคะนักเรียนต่อไปนะคะในข้อที่1เป็นการบวกในข้อที่2เป็นการลบทั้งที่มีคำว่ามากกว่าเหมือนกันทั้ง2ข้อนี้แตกต่างกันอย่างไรคะเหมือนกันคือมีคำว่ามากกว่าเหมือนกันแต่ว่ามากกว่าของข้อที่1คือถามหาจำนวนใดคะถามหาจำนวนที่มากกว่าเราก็ใช้วิธีการบวกแต่ในข้อที่2ถามหาอะไรลูกมากกว่าอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็ใช้วิธีการลบนั่นเองเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่มีคำว่ามากกว่านักเรียนจะต้องดูสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์ในสิ่งที่โจทย์ถามด้วยนะคะถ้าโจทย์ถามต่างกันแนวคิดในการหาคำตอบก็อาจจะแตกต่างกันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าได้นะคะแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์คิดอย่างเป็นระบบสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็นขั้นตอนโดยเลือกความรู้และเครื่องมือนะคะทางคณิตศาสตร์มาใช้ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะเรามาดูสถานการณ์ข้อที่1กันสถานการณ์ข้อที่1เป็นอย่างไรโจทย์ปัญหาข้อที่1เป็นอย่างไรนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ1 2 3เริ่มจืดได้ 35,900 กล่องผลิตนมรสหวานได้มากกว่านมรสจืด 14,000 กล่องโรงงานผลิตนมรสหวานได้เท่าไหร่ในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะ
1: โรงงานผลิตนมรสหวานได้เท่าไหร่
0: จำนวนนมรสหวานใช่ไหมคะลูกโรงงานผลิตนมรสหวานได้เท่าไหร่และสิ่งที่โจทย์บอกเราก็คือโรงงานผลิตนมรสจืดได้ 35,900 กล่องผลิตนมรสหวานได้มากกว่านมรสจืด 14,000 กล่องนั่นเองนะคะถ้านักเรียนปลายทางตอนนี้ได้ใบกิจกรรมแล้วนะคะสามารถวงล้อมรอบและขีดเส้นใต้ได้เลยนะคะเราวงล้อมรอบสิ่งที่โจทย์ถามขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกนะคะนักเรียนในข้อนี้เราจะวาดภาพแสดงแนวคิดได้อย่างไรเรานะคะจะต้องวาดภาพสี่เหลี่ยมที่แสดงจำนวนของนมรสอะไรคะรสจืดกับนมรสหวานเริ่มที่นมรสจืดหรือรสหวานก่อนคะรสจืดก่อนก็ได้นะคะมีนมรสจืดอยู่เท่าไหร่คะลูก 35,900 กล่องโรงงานผลิตได้ 35,900 กล่องนักเรียนคะ 35,900 เนี่ยเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เราสามารถวาดแถบสี่เหลี่ยมแบบนี้ให้ยาวกว่านี้ ก็ได้นะคะแต่คุณครูวาดสั้นไว้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพราะอะไรต่อไปอีกปริมาณหนึ่งคือปริมาณของนมรสนมรสหวานนะคะโรงงานแห่งนี้ผลิตนมรสหวานได้ 14,000 กล่องใช่หรือไม่
1: ไม
0: ่ใช่ไหมคะไม่ใช่นะแต่ 14,000 กล่องก็คือผลิตนมรสหวานได้มากกว่านมรสจืด 14,000 กล่องเพราะฉะนั้นแถบสี่เหลี่ยมที่คุณครูจะวาดเพื่อแสดงปริมาณของนมรสหวานที่โรงงานผลิตได้ต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่าคะ
1: ยาวกว่าย
0: าวกว่าหรือสั้นกว่าลูก
1: ยาวกว่าย
0: าวกว่านะเพราะว่านมรสหวานมากกว่านมรสจืดไงคะใช่ไหมลูกเราก็ต้องวาดยาวกว่านั่นเองต้องวาดเกินเส้นสีแดงมานะคะวาดออกมายาวกว่าแล้วเรารู้หรือยังว่าแถบสีม่วงแถบของนมรสหวานนี้มีปริมาณเท่าไหร่ตอนนี้รู้หรือยังคะ
1: ย
0: ังไม่รู้เลยใช่ไหมคะแล้วทีนี้ 14,000 กล่องคือจำนวนที่เราจะต้องเขียนตรงไหนคะปริมาณของอะไร 14,000 กล่องปริมาณของอะไรคะลูกจำนวนของนมรสหวานที่มากกว่านมรสจืดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น 14,000 กล่องก็คือจำนวนที่เลยแถบสีแดงขึ้นมาใช่ไหมลูกเป็น 14,000 กล่องส่วนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือโรงงานผลิตนมรสหวานได้เท่าไหร่ก็จะเป็นส่วนไหนคะส่วนสีส่วนสีม่วงนั่นเองใช่ไหมคะใช่แถบก่อนสีแดงไหมใช่แถบหลังสีแดงอย่างเดียวไหมไม่แต่จะเป็นแถบสีม่วงทั้งหมดเลยใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องการคือนมรสหวานเนี่ยผลิตได้กี่กล่องเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้คำตอบจำนวนของนมรสหวานนำมาทำอะไรนะคะนำมาบวกกันเนาะเพราะว่านมรสหวานเนี่ยจากสีม่วงเริ่มตั้งแต่ตรงนี้มาถึงตรงนี้แต่นมรสจืดถึงแค่ตรงนี้เราก็ต้องนำจำนวนของนมรสจืดมารวมกับจำนวนที่เลยมานั่นเองนะคะก็จะเป็น35,900 บวกกับ 14,000 ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่คะ
1: ใช
0: ่นะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะลูก 35,900 บวกด้วย 14,000 เท่ากับเท่าไรก็จะเป็นประโยคสัญลักษณ์แบบนี้นะคะแล้วถ้านักเรียนไปหาคำตอบก่อนที่จะมาแสดงวิธีทำแบบชั่วโมงที่ผ่านมาได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันนักเรียนสามารถนำจำนวน2จำนวนนี้ไปตั้งบวกเพื่อหาคำตอบก่อนแสดงวิธีทำก็ได้หรือเราจะเขียนแสดงวิธีทำแล้วเราค่อยนำมาบวกกันในตอนที่เราเขียนแสดงวิธีทำก็ได้นะคะอย่างนั้นเดี๋ยวเราทำแบบหลังดีกว่าเนาะเราเขียนแสดงวิธีทำไปพร้อมกันกับหาผลบวกเลยค่ะการเขียนแสดงวิธีทำของโจทย์ปัญหาเราจะต้องระบุสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามมาด้วยนะคะถ้านักเรียนจะไปตั้งบวกอันดับแรกนักเรียนต้องนำจำนวนใดขึ้นก่อนคะจำนวนที่1หรือจำนวนที่2ก็ได้ใช่ไหมลูกถ้าเป็นการบวกสลับที่กันได้เราจะนำจำนวนที่1หรือจำนวนที่2ขึ้นก่อนก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูนำจำนวนที่1ขึ้นก่อนดีไหมคะดีไหมลูกเดี๋ยวนำจำนวนที่1ขึ้นก่อน 35,900 ถ้าเรานำ 35,900 มาขึ้นก่อนเราต้องระบุด้วยว่า 35,900 เป็นจำนวนของอะไร
1: โรงงานผล
0: ิ
1: ตนมรสจ
0: ื
1: ด
0: เป็นจำนวนของนมรสจืดใช่ไหมคะลูกดังนั้นนักเรียนจะต้องเขียนข้อความของเขาไว้ด้วยโรงงานผลิตนมรสจืดได้นะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาที่เป็นใบกิจกรรมบางคนนะคะไม่ได้เขียนข้อความนี้เดี๋ยวหนูเขียนเพิ่มเติมลงไปด้วยนะคะผลิตได้ 35,900 กล่องต่อไปจำนวนที่2ที่จะนำมาเขียนคือ 14,000 ไว้บรรทัดที่2ใช่ไหมคะแต่ 14,000 เป็นจำนวนของอะไรไปดูสิ่งที่โจทย์บอกเป็นจำนวนของผลิตนมรสหวานได้มากกว่านมรสจืดดังนั้นต้องเขียนข้อความนี้เข้าไปด้วยเพื่อบอกว่าจำนวนนี้เป็นจำนวนของอะไรนะคะผลิตนมรสหวานได้มากกว่านมรสจืด 14,000 กล่องเขียนหน่วยด้วยนะคะคุณครูขีดเส้นใต้เรียบร้อยเพราะต่อไปเราจะทำอะไร หาผล

ขียนเครื่องหมายบวกไว้เพื่อที่จะหาผลบวกบรรทัดที่3ที่เราจะได้จะเป็นผลบวกใช่ไหมคะผลบวกที่ได้จะเป็นจำนวนของอะไรคะผลบวกที่ได้จะเป็นจำนวนของนมรสหวานซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบรรทัดที่3

0: ในหลักสิบต่อไปหลักร้อย900บวกด้วย0เท่ากับ900ต่อไปหลักพัน5,000บวกด้วย4,000เท่ากับ9,000ก็เขียน9ในหลักพันและสุดท้ายหลักหมื่น30,000บวกด้วย10,000เท่ากับ40,000เขียน4ในหลักหมื่นเรียบร้อยได้คำตอบมาแล้วค่ะได้ผลบวกมาแล้วตอบต้องเขียนอะไรด้วยคะหน่วยด้วยนะคะซึ่งหน่วยก็คือกล่องนั่นเองถูกต้องจากนั้นเราก็มาสรุปตอบค่ะตอบว่าโรงงานผลิตนมรสหวานได้49,900กล่องนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะยากหรือง่ายถ้านักเรียนวิเคราะห์โจทย์ได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่อย่าลืมเขียนข้อความที่แสดงความหมายของจำนวนที่เราเขียนลงไปด้วยนะคะซึ่งเป็นโจทย์ปัญหานั่นเองเอามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเราสามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบโดยนักเรียนหาจำนวนที่ใกล้เคียงมาบวกกันใช่ไหมคะคำตอบที่ได้จะต้องใกล้เคียงกับผลบวกที่เราหาได้จากจำนวนใกล้เคียงแต่ว่าในข้อนี้มีคำว่ามากกว่านักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบของนักเรียนได้มากกว่านมรสจืดไหมคะนมรสหวานมากกว่านมรสจืดเราก็ตรวจสอบเบื้องต้นเลยนมรสหวาน 49,900 กล่องมากกว่านมรสจืดไหมคะมากกว่าแสดงว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลไหมลูกสมเหตุสมผลแต่เมื่อไรก็ตามที่คำตอบของนักเรียนได้มาน้อยกว่านมรสจืดแสดงว่าอะไรไม่สมเหตุแสดงว่าไม่สมเหตุสมผลนักเรียนอาจจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ผิดอาจจะใช้วิธีในการหาคำตอบผิดหรืออาจจะหาผลบวกไม่ถูกต้องนักเรียนก็ต้องมาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแต่ในข้อ1ข้อนี้เราตรวจสอบความสมเหตุสมผลแล้วพบว่าสมเหตุสมผลแสดงว่าคำตอบของเราน่าจะถูกต้องนำส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งได้เลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเรานะคะมาดูตัวอย่างข้อที่2ตัวอย่างข้อที่2จะเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะโรงเรียนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเดี๋ยวอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกันค่ะ1 2 3เริ่มโรงเรียนขอ824คนโรงเรียนกมีนักเรียน 3,150 คนโรงเรียนขอจะมีนักเรียนกี่คนข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคือ
1: จะมีนักเรียนกี่คน
0: นักเรียนโรงเรียนอะไรคะถามหาจำนวนของนักเรียนโรงเรียนขอนั่นเองนะคะโรงเรียนขอจะมีนักเรียนกี่คนนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามเราวงล้อมรอบไว้นะคะต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกก็คือนี่เลยโรงเรียนกมีนักเรียนมากกว่าโรงเรียนขอ824คนแล้วก็บอกจำนวนของโรงเรียนกมานั่นเองนะคะถ้าโรงเรียนกมีนักเรียน 3,150 คนนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกเราจะนำไปวาดเป็นแผนภาพแสดงแนวคิดของเราได้อย่างไรคะข้อนี้มีโรงเรียนอะไรบ้างมีโรงเรียนกกับโรงเรียนขอนะอะเวลาเราวาดแถบสี่เหลี่ยมเพื่อแสดงจำนวนนะคะหรือว่าวาดบาร์โมเดลเนี่ยเราจะเขียนโรงเรียนกหรือโรงเรียนขอก่อนดีคะเราเขียนโรงเรียนกก่อนก็ได้นะคะโรงเรียนกมีนักเรียนกี่คนโรงเรียนกมีนักเรียนกี่คนคะ3,150 คนคุณครูวาดยาวมากเลยแถบสีเขียวนี้มีนักเรียน 3,150 คนต่อไปโรงเรียนขอโรงเรียนขอมีนักเรียนกี่คนยังไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะว่าคือสิ่งที่โจทย์ถามว่าโรงเรียนขอมีนักเรียนกี่คนแต่ที่เรารู้คือโรงเรียนขอมีนักเรียนเป็นยังไงมากกว่าหรือน้อยกว่าคะข้อนี้มีคำว่ามากกว่าต้องอ่านโจทย์ดีๆโรงเรียนกมีนักเรียนมากกว่าโรงเรียนข 824คนแสดง

0: ว่าแถบสี่เหลี่ยมเพื่อแสดงจำนวนของนักเรียนโรงเรียนขอจะต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่าคะสั้นกว่าโรงเรียนกอมากกว่าโรงเรียนขอแสดงว่าโรงเรียนขอน้อยกว่าแถบของโรงเรียนขอก็จะต้องสั้นกว่านั่นเองสั้นกว่า824คนนักเรียนคะ824เป็นจำนวนตรงไหนคะใช่แถบสีน้ำเงินไหม824ใช่ไหมลูกไม่ใช่แถบสีน้ำเงินคือจำนวนของนักเรียนโรงเรียนขอนะเพราะฉะนั้น824คือจำนวนของนักเรียนโรงเรียนกอที่เกินโรงเรียนขอมานั่นเอง824ก็จะเป็นตรงนี้ถ้าเราต้องการหาว่าโรงเรียนขอเนี่ยมีนักเรียนกี่คนเราจะคิดได้อย่างไรทำยังไงดีคะใช้วิธีการอะไรดีถ้าต้องการรู้ว่าแถบสีน้ำเงินมีเท่าไหร่เป็นจำนวนเท่าไหร่บางคนบอกใช้วิธีการลบบางคนบอกใช้วิธีการบวกเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์โจทย์กันนักเรียนดูจากภาพแสดงแนวคิดตรงนี้แถบสีเขียวโรงเรียนกอมียาวออกมาใช่ไหมคะ 3,150 คนแถบโรงเรียนขอสั้นกว่าถ้าเราอยากรู้แถบโรงเรียนขอเราต้องนำแถบสีเขียวไปทำอะไรลูกเราต้องนำแถบสีเขียวไปทำอะไรคะไปตัดออกใช่ไหมคะจะได้เหลือเท่ากับแถบโรงเรียนขอไงแล้วเราจะได้ทราบว่าโรงเรียนขอมีนักเรียนกี่คนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหาใช้วิธีการลบนั่นเองเพราะว่าเราจะต้องตัดส่วนที่เกินออกเพื่อจะได้ส่วนของนักเรียนโรงเรียนขอใช่ไหมคะในข้อนี้เราก็จะนำ 3,150 ลบออกด้วย824นั่นเองแล้วเราก็จะได้นักเรียนโรงเรียนขอมาดังนั้นเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จะได้ดังนี้3,150 ลบด้วย824เท่ากับเท่าไรเขียนแสดงวิธีทำเขียนอย่างไรดีเวลานักเรียนใช้วิธีการตั้งลบนะคะมาช่วยในการหาคำตอบนักเรียนสามารถไปคิดก่อนแล้วค่อยมาเขียนวิธีทำก็ได้แต่ถ้าเราต้องการหาผลลบในการเขียนแสดงวิธีทำเราจะทำอย่างไรดีคะเราก็ลบในตอนที่เราแสดงวิธีทำได้เลยใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางก็เหมือนกันนะคะเราสามารถหาผลลบก่อนที่จะเขียนแสดงวิธีทำก็ได้หรือมาเขียนแสดงวิธีทำแล้วหาผลลบในตอนที่เขียนแสดงวิธีทำเลยก็ได้เดี๋ยวมาช่วยคุณครูเขียนแสดงวิธีทำกันนักเรียนคะนั่งตรงๆค่ะมาเขียนแสดงวิธีทำกันนะคะวิธีทำในบรรทัดแรกถ้านักเรียนใช้วิธีการตั้งลบนักเรียนจะต้องนำจำนวนใดขึ้นก่อนนำจำนวนใดขึ้นก่อนคะเราต้องนำ 3,150 ขึ้นก่อนใช่ไหมคะลูก 3,150 เป็นจำนวนของอะไร
1: โรงเร
0: ีย
1: นกอ
0: นักเรียนโรงเรียนกอใช่ไหมเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกที่เราเขียนเราก็จะเขียนว่าโรงเรียนกอมีนักเรียนเพราะเราต้องการนำตัวตั้งขึ้นก่อนไงคะในข้อนี้นะคะนักเรียนนักเรียนต้องสังเกตดูดีๆนะว่าเราจะนำจำนวนใดขึ้นก่อนในการลบเรานำ 3,150 ขึ้นก่อนเราก็ต้องนำข้อความของ 3,150 ขึ้นไว้เป็นที่1นั่นเองโรงเรียนกอมีนักเรียน 3,150 คนคุณครูไม่เขียนจุลภาคเนื่องจากอะไรคะเดี๋ยวเราจะไปหาผลลบโดยวิธีการตั้งลบอาจจะเกิดความสับสนดังนั้นในการเขียนแสดงวิธีทำเราอาจจะยังไม่เขียนเครื่องหมายจุลภาคก็ได้ต่อไปเราจะต้องนำมาลบด้วย824เป็นตัวลบใช่ไหมคะดังนั้นบรรทัดที่2เราจะต้องนำข้อความของ824มา824คือจำนวนของอะไรนักเรียนโรงเรียนกอที่มากกว่านักเรียนโรงเรียนขอใช่ไหมคะดังนั้นในบรรทัดที่2เราก็จะเขียนว่าโรงเรียนกอมีนักเรียนมากกว่าโรงเรียนขอนั่นเองนะคะมีมากกว่าอยู่824คนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้อนี้คุณครูอยากให้นักเรียนมาช่วยคุณครูหาคำตอบกันค่ะในบรรทัดที่3เราจะไปทำอะไรคะหาอะไรลูกหาคำตอบซึ่งเป็นการหาผลลบนั่นเองเขียนเครื่องหมายลบนะคะแล้วจากนั้นบรรทัดที่3ผลลบที่ได้จะเป็นจำนวนของนักเรียนโรงเรียนขอนั่นเองนะคะโรงเรียนขอมีนักเรียน ก็จะเป็นส่วนที่โจทย์ถามที่เอามาเขียนใช่ไหมคะเขียนคำว่ากี่คนไหม
1: ไม่
0: เพราะเราจะได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะอ่ะมาช่วยครูหาผลลบนั่งตัวตรงและช่วยครูหาผลลบค่ะลบในหลักหน่วย0หน่วยลบด้วย4หน่วยเหลือ
1: ไม่ได
0: ้ยังลบไม่ได้นะคะต้องทำยังไงต้องกระจายมาจากหลักกลุ่ม2คะต้องกระจายมาจากหลัก10นะหลัก10มีอยู่50กระจายไป1 10เหลือ40นะคะเหลือ40จากนั้นในหลักหน่วยได้รับการกระจายมา1 10จึงกลายเป็น10หน่วยอ่ะ10หน่วยลบด้วย4หน่วยเหลือเท่าไหร่คะเดี๋ยวตั้งลบเลยเหลือ6หน่วยนะคะต่อไปหลัก10 40ลบด้วย20เหลือ
1: 20
0: 20เขียน2ในหลัก10ต่อไปหลัก100 100ลบด้วย800เหลือ
1: ไม่ได
0: ้ยังลบไม่ได้เนื่องจาก100น้อยกว่า800ต้องไปกระจายในหลักหลักพันหลักพันมีอยู่ 3,000 กระจายไป 1,000 เหลือ 2,000 นะคะเหลือ 2,000 หลักร้อยได้รับการกระจายมา 1,000 ซึ่ง 1,000 เท่ากับ10,100 10,100 บวกด้วย100ที่มีอยู่กลายเป็น1,100 1,100 ลบด้วย800เหลือเท่าไหร่คะลูกเหลือ300เขียน3ในหลัก100และหลัก 1,000 2,000 ไม่มีตัวลบเขียน 2,000 เลยเหลือ 2,000 เหมือนเดิมต่อไปต้องเขียนอะไรด้วยคะหน่วยก็คือคนนั่นเองถูกต้องเลยค่ะจากนั้นตอบนะคะโดยสรุปคำตอบโรงเรียนขอมีนักเรียนเท่าไหร่คะ 2,326 คนเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม
1: ่
0: สมเหตุสมผลนะโรงเรียนขอมีนักเรียนน้อยกว่าโรงเรียนกอใช่ไหมคะโรงเรียนกอมีมากกว่าโรงเรียนขอนักเรียนคะข้อที่1กับข้อที่2แตกต่างกันอย่างไรทำไมข้อที่1ถึงใช้การบวกทำไมข้อที่2ถึงใช้การลบเพราะว่าอะไรข้อที่1ข้อที่1เราถามหานมรสหวานใช่ไหมลูกนมรสหวานมีปริมาณมากกว่านะคะนมรสหวานมีปริมาณมากกว่าเรานำมาบวกสิ่งที่โจทย์ถามนะคะมีปริมาณมากกว่าเราก็นำมาบวกและสิ่งที่ข้อที่2นะคะแตกต่างกันก็คือถามหานักเรียนโรงเรียนขอนักเรียนโรงเรียนขอมีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่า
1: น
0: ้อยกว่าสิ่งที่โจทย์ถามมีจำนวนน้อยกว่าเราก็นำมาลบนั่นเองนะคะถ้านักเรียนจำขั้นตอนนี้ได้ด้วยความเข้าใจนักเรียนก็จะสามารถทำโจทย์ข้อที่3ได้ด้วยตนเองแต่ถ้ายังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถวาดภาพแสดงแนวคิดนะคะโดยใช้แถบสี่เหลี่ยมแสดงปริมาณของจำนวนของสิ่งของสองสิ่งได้นั่นเองนะคะต่อไปมาดูข้อที่3ข้อที่3คุณครูจะให้นักเรียนนะคะลงมือทำด้วยตนเองโดยเขียนภาพแสดงแนวคิดเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำนะคะนักเรียนเขียนภาพแสดงแนวคิดให้ถูกต้องใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้สามารถนำเสนอให้กับคุณครูได้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะคะนักเรียนปลายทางตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม 2.5 ข้อที่3เขียนแผนภาพแสดงแนวคิดประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วส่งให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานด้วยถ้าหากว่านักเรียนมีคำถามยกมือสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคุณครูปลายทางให้คำแนะนำกับนักเรียนด้วยนะคะและตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานด้วยค่ะนักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลย

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนหลายคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของใบกิจกรรมของนักเรียนข้อที่3ด้วยนะคะโดยเฉพาะภาพแสดงแนวคิดนักเรียนสามารถเขียนได้ถูกต้องหรือไม่สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ถูกต้องหรือไม่นะคะคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งในการเขียนแสดงวิธีทำถ้านักเรียนไม่ได้แสดงวิธีหาผลบวกหรือว่าผลลบข้างนอกคุณครูตรวจสอบด้วยนะคะเลขโดดที่นำมาเขียนจะต้องเขียนให้ตรงหลักนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปเนื้อหาบทเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปคะเรียนเรื่องอะไรไปลูกโจทย์ปัญหาการบวกและการลบใช่ไหมคะซึ่งการแก้โจทย์ปัญหานะเราสามารถทำได้โดย1อันดับแรกเลยนักเรียนต้องทำอะไรก่อนที่จะทำอย่างอื่นเลยก็คือต้องอ่านทำความเข้าใจกับปัญหาก่อนใช่ไหมคะหลังจากอ่านทำความเข้าใจปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปทำอะไรดีต่อไปนักเรียนทำอะไรคะในใบกิจกรรมของเราใช่แล้วค่ะหาแนวทางในการหาคำตอบก็คือวางแผนในการแก้ปัญหานั่นเองอาจใช้แผนภาพแสดงแนวคิดในการหาแนวทางในการแก้ปัญหานะคะหลังจากวางแผนแก้ปัญหาเสร็จแล้วทำอะไรดีคะหาคำตอบนั่นเองหลังจากที่นักเรียนหาคำตอบร้อยแล้วเขียนแสดงวิธีทำเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยทุกครั้งเพราะถ้าเราตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเราก็จะทราบเบื้องต้นแล้วว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคะต่อไปคุณครูมีแบบฝึกหัด 2.14 ให้นักเรียนกลับไปทบทวนด้วยมีทั้งหมด4ข้อ2หน้านะคะแต่ว่าไม่มีพื้นที่สำหรับให้นักเรียนนะคะได้วาดภาพแสดงแนวคิดดังนั้นนักเรียนสามารถนำไปวาดข้างนอกหรือนักเรียนวิเคราะห์โจทย์ตามความเข้าใจได้ถ้าสิ่งที่โจทย์ถามมีปริมาณมากกว่าเป็นจำนวนที่มากกว่าต้องทำยังไงคะมากกว่าต้องนำมาบวกถ้าสิ่งที่โจทย์ถามเป็นจำนวนที่น้อยกว่าเราจะต้องนำมาลบนั่นเองนะคะตัวตั้งเป็นอะไรตัวลบเป็นอะไรให้นักเรียนพิจารณาดีๆนะคะต่อไปสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเหมือนเดิมแต่จะแตกต่างกันตรงที่สถานการณ์บทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่าเราจะสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างไรเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเรามาเรียนรู้กันค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบกิจกรรม 2.6 และแบบฝึกหัด 2.15 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.3 นะคะหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้ง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเว

0: ลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะกับครูไอซ์อีกเช่นเคยค่ะคุณครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องแรงและผลของแรงมีอะไรบ้างค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่2นะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนกันในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยทบทวนกิจกรรมที่ได้ทำไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะทบทวนความรู้กันก่อนนะคะโดยคุณครูก็มีเกมมาให้นักเรียนได้เล่นกันนะคะเพื่อทบทวนความรู้นะคะซึ่งเกมในวันนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเล่นเกมนะคะก็คือป้ายเครื่องหมายถูกกับป้ายเครื่องหมายผิดแบบนี้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมใช่ไหมคะแต่ถ้านักเรียนปลายทางไม่มีอุปกรณ์นะคะคุณครูก็นักเรียนนะคะใช้สัญลักษณ์มือแทนนะคะนักเรียนปลายทางนะคะถ้าจะตอบว่าถูกต้องก็คือนะคะให้นักเรียนยกมือหนึ่งข้างแบบนี้นะคะตอบว่าถูกต้องนะคะแต่ถ้าตอบว่าไม่ถูกต้องหรือตอบเครื่องหมายผิดนะคะให้นักเรียนยกมือสองข้างแบบนี้นะคะเครื่องหมายผิดนะคะนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้านักเรียนปลายทางเข้าใจนักเรียนต้นทางนะคะก็จะใช้อุปกรณ์เครื่องหมายถูกกับเครื่องหมายผิดแบบนี้นะคะโดยที่กิจกรรมเกมในวันนี้นะคะคุณครูจะมีรูปกิจกรรมมาให้นักเรียนได้สังเกตนะคะซึ่งเป็นรูปกิจกรรมที่นักเรียนอาจจะเคยทำหรือพบเจอในชีวิตประจำวันนะคะว่ากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมอะไรนะคะแล้วก็มีข้อความมาบอกว่ากิจกรรมนี้เป็นการดึงเป็นการผักหรืออาจจะเป็นทั้งการดึงและการผักนักเรียนก็ลองพิจารณารูปภาพนั้นนะคะว่าตรงกับข้อความหรือไม่นะคะถ้าพิจารณาแล้วว่าเห็นด้วยถูกต้องนะคะให้นักเรียนทำยังไงคะให้นักเรียนยกเครื่องหมายยกเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะถ้าเห็นด้วยหรือถูกต้องนะคะก็ยกเครื่องหมายถูกแบบนี้แต่ถ้าพิจารณาแล้วกิจกรรมนั้นกับข้อความนั้นไม่ถูกต้องหรือผิดนะคะให้ยกเครื่องหมายอะไรคะยกเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมายผิดนะคะก็คือยกขึ้นมานะคะนักเรียนพิจารณาแล้วนะคะได้คำตอบแล้วอย่าเพิ่งยกขึ้นนะคะให้ครูบอกก่อนนะคะว่าให้ยกขึ้นให้ครูให้สัญญาณก่อนว่ายกขึ้นนักเรียนถึงจะยกขึ้นพร้อมกันนะคะถ้านักเรียนยกขึ้นก่อนอาจจะมีเพื่อนข้างๆอาจจะลอกคำตอบเราก็ได้เข้าใจไหมคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนต้นทางพร้อมหรือยังคะนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่รูปแรกกันเลยค่ะสำหรับภาพนี้นะคะเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพอะไรคะคนขายของคนขายไอติมใช่ไหมคะเขากำลังทำอะไรอยู่คะเขาทำอะไรอยู่เนี่ยภาพนี้เขาเข็นรถเข็นอยู่ใช่ไหมแล้วทิศทางการเข็นรถเข็นเขาเข็นไปในทิศทางไหนคะเข็นไปเข็นไปทางด้านหน้าก็คือด้านหน้าของคนเข็นใช่ไหมคะก็คือด้านนี้ถูกไหมคะนักเรียนลองพิจารณานะคะว่าภาพนี้เป็นการผลักใช่หรือไม่อย่าเพิ่งยกคิดก่อนลองคิดค่ะแล้วก็เตรียมหยิบเครื่องหมายนะคะว่านักเรียนจะตอบเครื่องหมายอะไรนักเรียนปลายทางนะคะอย่าเพิ่งยกนะคะเดี๋ยวคุณครูให้สัญญาณก่อนแล้วนักเรียนก็ค่อยยกแล้วก็ทำสัญญาณมือนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะได้คำตอบไหมคะถ้าได้คำตอบยกค่ะยกแล้วนักเรียนตอบเหมือนกันเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่าอะไรคะไปดูคำตอบกันนะคะสำหรับคำตอบนี้ก็คือถูกต้องนั่นเองค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยเก่งมากๆเลยนักเรียนต้นทางตอบถูกทุกคนเลยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกไหมคะถ้าตอบถูกนะคะก็ไปกันต่อนะคะแต่ถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะคะมาดูภาพนี้กันต่อค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ย
1: เตะฟ
0: ุตบอลนะคะเตะฟุตบอลนะคะเป็นการผลักใช่หรือไม่การเตะฟุตบอลเตะลูกฟุตบอลเป็นการผลักใช่หรือไม่ได้คำตอบหรือยังคะได้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางได้หรือยังคะ พร้อมไหมคะถ้าพร้อมยกค่ะตัดสินใจค่ะตาทีสูงๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตอบผิดก็ไม่เป็นไรมีคำตอบที่แตกต่างนักเรียนต้นทางมีคำตอบที่แตกต่างนักเรียนปลายทางคำตอบแตกต่างไหมคะเราไปดูกันค่ะสำหรับคำตอบในข้อนี้เป็นการผลักถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะไม่เป็นไรตอบผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแก้ตัวในภาพถัดไปนะคะนักเรียนปลายทางไปดูกันต่อเลยนะคะภาพนี้ภาพอะไรเอ่ยภาพนี้เป็นภาพกิจกรรมอะไรคะเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังถูพื้นใช่ไหมเขากำลังถูพื้นลองพิจารณาดูนะคะว่าถูพื้นเป็นการดึงใช่หรือไม่คิดให้ดีเป็นการดึงใช่หรือไม่อย่าเพิ่งยกอย่าเพิ่งยกนะคะ

0: คิดได้หรือยังคะได้คำตอบหรือยังนักเรียนปลายทางได้หรือยังถ้าได้แล้วยกค่ะยกแล้วยกเลยนะไม่เอาลงนะยกแล้วยกเลยมาดูคำตอบกันนะคะนักเรียนปลายทางตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสำหรับการถูพื้นคำตอบก็คือผิดนั่นเองก็คือไม่ใช่การดึงแต่ต้องเป็นอะไรเอ่ย
1: การด
0: ึ
1: งและผล
0: ักคำตอบก็คือเป็นทั้งการดึงและการผลักโอเคปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วก็ปรบมือให้กำลังใจเพื่อนที่ยังตอบไม่ถูกด้วยไม่เป็นไรนะคะเป็นการดึงและการผลักอันนี้ก็คือคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองมาดูข้อถัดมาภาพนี้ภาพอะไรภาพนี้ภาพอะไรตอบถูกกันไหมภาพนี้ภาพอะไร
1: เด็กผู้ชาย
0: อันนี้เป็นภาพเด็กผู้ชายกำลังเด็กๆกำลังกอดใช่ไหมกำลังกอดกระต่ายลองทำท่ากอดหน่อยทำท่ากอดหน่อยกอดกระต่ายลองพิจารณาดูว่านะคะเป็นการผลักใช่หรือไม่การกอดสัตว์เลี้ยงหรือการกอดกระต่ายเป็นการผลักใช่หรือไม่อย่าเพิ่งยกนะคิดหรือยังคะได้คำตอบหรือยังได้หรือยังนักเรียนปลายทางได้หรือยังคะถ้าได้แล้วยกค่ะโอ้คำตอบเหมือนกันนักเรียนต้นทางตอบเหมือนกันทั้งห้องนะคะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับเพื่อนต้นทางไหมคะถ้าตอบแล้วนะคะไปดูคำตอบกันค่ะว่าเป็นการผลักใช่หรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่นั่นเองแล้วเป็นอะไรคะเป็นอะไรเป็นการดึงนั่นเองค่ะก็คือคำตอบที่ถูกต้องก็คือตอบว่าเป็นการดึงปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็ทบทวนกิจกรรมมาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนักเรียนปลายทางปรบมือ1ครั้งค่ะนักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้งให้เก็บอุปกรณ์ไว้ใต้โต๊ะก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทเรียนในกิจกรรมวันนี้นะคะนักเรียนคะมาช่วยกันตอบคำถามเพื่อเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้กันค่ะสำหรับคำถามนะคะอยากจะถามนักเรียนว่าการดึงและการผลักมีลักษณะการออกแรงและผลที่เกิดขึ้นจากการออกแรงเหมือนกันหรือไม่อย่างไรคะเหมือนกันไหมคะลักษณะการออกแรงของการดึงการผลักเขามีลักษณะการออกแรงที่เหมือนกันไหมคะเหมือนไหมคะใครจะตอบยกมือลองตอบมาก่อนนะคะผิดถูกไม่ว่ากันนะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยคิดยังไงกับคำตอบนี้การดึงการผลักมีลักษณะการออกแรงเหมือนกันหรือไม่เหมือนไหมคะส่งไม้ให้เพื่อนด้วยค่ะส่งไม้ให้เพื่อนกลุ่ม5ด้วยค่ะเหมือนกันหรือไม่คะ
2: ไม่เหมือนค
0: ่ะเพื่อนบอกไม่เหมือนไม่เหมือนกันอย่างไรลองตอบมาก่อนไม่เหมือนกันอย่างไรทำไมการดึงและการผลักเขาออกแรงไม่เหมือนกันล่ะคะ
2: การดึงก็คือเอาสิ่งของที่เรากำลังถืออยู่เอามาเข้าใกล้เราแต่ถ้าผลักจะเอาออกไปไกลขึ้นจากตัวเราค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าการดึงก็คือสิ่งของก็คือเข้าหาเราแต่การผลักก็คือสิ่งของออกจากตัวเราก็คือไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะหรือมีคำตอบที่เป็นอย่างอื่นไหมคะมีเพื่อนอยากจะตอบค่ะส่งไหมให้กลุ่มหนึ่งหน่อยค่ะ
3: เหมือนกันครับ
0: ต้นกล้าบอกว่าการดึงและการผลักมีลักษณะการออกแรงที่เหมือนกันใช่ไหมคะ
3: เพราะว่าใช้การออกแรงเหมือนกันครับ
0: ใช้การออกแรงเหมือนกันใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะถ้าเด็กๆไม่มีคุณครูอยากจะถามว่าแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการออกแรงเหมือนกันหรือไม่เมื่อเราออกแรงการผลักออกแรงการดึงนะคะผลที่เกิดขึ้นเหมือนกันหรือไม่คะใครจะตอบกลุ่ม5จะตอบไหมเชฟจะตอบไหมลองตอบมาก่อนก็ได้ที่เชฟบอกว่าเมื่อกี้เชฟบอกว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะอะไร
4: เพราะว่าการดึงคือการดึงเข้าหาตัวครับการผลักก็คือการผลักออกจากตัว

0: ก็คือผลของเขาก็คือดึงการดึงก็ดึงเข้าหาตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็การผลักก็คือออกจาก
1: ตั
0: วเราเองมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะตอบว่าอะไรเอ่ยเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในกิจกรรมวันนี้กันนะคะจากที่นักเรียนได้ตอบมานะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะอยู่ในกิจกรรมที่1นะคะแรงและผลของแรงมีอะไรบ้างนะคะซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้มีด้วยกัน2ข้อนะคะข้อแรกก็คือ1นักเรียนจะต้องเปรียบเทียบลักษณะการออกแรงและผลของการดึงและการผลักที่มีต่อวัตถุค่ะและข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะการออกแรงในกิจกรรมต่างๆได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ที่นักเรียนจะได้ทำในวันนี้นะคะสำหรับวิธีทำนะคะในตอนที่1นี้นะคะในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้ทํา2ข้อนะคะนั่นก็คือข้อที่3นะคะและข้อที่4ค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านวิธีทำข้อที่3ไปพร้อมๆกันนะคะว่าวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างสำหรับข้อที่3นักเรียนจะต้องทำอะไรคะ

0: ำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในข้อที่1กับข้อที่2ยังจำได้ไหมคะข้อที่1กับข้อที่2ให้คิดกิจกรรมอะไรคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราคิดกิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมภายในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียนถูกไหมคะที่นักเรียนได้คิดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะว่ากิจกรรมในข้อที่1และข้อที่2เนี่ยนำมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าลักษณะของการออกแรงนะคะระหว่างการดึงและการผลักนะคะเขามีลักษณะอย่างไรนะคะและผลที่เกิดขึ้นจากการดึงและการผลักที่มีต่อวัตถุนะคะที่นักเรียนได้คิดกิจกรรมไปนะคะว่าเขามีผลอย่างไรนะคะโดยที่นักเรียนจะต้องมีหลักฐานมาสนับสนุนนะคะในการเปรียบเทียบลักษณะนะคะในการแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนเมื่อแสดงความคิดเห็นเสร็จอภิปรายพูดคุยกับเพื่อนเสร็จนักเรียนจะต้องบันทึกผลด้วยนั่นเองค่ะสำหรับข้อที่4นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านวิธีทำในข้อที่4พร้อมกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยค่ะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจก่อนนะคะหลังจากที่นักเรียนได้อ่านกิจกรรมไปว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะคะนักเรียนคะนักเรียนต้องแสดงความคิดเห็นโดยใช้ข้อมูลจากที่ใดเอ่ยจากที่ใดนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรคะถ้าตอบไม่ได้ลองเปิดเน็ตดูวิธีทำนะคะว่าเขาให้นักเรียนเนี่ยแสดงความคิดเห็นโดยใช้ข้อมูลจากที่ใดนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองดูนะคะว่าวิธีทำเขาบอกให้นักเรียนเนี่ยแสดงความคิดเห็นโดยใช้ข้อมูลจากที่ใดได้คำตอบไหมคะนักเรียนต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรเอ่ยกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วข้อที่3ขอให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นโดยใช้ข้อมูลจากที่ใดส่งไม้ให้เพื่อนด้วยค่ะกลุ่ม5ได้คำตอบแล้ว
1: ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในข้อ1และ2
0: เพื่อนบอกว่าร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆก็คือในข้อที่1และข้อที่2ก็คือเราเอาข้อมูลที่ได้จากข้อที่1กับข้อที่2ก็คือข้อมูลที่เราทำในชั่วโมงที่แล้วถูกต้องไหมคะ

0: ในห้องเรียนใช่ไหมคะอ่ะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นอย่างไรคะเมื่อนักเรียนนำข้อมูลกิจกรรมที่ได้จากในห้องเรียนและนอกห้องเรียนแล้วนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นเพื่ออะไรเอ่ยเอาข้อมูลมาแสดงความคิดเห็นเพื่ออ่ะลองดูในวิธีทำกลุ่ม5ได้คำตอบแล้วแสดงความคิดเห็นโดยเปรียบเทียบเปรียบเทียบอะไรคะ
1: ลักษณะการออกแรงระหว่างการดึงและการผลักครับ
0: เพื่อนบอกว่าเปรียบเทียบลักษณะการออกแรงของการดึงและการผลักใช่ไหมคะกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนักเรียนนะคะก็จะต้องแสดงความคิดเห็นโดยเปรียบเทียบลักษณะการออกแรงระหว่างการดึงและการผลักนะคะและผลที่เกิดขึ้นจากการดึงและการผลักนั่นเองค่ะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำอย่างไรต่อคะเมื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการออกแรงระหว่างการดึงและการผลักและผลที่เกิดขึ้นจากการออกแรงโดยการดึงและการผลักแล้วนักเรียนจะต้องนำข้อมูลที่พูดคุยกับเพื่อนไปทำอะไรต่อคะทำอะไรต่อเอ่ยทำอะไรต่อคะกลุ่ม3จะตอบ
2: บันทึกผลครับ
0: เพื่อนบอกว่าบันทึกผลใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่มอื่นเพื่อนบอกว่านำไปบันทึกผลถูกต้องไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นด้วยเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันค่ะเมื่อนักเรียนแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนักเรียนจะต้องนำข้อมูลนั้นมาลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะการออกแรงและผลของแรงที่มีต่อวัตถุโดยใช้หลักฐานมาสนับสนุนนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนพูดคุยและลงข้อสรุปแล้วนะคะนักเรียนจะต้องนำข้อสรุปนั้นนะคะที่นักเรียนได้นะคะมาบันทึกผลต่อนะคะในใบงานแรงและผลของแรงในหน้าที่36ค่ะให้นักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางเปิดไปที่หน้า36เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนจะต้องบันทึกผลอย่างไรนำข้อสรุปที่ได้จากการพูดคุยระหว่างกลุ่มนะคะว่าจะต้องนำมาบันทึกผลอย่างไรในหน้าที่36ค่ะนักเรียนต้นทางเปิดหรือยังเอ่ยเปิดหรือยังคะกลุ่ม3เปิดหรือยังหน้า36กลุ่ม2เปิดหน้า36หรือยังคะกลุ่ม1เปิดหรือยังเอ่ยกลุ่ม5เปิดหรือยังกลุ่ม4เปิดหรือยังคะถ้าเปิดแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนักเรียนปลายทางเปิดหรือยังคะเปิดแล้วนั่งตัวตรงนะคะยังไม่จับดินสอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องบันทึกผลอย่างไรสำหรับในหน้านี้นะคะก็นักเรียนจะต้องบันทึกผลที่เกิดขึ้นจากการดึงและการผลักที่กระทำต่อวัตถุนะคะเมื่อนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบลักษณะการออกแรงระหว่างการดึงและการผลักและผลที่เกิดขึ้นจากการออกแรงโดยการดึงและการผลักแล้วได้ข้อสรุปมาแล้วนะคะนักเรียนก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าการดึงลองพิจารณาดูนะคะว่าการดึงและการผลักเขามีส่วนใดที่เหมือนกันถ้านักเรียนพิจารณาแล้วว่ามีส่วนที่เหมือนกันให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกในช่องเหมือนกันนะคะและเขียนอธิบายนะคะว่าส่วนที่เหมือนกันเนี่ยการดึงและการผลักเขาเหมือนกันอย่างไรก็เขียนอธิบายลงไปนะคะว่าเหมือนกันอย่างไรนะคะส่วนต่อมาถ้านักเรียนพิจารณาแล้วว่าการดึงและการผลักเขามีส่วนที่แตกต่างกันให้นักเรียนนะคะใส่เครื่องหมายถูกในช่องแตกต่างกันและก็เขียนอธิบายลงไปนะคะว่าการดึงและการผลักเขามีส่วนอะไรที่แตกต่างกันก็เขียนลงไปในหน้านี้เลยพอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจในการบันทึกผลในหน้านี้ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะพอเข้าใจไหมเอ่ยถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแบบประเมินตนเองในที่44เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วบันทึกผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียน ประเมินตนเองต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะก็คือนักเรียนจะต้องบันทึก

นในข้อที่3นะคะก็คือพูดเปรียบเทียบระหว่างการดึงและการผลักโดยมีหลักฐานมาสนับสนุนนะคะในข้อนี้ข้อที่3นักเรียนลองประเมินตัวเองนะคะว่านักเรียนอยู่ในระดับใดถ้านักเรียนพิจารณาตัวเองแล้วว่าพูดเปรียบเทียบระหว่างการดึงและการผลักโดยมีหลักฐานมาสนับสนุนอย่างครบถ้วนนักเรียนก็แสดงว่านักเรียนเนี่ยสามารถทำได้ดีให้นักเรียนระบายไปที่กี่ดาวเอ่ยถ้านักเรียนพิจารณาแล้ว3ดาวถ้าทำได้ดีก็คือระบายดาวไปที่3ดาวแต่ประเมินตนเองแล้วว่าถ้านักเรียนพูดเปรียบเทียบระหว่างการดึงและการผลักโดยมีหลักฐานมาสนับสนุนเพียงบางส่วนแสดงว่านักเรียนเนี่ยทำได้บ้างนักเรียนต้องระบายกี่ดาวคะ2ดาวนะคะแต่ถ้านักเรียนพิจารณาตัวเองประเมินตัวเองแล้วว่าพูดเปรียบเทียบระหว่างการดึงและการผลักโดยไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนแสดงว่านักเรียนเนี่ยยังทำได้ไม่ดีนักเรียนต้องระบายกี่ดาวคะ1ดาวนั่นเองค่ะส่วนช่องนี้นะคะสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นถ้านักเรียนคิดว่าวันนี้ยังทำได้ไม่ดีนะคะแล้วจะทำให้ดีในครั้งถัดไปนะคะให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้ได้เลยค่ะนักเรียนพอเข้าใจแบบประเมินตนเองไม่เอ่ยนักเรียนต้นทางพอเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงนะคะบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็คำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนในวันนี้ก่อนว่านักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะคะสำหรับคำชี้แจงบทบาทครูปลายทางนะคะมีดังนี้ค่ะ1ค่ะให้คุณครูนะคะแจกใบงานเรื่องแรงและผลของแรงให้กับนักเรียน2นะคะให้คุณครูนะคะเตรียมแผนผังเวรบนกระดานแล้วสุ่มนักเรียนมาเขียนผลการเปรียบเทียบลงในแผนผังเวรบนกระดานค่ะส่วนคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำด้วยกัน2ข้อข้อแรกนะคะแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มเกี่ยวกับความเหมือนและความต่างของการดึงและการผลักและข้อที่2นะคะให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาเขียนผลการแสดงความคิดเห็นบนกระดานนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำในวันนี้นะคะต่อไปนะคะในกิจกรรมในวันนี้นักเรียนจะต้องร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบภายในกลุ่มใช่ไหมคะกิจกรรมวันนี้นักเรียนจะต้องร่วมกันอธิบายเปรียบเทียบภายในกลุ่มโดยหัวข้อในการอภิปรายเรามาดูกันนะคะนักเรียนต้นทางครับปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งค่ะนั่งตัวตรงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าหัวข้อในการอภิปรายในวันนี้ที่นักเรียนจะต้องไปอภิปรายเปรียบเทียบภายในกลุ่มนักเรียนจะต้องอภิปรายหัวข้ออะไรบ้างนะคะหัวข้อที่นักเรียนจะต้องนำไปอภิปรายก็คือมีด้วยกัน2หัวข้อนะคะหัวข้อแรกนักเรียนจะต้องอภิปรายเกี่ยวกับความเหมือนของการดึงและการผลักนะคะว่าการดึงและการผลักเนี่ยเขามีลักษณะการออกแรงหรือเขามีผลที่เกิดขึ้นจากการออกแรงระหว่างการดึงและการผลักเนี่ยเขามีความเหมือนกันหรือไม่ถ้าเหมือนกันเหมือนกันอย่างไรนักเรียนต้องร่วมกันอภิปรายและได้ข้อสรุปมานะคะในหัวข้อนี้ส่วนหัวข้อที่2นักเรียนจะต้องอภิปรายความแตกต่างของการดึงและการผลักนะคะนักเรียนก็ลองอภิปรายนะคะว่าลักษณะของการออกแรงระหว่างการดึงและการผลักเนี่ยเขามีความแตกต่างกันหรือไม่ผลที่เกิดขึ้นจากการออกแรงโดยการดึงและการผลักมีความแตกต่างกันหรือไม่นะคะถ้ามีความแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนพอเข้าใจหัวข้อในการอภิปรายไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจไหมคะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ

0: นักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้านักเรียนร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มแล้วได้ข้อสรุปมาแล้วนักเรียนจะต้องนำข้อสรุปมาร่วมกันเขียนในแผนผังเวรนักเรียนรู้จักแผนผังเวรไหมคะเคยเห็นแผนผังนี้ไม่เอ่ยไม่เคยนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับแผนผังเวรกันนะคะนักเรียนกลุ่มไหนยังมีเสียงเอ่ยกลุ่มไหนยังมีเสียงเอ่ยตั้งใจดูก่อนนะแผนผังเวรนักเรียนยังไม่เคยพบเจอมาเรามารู้จักกันในวันนี้ซึ่งแผนผังเวรนะคะเขาจะมีลักษณะเป็นวงกลม2วงซ้อนกันอยู่ก็คือเป็นวงกลมแผ่นผังเวรนะคะก็จะมีลักษณะเป็นวงกลม2วงที่ซ้อนทับกันอยู่เห็นไหมคะถ้าเห็นแล้ววงกลมด้านนี้นะคะคุณครูกำหนดให้ว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการดึงวงกลมนี้นะคะส่วนนี้เป็นการดึงส่วนวงกลมด้านนี้เป็นอะไรเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการผลักนะคะก็คือกำหนดให้ว่าเป็นการดึงเป็นวงกลมนี้และการผลักเป็นวงกลมนี้การดึงและการผลักเนี่ยเขามีความเหมือนกันนะคะบริเวณส่วนที่ซ้อนทับกันเขาจะมีความเหมือนกันนะคะส่วนที่ไม่ได้ซ้อนทับกันก็เป็นความแตกต่างกันระหว่างการดึงและการผลักนะคะถ้านักเรียนพิจารณาแล้วนะคะว่าการดึงและการผลักเขามีส่วนที่เหมือนกันอย่างไรให้นักเรียนนำข้อมูลและข้อสรุปที่นักเรียนได้เนี่ยมาเขียนในบริเวณที่เป็นวงกลมซ้อนทับกันก็คือเป็นความเหมือนกันระหว่างการดึงและการผลักบริเวณนี้เข้าใจไหมคะแต่พิจารณาแล้วว่าการดึงและการผลักเนี่ยเขามีความแตกต่างกันนักเรียนก็นำมาเขียนในส่วนที่เป็นความแตกต่างกันก็คือบริเวณที่เขาไม่ได้ซ้อนทับกันนั่นเองอันนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลที่มีความแตกต่างกันของการดึงนะคะก็นำมาเขียนว่าการดึงเขามีความแตกต่างอย่างไรก็เขียนบริเวณนี้พอเข้าใจไหมคะส่วนความแตกต่างด้านนี้จะเป็นของอะไรเอ่ยจะเป็นข้อมูลของการผลักนั่นเองนักเรียนก็นำข้อมูลที่คิดว่าแตกต่างกันนะคะของการผลักมาเขียนบริเวณนี้พอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจแผนผังนี้ไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าได้ข้อมูลแล้วนะคะเรามาสรุปข้อมูลนะคะลงในแผนผังเวรพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนคะขอตัวแทนออกมาเขียนข้อสรุปเกี่ยวกับความเหมือนความแตกต่างของการดึงและการผลักขอตัวแทนค่ะเชฟเชิญค่ะฟังเพื่อนนะคะนักเรียนคะการดึงและการผลักเหมือนหรือแตกต่างกัน
1: แตกต่างครับ
0: เพื่อนบอกว่าแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
1: ความแรงครับ
2: ครับ
0: นักเรียนจะเขียนข้อมูลยังไงครับการดึงและการผลักนักเรียนได้ข้อมูลอะไรเอ่ยความแตกต่างเขียนช่องนี้ก่อนก็ได้ความแตกต่างของการดึงเขาแตกต่างจากการผลักอย่างไร
2: การดึงก็คือการดึงเข้าหาตัวครับ
0: เพื่อนบอกว่าการดึงนะคะก็คือเป็นการดึงที่มีทิศทางเข้าหาตัวใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูเขียนให
2: ้เพื่อนแค่พูดเล่นเอง
0: เพื่อนบอกว่าการดึงความแตกต่างก็คือออกแรงเข้าหาตัวใช่ไหมคะแล้วความแตกต่างของการผลักล่ะคะ
1: การผลักก็คือการผลักออกจากตัวครับ
0: เพื่อนบอกว่าการผลักก็คือเป็นการออกแรงที่ออกจากตัวนักเรียนก็บันทึกนะคะว่าความแตกต่างของการผลักก็คือการออกแรงออกจากตัวอ เอาละค่ะนักเรียนคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะขออีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนนะคะลองออกมาบอกข้อสรุปหรือข้อมูลนะคะเกี่ยวกับความเหมือนของการดึงและก็การผลักอีกหนึ่งคนค่ะการดึงและการผลักมีสิ่งใดที่เหมือนกันเชิญค่ะการดึงและการผลักมีสิ่งใดที่เหมือนกันบอกให้เพื่อนด้วยค่ะ
3: ทำให้สิ่งของเคลื่อนย้ายเหมือนกันค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าทำให้สิ่งของเคลื่อนย้ายได้เหมือนกันเดี๋ยวครูเขียนให้นะคะ

เพื่อนบอกว่าความเหมือนกันของการดึงและการผลักนะคะก็คือทำให้สิ่งของเคลื่อนย้ายได้เหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนที่ออกมาด้วยค่ะอ่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้ข้อสรุปนะคะที่ได้พูดคุยกันภายในกลุ่มนะคะว่าการดึงและการผลักมีความเหมือนกันและมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนักเรียนก็ได้ออกมาบันทึกผลให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะคะทั้งเพื่อนต้นทางแล้วก็เพื่อนปลายทางเดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกหนึ่งครั้งจากที่นักเรียนได้เขียนลงไปว่านักเรียนเข้าใจถูกต้องหรือไม่

0: นะคะนักเรียนคะสำหรับการดึงและการผลักนะคะสิ่งที่เขามีความแตกต่างกันก็คือการดึงนะคะก็คือเป็นการออกแรงในทิศทางเข้าหาตัวผู้ออกแรงนั่นเองค่ะส่วนความแตกต่างนะคะของการผลักก็คือการออกแรงในทิศทางออกจากตัวผู้ออกแรงค่ะสำหรับความเหมือนกันของการดึงและการผลักนะคะก็คือวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั่นเองอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งนะคะที่คุณครูเอามาให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลจากการทำกิจกรรมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนคะการดึงมีทิศทางอย่างไรและมีผลต่อวัตถุอย่างไรเอ่ยการดึงมีทิศทางการออกแรงเขาเป็นอย่างไรทิศทางการออกแรงเป็นอย่างไรเพื่อนกลุ่ม5จะตอบขอไมค์ให้เพื่อนกลุ่ม5หน่อยค่ะ
1: การดึงเข้าหาตัวครับ
0: ทิศทางการออกแรงก็คือดึงเข้าหาตัวใช่ไหมคะแล้วมีผลต่อวัตถุอย่างไรถ้าเราดึงวัตถุเข้าหาตัวเราวัตถุเป็นอย่างไรเอ่ย
1: วัตถุจะใกล้ตัวเราขึ้นครับ
0: เพื่อนบอกว่าวัตถุจะใกล้ตัวเราขึ้นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะคนอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
2: เห็นด้วยค
0: ่
2: ะ
0: เห็นด้วยปรบมือให้เพื่อนค่ะสำหรับการดึงนะคะมีทิศทางเข้าหาตัวผู้ออกแรงและก็มีผลทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วการผลักล่ะคะมีทิศทางอย่างไรและมีผลต่อวัตถุอย่างไรเอ่ยขอคำตอบหน่อยค่ะใครจะตอบข้อนี้เอ่ยใครจะตอบข้อนี้การผลักมีทิศทางอย่างไรขอคนอื่นบ้างได้ไหมคะขอกลุ่ม2การผลักเขามีทิศทางอย่างไร
3: ออกห่างจากตัวเราครับ
0: ทิศทางออกทิศทางการออกแรงก็คือออกห่างจากตัวเราแล้วเมื่อเราผลักวัตถุมีผลกับวัตถุอย่างไรทำให้วัตถุเป็นอย่างไรคะเมื่อเราผลักวัตถุเป็นอย่างไรเอ่ยช่วยเพื่อนกลุ่มหนึ่งจะช่วยเพื่อนส่งไม้ให้กลุ่มหนึ่งหน่อยส่งไม้ให้ด้วยค่ะเมื่อเราผลักวัตถุเป็นยังไงคะ
4: เคลื่อนที
0: ่วัตถุเคลื่อนที่เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะทั้งสองคนเพื่อนบอกว่าการผลักก็คือออกแรงออกจากตัวเองแล้วก็ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
4: เห็นด้วยค
0: ่
4: ะ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะถ้าเห็นด้วยปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนด้วยค่ะคำตอบก็คือการผลักมีทิศทางออกจากตัวผู้ออกแรงมีผลทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั่นเองนักเรียนคะแล้วการดึงและการผลักมีสิ่งใดที่เหมือนกันการดึงและการผลักมีสิ่งใดที่เหมือนกันเอ่ยจำได้ไหมที่เราเขียนแผนผังเวรกันไปแล้วก็ได้ดูแผนผังเวรกันไปสิ่งใดที่เหมือนกันขอไม้ให้กลุ่ม5ค่ะกลุ่มอื่นสามารถตอบได้นะเพราะเราได้พูดคุยสรุปกันไปแล้ว
1: ทิศทางครับ
0: ทิศทางการดึงและการผลักมีทิศทางเหมือนกันเหรอคะ
1: ครับ
0: มีทิศทางใดที่เหมือนกัน
1: ไปข้างหน้ากับดึงเข้าหาตัวครับ
0: การดึงและการผลักไปข้างหน้าเหมือนกันเหรอคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ผลักเหมือนกัน
1: ครับ
0: สิ่งที่เหมือนกันนะลูกคนอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมหรือมีข้อคิดเห็นต่างจากนี้ไหมคะกลุ่ม2
3: ทำให้สิ่งของเคลื่อนที่เหมือนกัน
0: เพื่อนบอกว่าทำให้ของเคลื่อนที่เหมือนกันมีคำตอบอื่นอีกไหมคะขอกลุ่ม1อีก1คำตอบ
5: ออกแรงเหมือนกันค่ะ
0: เพื่อนบอกออกแรงเหมือนกันปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนที่ได้ตอบด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบว่าการดึงและการผลักมีสิ่งใดที่เหมือนกันนะคะก็คือมีทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เหมือนกันนั่นเองคือสิ่งที่เหมือนกันนะคะของการดึงและการผลักนะคะและการดึงและการผลักมีสิ่งใดที่ต่างกันคะมีสิ่งใดที่ต่างกันเอ่ยกลุ่ม2ขอมาให้กลุ่ม2ด้วยค่ะมีสิ่งใดที่ต่างกัน
3: การดึงเป็นการดึงเข้าหาตัวแต่การผลักเป็นการผลักออกจาก

0: ห่างออกจากตัว
1: เพื่อนบอกว่าการดึงก็คือดึงเข้าหาตัวใช่ไหมคะการผลักผลักออกจากตัวไปดูคำตอบกันค่ะสิ่งที่ต่างกันก็คือมีทิศทางการออกแรงที่ต่างกันโดยการดึงมีทิศทางการออกแรงเข้าหาตัวส่วนการผลักมีทิศทางการออกแรงออกจากตัวนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนนำข้อมูลที่ได้อภิปรายผลกันในวันนี้นะคะแล้วก็นำมาบันทึกผลในหน้าที่36นะคะหน้านี้ยังจำได้ไหมคะว่าสิ่งที่เหมือนกันให้นักเรียนบันทึกนักเรียนก็ได้ข้อมูลมาว่าวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ก็คือการดึงและการผลักสิ่งที่เหมือนกันก็คือทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั่นเองและสิ่งที่แตกต่างกันของการดึงและการผลักก็คือมีทิศทางการออกแรงแตกต่างกันโดยการดึงจะออกแรงในทิศทางเข้าหาตัวส่วนการผลักจะออกแรงในทิศทางออกจากตัวเองนั่นเองนักเรียนก็บันทึกนะคะถ้าบันทึกในชั่วโมงนี้ไม่ทันก็บันทึกไปเป็นการบ้านเข้าใจไหมคะหน้าที่36เอาละค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนบันทึกผลในใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยทำคำถามหลังกิจกรรมในหน้าที่37ด้วยนะคะเป็นการบ้านโดยคำถามหลังกิจกรรมนะคะก็จะมีด้วยกัน3ข้อนะคะข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3ให้นักเรียนทำไปเป็นการบ้านนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปนะคะในวันนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองสรุปผลการทำกิจกรรมด้วยตัวเองก่อนว่าวันนี้นักเรียนได้อะไรบ้างยังจำได้ไหมคะว่าการดึงลักษณะการออกแรงเป็นอย่างไรการผลักลักษณะการออกแรงเป็นอย่างไรและผลที่เกิดขึ้นต่อวัตถุโดยการออกแรงระหว่างการดึงและการผลักเขาทำให้วัตถุเป็นอย่างไรบ้างลองสรุปผลด้วยตัวเองก่อนได้ไหมคะขอตัวแทนสรุปผลหน่อยค่ะใครจะเป็นตัวแทนสรุปผลกลุ่ม5การดึงมีลักษณะการออกแรงเป็นอย่างไรเอ่ย
2: การดึงคือการดึงสิ่งของที่นำมาใกล้ตัวเรามากขึ้นส่วนการผลักคือการที่เราดันสิ่งของชิ้นนั้นออกไปไกลจากตัวเรามากขึ้นค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนที่ตอบด้วยค่ะนักเรียนเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
3: เห็นด้วย
1: ถ้าเห็นด้วยเดี๋ยวเราไปดูสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะจากกิจกรรมในวันนี้ก็สรุปได้ว่าการดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงกระทำต่อวัตถุทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่การดึงมีทิศทางเข้าหาตัวผู้ออกแรงส่วนผลักมีทิศทางออกจากตัวผู้ออกแรงค่ะเมื่อนักเรียนออกแรงกระทำต่อวัตถุนะคะในบางครั้งอาจจะทำให้วัตถุไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเช่นการผลักกำแพงนะคะเมื่อนักเรียนผลักกำแพงออกแรงผลักกำแพงนะคะกำแพงก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรกันนะคะสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนักเรียนจะได้เรียนเรื่องแรงและผลของแรงมีอะไรบ้างนะคะซึ่งชั่วโมงถัดไปก็จะเป็นครั้งที่3นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะมีด้วยกัน2อย่างอย่างแรกก็คือใบงานเรื่องแรงและผลของแรงหน้าที่38ถึง41และอย่างที่2ลูกฟุตบอลหรือลูกวอลเลย์บอลนั่นเองค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้

0: เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ลำต้นเปลือยแล้วปริ้นจากนั้นลงสีบริเวณลำต้นให้สวยงาม

เสร็จไปแล้วนะคะกับ1ชิ้นงานแรกไม่รอช้าเราไปต่อกันเลยชิ้นงานที่2ค่ะน้ำผึ้งแสนอร่อยขั้นตอนแรกนะคะร่างลำต้นของต้นไม้ตามใจชอบและลงสีให้ทั่วลำต้นเลยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแปะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

เป็นรูปวงกลมหรือวงรีหรือถ้าใครไม่ต้องการร่างด้วยดินสอก็สามารถตัดบัฟเฟิลให้เป็นรูปวงเพื่อสร้างรังน้ำหวานของเจ้าผึ้งน้อยจากนั้นนะคะระบายสีลงบนบัฟเฟิลและใช้นิ้วที่ถนัดมาทำเป็นลำตัวของผึ้งและปีกค่ะ

ั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สมจริงยิ่งขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลงานรังผึ้งและผึ้งน้อยต่อไปเราไปดูผลงานชิ้นถัดไปกันเลยค่ะสำหรับผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นพิเศษที่เราภูมิใจนำเสนอนะคะการใช้สีจากธรรมชาติค่ะวันนี้เราจะใช้สีจากดอกอัญชันขมิ้นใบหญ้าน้ำและดอกพยัคฆ์หมอกค่ะโดยการนำมาตำให้ละเอียดและผสมน้ำเล็กน้อยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแตะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

ุดท้ายนะคะแม่ไก่กระตักกระตักเริ่มโดยการใช้สีเหลืองนะคะมาระบายให้ทั่วฝ่ามือค่ะจากนั้นก็วางฝ่ามือลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สม

0: าทดำปิ้งง่ายๆนะคะท่านใดที่ได้ลงมือทำแล้วสามารถมาอวดผลงานได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ
1: หากใครสนใจกิจกรรม Eco สบายแบบนี้สามารถติดตามกันได้นะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจมาให้ทำกันอีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้ 4-0
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพ

0: พภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งดันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
3: เย้
4: สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
4: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
4: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
4: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
4: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะ แต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
4: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
4: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
2: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
0: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
2: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
4: ป้าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
4: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
4: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่ม

0: เติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลFitchertrope FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fitchertrope เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตSAFได้อย่างยั่งยืน

รคที่เราสามารถพบได้บ่อยในPeridoc นะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าPeridoc ลงท้ายด้วย dog คือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับPeridoc กินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากPeridoc เป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากPeridoc กินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของPeridoc มีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของPeridoc ก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของPeridoc ตัวนี้เป็นต้นนะคะPeridoc ตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของPeridoc เองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าPeridoc ตัวไหนที่มีความแข็งแรงมาก Peridoc จะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับPeridoc เช่นกันหากเราพบว่าลัก

ณะของอึแพรดี้ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมุ้งปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหา

ีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์กระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

การที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์1นะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์2ก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์3เนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีค่ะตัวนึงซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้เคมีมันมีทั้งคู่

และโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคอลีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคอลีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คอลีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนอะค่ะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคอลีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคอลีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคอลีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์โอ
3: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

ารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
1: รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวานครบ15วันเพื่อถวายเป็นส่วนแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีข้าราชการและหน่วยงานภาครัฐร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลผ่านการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรที่ทำเนียบรัฐบาลณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวานครบ15วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้มีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐตลอดจนผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดภายหลังเสร็จสิ้นพิธีภายในอาคารนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าในการนี้นายสุภพงษ์ชาวลั่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบกรณิ

0: รชาวไทย
1: ส่วนที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสสะเมื่อวานครบ15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในพิธีมีการนิมนต์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและรับบิณฑบาตโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญถวายพระกุศลในวันสำคัญนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได
2: ้ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดๆก็ตามนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญที่เราจะต้องแสดงความอาลัยและก็ทำความดีในมิติของท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนับถือศาสนาใดก็ให้ถือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือว่าแนวทางของศาสนาความเชื่อของท่านถวายเป็นพระสงฆ์แก่พระองค์ท่านนะครับ
1: ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยด้วยนะคะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมจัดกิจกรรมในช่วงร้อยวันของการสิ้นพระชนเพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์อาทิการจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาการเชิญศิลปินต่างๆทั้งศิลปินพื้นบ้านและศิลปินในเครือข่ายรวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรมมาร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ
0: ประชาชนทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสสะเมื่อวานในวาระครบ15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสสะเมื่อวานโดยมีนางระนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชมรมมูลนิธิภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: ภายในพระวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสสะเมื่อวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลท่ามกลางความอาลัยของประสบกรณิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษที่พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงและจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้เช่นเดียวกับที่ชาวจังหวัดยะลาทุกหมู่เหล่านะคะได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรที่ศาลาการเปรียญวัดพุทธภูมิในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนและเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาที
0: เช่นเดียวกับชาวสระแก้วครับร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนที่ศาลาการเปรียญวัดสระแก้วมีรองผู้ราชการจังหวัดสระแก้วข้าราชการศาลทหารตำรวจเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรข้าราชการและชาวพิจิตรร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสสะเมื่อวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: และอีกหนึ่งพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพัฒนางานด้านราชทัณฑ์และคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์ผ่านโครงการสำคัญในพระดำริที่พระราชทานโอกาสและสร้างความหวังให้กับผู้ต้องขังทั่วประเทศพันตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้เปิดเผยถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีบทบาทสำคัญในงานด้านราชทัณฑ์มาตั้งแต่ปี2549จากพระดำริที่ส่งห่วงใยผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ระหว่างรับโทษรวมถึงเด็กที่เกิดและอยู่กับแม่ในเรือนจำที่ควรได้รับโอกาสเช่นเดียวกับเด็กทั่วไปจนเกิดเป็นโครงการกำลังใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงโครงการราชธรรมปันสุขที่พระองค์ทรงเป็นองค์ประธานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะในเรือนจำควบคู่กับการส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ
3: ติดผู้ต้องขังเนี่ยก็ต้องมองว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดนะฮะเขาเกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดเลยทำไมถึงต้องมาอยู่ในคุกอยู่ในตารางนะควรจะได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกนะครับอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านได้ลงมาคุกคลีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปี49ขณะนั้นเข้าใจว่าท่านเนี่ยได้จบการศึกษาทางด้านกฎหมายมาท่านก็อยากจะดูแลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสนั่นก็คือผู้ต้องขังนั่นเองนะครับจากนั้นท่านก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับพยายามสร้างโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ต้องขังหญิงอย่างเช่นโครงการกำลังใจนะครับท่านก็กำเนิดโครงการกำลังใจขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามให้ผู้ต้องขังเนี่ยได้มีความหวังในชีวิตแล้วก็มีการพัฒนาการนะครับในการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำมีทักษะอาชีพเกิดขึ้นมาเพราะท่านก็มุ่งหวังว่าถ้าคนเหล่านี้ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอาชีพเนี่ยจะไปเลี้ยงตัวเองได้อย่างไรหลักๆก็คือท่านต้องการให้การรักษาพยาบาลกับผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยมีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนะครับไม่เป็นผู้ด้อยโอกาสไม่เป็นกลุ่มปอบบางที่ด้อยโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการคัดกรองท่านก็มองเบื้องต้นว่าในการคัดกรองผู้ต้องขังเนี่ยตั้งแต่แรกเข้าเนี่ยถ้าเกิดผู้ต้องขังเป็นโรคติดต่อมาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่คัดกรองเนี่ยก็จะไปติดกับผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่อยู่ในเรือนจำนะท่านก็เริ่มจากกระบวนการคัดกรองก่อนหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการป้องกันนะการดูแลเรื่องสุขภาวะในเรือนจำความสะอาดสะอ้านต่างๆนะครับแล้วก็การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเรานะครับแล้วก็ยังมีหลายกิจกรรมที่เป็นการบำบัดยาเสพติดเป็นการบำบัดผู้ป่วยจิตเวชและสุดท้ายก็คือการสร้างงานสร้างอาชีพท่านเชื่อไหมว่าใน1ปีของ63เนี่ยเราไม่มีนักโทษที่ติดโควิดเลยก็ด้วยแนวคิดของพระองค์ท่านที่มีการคัดกรองผู้ต้องขังก่อนเข้านะฮะมีการจัดห้องกักโรคนะฮะเป็นเวลาถึง14วันในช่วงเวลานั้นนะครับก็กักโรคมาจนกระทั่งมีการคัดกรองใครป่วยก็ออกไปรักษาจะไม่ให้เข้ามาปะปนกับผู้ต้องขังภายใน1ปีนั้นเราไม่มีการติดโรคจากโควิดเลยเนี่ยผู้ใดจนหมดผู้ต้องขัง
1: อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ยังเล่าถึงพระจริยวัตรอันเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงรับฟังปัญหาและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดทำให้ผู้ต้องขังต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาของพระองค
4: ์กี่เดือนแล้วคะ
1: อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้แสดงเจตนารมณ์ตั้งมั่นนะคะว่ากรมราชทัณฑ์พร้อมสนองพระดำริและสืบสานโครงการต่างๆที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานไว้และส่งสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องโดยจะน้อมนำแนวพระดำริมาดำเนินงานพัฒนางานราชทัณฑ์และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
0: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยะองค์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะนำผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารทั้งนี้เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569 สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติโดยเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูประหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น.

0: คืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ทางกรรมการปปช.ส่วนหนึ่งเนี่ยเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยมศว.นั่นเองนะคะเพื่อที่จะไปสอบถามข้อมูลสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยทางปปช.แล้วก็ตำรวจนะคะก็เข้าไปตรวจสอบที่โรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งก็เป็นสถานที่เก็บข้อสอบทั้งหมดเลยนะคะโดยมีการยึดสำเนาแล้วก็กระดาษคำตอบจริงกว่า 860,000 แผ่นค่ะพร้อมกับมีCPU แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะไปเปรียบเทียบกับเอกสารที่มีการแก้ไขกระดาษคำตอบในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะภาพที่เห็นนี้เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ออกมาจากโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนะคะเพื่อที่จะขนย้ายกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นปี2568มีจำนวนกว่า 860,000 แผ่นค่ะท่ามกลางการจับตาของสังคมต่อกระบวนการจัดเก็บเอกสารสำคัญดังกล่าวค่ะโดยนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.เปิดเผยนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางคณะกรรมการปปช.จะดำเนินการตรวจยึดเอกสารกระดาษคำตอบฉบับจริงทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการตรวจสอบและเปรียบเทียบทางนิติวิทยาศาสตร์กับพยานหลักฐานที่เป็นไฟล์ข้อมูลดิจิทัลซึ่งทางเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดได้จากปฏิบัติการบุคคลบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก่อนหน้านี้ซึ่งสถานที่ดังกล่าวนะคะถูกระบุว่าเป็นเซฟเฮาส์สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อที่จะปรับแต่งคะแนนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินซื้อตำแหน่งนอกจากนี้ก็จะนำพยานหลักฐานทั้งหมดนั้นไปดำเนินการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลต้นฉบับของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อหาความเชื่อมโยงของขบวนการทุจริตอย่างละเอียดต่อไป
1: ที่จะไปตรวจสอบเทียบกับข้อมูลที่เราหลักฐานที่เราได้จากบริษัทที่นนทบุรีความเชื่อมโยงกับไฟล์ที่มีการแก้ไขอะค่ะนั่นมันเป็นยังไงคะ
2: ที่จริงแล้วเอกสารพวกนี้ครับมันจะมีไฟล์อยู่ด้วยนะมีไฟล์อยู่ด้วยแล้วก็มีเอกสารตัวจริงเอกสารตัวจริงน่าจะเป็นเอกสารที่จะไปเปรียบเทียบได้ทั้งเอกสารที่แก้ไขทั้งไฟล์ที่เขาเก็บไว้นะครับ
1: แต่ว่าไฟล์ตอนนี้เราเจอคน
2: เรายึดไปหมดแล้วครับทั้งไฟล์ด้วยครับ
1: ไฟล์นี่ใครเป็นคนถือคะ
2: ไฟล์เนี่ยจะมีอยู่2ส่วนฮะที่ฟังก็คือมีที่มศว.ด้วยมีที่กรมสทด้วยนะครับ
1: เราต้องเรียกคนที่รับผิดชอบตรงนี้ไปสอบมั้ยคะ
2: อันนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนต่อไปนะครับที่เราต้องดูเอกสารก่อนแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะปปช.จะต้องเรียกสอบครับ
0: สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะทางพนักงานไต่สวนของปปช.ก็จะดำเนินการตรวจสอบนะคะซึ่งก็อาจจะเรียกพยานบุคคลมาสอบปากคำด้วยค่ะทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังก็พบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้นะที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ที่เคยมีประเด็นเกี่ยวกับ QR code และบาร์โค้ดในการเลือกตั้งที่ผ่านมาด้วยค่ะ
3: ทางด้านคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีมติเห็นชอบสั่งพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีนายกกชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานได้มีมติเห็นชอบตามที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเสนอให้พิจารณาพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณซึ่งตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหลังตรวจพบกระดาษคำตอบที่มีการแก้ไขเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้เข้าสอบประมาณ 3,000คนโดยคณะกรรมการเห็นว่าหากคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการจึงสั่งพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเพื่อรอฟังผลสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงล่าสุดนั้นนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงนามในหนังสือส่งถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีลงวันที่24มิถุนายน2569เพื่อแจ้งผลมติที่ประชุมสั่งพักราชการผู้อำนวยการคนดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้ว
0: ทางด้านกรมส่งเสริม

0: การปกครองท้องถิ่นนะคะมีคำสั่งด่วนถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศค่ะให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศที่สอบได้ตามบัญชีลงวันที่16มิถุนายนปี2569นะคะโดยยังไม่ต้องมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะช่วงเย็นวานนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกคำสั่งด่วนที่สุดนะคะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้รวมถึงให้ผู้สอบแข่งขันได้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคม2569นี้ออกไปก่อนนะคะสืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแถลงข่าวผลการเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนสอบให้สูงขึ้นตรงตามรายชื่อของกลุ่มผู้เข้าสอบที่ยอมจ่ายเงินซื้อตำแหน่งดังนั้นค่ะเพื่อการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสเป็นธรรมและเพื่อคลายความเคลือบแคลงความสงสัยรวมถึงรักษาประโยชน์ของทางราชการจึงจำเป็นจะต้องมีคำสั่งให้ชะลอการรายงานตัวและการบรรจุแต่งตั้งในรอบวันที่1กรกฎาคมนี้เอาไว้ก่อนจนกว่าจะมีความคืบหน้า
1: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ชี้แจงกรณีของคำสั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนทุกจังหวัดหลังพบความผิดปกติในกระบวนการสอบโดยระบุว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยนั้นได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยกำหนดกรอบระยะเวลาให้รายงานผลเบื้องต้นภายใน7วันยืนยันว่าในระดับนโยบายสั่งการให้เร่งแยกแยะบุคคลที่สอบผ่านโดยความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิ์ควบคู่ไปกับการคัดแยกของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตออกมาดำเนินคดีส่วนกลุ่มบุคคลที่รับการบรรจุไปก่อนหน้านี้ก็ยังคงให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมแต่ว่าหากผลการตรวจสอบในเชิงลึกพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมและย้ำชัดเจนนะครับว่าแม้จะมีผู้เกี่ยวข้องบางส่วนชิงยื่นใบลาออกไปก่อนหน้านี้ก็ไม่มีผลต่อการหนีความผิดทางคดี
2: คำสั่งชะลอเนี่ยก็เป็นคำสั่งของเป็นหนังสือของกรมที่ออกมาเมื่อวานนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมกกลางนะครับก็ต้องดูว่ากกลางจะว่ายังไงด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในส่วนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่นะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องทำในตอนนี้ณวันนี้เลยเนี่ยคือต้องเร่งกระบวนการตรวจสอบให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าแยกคนที่สอบได้ด้วยตัวเองเนี่ยออกมาแล้วก็แยกคนที่มีเกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ยออกมาเพื่อที่จะได้จัดการถูกว่าควรต้องเป็นยังไงเพราะว่าในส่วนของคนที่สอบได้ด้วยความสามารถตั้งใจหนังสือสอบมาด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้เราต้องไม่ทำอะไรที่มันกระทบสิทธิ์ของเขานี่ในส่วนมหาไทยนี่มีการตั้งกรรมการสอบ7วันนะครับแต่ทีเนี้ยในการพิสูจน์ในเรื่องของตัวคนทั้งหมดเดี๋ยวว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเนี่ยอันนี้เรียนตามตรงว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็ต้องตรวจอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดไปมันก็กระทบสิทธิ์กับผู้บริสุทธิ์ด้วยนะครับแต่สั่งในระดับนโยบายในสั่งการไปให้ทำให้เร็วที่สุดนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลาออกไม่ลาออกมันอยู่ที่เขาได้เข้าไปกระทำความผิดหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเกิดเขาเข้าไปทำความผิดถึงแม้เขาจะลาออกยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีอยู่แล้วครับ
1: สำหรับแนวทางการขยายผลขณะนี้ชุดสืบสวนและสำนักงานปปช.ก็ทราบถึงพฤติการของขบวนการนี้แล้วโดยจะมีการขยายผลจากพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไปยังพื้นที่อื่นๆที่พบความเชื่อมโยงส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีการใช้อิทธิพลข่มขู่และยิงปืนใส่บ้านพักของผู้เสียหายในจังหวัดพัทลุงนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างเร่งด่วนพร้อมแนะนำให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาขยายผลต่อไป
0: ด้านอธิบดีกรมการปกครองนะคะได้ออกแถลงการยืนยันบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะพร้อมกับมีการชี้แจงขั้นตอนในการลงนามในสัญญาและกระบวนการจะสอบว่าเกิดขึ้นหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแล้วค่ะในแถลงการของนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเนื้อหาว่าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นั้นมีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงาน

0: ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดการสอบแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็มีการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือค่ะภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามทุจริตการสอบแข่งขันกับหลายหน่วยงานโดยเมื่อวันที่19ธันวาคม2567ในขณะที่นายนฤชายังดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนด TOR การสอบแข่งขันเพิ่มเติมเชิญหน่วยงานที่ร่วมลงนามใน MOU ให้ความเห็นเพื่อการสอบแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเป็นธรรมโปร่งใสและปราศจากการทุจริตและได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อที่จะบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560
1: ซึ่งในวันที่26มิถุนายน2568ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดสอบดังกล่าวได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาแล้วได้จะทำรายงานไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนและทางกรมบัญชีกลางได้วินิจฉัยเมื่อวันที่29กันยายน2568และมีหนังสือแจ้งมาว่าการกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์นั้นฝังไม่ขึ้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไปได้แต่นายนฤชาได้พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองไปแล้วตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2568
0: ต่อมาค่ะในวันที่8ตุลาคม2568ซึ่งเป็นยุคของอธิบดีท่านใหม่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาแล้วก็มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคามั่นลงนามในสัญญาวันที่24ตุลาคม2568ซึ่งเกิดหลังจากที่นายนฤชาพ้นจากตำแหน่งไปแล้วโดยกระบวนการจัดสอบแข่งขันจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างงานแล้ว

0: ศูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่าวะ
4: เป็นอะไรอ่ะ
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
4: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
6: จะฟื้นหรือเปล่านี่โอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
4: จริ งเลย
6: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
7: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
4: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
4: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
7: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
8: 7ขวบค่ะ
4: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
4: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
9: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าหลวงจะเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
1: ่นี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: วัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะโดยพบกับคุณครูนกสุนทรีสาธุภาพนะคะวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะไหนถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งสิคะพร้อมไหมพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: เยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าพร้อมจริงๆวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอะไรเอ่ย
1: การทำความสะอาดบ้านเรือน
0: เคยทำไหมเอ่ย
1: เคย
0: ทำอะไรบ้างคะ
1: ถ
0: ู
1: พ
0: ื้
1: น
0: กวาดพื้นล้างจานเช็ดกระจกเคยทำกันจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวตอนท้ายจะมีให้เด็กๆทดสอบด้วยนะคะขั้นตอนการทำความสะอาดดูซิว่าจะสามารถทำได้หรือไม่นะคะวันนี้ค่ะหลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้นะคะก็คือสามารถที่จะอธิบายวิธีการทำความสะอาดบ้านนะคะเพื่อช่วยเหลือครอบครัวได้นะคะแล้วก็ต้องสามารถเขียนวิธีการทำความสะอาดได้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการทำความสะอาดด้วยคิดว่าเราทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ค
0: ่ะเสียงดังฟังชัดนะทำไมลูกตื่นเต้นไหมลูกอ่ะตอนนี้นะคะเรามาดูซิว่าคุณครูมีเกมอะไรมาให้เล่นฉันคือใครมีคำใบ้ให้ว่าฉันทำไมลูกใช้ฉันเสร็จแล้วแขวนฉันนะ
2: ไม้ขวาด
0: กลไกมีคำใบ้ให้อีกค่ะอย่าทำฉันเปียกนะไม้ฉันใช้ปัดฝุ่นคำตอบคือ
1: ไม้ขวาดฝ
0: ุ่นโอ้โหทำไมเก่งแบบนี้สุดยอดมากค่ะคำสุดท้ายนี่ใช่เลยใช่ไหมเอ้ามีอีกนี่ไม้กวาดขนไก่ค่ะมีอีกค่ะฉันคือใครฉันมีด้าม
1: ไม้กวาด
0: เดี๋ยวไม้กวาดอะไรนะลูกไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดทางมะพร้าวก็มีด้ามไม้ถูพื้นก็มีด้ามไม้กวาดหยากใยก็มีด้ามมีด้ามหมดเลยนะเอาไปต่อค่ะใช้ฉันเสร็จแล้ววางพิงกับผนังยางคงเป็นไม้ถูพื้นไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดทางมะพร้าวไม้กวาดดอกหญ้ากลุ่ม5ค่ะลูกไม้กวาดดอกหญ้าไปต่อค่ะอยากย้ายอยู่สูงสูงบอกฉันเลยครับผมน่าจะเป็น
1: หมาย
0: กวาดอยากย้ายใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยใช่เขาทำไมลูกถ้าสูงสูงนี่มาบอกเขาได้เลยนะเอ้าสังเกตห้องนี้ค่ะตอนนี้เวลาสังเกตเวลาเราสังเกตลูกเราใช้ตาใช้ตาอย่างเดียวในการสังเกตนะคะเพื่อนปลายทางเขากำลังสังเกตอย่างทำลูกอย่างตั้งใจฉะนั้นเพื่อนต้นทางต้องสังเกตอย่างตั้งใจด้วยดูนะคะเก็บรายละเอียดไปให้ดีค่ะดูจากมุมนู้นมามุมนี้ให้เวลาพินิจพิจารณานะคะจากภาพนี้เก็บรายละเอียดเรียบร้อยยังคะเธอว่าห้องนี้สวยไหม
1: ไม
0: ่จริงเหรอสวยแต่แค่ว่ามีขยะคุณครูว่าห้องนี้สวยเลยนะคือแบบเป็นห้องในฝันเลยอะห้องสีชมพูพอแล้วต่อไปค่ะมาจุดประกายความคิดกันสักนิดหนึ่งนะคะสภาพห้องที่นักเรียนเห็นนะคะเมื่อสักครู่นี้ยังจำได้ใช่ไหม ยังจำได้นะนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะใจเย็นคิดก่อนลูกค่อยตอบคิดคุณครูให้เวลาคิด1นาทีค่ะคุณครูจะจับเวลาแล้วนะสภาพห้องเมื่อสักครู่นี้นักเรียนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรตอนนี้เหลืออีก20วินาทีนะคะ

0: อ่ะหมดเวลาแล้วค่ะตอนนี้ให้เด็กๆนั้นเอามือจับหูนั่งตัวตรงยกมือค่ะโอ้โหยกกันทุกคนเลยเรียกไม่ทันเลยจริงๆค่ะงั้นเอามือลงค่ะแสดงว่าทุกคนนั้นสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้งั้นคุณครูขอกลุ่มที่หนึ่งเชิญค่ะได้ทุกกลุ่มค่ะกลุ่มละ1คนนะคะ
1: ไม่น่าอยู่ครับ
0: ทำไมนะคะ
1: ไม่น่าอยู
0: ่ไม่น่าอยู่นะคะเอากลุ่ม2ค่ะ
2: รู้สึกสกปรกครับ
0: รู้สึกสกปรกกลุ่ม3ค่ะ
3: ห้องรกค่ะ
0: รกนะคะกลุ่ม4ค่ะส่งไมค์เบาๆค่ะลูก
4: เละเทะครับ
0: อะไรนะคะ
4: เละเทะ
0: อ๋อค่ะเอากลุ่ม5ค่ะลูกรับไมค์ดีๆด้วยนะคะกลุ่ม5ว่าไงคะลูก
5: รู้สึกอยากทำความสะอาดค่ะ
0: อื้อหือคือทุกคนนั้นมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะคุณครูก็มีความคิดเห็นว่าห้องนั้นน่ะเป็นห้องที่สวยแต่แค่ทำไมลูก
6: สก
0: ปรกแล้วก็รกแล้วก็ทำไมลูกไม่น่าอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราทำความสะอาดแล้วห้องนั้นก็ทำไมลูก
6: น
0: ่าอยู่นะคะแล้วเด็กๆล่ะถ้าได้ห้องแบบนั้นไปเด็กๆจะทำความสะอาดไหมคะ
6: ท
0: ำไหมคะลูกโอ้โหเยี่ยมมากค่ะอ้าวการทำความสะอาดบ้านของเราเราจะทำยังไงดีคะลูกเอากลุ่ม3ค่ะปิ่นคะตอบได้ไหมคะลูกเวลาเราทำความสะอาดบ้านเราเริ่มจากอะไรคะลูกจากที่หนูเคยปฏิบัติค่ะค่ะเอาที่เคยปฏิบัติลูกไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะลูกส่งไม้มาให้เพื่อนหน่อยค่ะ
7: กวาดบ้านค่ะ
0: กวาดบ้านนะคะอาจเก่งมากค่ะคือแต่ละคนบางบ้านแต่ละบ้านนะคะก็อาจจะกวาดบ้านเสร็จแล้วทำอะไรต่อลูกถูพื้นก็คือทำเป็นกิจวัตรประจำวันทำแค่2อย่างถูกไหมคะบางบ้านอาจจะเพิ่มมากกว่านี้ทำความสะอาดบ้านตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อทำความสะอาดบ้านนะคะลูกเราไม่ได้อยู่หัวข้อล้างจานนะลูกตั้งใจฟังให้ดีๆนะเพื่อนบอกว่ากวาดบ้านเสร็จแล้วก็ถูพื้นไหนมีบ้านอื่นทำอะไรมากกว่านี้มีไหมคะเอากลุ่ม5
8: ปัดฝุ่นค่ะ
0: ปัดฝุ่นหนูปัดฝุ่นเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะลูก
8: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วอ๋อคือจะปัดฝุ่นเป็นประจำใช่ไหมคะอาเก่งมากค่ะเอาคนอื่นเอามือลงนะคะเวลาเราทำความสะอาดบ้านเราทำเพื่ออะไรลูกเพื่อบ้านให้สะอาดใช่ไหมคะให้น่าอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะทำความสะอาดบ้านเด็กๆต้องอย่าลืมวางแผนว่าเราทำความสะอาดบ้านนั้นเพื่ออะไรเพื่อนบอกแล้วว่าเพื่อให้บ้านน่าอยู่เพื่อให้บ้านสะอาดนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์มีอะไรบ้างนะถ้าทำความสะอาดบ้านมีอะไรนะไม้กวาดดอกหญ้ามีไม้ถูพื้นไม้กวาดอยากย้ายที่ตากผงไม้กวาดขนไก่เราก็เตรียมอุปกรณ์พวกนี้ค่ะมาให้พร้อมนะเมื่อเตรียมเสร็จแล้วค่ะเราก็ลงมือทำความสะอาดตามแผนของเราคือต้องการให้บ้านทำไมลูกสะอาดนะคะหลังจากนั้นค่ะทำเสร็จแล้วแล้วก็จบไหมไม่จบเราต้องตรวจสอบด้วยว่าเอ๊ะตรงนั้นพื้นยังเปียกอยู่ไหมตรงนี้ยังมีขี้ฝุ่นอยู่ไหมถ้ายังมีอยู่เราต้องทำไมลูกเราก็ต้องมาลงมือทำความสะอาดใหม่นั่นเองนะคะปกติทำแบบนี้ไหมลูกทำไหมคะควรทำนะคะเอาทีนี้มาดูขั้นตอนการทำความสะอาดบ้านนะคะเอาแบบฉบับเต็มเลยนะลูกนะขั้นที่หนึ่งเลยค่ะเราปัดหยากใยรู้จักปัดหยากใยไหมลูก อยากย้ายนี่อยู่ที่ไหนคะอยู่บนเพดานหรืออยู่ตามผนังห้องหรือตามมุมห้องใช่ไหมคะก่อนที่เราจะไปปัดอยากย้ายเราควรที่จะหาผ้านะคะมาคุมเฟอร์นิเจอร์หรือตู้นะคะเราไว้ก่อนเพราะว่าอะไรลูกโอ้โหเก่งมากอยากย้ายเนี่ยมันจะหล่นมาบนโซฟาของเราหรือโต๊ะเก้าอี้ของเราใช่ไหมถ้าเราคุมไว้แล้วเราก็สามารถที่จะถอดตรงที่คุมเนี่ยไปทิ้งหรือไปสะบัดที่หน้าบ้านได้ใช่ไหมคะเราจะใช้ไม้กวาดอยากย้ายนะคะกวาดนะคะหรือปัดอยากย้ายที่เพดานห้องนะคะหรือผนังจนสะอาดนะคะแต่ถ้าเราไม่มีผ้าคุมล่ะเราทำยังไงคะลูกถ้าไม่มีผ้าคลุมอ่ะลูกมันก็ต้องเปื้อนมันก็ต้องเลอะเราก็ต้องทำไมลูกก็ต้องเช็ดก็ต้องปัดต่ออีกถูกไหมคะอืมเก่งมากเราก็ทำไมลูกต้องมาปัดฝุ่นถ้าสมมุติเราไม่มีผ้าผืนใหญ่ๆนะคะพออยากย้ายมันหล่นมาที่โซฟาเราก็ต้องทำใครคะลูกเราก็ต้องเอาอะไรมาปัดฝุ่นนะไม้กวาดขนไก่ไม้กวาดขนไก่หน้าตาเป็นยังไงนะไหนใครหยิบไม้กวาดขนไก่แม่คุณครูหน่อยค่ะหยิบมาเลยค่ะไหนหยิบถูกไหมนะนี่มาเลยค่ะนี่มาตรงนี้ได้เลยค่ะไปไม่ถูกเลยห้องเราแล้วเดี๋ยวจะกลับถูกไหมลูกถ้าไม่กลับทางนี้แล้วกลับทางอื่นได้ไหมครับนี่เรียกว่า
9: ไม้กวาดขนไก
10: ่
9: คร
10: ับ ใช้ทำอะไรคะลูก
9: ปัดฝุ่น
0: ปัดฝุ่นที่ไหนคะใช้ปัดฝุ่นที่ไหนได้บ้างคะลูกที่ทุกที่แหละที่มันมีฝุ่นใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นชั้นโต๊ะนะคะหรือเก้าอี้เราก็สามารถที่จะใช้ไม้กวาดขนไก่เนี่ยปัดฝุ่นได้นี่ค่ะดูจากภาพเลยเห็นไหมลูกอันนี้เขาปัดฝุ่นที่ไหนอยู่คะลูก
9: วางหนังสือ
0: ชั้นวางหนังสือนะคะเก่งมากเลยค่ะลูกอ้าวฝากไปเก็บให้ด้วยได้ไหมครับเชิญเลยครับนะคะไม้กวาดขนไก่นะคะก็จะใช้ปัดฝุ่นละอองนะคะบริเวณเครื่องเรือนเช่นชั้นวางของตู้โต๊ะนะคะหลังจากนั้นค่ะถ้าอยากจะให้ชั้นวางของของเรานั้นสะอาดยิ่งขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ผ้าชุบน้ำนะคะบิดหมาดหมาดคำว่าบิดหมาดหมาดนี่คือบิดยังไงคะลูกบิดให้น้ำออกให้มากที่สุดนะคะในทำท่าบิดน้ำหน่อยบิดธรรมดาบิดธรรมดาพอบิดหมาดหมาดหน้าเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ไปเช็ดนะคะมันก็จะทำให้ลูกสะอาดยิ่งขึ้นนะคะการกวาดพื้นใช้เครื่องมืออะไรกวาดพื้นนะคะไม้กวาดดอกหญ้ายังจำหน้าตาไม้กวาดดอกหญ้าได้ไหม
11: ได
0: ้ไหนผู้ช่วยคุณครูหยิบมาหน่อยค่ะคุณครูมีสองไม้กวาดมาให้หยิบมาเลยคนละหนึ่งชิ้นเลยค่ะยิบนี่ค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะลูกถือมาใกล้ๆกันค่ะลูกเอาชูขึ้นสูงนิดนึงสูงขึ้นไหมคะสองฝั่งของเราทางด้านนี้เรียกว่าด้านนี้ถ้าเราจะกวาดพื้นในบ้านโอ้โหใช้ไม้กวาดดอกหญ้าถ้าเรากวาดพื้นหน้าบ้านสนามหญ้าใช้
11: ไม้กวาด
0: โอ้โหเก่งจังเลยค่ะเอาปรบมือให้ผู้ช่วยคุณครูหน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะลูกนะคะถ้าพื้นในบ้านนะคะเราจะใช้ไม้กวาดดอกหญ้านะคะกวาดเศษผงหรือเศษขยะจากมุมห้องนะคะตายเครื่องเรือนออกมากองรวมกันแล้วกวาดใส่ที่ตักผงนะแล้วนำไปทิ้งถังขยะเวลากวาดบ้านเราจะกวาดยังไงลูกกวาดเดินหน้านะคะทำไมเรากวาดเดินหน้ารู้ไหมเพราะว่า เรากวาดเดินหน้าเราจะได้ไม่ทำไมนะลูกเดินเหยียบฝุ่นหรือเหยียบเศษผงขยะนะคะและที่สำคัญเราจะได้อะไรอีกลูกเวลาเรากวาดเดินหน้า
9: จะได้เห
0: ็
9: นเศษขยะ
0: ก็ถูกมีอะไรอีกไหมคะกวาดให้เร็วขึ้นมีอีกไหมคะลูกคือเวลาเรากวาดเดินหน้าใช่ไหมคะขยะก็จะไม่โดนเราและอีกอย่างนึงค่ะเวลาเราเดินเราก็สามารถที่จะสมัยลูกสำรวจไปได้ด้วยอีกว่าตรงที่เราเหยียบย่ำไปนั้นยังมีเศษขยะอยู่ไหมจริงไหมลูกนะคะต่อไปค่ะการถูพื้นขอเครื่องมือหน่อยค่ะหยิบได้เลยค่ะลูกไหนดูซิว่าผู้ช่วยคุณครูจะหยิบถูกไหมหยิบมาเลยค่ะถูพื้นค่ะลูกไม้ถูพื้นถูพื้นนี่ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะ
11: ใช
0: ่แล้วเวลาเราถูพื้นเราจะสลับกับการกวาดบ้านคือกวาดบ้านเราทำไมลูกเราเดินหน้าใช่ไหมแต่ถ้าถูพื้นเราจะต้องถอยหลังเพราะว่า

0: อะไรคะไม่ให้น้ำโดนตัวเราเพราะว่า
1: เราจะได
0: ้
1: ไม
0: ่
1: เหย
0: ีย
1: บตรงที
0: ่เราถูเพราะถ้าเกิดพื้นเปียกๆนะคะพอเราถูถ้าเราเดินหน้านะลูกนะปื๊บพื้นเปียกเราก็ย่ำพื้นที่เปียก

กติทำแบบนี้ไหมโอ้โหเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะนะคะเราจะใช้ไม้ถูพื้นนะคะแล้วตรงส่วนที่เป็นผ้านั้นเราจะทำไมลูกเราต้องซักน้ำนะคะแล้วก็ปิดบัดหมาเช่นกันนะคะถูจากด้านในมาด้านนอกนะคะที่สำคัญควรที่จะสั่งให้แห้งมันชื้นอยู่แล้วเราเอาไปเก็บแล้วเราเอามาใช้อีกห้องเราก็ทำไมลูกมันจะเหม็นอับมันจะมีกลิ่นนะคะเก่งมากค่ะเอทีนี้เตรียมแล้วค่ะหลังจากที่เรียนมาเมื่อสักครู่นี้มีแค่4ข้อเองคุณครูจะให้นักเรียนนั้นวางแผนซิโดยคุณครูมีเหตุการณ์ให้3เหตุการณ์ค่ะดูซิว่าเด็กๆนั้นสามารถที่จะวางแผนได้ไหมว่าเราจะทำอะไรก่อนหรือหลังนะคะโดยให้หยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะอ้าวสมุดอยู่ที่โต๊ะตัวเองแล้วค่ะเตรียมดินสอค่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเหตุการณ์ที่1อ้าวเปิดสมุดนะคะตอนนี้เรารอเพื่อนให้พร้อมก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีกอไก่ขอไข่ขอควายมาให้เป็น3เหตุการณ์นะคะแล้วให้บอกว่าเหตุการณ์ไหนควรมาเป็นอันดับ1นะลูกนะเวลานักเรียนเขียนนักเรียนไม่ต้องลอกโจทย์นักเรียนแค่เขียนกอไก่ขอไข่ขอควายตามข้อนั้นนะคะอ้าวพร้อมแล้วกอไก่กว่าเศษขยะจากมุมห้องออกมากองรวมกันขอไข่กวาดหยากไย้ที่เพดานหรือฝาผนังจนสะอาดคอควายใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดตู้ให้สะอาดวันนี้ค่ะสมมุติว่าที่บ้านเราจะทำความสะอาด3อย่างนี้แล้วอยากจะรู้ว่าเราจะทำอะไรเป็นขั้นตอนที่1อะไรเป็นขั้นตอนที่1นักเรียนก็ใส่ตัวนั้นมาเป็นตัวแรกเลยเข้าใจไหมคะลูกเข้าใจไหมคะเข้าใจข้อ2เป็นอันไหนหนูก็ใส่ตัวนั้นเลยค่ะคุณครูจะอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะกอไก่กวาดเศษขยะจากมุมห้องออกมากองรวมกันขอไข่กวาดหยากไย้ที่เพดานหรือฝาผนังจนสะอาดขอควายใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดตู้ให้สะอาดเอาข้อนี้เดี๋ยวลองขอก่อนนักเรียนคิดว่าอะไรเป็นอันดับหนึ่งคะขอไข่หนูก็เอาเขียนขอไข่มาก่อนแค่นี้เองแล้วกอไก่หรือคอควายมาเป็นข้อ2หนูก็เขียนตามนึกออกไหมลูกตอนนี้หนูก็เขียนขอไข่มาก่อนคุณครูเฉลยให้เลยค่ะว่าข้อนี้ขอไข่มาเป็นอันดับหนึ่งก็เขียนขอไข่ก่อนแล้วตามด้วยอะไรไม่ต้องบอกเพื่อนตอนนี้ปิ่นเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเยี่ยมมากค่ะกลุ่มหนึ่งเสร็จไหมลูกงงไหมคะไม่งงนะกลุ่ม2เสร็จไหมคะเสร็จกลุ่ม3เสร็จเอาเขียนข้อ1ไว้ด้วยเขียนข้อ1ไว้ด้วยลูกเขียนข้อ1ไว้นักเรียนจะเรียงแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะคะใครเสร็จแล้ววางดินสอค่ะกลุ่ม5เสร็จไหมลูกกลุ่ม5เสร็จแล้ว1คนเล็งมือนิดนึงนะคะตอนนี้ใครเสร็จแล้ววางดินสอค่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเสร็จแล้วข้อนี้เดี๋ยวเราจะให้กลุ่ม3เป็นผู้เฉลยนะคะกลุ่ม3ไปหยิบไมค์มาเลยค่ะลูกตอนนี้ทุกคนเสร็จหมดแล้วใช่ไหมกลุ่ม3โดยปิ่นค่ะหนูว่าข้อไหนมาเป็นข้อแรกคะลูก

0: ขอไข่ค่ะ
1: ขอไข่กวาดจากย่ายที่เพดานอ่ะครูกวาดจากย่ายและที่เพดานแล้วไงอีกลูก
0: ข้อต่อไปกอไก่ค่ะ
1: พอกวาดจากย่ายเสร็จก็ไปขวาดขยะแล้วไงอีกลูก
0: แล้วก็ข้อสุดท้ายคอควายค่ะ
1: ข้อสุดท้ายคอควายนะคะคือใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดหมากงั้นมาดูซิว่าถูกไหมนะคะอันดับหนึ่งคือขอไข่ต้องถูกทุกคนแหละเพราะเมื่อกี้ครูเฉลยให้แล้วอันดับสองดีกว่าถูกไหมไข่แล้วตามด้วยไก่สุดท้ายที่สุดท้ายที่คอควายนะคะข้อหนึ่งตอบไข่ไก่และควายใครถูกบ้างโอ้โหทุกคนเลยเหรอเก่งจริงๆเลยค่ะเอ๊ะเขาบอกว่ากวาดหยักย้ายที่เพดานนึกลิงเคยเห็นไม้กวาดหยักย้ายไหมคะเอามือลงได้แล้วค่ะลูกคุณครูกลัวเมื่อยนะลูกไม้กวาดหยักย้ายหน้าตาเป็นยังไงคะ
2: ยาว
1: น้ำยาวอ้าวเดี๋ยวคุณครูไปหยิบมาให้ดูนะคะนี่ค่ะยาวไหมลูกนี่นะคะไม้กวาดหยักย้ายเราไว้กวาดที่ไหนบ้างไว้กวาดที่เพดานผนังห้องเพราะว่าทำไมลูกเพราะเขายาวนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบทำไมลูกด้ามเนี่ยยืดได้หดได้นะคะอันนี้ก็คือทำไมคะยังมาอยู่ค่ะเป็นของโรงเรียนครูก็ไปยืมมานั่นเองนะคะเห็นไหมสีสันสดใสเลยนะเคยใช้ไหมคะเวลาใช้ต้องระมัดระวังด้วยนะลูกต้องทำไมลูกระวังอยากย้ายหรือว่าขี้ฝุ่นนั้นใส่ตาตัวเองนะคะต้องระมัดระวังด้วยนะอ้าวขอบคุณมากค่ะต่อไปเหตุการณ์ที่2ค่ะวันนี้คุณนกจะทำ3อย่างในข้อนี้คือ1ค่ะกอไก่ถูพื้นจากด้านในมาด้านนอกขอใครกวาดเศษขยะใส่ที่ตักผงแล้วนำไปทิ้งคอควายปัดฝุ่นละอองตามชั้นวางของเอ๊ะจะทำอะไรก่อนดีนะอีกหนึ่งรอบนะคะกอไก่ถูพื้นจากด้านในมาด้านนอกขอใครกวาดเศษขยะใส่ที่ตักผงแล้วนำไปทิ้งคอควายปัดฝุ่นละอองตามชั้นวางของเลือกได้ตามชอบใจเลยค่ะจะเป็นไก่ไข่ควายไข่ไก่ควายควายไก่ไข่

0: สถานการณ์ที่2ขอเป็นกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2พร้อมจะตอบไหมคะลูกพร้อมหยิบไมค์เลยค่ะเฉลยว่าลำบากใจมากเลยเพื่อนเราบอกเริ่มที
1: ่คอควายคร
0: ับ คอควายปัดฝุ่นละอองก่อนนะคะอาปาดคุณครูปัดฝุ่นแล้วไปไหนต่อคะ
1: ขอไข่ครับ
0: ขอไข่ไปกวาดเศษขยะแล้วนำไปทิ้งไงต่อคะ
1: กอไก
0: ่
1: คร
0: ับกอไก่ก็คือข้อนี้หนูเป็นควายไข่ไก่ถูกไหมคะกลุ่มอื่นๆมีใครตอบนอกเหนือจากนี้ไหมอุ้ยมีเสียงแตกด้วยอุ้ยสนุกแล้วมาดูเฉลยดีกว่าค่ะ1ค่ะเราต้องปัดฝุ่นก่อนพอปัดฝุ่นเสร็จแล้วโถดูเพื่อนเราดีใจแบบนี้ปัดฝุ่นเสร็จแล้วเราต้องไปกวาดเศษขยะพอกวาดเสร็จแล้วเราต้องไปถู

0: แล้วคนที่ตอบไม่เหมือนตอบยังไงคะลูกหนูตอบว่าอะไรคะไม่เป็นไรลูกหนูตอบว่าอะไรลูกตอบอะไรนะไม่เลยค่ะลูกตอบว่า
1: ขอไข
0: ่ขอไข
1: ่ขอควาย
0: ขอควาย
1: กอไก
0: ่กอไก่อืมอ่ะได้ค่ะถ้าเกิดเรากวาดขยะเสร็จนะคะทุกคนคิดตามเรากวาดขยะเสร็จแล้วห้องเราสะอาดแล้วพื้นสะอาดแล้วใช่ไหมแล้วเราไปปัดฝุ่นตามชั้นแล้วฝุ่นไปอยู่ไหนฝุ่นอยู่ที่พื้นแล้วเรามาถูสรุปแล้วเป็นไงลูกพื้นมันก็จะเลอะใช่ไหมฉะนั้นวิธีที่ถูกนะคะคือเราต้องปัดเสร็จนะคะเราค่อยไปกวาดแล้วค่อยไปถูนะคะไม่เป็นไรค่ะยังเหลืออีกหนึ่งเหตุการณ์ให้แก้ตัวนะคะกอไก่ค่ะมาอีกแล้วปัดหยักใหญ่ที่ผนังห้องขอไข่ค่ะถูพื้นห้องนะคะจากด้านในมาด้านนอกขอควายค่ะใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดฝุ่นละอองตามชั้นวางของอีกหนึ่งรอบนะคะกอไก่ค่ะปัดหยักใหญ่ที่ผนังห้องขอไข่ถูพื้นห้องจากด้านในมาด้านนอกขอควายใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดฝุ่นละอองตามชั้นวางของข้อนี้ขอให้กุมหนึ่งเป็นผู้ตอบนะคะเสร็จไหมคะลูกเสร็จไหมคะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะเพื่อนเรากำลังคิดอยู่นะเอ๊จะทำอะไรดีนะยากเหรอคะลูกยากไหมคะไม่ยากเลยตอนนี้ทุกคนเสร็จหรือยังมีใครยังไม่เสร็จไหมไม่มีกลุ่มหนึ่งค่ะขั้นตอนที่หนึ่งหนูคือ
1: กอไก่ค่ะ
0: กอไก่ปัดหยักย้ายคุณครูเขาปัดแล้วไงคะลูก
1: ขอไข่ค
0: ่
1: ะ
0: ขอไข่แล้วก็ถูพื้นค่ะ
1: ขอควายค่ะ
0: ขอควายใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดฝุ่นละอองตามชั้นเอ๊ะมีใครตอบแบบนี้บ้างก็คือไก่ไข่ควายตอบแบบนี้ไหมคะตอบไหมไม่เอ๊ะแล้วตอบอะไรอะลูกไก
2: ่
0: ควายไข่เอ๊ะมาดูซิโอ้ยมีเยอะมากเลยไม่เป็นไรค่ะมาดูกันหนึ่งค่ะถ้าดูจากสามเหตุการณ์นี้แล้วสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกคือเราต้องปัดหยักใหญ่ที่ผนังห้องก่อนหลังจากนั้นทีนี้แล้วจะถูก่อนหรือจะเช็ดฝุ่นละอองดีนะ
2: เ
0: ราจะเช็ดฝุ่นละอองก่อนนะคะหลังจากนั้นเราค่อยทำไมลูกถูพื้นนะคะจำง่ายๆเลยปัดกวาดเช็ดถูนะคะปัดกวาดเช็ดถูนะคะยากไหมฉะนั้นเวลาเราทำงานเด็กๆต้องวางแผนด้วยนะคะเพราะถ้าไม่วางแผนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้านักเรียนไปถูพื้นเสร็จแล้วนักเรียนไปปัดหยักใหญ่สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำคืออะไรคะลูกคือถ้าเกิดเราถูพื้นเสร็จแล้วเราไปปัดหยักใหญ่เราก็ต้องทำงานซ้ำอีกทีหนึ่งใช่ไหมเห็นไหมคะฉะนั้นเวลาเราทำงานแล้วเราต้องวางแผนให้รอบคอบด้วยนะคะทีนี้ค่ะใครยังไม่ได้ตอบบ้างวันนี้กลุ่มไหนบ้างกลุ่ม4ยกมือแล้วกลุ่ม4ค่ะขอให้หนูสะท้อนความคิดในข้อนี้นิดหนึ่งนะคะว่าถ้าเราไม่ทำงานตามขั้นตอนผลนะคะจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ทำงานตามขั้นตอนนะคะผลจะเป็นยังไงนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูได้เลยนะคะพร้อมยังลูกพร้อมแล้วผลเป็นไงคะ

0: ลูก
1: ทำให้เราต้องทำงานซ้ำครับ
0: โอ้โหจริงไหมคะ
2: จริ
0: งค่ะเยี่ยมมากค่ะคือจะทำให้เรานั้นต้องทำงานซ้ำแล้วก็ทำให้เราทำไมลูกเสียเวลาด้วยนะคะอ้าวทีนี้ค่ะถึงเวลาที่เด็กๆจะได้ลงมือปฏิบัติงานกันบ้างแล้วนะคะขอให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่6ค่ะเรื่องการทำความสะอาดบ้านเรือนนะคะแล้วก็กำกับดูแลให้คำปรึกษาเด็กๆในการทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับเด็กๆค่ะปฏิบัติใบงานที่6นะคะเรื่องการทำความสะอาดบ้านเรือนนะคะมาดูใบงานค่ะรูปร่างหน้าตาใบงานเป็นแบบนี้มีแค่3ภาพเองนะคะภาพที่1ภาพนี้ค่ะให้ดูภาพก่อนนักเรียนคิดว่านักเรียนจะเขียนอะไรดีคะถ้าดูภาพแล้วเขียนอะไรอ่ะลูกได้ไหมคะได้ด้วยเหรอเอามาฟังคำชี้แจงค่ะให้นักเรียนนั้นอธิบายการทำความสะอาดบ้านให้สอดคล้องกับภาพอ้าวดูภาพแล้วเราจะทำงานยังไงคะให้สอดคล้องกับภาพภาพนี้เยี่ยมมากค่ะคุณครูมีใบความรู้ให้เด็กๆแล้วเพื่อนใช้ได้เป็นประโยชน์มากเพื่อนบอกว่าไงนะคะลูกหยิบไมค์เลยค่ะอันนี้หนูจะทำยังไงนะคะลูก
3: ปัดฝุ่นแล้วจัดเก็บของที่วางไว้ครับ
0: ข้อนี้เขาบอกว่าปัดฝุ่นแล้วทำไมลูกจัดเก็บของวางให้เป็นระเบียบนะคะดีมากเลยค่ะภาพที่2ภาพนี้คือทำอะไรคะลูกไหนตอบพร้อมกัน
2: ใช้
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณครูถามว่าภาพนี้เขากำลังทำอะไรคะ
2: กวาด
0: พื้นนักเรียนก็เขียนบรรยายในเรื่องของการกวาดพื้นนะต่อไปค่ะภาพที่3ถูพื้นสามารถทำได้ไหมถ้าทำได้ลงมือปฏิบัติเลยค่ะนักเรียนสามารถนำใบความรู้นะคะขึ้นมาศึกษาหาความรู้ได้เลยค่ะนะคุณครูมีใบความรู้ให้ไหมคะนักเรียนใช้ค้นคว้าหาความรู้ได้เลยค่ะทำในใบงานที่6นะคะ

เมื่อทำใบงานเสร็จแล้วสามารถระบายสีให้สวยงามได้เลยค่ะได้ใบงานแล้วชื่อชั้นเลขที่อย่าลืมนะคะเพราะว่าเวลาครูตรวจงานแล้วไม่มีชื่อไม่มีเลขที่ครูไม่รู้จะให้คะแนนใครเลยใบความรู้ก็เช่นกันนะคะนักเรียนสามารถที่จะเขียนชื่อตัวเองได้เลยนะคะลูกเวลาที่คุณครูให้คะแนนนั้นคุณครูให้คะแนนจากความถูกต้องความเรียบร้อยในการเขียนตัวหนังสือด้วยนะคะอุปกรณ์การเรียนควรมีมาให้พร้อมนะลูกไม่ว่าจะเป็นดินสอยางลบไม้บรรทัดและก็ควรที่จะมีสีมาด้วยนะคะ

0: ตอนนี้นะคะเวลาของเราก็ใกล้หมดลงแล้วนะคะเพื่อนของเราได้ทำใบงานนะคะแต่ยังไม่สมบูรณ์คือยังเหลือระบายสีนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนของเรานั้นมานำเสนอใบงานค่ะว่าไงคะลูกภาพที่หนึ่งหนูเขียนว่าไงคะ
1: ปัดฝุ่นแล้วจัดเก็บของที่วางไว้ค่ะ
0: แล้วข้อสองล่ะคะ
1: ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดฝุ่นผงที่อยู่บนพื้นห้องมากองรวมกันเพื่อกวาดฝุ่นผงใส่ในที่ตักผงแล้วนำไปทิ้งลงถังขยะค่ะ
0: แล้วข้อที่3ล่ะคะลูก
1: ถูพื้นห้องโดยถูจากด้านในมาด้านนอกควรซักผ้าถูพื้นบ่อยๆค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะเอาทีนี้ตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนวางอุปกรณ์การเรียนค่ะปรบมือ1ครั้งเอ๊ะเสียงไม่ดังปรบมือ2ครั้งวางอุปกรณ์ก่อนลูกปรบมือ3ครั้งปรบมือ5ครั้งค่ะโอ้โหเสียงดังมากค่ะเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะลูกการทำความสะอาดบ้านใช่ไหมคะการทำความสะอาดบ้านนะคะก็เป็นการทำให้บ้านของเรานั้นสะอาดแล้วก็น่าอยู่อาศัยและถูกสุขลักษณะนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะในเรื่องของการทำความสะอาดห้องเรียนนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปนะคะคือใบความรู้ใบงานที่7นะคะเรื่องการทำความสะอาดห้องเรียนนะคะซึ่งเราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนักล่าบนผิวดินผู้มีกล้ามใหญ่มีพลังพิษร้ายแรงและที่สำคัญเรืองแสงได้ด้วยซุปเปอร์บัคของเราในวันนี้คือแมงป่องนั่นเองแมงป่องอ่ะต้องระวังเพราะแมงป่องจัดเป็นสัตว์มีพิษลำตัวยาวเป็นปล้องๆมีก้ามคล้ายปูด้วยมีขา8ขาและมีอาวุธไว้ต่อยศัตรูก็คือหางนี่ไงจริงๆแล้วแมงป่องเขาไม่ใช่คนพาลเกเรเที่ยวตีเที่ยวต่อยใครไปทั่วเอาจริงนะแมงป่องจะชอบอยู่อย่างสงบเงียบที่อยู่ของเขาจึงเป็นที่เย็นชื้นแมงป่องไม่ชอบแสงสว่างและความร้อนจึงมักอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้ใบไม้หรือโพรงไม้ในขณะเดียวกันหากใครมาราวีแมงป่องก็พร้อมสู้ตายเมื่อใดที่ถูกรบกวนจากศัตรูมันจะทำการยกหางด้านหลังชูขึ้นเพื่อขู่และต่อยศัตรูทันทีเพื่อป้องกันตัวหรือในขณะออกล่าเหยื่อเราสามารถพบเห็นแมงป่องได้ทั่วโลกซึ่งจะแตกต่างกันก็ตรงสายพันธุ์คือมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแมงป่องในเมืองไทยพิษไม่ร้ายแรงนักแต่ในบางพื้นที่ของทวีปต่างๆก็ยังมีแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงมากจนอาจทำให้ผู้ที่โดนต่อยซึ่งมีแพ้อยู่แล้วหรือรักษาไม่ถูกวิธีถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้แล้วจะทราบได้ไงว่าตัวไหนมีพิษมากหรือน้อยอ่ะสังเกตได้ครับตัวก้ามใหญ่กว่าหางตัวเนี้ยพิษน้อยเพราะเขาจะให้ความสำคัญกับการใช้ก้ามจับเหยื่อไม่ให้ดิ้นแต่หากตัวไหนหางใหญ่กว่าก้ามนี่แหละพิษรุนแรงเห็นผลเร็วเพราะอาวุธสำคัญของเขาอยู่ที่หางซึ่งอาบไปด้วยพิษร้ายแต่ก็มีแมงป่องผู้น่ารักเรียกว่าไม่มีพิษเลยแต่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการปล่อยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวป้องกันตัวเองแทนเช่นแมงป่องหางแซ่ซึ่งประโยชน์ของเจ้าแมงป่องไม่เพียงจะเป็นอาหารที่มีหลายคนตามหานำมารับประทานในราคาแพงๆแต่เจ้าแมงป่องยังได้รับฉายาว่านักล่าผิวดินแมงป่องจะออกหากินแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆเป็นอาหารทำให้ประชากรสัตว์เหล่านี้มีไม่มากเกินไปจนรบกวนวงจรชีวิตของสัตว์อื่นๆความอัศจรรย์ของแมงป่องเรืองแสงมีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะทราบกันไหมว่าแมงป่องที่มีตัวสีดำสามารถเรืองแสงได้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมมากันเลยก่อนอื่นต้องมีแบล็คไลท์ซึ่งเป็นหลอดไฟที่เปล่งรังสี UV คลื่นยาวที่มีแสงสีม่วงดำออกมาแล้วฉายลงไปที่ตัวแมงป่องอาฮ่าเรืองแสงออกมาแล้วเห็นมะค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีอมเขียวอมฟ้า

และนี่คือความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีอะไรๆมากกว่าการสัมผัสด้วยตาเปล่ามองกันเพียงภายนอกคงไม่ได้แล้วล่ะน่าค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในของทุกชีวิตนั่นคือความงามความดีที่มีคุณค่าและอยู่กับตัวผู้นั้นตลอดไปไงซุปเปอร์บัคสุดยอดแมงป่องเรื่องแสง

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซนตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันเช่นกันวันนี้ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันคุณครูกันมีกิจกรรมมาฝากนักเรียนต้นทางหนึ่งกิจกรรมและเด็กปลายทางมาดูกิจกรรมนี้ซิว่าชื่อกิจกรรมว่าอะไรชื่อกิจกรรมนี้ก็คือบอกเล่า90นะรู้จักไหมบอกเล่า90คืออะไรก็คือแน่นอนว่าต้องมีคนมาบอกอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ต้องไปเล่าอะไรสักอย่างนึงดังนั้นก่อนที่ทำกิจกรรมนี้คุณครูกันจะต้องขออาสาสมัครที่มีเงื่อนไขด้วยที่ความจำดีที่สุดในกลุ่มละ2คนโอเคนะดังนั้นกลุ่มที่1ใครจะมาก่อนคนแรกยกมือมี2คนแล้วคนแรกอากล้ามาเชิญกลุ่มที่2 1คนความจำดีที่สุดเซอร์กิตกลุ่มที่3สเนลกลุ่มที่4น้ำหนาวกลุ่มที่5เชฟนะเลือกเก้าอี้ตามใจชอบนั่งนั่งจ้านั่งหันหน้าไปทางประตูห้องเอาละเด็กปลายทางฟังนะต้นทางด้วยกิจกรรมก็คือครูจะสุ่มประโยคที่มีเรื่องราวอยู่ในนี้2เรื่องราวแล้วก็ครูจะมาพูดให้กับคนที่1ฟังโดยที่4คนนี้จะไม่ได้ยินพอเชฟฟังเสร็จปุ๊บเชฟต้องเดินขึ้นไปแล้วบอกเรื่องที่ครูเล่าให้ฟังกับเซอร์กิตอย่าให้คนอื่นได้ยินนะแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงน้ำหนาวแล้วน้ำหนาวก็จะจับไมค์พูดว่าได้ยินประโยคว่าอะไรอ่ะนั่งที่เข้าใจไหมเด็กๆในห้องเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วอ่ะสุ่มซิเพื่อนจะได้ประโยคไหนเอาแล้วนะไมค์ครูเปิดได้เลยให้เด็กๆไปทางได้ยินแต่เพื่อนในห้องจะไม่ได้ยินครูนะอย่าหันมามองสิครูกันไปเที่ยวระนองระยองยะลาเพื่อไปหาคุณย่าที่เคารพรักบ้านคุณย่าติดกับบ้านคุณยายคุณยายคุณย่าเลี้ยงกบวันหนึ่งโจรมายกกบหนีโจรจี้ยกหนีบ

0: หยิบโจรที่ยกหนีบหยิบกบกบหายกบหายตายหมดจดหมดทุกข์หมดโศกคุณย่าคุณยายเสียใจจึงย้ายบ้านหนีไปจากระนองระยองยะลาพร้อมไหมอ่ะไปถึงไหมวะกลับไปนั่งที่เพื่อนๆลุ้นใช่ไหมว่าจะได้คำว่าอะไรนะเรื่องราวจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรทำไมมันนานจังเลยวะครูว่าพูดสั้นๆนะเมื่อกี้พร้อมแล้วไปพร้อมยังเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้โอเคเอาไปเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงน้ำหนาวยืนขึ้นน้ำหนาวหันไปหากล้องแล้วพูดว่าเรื่องราวที่เพื่อนเล่าให้ฟังคือเรื่องอะไรเล่ามาสิ
1: ครูกันไประยองวนไปหาอะไรวะ
0: จะเย็นเย็นจะเย็นเย็นเร็วๆเล่ามาเล่ามาสิเล่ามาสิเอาเล่ามาเล่ามาที่เธอได้ยินเร็วหมดแล้วหมดเวลาแล้วต้องให้น้ำหนาวแล้วตอนนี้น้ำหนาวอีกหนึ่งครั้งลูกเล่าเรื่องมาเอาเท่าที่ได้อะไรเมื่อกี้เล่ามาเลยเล่ามาเลยเล่ามาเลยไม่มีผิดไม่มีถูกเล่ามาที่ได้ยินอ่ะตอบ
1: ครูกันไประยองย้อนไปหาย่า
0: แล้วไงต่อแล้วไงต่อแค่นี้นะอ่ะเพื่อนได้ว่าครูกันไประยองย้อนไปหาย่าแต่สิ่งที่คุณครูบอกกับเชฟก็คือฟังนะเด็กไปทางฟังด้วยครูกันไปเที่ยวระนองระยองยะลาเพื่อไปหาคุณย่าที่เคารพรักบ้านคุณยายติดกับบ้านคุณย่าคุณยายคุณย่าเลี้ยงกบวันหนึ่งโจรมายกกบหนีโจรจี้ยกหนีบหยิบกบกบหายตายหมดจดหมดทุกข์หมดโศกคุณย่าคุณยายเสียใจจึงย้ายบ้านหนีไปจากระนองระยองยะลาแต่เรื่องที่น้ำหนาวได้ก็คืออะไรเนี่ยประเมินกับทีมแรกไปนั่งที่ได้ต่อไปกลุ่มที่หนึ่งใครหนึ่งคนลูกมาหนึ่งคนแตงกวามากลุ่มที่สองมากลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่มากลุ่มที่ห้ามานั่งเลยคิดว่าใครความจำดีสุดอยู่แรกๆน่าเธอถือไม้ไปด้วยสุดท้ายมาช้าที่เหลือเงียบมารยาทของผู้ฟังหันหน้าทางนู้นทางประตู
2: บริษัทกำจัดจำกัดรับกำจัดหนูไม่จำกัดคุณนายกันธิดาโทรเรียกบริษัทกำจัดจำกัดมากำจัดหนูที่บ้านคุณนายพอใจมากเพราะคุณหนูลูกของคุณนายไม่ต้องกลัวหนูอีกต่อไปเพราะใช้บริการบริษัทกำจัดจำกัด
0: คิดว่าจำได้ไหมได้เอาไปสามบรรทัดเองพอกันแหละไปแล้ว

0: ฮะสองรอบกำลังไปแล้วดูซิรอบนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรรอบที่แล้วครูกันไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวแม่คุณย่าปิ่นนานจังเลยปิ่นสามทัศน์เองอะไรนะอ่ะไปแค่นี้โอ้ยไวมากเลยอ่ะไวเกินเอาแล้วเอาไอ้ยืนขึ้นไอ้มองกล้องแล้วก็ตอบให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางได้ยินว่าเรื่องราวนี้คือ
1: วลีตัดหนูไม่จำกัด
0: แค่นี้เหรออ่ะหมดทั้งหมดแล้วนะหมดแล้วยังหมดแล้วนะอ่านนั่งลงอ่ะมาฟังมาฟังเรื่องราวมีอยู่ว่าบริษัทกำจัดจำกัดรับกำจัดหนูไม่จำกัดคุณนายกันธิดาโทรเรียกบริษัทกำจัดจำกัดมากำจัดหนูที่บ้านคุณนายพอใจมากเพราะคุณหนูลูกของคุณนายไม่ต้องกลัวหนูอีกต่อไปเพราะใช้บริการบริษัทกำจัดจำกัดประมือกับเพื่อนๆหน่อยจ้าเชิญหนูยกเก้าอี้ไปด้วยคุณลูกไปตั้งไว้ข้างหลังเก้าอี้ตั้งไว้ข้างหลังเลยลูกไปยอดเยี่ยมจำได้แน่นอนมาไว้เลยลูกข้างๆปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ตั้งใจปรบดีๆปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมมองครูกันลูกจากเรื่องราวที่เราทำกิจกรรมบอกเล่า90ไปเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมว่าบทสนทนาบทแรกจนถึงบทสุดท้ายเปลี่ยนไปเยอะไหมเปลี่ยนไปเยอะมากดังนั้นก็เหมือนกับชีวิตจริงของเราที่เราจะต้องพูดบอกเล่าเรื่องราวหรือสาระต่างๆให้ผู้อื่นเข้าใจถ้าเราไม่รู้จักวิธีการพูดเล่าเหตุการณ์เรื่องราวนั้นที่เราจะพูดหรือสื่อสารให้กับผู้อื่นเข้าใจจะมีประสิทธิภาพไหมไม่มีประสิทธิภาพแน่นอนคนอื่นก็จะไม่เข้าใจก็จะไม่รู้เรื่องราวนั้นบางคนพูดแต่งพูดเติมพูดเสริมไปอีกใช่ไหมลูกเรื่องราวก็จะตกหล่นไปดังนั้นการพูดเล่าหรือบอกสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังหรือดูจึงมีสิ่งสำคัญวันนี้คุณครูจึงให้เด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องของการพูดเล่าและบอกสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูโดยครูอยากจะถามเด็กๆก่อนว่าในโรงเรียนของเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรเกิดขึ้นบ้างโรงเรียนของเราตอนนี้เมทันส่งไปให้เมทันหน่อยลูกเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างตอนนี้ในโรงเรียนของเราก
1: ีฬาสีค่ะ
0: มีกีฬาสีแล้วเหรอโอ้จริงเหรอเนี่ยมีกีฬาสีแล้วเหรอมีอะไรลูกเกิดขึ้นบ้างตอนนี้เลยเอาเรื่องราวตอนนี้เชฟให้เชฟช่วยเชฟช่วยกีฬาสียังไม่ถึงเลยยังมาไม่ถึง
1: เรียนครับ
0: เรามีการเรียนอยู่ตอนนี้การเรียนแบบบันทึกเทปถูกต้องแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอีกพุทธจีบตอนนี
2: ้กระทรวงศึกษามาโรงเรียนค่ะ
0: กระทรวงศึกษามาโรงเรียนมาเยี่ยมพวกเราใช่ไหมมาเยี่ยมคุณครูถูกต้องแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเรื่องราวที่โรงเรียนของหนูตอนนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นบ้างเรียนโรงเรียนวังมีแค่นี้และคำถามที่สองก็คือในหมู่บ้านหรือชุมชนที่นักเรียนอยู่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเด็กปลายทางตอบคุณครูของหนูนะกล้ายกมือก่อนที่บ้านหรือชุมชนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับกล้า
1: สร้างถนนใหม่ครับ
0: มีการสร้างถนนใหม่ของนโมนโมเกิดอะไรขึ้น
1: รถชนกันครับ
0: รถชนกันที่ไหน
1: ที่แถวบ้านครับ
0: แล้วคนเป็นอะไรไม่ลูก
1: บาดเจ็บนิดครับ
0: นิดครับแล้วคนที่บาดเจ็บคือใครผมครับเหรอ
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้โอเคมีเหตุการณ์รถชนเกิดขึ้นนาวาสิจะตอบไหมนะนาวา

0: มีเหตุการณ์อะไรเกิด
1: รถชนเหมือนกันครับ
0: รถชนเหมือนกันเลยแล้วคนเป็นอะไรไม่รู้คนแบบ
1: ขาหักครับ
0: ขาหักโอเคแล้วเขาปลอดภัยหรือยังตอนนี
1: ้ไม่รู้ครับ
0: ไม่รู้ครับแต่คิดว่าปลอดภัยนะโอเคนั่งลงพอแค่นี้ก่อนหลายบ้านหลายเหตุการณ์หลายพื้นที่และเด็กๆปลายทางก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่บ้านหรือชุมชนที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วอีกคำถามนึงนักเรียนจะติดตามข่าวสารบ้านเมืองได้อย่างไรบ้างผ่านโทรทัศน์ใช่ไหมผ่านโทรทัศน์หรือโทรทัศน์เราต้องดูผ่านอะไรอีกล่ะ
2: โทรศ
0: ั
2: พท์
0: โทรศัพท์ใช่ไหมหนังสือพิมพ์แน่นอนวิทยุนั่นเองแล็ปท็อปต่างๆมากมายสื่อโซเชียลต่างๆก็สามารถดูข่าวสารบ้านเมืองได้ดังนั้นวันนี้เราต้องดูเรื่องหนึ่งเรื่องแล้วก็มาพูดเล่าเหตุการณ์แต่เราจะรู้ได้อย่างไรเราก็ต้องมาเรียนรู้ตามจุดประสงค์ดังนี้ก็คือนักเรียนต้องบอกหลักการของการพูดและบอกสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังได้และแน่นอนวันนี้เด็กๆแต่ละกลุ่มและเด็กปลายทางจะต้องพูดเล่าและบอกสาระสำคัญของเรื่องที่ฟังและดูได้ครูจะมีเรื่องมาให้ฟังและดูนะแล้วก็มีมารยาทในการฟังการดูและการพูดเราต้องมาทบทวนในเรื่องของมารยาทกันด้วยดังนั้นมาดูความรู้ของการเล่าและบอกประเด็นสำคัญของเรื่องที่ฟังและดูตอนนี้ให้เด็กปลายทางและต้นทางนั่งตัวตรงโอเคเยี่ยมมากเลยกระดูกของเราจะได้ไม่เจ็บไม่คดไม่งอนั่งให้เรียบร้อยตามองมาที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วอ่านความรู้ตามคุณครูกันพร้อมไหมเอ่ย
2: พร
0: ้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านความรู้ตามครูได้เลยการเล่าและบอกประเด็นสำคัญ
2: การเล่าและบอกประเด็นสำคัญ
0: ของเรื่องที่ฟังและดูการเล่าและบอกประเด็นสำคัญ
2: การเล่าและบอกประเด็นสำคัญ
0: จากเรื่องที่ฟังและดู
2: จากเรื่องที่ฟังและดู
0: ผู้เล่าต้องจับใจความสำคัญของเรื่อง
2: ผู้เล่าต้องจับใจความสำคัญของเรื่อง
0: โดยฟังหรือดูอย่างตั้งใจให้จบเรื่องแล้วสรุปเป็นคำพูดของตนเอง
2: แล้วสรุปเป็นคำพูดของตนเอง
0: นี่คือความหมายของการเล่าและบอกประเด็นสำคัญคุณครูขีดเส้นใต้คำว่าจับใจความสำคัญเรามีการจับใจความสำคัญมาบ่อยมากจากนิทานต่างๆจากการดูเรื่องราวต่างๆใครพอจะบอกคุณครูได้บ้างว่าจับประเด็นสำคัญหรือจับใจความสำคัญต้องบอกอะไรบ้างตัวละครมันคืออะไรใครอะไรอีกลูกทำอะไรที่ไหนอย่างไรและผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเก่งมากเด็กปลายทางก็คงจะจำได้ว่าต้องมีใครทำอะไรที่เมื่อไรแล้วผลมันเป็นอย่างไรล่ะนั่นคือการจับใจความสำคัญแล้วก็ต้องนำมาเล่าโดยเล่าเป็นการสรุปด้วยคำพูดของตนเองแต่ไม่ไปบิดเบือนเนื้อหาหรือข้อมูลนะแล้วมีหลักอะไรบ้างในการตั้งคำถามเพื่อจับประเด็นสำคัญของเรื่องข้อที่หนึ่งนั่นก็คือใครนะก็คือผู้ดำเนินเรื่องนี้คือใครเราก็ต้องรู้จากการที่เราฟังและดู2ใครคนนั้นหรือผู้ดำเนินเรื่องคนนั้นเขาทำอะไรก็คือการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3ก็คือทำกับใครล่ะก็คือผู้ที่ร่วมกระทำหรือถูกกระทำอยู่ในเรื่องที่ฟังและดูนั้นน่ะเขาทำกับใครข้อที่4ที่ไหนต้องบอกสถานที่เกิดเหตุด้วยว่าที่ไหนที่เขาเกิดเรื่องนั้นขึ้นและ5อย่างไรคือผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็คือการจับใจความสำคัญนั่นแหละเวลาที่เราฟังและดูเราสามารถหาสมุดวาดเขียนหรือสมุดเขียนเล่นของเราก็ได้ขึ้นมาจดบันทึกระหว่างที่ดูเรื่องราวว่าอุ๊ยใครล่ะครูกันใช่ไหมทำอะไรล่ะไปเยี่ยมคุณย่าคุณยายที่ไหนที่ระยองยะลองยะระนองระยองยะลาแล้วทำอะไรล่ะเจอกบมันหายโจรมาขโมยกบแล้วผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรคุณย่าเขาต้องออกจากจังหวัดระยองระนองยะลาเพื่อไปอยู่ที่อื่นเพราะที่โจรมันเยอะใช่ไหมหรือเราจดบันทึกว่าใครล่ะใครก็คุณนายกันธิดาทำอะไรคุณนายเขาโทรเรียกบริษัทอะไรกำจัดจำกัดมาทำอะไรมากำจัดหนูกับใครก็กับบริษัทนี้แหละแล้วผลที่ได้เป็นอย่างไรลูกของคุณนายก็ไม่กลัวหนูอีกต่อไปเพราะบริษัทมากำจัดหนูหมดแล้วแบบนี้ก็จดบันทึกไปด้วยระหว่างที่เราฟังและ ดูเราจึงจะออกมาเล่าเรื่องราวได้มาทบทวนในเรื่องของมารยาทในการฟังก่อนที่เราจะฟังกันมารยาทในการฟังมีอะไรบ้างอ่านเองเก่งจังข้อที่1

0: อไปมาดูมารยาทในการพูดนะมีอะไรบ้างทบทวนกันหน่อยไม่กระโชกโหกหาก
1: ไม่กระโชกโหกหากและใช้ถ้อยคำที่สุภาพเหมาะสม3พูดเสียงดังฟังชัดและพอผู้ฟังอย่างทั่วถึง4กล่าวคำขอโทษเมื่อพูดผิดและกล่าวคำขอบคุณ
0: ต่อไปทบทวนมารยาทในการดูกันบ้างก่อนที่เราจะดูกันข้อที่1

0: านี่คือการทบทวนมารยาทของการฟังการดูและการพูดก่อนที่เราจะได้ไปดูวิดีโอที่คุณครูเตรียมมาให้คุณครูจะพาเด็กๆอ่านคำน่ารู้จากวิดีโอนั้นกันก่อนมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวอ่านตามครูกันกันเลยคำที่หนึ่งนะเด็กๆปลายทางและต้นทางอ่านตามคุณครูกันโรคความดันโลหิตสูงซ่อมแซม
1: ซ่อมแซม
0: โรงพยาบาล
1: โรงพยาบาล
0: ตำบล
1: ตำบล
0: นายกอบต.
1: นายกอบต.
0: ปราจีนบุรี
1: ปราจีนบุรี
0: อำเภออ
1: ำเภอ
0: องค์การบริหารส่วนตำบล
1: องค์การบริหารส่วนตำบล
0: โคม่า
1: ส
0: ี
1: มหาโพธ
0: ิ์นี่ขอเพิ่มเติมนะถ้าเราอ่านตามหลักภาษาคำนี้ก็จะอ่านว่าโพธิแต่นี่เป็นชื่อเฉพาะของอำเภอหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีเราจึงอ่านว่าสีมหาโพธิ์อีกหนึ่งครั้งสี
1: มหาโพธ
0: ิ์ตำรวจ
1: ม
0: ื
1: ดแปดด
0: ้
1: าน
0: ต่อไปคำว่าอะไรอีกบ้างห้อง ICU
1: ประสาน
0: สัมภาษณ์
1: สามี
0: ท่าตูม
1: โลกโซเชียล
0: รถจักรยานยนต์อาหารสำเร็จรูปผู้ใหญ่บ้าน
1: ภรรยา
0: ข้าวสาร
1: ครอบครัว
0: โปรดแม่กับคนเก่งทุกคนหน่อยครับเก่งมากมากเลยแล้วรู้จักความหมายของคำเหล่านี้ไหมถ้าคำไหนไม่รู้จักความหมายให้ไปหาความหมายได้แล้วมาบอกกับคุณครูกันเดี๋ยวรับคะแนนไปได้เช่นมืด8ด้านเนี่ยแปลว่าอะไรนะไปหาความรู้เพิ่มเติมมานะครับเด็กๆปลายทางด้วยจากนั้นถ้าพร้อมแล้วอ่านคำศัพท์จากวิดีโอแล้วเรามาดูวิดีโอที่คุณครูนำมาฝากกันเลยพร้อมไหม
1: พร
0: ้อมแล้วนะครับดังนั้นต้องมีมารยาทนะครับเด็กปลายทางและต้นทางมีมารยาทในการฟังการดูและการพูดมาฟังกันดีกว่า

0: ทุกข์หนักเพราะหลังปีใหม่ไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อสามีซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านเนี่ยป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงไปทำงานไม่ได้แล้วถูกไล่ออกจากงานคุณผู้ชมรู้ไหมสุดท้ายครอบครัวนี้ไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อต้องโทรหา191เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลแล้วกลายเป็นข่าวเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีคือครอบครัวนี้เนี่ยมีพ่อแม่ลูกเขากำลังบอกว่าเขากำลังจะอดตายแล้วไม่มีข้าวสารกรอกหม้อผู้เป็นพ่อป่วยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ตกงานลูกตัวน้อยก็ไม่สามารถไปโรงเรียนได้เพราะไม่มีเงินข้าวไม่มีจะกินคนเป็นภรรยาจึงตัดสินใจโทรขอความช่วยเหลือเพราะว่าหันไปมองด้านไหนก็มืด8ด้านนะครับก็โทรหา191เพื่อขอความช่วยเหลือสุดท้ายนะครับตำรวจเนี่ยก็ได้ส่งข้าวสารอาหารแห้งมาประทังชีวิตซึ่งทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับผู้เป็นพ่อพ่อก็คือนายพีรพงศ์อายุ35ปีบอกว่าผมป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลนอนห้อง ICU ภรรยาก็ต้องหยุดงานมาดูแลทำให้ไม่มีรายได้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถจักรยานยนต์อีกคันก็พังออกไปหางานไม่ได้ไม่มีเงินเก็บหาเช้ากินค่ำมาถึงที่สุดตรงที่ไม่มีอาหารที่สำคัญคือห่วงลูกชายต้องอดมื้อกินมื้อไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะไม่มีเงินไม่รู้จะพึ่งใครภรรยาตัดสินใจโทรหา191เพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งทางเรานะครับได้ไปสัมภาษณ์คุณพ่อท่านนี้นะครับไปฟังบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนกันครับ
1: ผมเองเนี่ยก็ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาตั้งแต่ปีที่แล้วล่าสุดอาการโคม่าเข้าโรงพยาบาลต้องนอนห้อง ICU ภรรยาผมก็ต้องมาเฝ้าหยุดงานมาทำให้ไม่มีรายได้ทั้งคู่ก็ตกงานพออาการดีขึ้นมาหน่อยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างก็พังชีวิตผมโอ้โหพังอย่างเดียววอนผู้ใจบุญนะครับตอนนี้ไม่มีข้าวสารกรอกหม้อแล้วลูกผมก็ต้องเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมมีชุดนักเรียนอยู่ชุดเดียวครับก็ขอวอนความช่วยเหลือด้วย ตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะสบายขอความช่วยเหลือด้วยนะครับล่าสุดภรรยาผมก็โทรไปหา191ไม่รู้จะทำยังไงแล้วขอความช่วยเหลือด้วยครับ
0: คุณผู้ชมรู้ไหมพอโทรหา191ผมขอชื่นชมคุณตำรวจดังๆครับคนไหนเป็นตำรวจน้ำดีเราก็ต้องชื่นชมตำรวจที่เป็น call center ของ191ประสานงานต่อว่าบ้านหลังนี้นะครับคนที่โทรมาเนี่ยอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อยู่ในพื้นที่ไหนก็ประสานไปถึงสภ.ศรีมหาโพธิ์สภ.ศรีมหาโพธิ์ก็ประสานต่อเพราะไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กติดต่อไปที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นายกอบต.นะครับอบต.ท่าตูมพร้อมหน่วยกู้ภัยเข้าช่วยเหลือครอบครัวนี้โดยมอบข้าวสารอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นรวมทั้งชุดนักเรียนที่สะอาดพร้อมทั้งเตรียมประสานช่างให้ซ่อมแซมรถที่พังให้หลังจากนี้อบต.ท่าตูมจะเข้ามาช่วยดูแลความเป็นอยู่และที่สำคัญครับการเรียนของน้องน้ำมนต์ก็จะได้ใส่เสื้อผ้าใหม่แล้วและคนเป็นพ่อบอกว่าผมไม่ท้อผมจะสู้ต่อขอให้มีงานทำแล้วผมจะเลี้ยงครอบครัวเองนี่แหละครับคุณผู้ชมขอชื่นชมนะครับพลังนักสู้ของครอบครัวนี้จริงๆนะครับซึ่งช่วงหน้าก็มีอีกหนึ่งข่าวนะครับซึ่งเป็นพลังนักสู้เหมือนกันแต่ชีวิตสู้กลับครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไว้ติดตามต่อในช่วงต่อไปช่วงนี้ไปพักชมโฆษณากันสักครู่ครับเดี๋ยวเด็กๆต้นทางและปลายทางฟังอีกหนึ่งรอบนะรอบนี้จับใจความสำคัญให้ได้แล้วเราต้องออกมาพูดเล่านะใครทำอะไรทำกับใครที่ไหนอย่างไรนะหาเศษกระดาษขึ้นมาจดปลายทางด้วยนะครับและอย่าลืมมีมารยาทในการฟังการดูด้วยถ้าพร้อมแล้วอีกหนึ่งรอบ

สวัสดีครับพบกันใน DLTV News Show วันนี้นะครับวันศุกร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2567อยู่กับผมนะครับอนุชาอินพ่วงเหตุการณ์แรกในวันนี้ครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรี

0: สวัสดีครับพบกันใน DL TV News Show วันนี้นะครับวันศุกร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2567อยู่กับผมนะครับอนุชาอินพ่วงเหตุการณ์แรกในวันนี้ครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรีทุกข์หนักเพราะหลังปีใหม่ไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อสามีซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านเนี่ยป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงไปทำงานไม่ได้แล้วถูกไล่ออกจากงานคุณผู้ชมรู้ไหมสุดท้ายครอบครัวนี้ไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อต้องโทรหา191เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลแล้วกลายเป็นข่าวเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีคือครอบครัวนี้เนี่ยมีพ่อแม่ลูกเขากำลังบอกว่าเขากำลังจะอดตายแล้วไม่มีข้าวสารกรอกหม้อผู้เป็นพ่อป่วยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ตกงานลูกตัวน้อยก็ไม่สามารถไปโรงเรียนได้เพราะไม่มีเงินข้าวไม่มีจะกินคนเป็นภรรยาจึงตัดสินใจโทรขอความช่วยเหลือเพราะว่าหันไปมองด้านไหนก็มืด8ด้านนะครับก็โทรหา191เพื่อขอความช่วยเหลือสุดท้ายนะครับตำรวจเนี่ยก็ได้ส่งข้าวสารอาหารแห้งมาประทังชีวิตซึ่งทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับผู้เป็นพ่อพ่อก็คือนายพีรพงศ์อายุ35ปีบอกว่าผมป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลนอนห้อง ICU ภรรยาก็ต้องหยุดงานมาดูแลทำให้ไม่มีรายได้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถจักรยานยนต์อีกคันก็พังออกไปหางานไม่ได้ไม่มีเงินเก็บหาเช้ากินค่ำมาถึงที่สุดตรงที่ไม่มีอาหารที่สำคัญคือห่วงลูกชายต้องอดมื้อกินมื้อไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะไม่มีเงินไม่รู้จะพึ่งใครภรรยาตัดสินใจโทรหา191เพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งทางเรานะครับได้ไปสัมภาษณ์คุณพ่อท่านนี้นะครับไปฟังบทสัมภาษณ์บางช่วงมาต่อกันครับ
1: ผมเองเนี่ยก็ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาตั้งแต่ปีที่แล้วล่าสุดอาการโคม่าเข้าโรงพยาบาลต้องนอนห้อง ICU ภรรยาผมก็ต้องมาเฝ้าหยุดงานมาทำให้ไม่มีรายได้ทั้งคู่ก็ตกงานพออาการดีขึ้นมาหน่อยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างก็พังชีวิตผมโอ้โหพังอย่างเดียววอนผู้ใจบุญนะครับตอนนี้ไม่มีข้าวสารกรอกหม้อแล้วลูกผมก็ต้องเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมมีชุดนักเรียนอยู่ชุดเดียวครับก็ขอวอนความช่วยเหลือด้วย ตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะสบายขอความช่วยเหลือด้วยนะครับล่าสุดภรรยาผมก็โทรไปหา191ไม่รู้จะทำยังไงแล้วขอความช่วยเหลือด้วยครับ
0: คุณผู้ชมรู้ไหมพอโทรหา191ผมขอชื่นชมคุณตำรวจดังๆครับคนไหนเป็นตำรวจน้ำดีเราก็ต้องชื่นชมตำรวจที่เป็นคอลเซ็นเตอร์ของ191ประสานงานต่อว่าบ้านหลังนี้นะครับคนที่โทรมาเนี่ยอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อยู่ในพื้นที่ไหนก็ประสานไปถึงสภ.ศรีมหาโพธิ์สภ.ศรีมหาโพธิ์ก็ประสานต่อเพราะไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กติดต่อไปที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นายกอบต.นะครับอบต.ท่าตูมพร้อมหน่วยกู้ภัยเข้าช่วยเหลือครอบครัวนี้โดยมอบข้าวสารอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นรวมทั้งชุดนักเรียนที่พร้อมทั้งเตรียมประสานช่างให้ซ่อมแซมรถที่พังให้หลังจากนี้อบต.ท่าตูมจะเข้ามาช่วยดูแลความเป็นอยู่และที่สำคัญครับการเรียนของน้องน้ำมนต์ก็จะได้ใส่เสื้อผ้าใหม่แล้วและคนเป็นพ่อบอกว่าผมไม่ท้อผมจะสู้ต่อขอให้มีงานทำแล้วผมจะเลี้ยงครอบครัวเองนี่แหละครับคุณผู้ชมขอชื่นชมนะครับพลังนักสู้ของครอบครัวนี้จริงๆนะครับซึ่งช่วงหน้าก็มีอีกหนึ่งข่าวนะครับซึ่งเป็นพลังนักสู้เหมือนกันแต่ชีวิตสู้กลับครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไว้ติดตามต่อในช่วงต่อไปช่วงนี้ไปพักชมโฆษณากันสักครู่ครับเอาล่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆต้นทางและปลายทางเราได้ฟังข่าวไปแล้วมีนักข่าวที่ชื่อนายอนุชาอินพ่วงเป็นนักข่าวจากสำนักข่าวดีเอ็นทีวีนิวโชว์ฟังข่าวแล้วได้เรื่องราวว่าอย่างไรบ้างจับประเด็นสำคัญได้ไหมปลายทางว่าใครทำอะไรทำกับใครทำที่ไหนแล้วผลเป็นอย่างไรตอนนี้ให้แต่ละกลุ่มหรือเด็กๆปลายทางแต่ละคนระดมสมองกันในกลุ่มนะครับแล้วคิดว่าเรื่องราวที่เราจะออกมาพูดเล่าเรื่องราวเนี่ยเรียบเรียงให้เป็นถ้อยคำ ของตัวเองของกลุ่มเราคุณครูจะให้เวลาทำงานโดยที่บทบาทของคุณครูและนักเรียนก็คือคุณครูคอยให้คำแนะนำแล้วก็สอบถามคุณครูของหนูนะครับว่าสิ่งที่หนูทำหนูเขียนถูกต้องหรือไม่ตามหลักการหรือไม่มีการจับประเด็นจับใจความสำคัญของเรื่องแล้วหรือยังแล้วก็มีการสรุปความรู้เป็นคำพูดของกลุ่มตนเองแล้วหรือยังแล้วก็คุณนักเรียนจะต้องส่งตัวแทนออกมาพูดเล่าเรื่องและบอกสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูกลุ่มละ1คนนะครับถ้าพร้อมแล้วระดมสมองทำงานได้เลยช่วยกันคิดเรียบเรียงว่าเรื่องที่ฟังและดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วส่งตัวแทนมา1คนมาเล่าหน้าห้องนะกลุ่มที่2อ่ะลูกช่วยกันคิดในกลุ่มจากเรื่องที่ฟังและดูจะออกมาเล่าอย่างไรแล้วใครจะเป็นคนออกมาเล่า1คนกลุ่มที่3เหมือนกันนะเตรียมตัวเลือกคนมาเล่า1คนกลุ่มที่4เลือกตัวแทนมา1คนด้วยกลุ่มที่5ตัวแทน1คนนะเอาให้ครบลูกจากข่าวทั้งหมดมีใครทำอะไรทำกับใครทำที่ไหนและผลเป็นอย่างไรผลเป็นยังไงลูกใช่คนนั้นคือใคร
2: ตำรวจ
0: ใช่ตำรวจ
2: แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็เอาข้าวสารมา
0: ใช่นั่นแหละต้องเล่าประมาณนี้นะหาตัวแทนไว้ด้วย1คนของเรื่องที่ฟังและดูไว้เมื่อสักครู่นี่แหละลูกได้ไหมกลุ่มนี้หาตัวแทนมา1คนแล้วดูที่เรื่องจากฟังและดูมีใครทำอะไรทำที่ไหนตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดประจีนบุรีแล้วเรื่องราวเกิดขึ้นกับใครบ้างนะแล้วก็ผลเป็นอย่างไรอ่ะช่วยกันคิดอย่าลืมหาตัวแทนพูดจีบเดี๋ยวใครไม่ช่วยในกลุ่มเธอมาบอกครูด้วยนะวงเล็บไว้ว่าคนนี้ไม่ช่วยทำเช่นพูดจีบกับลูกปัดเนี่ยไม่ช่วยเลยใช่ไหมปรึกษากันได้ไหมไหนลองเล่าสิใครจะเป็นคนเล่าในกลุ่มนี้ใครจะเป็นคนเล่าใครจะเป็นคนเล่าหนึ่งคนอ้าวงานกลุ่มมันคืองานกลุ่มต้องช่วยกันใครจะออกไปเล่าหนึ่งคนได้ยังต้องได้แล้วลูกใครยกมือใครจะออกมาเล่ายกมือก็งานกลุ่มถ้าไอติมไม่อยากออกคนอื่นคนที่ไม่เคยออกบ้างสิลูกตัดกันข้าวตูเพื่อนช่วยกันเล่าข้าวตูจะได้ออกไปเล่าถูกว่าอะไรยังไงใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรจากเรื่องที่ดูลูกในนี้มันไม่มีต้องเรื่องที่ดูเมื่อสักครู่นี้ต่างหากไม่ต้องคิดเราดูแล้วเราเล่าให้เพื่อนแล้วเพื่อนจะได้ออกไปเล่าให้เราฟังอ่ะเธอตกได้ว่าอะไรกลุ่มนี้ใครจะเล่าลูกแตงกวาไหนลองเล่าสิกูจะนั่งฟังให้เพราะว่าไม่มีจะกินแล้วไหมไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อต่อแล้วก็ไงเกิดขึ้น แล้วไงต่อพอตกงานแล้วก็ตัดเส้นหัว191แล้วไงต่อ

0: ผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.ใช่ไหมมาช่วยเหลือแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายยังไงลูกสุดท้ายผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไง
1: กลับมาดูที่หนึ่ง
0: แล้วลูกก็ได้ไปเรียนหนังสือโอเคเตรียมตัวนะเวลาหมดเวลาแล้วตอนนี้ปรบมือ5ครั้งปลายทางทำพร้อมกันนั่งให้ก้นติดกับเก้าอี้ขาลงไปแตะที่พื้นนั่งให้ถูกต้องปรบให้ดังกว่านี้รับปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมเราจะไม่โยกแล้วเพราะว่าเราโยกกันพอแล้วใช่ไหมดังนั้นตอนนี้แต่ละกลุ่มและเด็กปลายทางคงจะมีตัวแทนแล้ว1คนของแต่ละกลุ่มที่จะออกมาเล่าเรื่องราวและบอกสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูแต่ก่อนอื่นมารยาทของผู้ฟังทำอย่างไรนะอะไรนะคะเงียบดูซิเสียงมาจากตรงไหนเด็กๆปลายทางมีมารยาทของผู้ฟังหรือยังถ้าเงียบแล้วและมารยาทของผู้พูดคือออกมาพูดหน้าห้องเสียงดังฟังชัดนะขอเชิญกลุ่มที่1ออกมาก่อนเลยจ้ามาแตงกวาอยู่หน้าห้องเลยลูกครูนั่งตรงนี้ข้างๆเป็นกำลังใจมารยาทผู้ฟังนะแนะนำตัวค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวินดาพรสนวบชื่อเล่นชื่อตังกวาค่ะพ่อของน้องน้ำมนต์เป็นโรคความดันโลหิตสูงตกงานด้วยค่ะแม่ของน้องน้ำมนต์ก็เลยโทรหา191ค่ะเพื่อให้เอาอาหารมาให้ค่ะมีผู้ใหญ่บ้านค่ะ
0: ยังไงต่อเรามาสิ
2: พวกเขาอยู่ในอำเภอศรีมหา
0: โพธิ์สีมหาโพธ
2: ิ์สีมหาโพธ
0: ิ์จังหวัด
2: จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
0: แล้วก็อย่างไรต่อ
2: เขาโทรหา191เพื่อให้มาซ่อมแซมรถค่ะผู้ใหญ่บ้านก็มาช่วยเหลือค่ะ
0: ช่วยเหลืออย่างไร
2: เอาอาหารสำเร็จรูปมาให้ค่ะพวกเขาก็มีอาหารกินค่ะและน้ำมนต์ก็ได้ไปโรงเรียนค่ะ
0: จบยัง
2: จบแล้ว
0: ขอบคุณค่ะโอเคปรบมือแตงกวาหน่อยเอาไม้มาคืนลูกเหตุผลที่แตงกวาต้องชะเง้อมองบ่อยๆเพราะว่าคำศัพท์ที่อ่านไม่ออกอยู่บนกระดานใช่ไหมนี่คือเหตุผลที่เราต้องอ่านคำศัพท์ก่อนแต่ก็ถือว่าเรื่องราวที่พูดนั้นก็อาจจะยังไม่ครบถ้วนเสียทีเดียวคะแนนครูก็กำลังจะประเมินไปด้วยนะต่อไปกลุ่มที่2ตัวแทนลูกมาเลยจ้าดูซิเพื่อนจะพูดเล่าเรื่องได้ชัดเจนไหมคนนี้กลุ่มนี้
3: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงธรัญญาและวันนี้ชื่อเล่นชื่อข้าวตูค่ะมีครอบครัวคู่หนึ่งสามแม่ลูก

0: ่จังหวัดปราจีนบุรี
1: แล้วอย่างไรลูก
0: เขาไม่มีอาหารกินโทรเขาเลยโทรหา191191เลยเอาข้าวสารอาหารให้มาให้กินพ่อป่วยเป็นความดันโลหิตสูง
1: เป็นอย่างไรต่อลูกผลสุดท้ายของเรื่องนี้เป็นยังไงผลสุดท้ายของเรื่องนี้เป็นเกิดอะไรขึ้นครอบครัวนี้มีข้าวกินไหม
0: มีค่ะ
1: แล้วลูกเขาเป็นยังไงลูก
0: ได้เรียนค่ะ
1: ได้เรียนหนังสืออ่ะจบยังแล้วขอบคุณค่ะมารยาทผู้ฟังลูกเก่งมากไปตัวแทนกลุ่มที่3เชิญ
2: คนเดียวคนเดิมย่า
1: พูดผิดคุณครูได้ว่าอะไรไหมไม่กล้าพูดลูกพูดให้ไวกระชับฝึกการพูดไว้อ่ะปิน
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาวดินเขียวชะอุ่มค่ะชื่อเล่นชื่อปิ่นค่ะบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี3พ่อแม่ลูกพ่อตกงานเพราะเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นโคม่าลูกไม่มีลูกไม่ได้เรียนหนังสือ
1: ก็เลยเกิดอะไรขึ้นลูก
3: ก็เลยคุณแม่โทรหาตำรวจให้มาช่วยเหลือครอบครัวเขาค่ะ
1: จ้า
3: พอตำรวจมาตำรวจก็เอาข้าวสารอาหารแห้งมาให้ครอบครัวนั้นลูกไม่ได้เรียนหนังสือลูกไม่ได้เรียนหนังสือตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถม
1: แล้วผลเป็นอย่างไรผลที่เกิดขึ้นพอโทรหา191เสร็จแล้วอะไรลูกผลที่เกิดขึ้นก็คือมีใครเข้ามาช่วยเหลื
3: ออบต.ค่ะ
1: อบต.แล้วก็ช่วยเหลืออย่างไรช่วยเหลืออย่างไรลูกช่วยเหลืออย่างไรเขาก็นำอะไรมาให้
3: สิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
1: จ้าแล้วสุดท้ายพอได้สิ่งของเครื่องใช้แล้วยังไงต่อเพื่อนลูกไม่ต้องหัวล้อนั่งเขินเหรอจะผลสุดท้ายเป็นไงผลสุดท้ายครอบครัวนี้ทำไมลูก
3: ครอบครัวนี้ก็อยู่ได้ค่ะ
1: อยู่ได้อย่างไรล่ะอยู่ได้อย่างไรต้องอธิบายเพิ่มเติมด้วยอยู่ได้อย่างไร
3: อยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะ
1: ความสุขแล้วลูกเขาล่ะลูกเขาได้เป็นยังไง
3: ได้เรียนค่ะ
1: ได้เรียนโอเคอ่ะจบนะแค่นี้กลุ่ม3ได้มาแค่นี้ปรบมือให้ตัวแทนหน่อยกลุ่มที่4มาเร็วเดินมาเลยลูกเชิญมารยาทผู้ฟัง
4: ครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่ลูกอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอสิงห์มหาโพธิ์
1: ้าสีมหาโพธิ์ต่อไปก็เลยขึ้นอีก
4: คุณพ่อของน้องน้ำมนต์ก็ล้มป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงโคม่าคุณแม่ก็เลยขอความช่วยเหลือจาก191แล้วก็191ก็มอบข้าวสารอาหารแห้งให
1: ้ไปยังไงต่อมอบแล้วทำไงต่อลูกครอบครัวนี้เกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้หลังจากที่เขามอบแล้ว
4: มีข้าวสารอาหารแห้งกินค่ะแล้วน้องน้ำมนต์ก็ได้เข้าโรงเรียน
1: จบยังขอบคุณค่ะบายเรียบร้อยและกลุ่มสุดท้ายเชิญเชฟสวัสดีครับก่อนนะครับ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุธิรักษ์วงศ์สี่นุ้ยชื่อเล่นชื่อเชฟมีบ้านแห่งหนึ่งไม่มีข้าวสารภรรยาก็โทรหา191ภรรยาก็บอกว่าฉันไม่มีข้าวสารแล้วตำรวจก็บอกว่าตำรวจก็ส่งข้าวสารมาให้ที่บ้านเช่าผลคือลูกได้เรียนน้ำมนต์ได้เรียนคุณพ่อคุณแม่มีอาหารอยู่อาศัยที่บ้านครับขอบคุณครับ
1: ไม่ไปด้วยเลยเป็นอย่างไรกันบ้างครูคิดว่าการเล่าของแต่ละคนแต่ละกลุ่มก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันเพราะว่าแต่ละคนใช้สำนวนภาษาของตนเองแต่กลุ่มที่ครูไม่ต้องช่วยเลยนั่นก็คือกลุ่มที่5ของเชฟเห็นไหมเขาก็มาเล่าของเขาได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเก่งเยี่ยมแล้วครูก็จะให้ประเมินให้คะแนนและคนอื่นที่ยังไม่ได้เล่าเดี๋ยวเวลาว่างไปเล่ากับครูเป็นรายบุคคลได้จากเรื่องที่ฟังและดูนะครับส่วนนักเรียนปลายทางก็มีเวลาว่างไปหาคุณครูของหนูนะครับแล้วก็พูดและเล่าเหตุการณ์ให้กับคุณครูของหนูฟังคุณครูก็จะประเมินการทำงานของหนูแต่คุณครูสังเกตว่าเด็กๆบางคนที่ออกมายืนหน้าห้องเวลาอยู่กับครูข้างนอกพูดเก่งมากเลยเล่าใช่ไหมแต่พอมายืนหน้าห้องมันทำไมรู้สึกกดดันและตื่นเต้นดังนั้นเราต้องฝึกการพูดบ่อยๆเราจึงจะพูดเป็นและพูดเก่งนะครับเด็กๆพูดเก่งอยู่แล้วทุกคนเลยต้นทางและปลายทางพูดเก่งอยู่แล้วแต่แค่มีความรู้สึกเขินอายเท่านั้นเองใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปฝึกที่สาธารณะกันบ่อยๆพูดให้คนอื่นฟังบ่อยๆเราก็จะชินแล้วก็เก่งนะครับส่วนบทเรียนในครั้งถัดไปของคุณครูและนักเรียนปลายทางคุณครูและต้องเตรียมใบความรู้ที่3เรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูมีเรื่องมาให้ฟังและดูอีกแล้วและต้องพูดแสดงความคิดเห็นเพราะว่าการเรียนในครั้งถัดไปของเราจะเรียนในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูดังนั้นชั่วโมงหน้าก็ยังอยู่เกี่ยวกับการพูดทุกคนก็ต้องออกมาพูดหน้าห้องเช่นเดียวกันนะครับถ้าวันนี้เด็กๆทุกคนได้ฝึกทักษะของการพูดครั้งแรกไปแล้วขอให้กลับไปฝึกพูดบ่อยๆเราจะได้พูดเก่งแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูและนักเรียนทุกคนโชคดีสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: MTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
0: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้

0: กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะผมไม่ได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
2: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
2: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่าเรซยีสต์ไรท์นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงและวงเล็บยีสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวเนี้ยมาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
1: ้
2: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
1: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
2: ไม่
1: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
2: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
1: อ๋อโอเค
2: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วว่าจบกันแล้วก็
1: จบ
2: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บเราในความคิดของผมว่าเพียงแค่นี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
1: ์
2: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏว่ากรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
1: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
2: ครับ
1: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
2: ใช่ครับ
1: ครับผม
2: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปคอปี้เข
1: า
2: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้4โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราจะอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
2: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้า
2: ครับ
1: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะไปให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจป
2: ุ
1: ๊บเริ่มไกลละไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
2: ครับ
1: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ก็ทำได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
2: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
3: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: ซึ่งปกติจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
3: ครับอย่างยกตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
2: ครับ
3: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
2: ครับผม
3: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
2: ครับ
3: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
2: อ
3: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือขบวนการหมักขบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นขบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานนี่ก็อาจจะ
2: รู้สึกแบบ
3: น่ากลัวน่ากลัว
2: เชื้ออะไรเนี่ย
3: ใช่น่ากลัวมาก
2: ๆ
3: เพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า4 processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติคือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
2: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
3: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
2: คือลีนเน
3: ี่ยประมาณก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
2: โอ้โห
3: อันนี้สำคัญมาก
2: ครับผม
3: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสเตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
2: ครับผม
3: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่สองเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออปเปอเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนการความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี้เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นโพลิเมอร์นะซึ่งจริงๆเราสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไป
2: oh
3: นะฮะ oh. อันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP Good Manufacturing Practice อันนี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
2: ม
3: รวมทั้ง อากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
2: 1ไมคร
3: อนมันชื่อเฮปปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
2: ม
3: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
2: ไม่ใช่น้ำประปา
3: น้ำประปาก็ไม่ใช้
2: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
3: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคื

0: รวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
0: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมด
1: ครับ
0: ไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย
0: ์คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
0: กำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
0: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงจะผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
1: บ
0: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะผมทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ยใช้ข้าวแล้ว
1: ใช้ข้าว
0: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรพเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี้จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทำหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่นั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะไพกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือเราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำออโตเมติกมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4 process ก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดง
1: ๆปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะออโตเมติกทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะฮะเติมน้ำในสตีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโตเคฟในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอ

ิจิตอลนี่ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับ2 อย่างเพื่อจะอ่านไปพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับหลังกระบวนการ sterilization เนี่ยพอที่อุณหภูมิ

0: ถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลยนะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
1: ับ
0: ยีสต์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
1: ครับผม
0: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือเทอร์มินเนชั่นนะพอหลังจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาวน
1: ์คูลดาวน์แล้ว
0: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือดีไฮเดรชั่นพอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
1: ครับผม
0: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมาก
1: ว
0: าดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลส
1: ทุกอย่างต้องสะอาด
0: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
1: นะครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
0: ครับบริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
1: ครับ
0: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
1: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เก่งเช่นกัน
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
0: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็ขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอว่าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
1: ์นะ
0: เขาเชี่ยวชาญ
1: เราไปดูกันดีกว่า
0: ครับ
1: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
1: ค่
2: ะตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องนะคะ
1: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมพช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
1: ค
2: ่ะแล้วก็เหมือนจะทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
1: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
2: ถ้ามีผู้ประกอบการ

0: การนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
1: ครับผม
0: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพร้อมกับเรื่องราวน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์เช่นเคยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นัทผู้ชอบค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์มารายงานตัวแล้วค่ะ
0: ว้ายนั่นพี่นัทอยู่นิ่งๆนะครับเอ้ย
1: ทำไมหรอคะวิทย์บอททำหน้าซะอย่างกับเห็นผีอย่างนั้นล่ะค่ะ
0: คือที่ผมเห็นน่ะน่ากลัวไม่แพ้กันเลยล่ะครับอยู่นิ่งๆนะครับพี่นัทเฮ้ยทำยังไงดีผมจะช่วยยังไงดีล่ะเนี่ย
1: น่ากลัวหรอคะแล้วมันคืออะไรครับวิทย์บอทเอ้ยรีบๆบอกมาสิคะอย่าให้พี่กลัวรีบๆบอกมา
0: โอ้ยจะไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะครับก็เมื่อเดือนก่อนเพิ่งจะมีข่าวคนเสียชีวิตเพราะโดนกัดมาแล้วพี่นัทอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคนมาช่วยอย่าขยับนะครับ
1: อ๋อวิทย์บอทหมายถึงเจ้าตัวนี้เหรอคะ
0: ว้าวโอ้ย
1: อ้าววิทย์บอทวิทย์บอทคะอ้าวโหหมดเลยคนเก่งของเราเอาละค่ะวิทย์บอทวิทย์เกิลอยากรู้เรื่องแมงมุมใช่ไหมงั้นตั้งคำถามต่อไปเลยค่ะ
2: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมทำไมต้องชักใยด้วยคะหนูอยากจะทราบว่าแมงมุมกินอะไรเป็นอาหารคะ
3: ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราโดนแมงมุมมีพิษกัดเราจะตายไหมครับ
4: ผมอยากจะรู้ว่าแมงมุมกี่ชนิดครับ
5: ผมอยากจะรู้ว่าทำไมแมงมุมถึงไม่ติดใยใส่ตัวเองครับ
1: ว้าวน้องๆมีคำถามน่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมเยอะแยะเลยค่ะ
0: ผมก็มีนะครับ
1: อ๋อวิธีบอดบอกว่าอยากรู้ว่าแมงมุมตัวนี้ค่ะเป็นแมงมุมตัวจริงๆหรือเปล่าค่ะ
0: แหมไม่ใช่สักหน่อยเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ทันนะครับอันที่จริงเรื่องใยแมงมุมนี่น่าสนใจมากเลย
1: เห็นด้วยงั้นเราไปเริ่มกันที่การทดลองเกี่ยวกับใยแมงมุมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆ เคยเห็นแมงมุมใกล้ๆแบบนี้ไหมคะ
6: เพราะแมงมุมเป็นสัตว์ที่มีอันตรายเพื่อนๆอย่าจับแมงมุมมาทำการทดลองเองนะคะแต่แมงมุมตัวนี้เนี่ยเราได้รับคำแนะนำมาจากผู้เชี่ยวชาญแถมยังอยู่ในตู้แบบนี้ด้วยปลอดภัยหายห่วงค่ะ
1: เพื่อนๆรู้จักแมงมุมกันดีแค่ไหนรู้หรือเปล่าว่าตาของมันเนี่ยอยู่ที่ส่วนหัวมีอยู่ถึง8ตาด้วยกันนะคะมาดูภาพขยายกันดีกว่าค่ะ
6: ทิศทางการมองเห็นของมันเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือตรงปลายสุดของลำตัวส่วนท้องด้านล่างค่ะจะมีต่อมผลิตใยอยู
1: ่ที่ไหนมีแมงมุมเราก็มักจะเห็นใยแมงมุมด้วยเสมอที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าใยแมงมุมเนี่ยค่ะสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง
6: และการทดลองของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับใยแมงมุมค่ะโดยเราจะนำใยจริงๆเนี่ยมาทำการทดลองกัน

0: เราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักก่อนค่ะต้องใช้เครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูงด้วยนะคะ
1: วัดเลยนิ้ว
2: โอ้ขนาดเครื่องชั่งความละเอียดสูงยังไม่สามารถที่จะวัดน้ำหนักของยายแมงมุมได้เลยค่ะมันเบามากเลยค่ะเพื่อน
0: ๆต่อไปเราจะเอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมาแขวนไว้กับยายแมงมุมค่ะแต่ก่อนอื่นต้องชั่งน้ำหนักก่อน
1: ชั่งเลยปรับมานะ

0: ลิปบีบกระดาษก่อนที่เยลมุมจะขาดคือ138ตัวคิดเป็นน้ำหนัก 96.6 กรัมค่ะ
1: โอ้โหถึงใยแมงมุมจะดูบอบบางและมีน้ำหนักเบาเนี่ยแต่กลับเหนียวทนทานรับน้ำหนักได้มากขนาดนี้เลยนะเนี่ย
0: มาสัจจริงๆค่ะว่าไหม
2: ใยของแมงมุมนั้นประกอบด้วยโปรตีนชื่อว่าไทรโบอินอยู่มากกว่าร้อยละ50และในใยแมงมุมเส้นเล็กๆ เส้นหนึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นใยโปรตีนหลายๆเส้นมารวมตัวกันทำให้มันมีความแข็งแกร่งเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีในน้ำหนักที่เท่ากันใยแมงมุมจะมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง5เท่าเลยทีเดียวทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดสร้างใยแมงมุมสังเคราะห์ที่มีชื่อว่าไบโอสตีลขึ้นมาโดยไบโอสตีลนี้จะผลิตมาจากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ของยีนที่ได้จากแมงมุมไม่ต้องใช้สารพิษในการผลิตทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เส้นใยที่แข็งแรงเหนียวและขาดยากขึ้นครับประโยชน์ของใยแมงมุมสังเคราะห์นั้นคาดว่าสามารถนำมาใช้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เย็บหลอดเลือดแผ่นปิดแผลกาวไหมละลายหรือแม้แต่เส้นเอ็นเทียมหรืออาจจะมีการนำไปทำเป็นเสื้อกระออนกันกระสุนได้เลยทีเดียว
1: แมงมุมเนี่ยมีการใช้งานเส้นใยทั้งหมด7อย่างด้วยกันนั่นก็คือ
0: ใช้ในการสร้างรัง
1: ใช้ในการผสมพันธ
0: ุ์ใช้ในการสร้างรังไข่
1: ใช้ในการลอยตัว
0: ใช้ในการมัดหอเยื่อ
1: ใช้เป็นตะข่าย
0: แล้วก็ใช้ดักจับแมลงค่ะหุยเจ๋งมากเลยว่าไหมคะมิน่าล่ะเขาถึงมีการทำหนังเรื่องไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนมา
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็เขาใช้นิ้วเนี้ยยิงออกไปปุ๊บใยแมงมุมก็โผล่มาเสร็จแล้วก็ห้อยตัวไปตึกโน้นย้อนตัวไปตึกนี้หุยผิวมากเลยนะนิ้ว

Science in School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเมื่อเจอกับแมงมุมหลายๆคนมักมีอาการแบบนี้

0: ทั้งๆที่แมงมุมตัวเล็กกว่าเราตั้งเยอะแต่ทำไมเด็กๆถึงกลัวมันกันนะ
1: เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าแมงมุมตัวไหนมีพิษแมงมุมตัวไหนไม่มีพิษถ้าเราไปโดนแมงมุมที่มีพิษกัดเกิดอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้ครับ
2: เพราะแมงมุมมีลำตัวใหญ่มีขนปกปุยเราไปโดนขนมันเราอาจจะแพ้หรือเป็นอันตรายต่อเราได้ครับ
3: เพราะว่าแมงมุมมีรูปร่างหน้ากว่าครับแล้วมีตัวเล็กตัวใหญ่เพราะว่าสารพัดรูปร่างครับทำเลยน่ากลัว
0: ถึงแมงมุมจะมีพิษและรูปร่างที่เด็กๆหวาดกลัวแต่พลังของวิทยาศาสตร์อาจจะเปลี่ยนแมงมุมให้เป็นสิ่งที่สุดยอดได้และนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียน
4: พวกเรามาจากโรงเรียนวัดด่านสำโรง
0: ที่จะมาโชว์สิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งให้พวกเราได้ดูกัน
5: ครับสำหรับแรงบันดาลใจที่ผมได้คิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมเครื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้แมงมุมมากผมเมื่อเห็นแมงมุมแล้วเนี่ยผมอาจจะช็อกได้ครับผมเลยคิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้ขึ้นมาครับ
6: ผมได้ยินข่าวจากทางทีวีครับมีคนโดนแมงมุมกัดตายผมจึงกลัวแมงมุมครับผมจึงประดิษฐ์เครื่องแผงไฟไล่แมงมุมครับ
2: หลักการของแผงไฟไล่แมงมุมนะคะเนื่องจากแมงมุมชอบอยู่ในที่มืดเราจึงใช้แสงสว่างในการไล่แมงมุมค่ะเครื่องตัวนี้ก็เลยใช้แสงกระพริบเพื่อคอยไล่แมงมุมไม่ให้แมงมุมเข้ามาในบ้านค่ะ
5: ครับสำหรับเพื่อนๆที่กลัวแมงมุมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าวันนี้ครับผมจะมานำเสนอนวัตกรรมใหม่มีชื่อว่าแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้นะครับโดยแผงไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟวิบวับนะครับถ้าแมงมุมเห็นแล้วเนี่ยแมงมุมจะตาลายมอง

0: ไม่ค่อยเห็นนะครับและในลูกบอลตัวนี้นะครับมีสารเคมีที่พวกเราได้ศึกษาออกมานะครับว่าในรัศมี500เมตรเนี่ยแมงมุมเนี่ยจะไม่กล้าเข้าบ้านเราเลยเพราะว่าในสารเคมีตัวนี้จะแผ่รังสีออกไปใน500เมตรครับแมงมุมเมื่อเจอรังสีตรงนี้แล้วก็จะไม่กล้าเข้ามาในบ้านเราครับส่วนด้านหลังของเรานะครับก็จะมีเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับสำหรับตอนกลางวันนะครับที่ไม่มีไฟเสียบเนี่ยครับเราก็จะใช้แผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้ครับเสียบและเอาปลั๊กเสียบกับแผงโซลาร์เซลล์ด้านหลังครับก็สามารถจะใช้ได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนครับ
1: เจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถมีรัศมีได้ไกลนะครับจึงถ้ามีเครื่องนี้แค่เครื่องเดียวในหมู่บ้านเราก็สามารถไม่กลัวแมงมุมส่วนเครื่องนี้สามารถถอดเป็นชิ้นๆแล้วสามารถพกพาได้สะดวกสมมุติถ้าเราจะขึ้นเขานะครับเราก็สามารถนำเครื่องนี้ไปแล้วประกอบเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เราก็จะไม่กลัวแมงมุมครับ

0: ได้เวลาพบกับ5คำถามจริงหรือไม่ในเรื่องของแมงมุมจริงหรือไม่ถ้าแมงมุมตีอกอยู่ในบ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นจะเกิดเหตุร้ายขึ้นความเชื่อโบราณเท่านั้นที่แมงมุมตีอกเป็นเสียงต๊อกๆเพื่อขู่ศัตรูเท่านั้นค่ะ
1: จริงหรือไม่นี่คือแมงมุมพันธุ์ใหม
0: ่ไม่จริงค่ะนี่คือกล้วยไม้แมงมุมตะขาบเหมือนแมงมุมใช่ไหมล่ะจริงหรือไม่การที่ใยแมงมุมเป็นรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันกำลังหาคู่อยู่กระบาดแบบนี้แสดงว่ามันเกิดจากการซ่อมแซม
1: เฮ้ยจริงหรือไม่แมงมุมแม่ไม้ดำกินตัวผู้หลังจากการผสมพันธ
0: ุ์คำตอบคือจริงค่ะมันยังกินแมงมุมตัวผู้ได้วันละ25ตัวเลยนะเรียนแบบจากโครงสร้างและเส้นใยของใยแมงมุมคำตอบคือจริงค่ะสุดยอดไปเลยผ่านไปแล้วกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับแมงมุมต่อไปเราจะไปดูเรื่องอะไรสนุกๆเกี่ยวกับแมงมุมกันอีกนะไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: บางทีในบ้านของเราเนี่ยก็มีแมงมุมเข้ามาอาศัยอยู่หลายๆคนอ่ะก็คงเคยเห็นแมงมุมกันมาบ้างแล้ว
1: หนูก็เคยเห็นนะคะแมงมุมน่ากลัวมากเลยค่ะมันเนี่ยมีตัวสีดำๆแล้วก็ยังมีขาตั้งเยอะตั้งแยะแค่คิดก็ขนลุกแล้วล่ะค่ะ
0: น้องข้าวแป้งสงสัยหรือเปล่าล่ะคะว่าเนี่ยแมงมุมอ่ะมาจากที่ไหนแล้วก็ทำไมอ่ะถึงเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้นะ
1: แมงมุมเป็นสัตว์ก็ต้องมาจากป่าใช่ไหมคะ
0: ป่าแล้วน้องทางบ้านล่ะคะคิดว่าแมงมุมมาจากไหนกัน
2: มาจากธรรมชาติค่ะ
3: มาจากอีกตัวนึงเขาสร้างใยแมงมุมไว้เขาก็เลยเกิดมาอีกได้ค่ะ
4: แมงมุมมาจากคนต้นไม้ค่ะเพราะว่าเคยเห็นใยแมงมุมมันอยู่บนต้นไม้แล้วใยแมงตัวแมงมุมมันก็ตกลงมาค่ะ
5: มาจากกำแพงแมงมุมชอบไต่บนกำแพงครับ
6: มาจากใยค่ะเพราะว่าเวลาแม่เขาคลอดอ่ะเขามันต้องเป็นไข่ใช่ป่ะคะเขาก็เอายายมาวงรอบเอาไว้แล้วเขาก็จะติดพอแมงมุมออกมาเขาก็จะออกมาจากไข่ค่ะ
0: ข้าวแป้งวันนี้พี่จะพาข้าวแป้งมาดูแมงมุมถึงถิ่นกันเลยที่นี
1: ่จะดีเหรอคะหนูกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้เข้าไปกันเองแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงท่านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวนะครับไม่ต้องกลัวอาจารย์พาหัวหน้าวนาอุทยานมาด้วยนะครับท่านยุทธนาทองบุญเกลือน
8: ะครับ
7: ท่านเป็นเจ้าของที่นี่นะครับดูแลที่นี่แล้วก็มีน้องๆจากโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์จากชมรมนักสัตววิทยานะครับมาด้วยนะครับเขาทำแมงมุมเกี่ยวกับแมงมุมนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปดูแมงมุมกันในป่าเพราะแมงมุมไม่ได้มีเฉพาะในบ้านในเมืองนะครับแมงมุมอยู่ในป่าตามถ้ำตามซอกหินนะครับตามต้นไม้นะครับอาจารย์จะพาไปดูบนเขาลูกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันไปกันเลยครับตามผมมาครับ

0: อ้าวหายไปละสงสัยตาฝาดไปนึกว่าจะโดนแมงมุมกัดตายซะแล้วหลงออกไปที
1: จริงๆแล้วเนี่ยการตามหาแมงมุมเนี่ยก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเคยได้ยินข่าวมาด้วยว่าแมงมุมอ่ะกัดคนตายเลยอ่ะใช่ไหมคะ
2: ไม่จริงมั้งครับเท่าที่ศึกษามาเนี่ยแมงมุมในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีการกัดถึงตายเลยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศมีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่เราไปเดินดูกันว่าแมงมุมในเมืองไทยแน่ๆยังไม่มีการกัดคนตายนะครับอ่ะไปมาเดินดูกันนะครับนี่ครับตัวนี้เมื่อกี้เหมือนน้องเห็นแวบๆแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นกลุ่มที่มีพิษค่อนข้างแรงด้วยซ้ำนะครับก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มทรันทูราหรือว่ากลุ่มบึ้งนะคนไทยเรียกว่าบึ้งปกติเขาจะขุดรูมาในดินแต่ว่าที่นี่มันเป็นพื้นเป็นหินขุดไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยโพรงจากหินเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับว่าจะชักใยในโพรงนะครับในปากโพรงก็จะมีใยพรุงรังเพื่อจะดักให้แมลงมาชนแล้วก็จะวิ่งออกมากินมากินแมลงเป็นอาหารนะครับตัวนี้มีพิษนะครับมีพิษแต่ว่าไม่ถึงตายนะครับ
1: พี่เขาบอกว่าแมงมุมเป็นสัตว์รักสงบ
2: ใช่
1: จริ งใช่ไหม
2: เป็นผู้ล่าที่รักสงบนะครับปกติอย่างนี้มันมีพิษแรงก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเขาจะหลบอยู่ใต้โพรงถูกไหมครับฉะนั้นโอกาสที่จะมาพบปะผู้คนในเวลากลางวันเนี่ยน้อยมากฉะนั้นกลางคืนเวลาคนพักคนนอนหลับเขาถึงจะออกมาหากินฉะนั้นโอกาสจะมาเจอกันเนี่ยระหว่างคนกับแมงมุมเนี่ยยากมากยกเว้นคนจะไปลุกรานเขาไปขุดรูเขาถึงจะออกมากัดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการป้องกันตัวเองซึ่งไม่ใช่การล่านะครับไม่ใช่การที่จะต้องจงใจไปปล่อยพิษนะฉะนั้นเข้าใจว่าไม่มีตัวไหนที่จะวิ่งมากัดเราไม่มีเหตุผลนะครับเขาป้องกันตัวนะครับ
0: อยากถามหน่อยค่ะว่าตัวบึ้งเนี่ยมีพิษร้ายแรงที่สุดหรือเปล่าคะ
2: ไม่ครับบึ้งเป็นกลุ่มที่เป็นแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่สุดในโลกก็ได้นะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่สุดในโลกแต่ว่ามีพิษปานกลางแผลทำลายระบบทั้งประสาทแล้วก็ระบบเลือดผสมกันนะครับฉะนั้นแมงมุมเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มโดยธรรมดาเนี่ยแมงมุมทุกชนิดมีพิษนะครับทุกชนิดมีพิษเพื่ออะไร
1: ป้องกันตัวป่ะคะ
2: เอาไว้ล่าเหยื่
1: อ
2: เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ผู้ล่าเขาก็ต้องฆ่าเหยื่อให้ตายก่อนเสร็จแล้วค่อยกินเป็นอาหารถ้าเขาไม่มีพิษเขาก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเหยื่อได้แล้วก็กินเป็นอาหารได้เพราะเขาเป็นผู้ล่านะครับ
0: แล้วขอถามหน่อยค่ะว่าแมงมุมชนิดไหนคะที่มีพิษร้ายแรงที่สุดอะคะ
2: แมงมุมแม่ไม้นะครับเขาเรียกว่าแมงมุมแม่ไม้ทั้งแม่ไม้ดำแม่ไม้น้ำตาลนะครับแม่ไม้ใหญ่นะในเมืองไทยเรามีรายงานแค่แม่ไม้น้ำตาลนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกัดคนตายนะครับยังไม่มีรายงานนะแต่ต่างประเทศมีแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับซึ่งสบายใจได้สองชนิดนี้ไม่อยู่ในป่าแต่นี้เรามาฝ่าเราไม่ต้องกลัวสองชนิดนี้จะอยู่ในป่านะครับ
1: เดินไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วลูก
2: อ้าวไปดูกันเมื่อกี้เราเจอแมงมุมขนาดใหญ่แล้วนะทีนี้ในป่ามันก็มีมุมตัวเล็กๆที่ชักใยนะในระหว่างต้นไม้ระหว่างก้อนหินระหว่างหลืบหินนะทีนี้เรามาดูกันในบริเวณนี้แหละเราจะเห็นแมงมุมชนิดหนึ่งกำลังชักใยนะอยู่ในหลืบหินนะมองเห็นไหมเอ่ย
1: เห
2: ็นไหมเห็นใยเล็กๆในการศึกษานะครับเขาก็มีวิธีการที่จะศึกษาโครงสร้างของใยเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นอย่างน้อยเราก็ได้ระวังตัวมากขึ้นว่าแมงมุมมันอยู่ตรงไหนของใยนี่เป็นแมงมุมที่ชักใยเป็น3มิตินะครับลองดูดีๆแล้วอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นนะเพราะว่ามันใยมันละเอียดมากเขาใช้แป้งข้าวโพดแป้งละเอียดนะครับไว้ใช้ในการพ่นเพื่อให้เห็นโครงสร้างของใยได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นการทำร้ายแมงมุมนะครับดูนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดขึ้น
1: แป้งไปติดที่ใยเขา
2: ใช่แป้งไปติดที่ใยเสร็จแล้วเขาจะเห็นเป็นรูปร่างของนี่เป็นวิธีการศึกษาโครงสร้างของใยนะครับ
3: อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีแยกได้ไหมครับว่าแมงมุมชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากแค่ไหนว่าอะไรมีมากพิษมากอะไรมีพิษน้อย
2: อ้าวดูไม่ยากครับง่ายๆเบื้องต้นคือดูที่ขนาดถ้าขนาดใหญ่อย่าไปใกล้มันเลยเพราะว่าถ้าขนาดใหญ่เขี้ยวจะต้องใหญ่ถูกไหมครับพอเขี้ยวใหญ่ปริมาณพิษในเขี้ยวจะมีมากแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะแมงมุมแม่ไม้มีเขี้ยวที่ขนาดเล็กมากนั่นเป็นข้อยกเว้นแต่ในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจตัวเองว่าหุ้ยมันตัวใหญ่อย่าไปใกล้มันเลย
0: แล้วแมงมุมตามบ้านมีพิษไหมคะ
2: ที่เราเห็นหยากใยเป็นใยๆอยู่ตามผนังบ้านอยู่ตามมุมของบ้านนั้นเป็นหยากใยเขาเรียกว่าแมงหยากใยแต่จริงๆคือแมงมุมชนิดหนึ่งนะครับที่ชักใยตามบ้านเราไม่กวาดไปกวาดมันก็หายไปตัวนี้พิษน้อยมากทำลายแค่ยุง ่ะเราไปดูกันต่อเราไปดูแมงมุมในถ้ำกัน
4: ว้าว
2: นะเราจะได้เข้าถ้ำกันเป็นพวกหนึ่งที่เดินหากินในถ้ำแล้วก็ชักอยู่ในถ้ำด้วยนะครับไปดูกันไป

0: ตอนนี้เรามาถึงถ้ำแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยคือถ้ำวังไข่มุกนะหรือว่าถ้ำเหล็กไหลนะครับแต่ก่อนอื่นต้องทราบวิธีการเข้าถ้ำก่อนนะครับเพราะว่าถ้ำจะมีอากาศน้อยอันนี้หนึ่งงั้นเมื่อมีอากาศน้อยเราต้องอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะนะคาร์บอนไดออกไซด์จะออกมานะแล้วจะทำให้คนอื่นหายใจไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามีอากาศน้อยอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีแสงสว่างนะครับ
1: ให้ค
0: น
1: ละ
0: อ
1: ัน
0: ข้างในมืดเลยมืดสนิทเลยจะสว่างเฉพาะบริเวณปากถ้ำนะครับอาจารย์ก็ต้องใส่ด้วยนะครับ

0: เราจะเห็นว่าเวลาที่เขาเราสัมผัสบริเวณนี้เขาสามารถรับรู้ได้หมดเลยว่าเรารบกวนเขาแล้วเพราะว่าเขาจะชักใหญ่ไปทั่ว
1: มีตัวนึงด้วย
0: ใช่มีหลายตัวนี่ตัวนึงอันนี้เป็นตัวผู้อันนี้เป็นตัวเมีย
2: ยังไงคะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะ
0: ตัวผู้ด้านหน้าเขาเรียกว่าระยางคู่หน้าเล็กๆสั้นๆเนี่ยมันจะมีเหมือนนวมเหมือนเราใส่นวมอ่ะมันจะมีป่องๆที่ปลายตอนนั้นเขาเรียกว่าถุงน้ำเชื้อไว้ตรงนั้นแล้วเป็นไว้ที่ถ่ายสำหรับถ่ายเชื้อเวลาเขาผสมพันธุ์ก็จะเอาถุงไปข้างหน้าไปเกาะกับตัวเมียนะโดยส่วนใหญ่ในมุมเพศผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเมียโดยส่วนใหญ่นะครับ

0: เป็นไงถ้ำข้างในอากาศแตกต่างจากข้างนอกชัดเจนเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ข้างในนี่มันมีน้ำมันมีความชื้นมันทำให้เราเย็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ลมสามารถผ่านถ่ายเทได้นะอากาศก็เลยสดชื่นกว่าข้างในนะยกเว้นปากถ้ำที่มีที่ข้างขาว
1: สนุกไหม
2: สนุกมากเลยแถมยังได้ความรู้อีกด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตของแมงมุมและความอัศจรรย์ของยายแมงมุมทำให้ผมรู้ว่าแมงมุมเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งและไม่ได้อันตรายอย่างที่เราคิดถ้าหากเรารู้จักระมัดระวังตัวเองและไม่ไปทำร้ายมันก่อน
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะวิธีบอดสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีคุณค่าและต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันหากเราไม่ทำร้ายและรู้จักแบ่งปันกันทุกชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
0: ส่วนใครที่ยังมีข้อสงสัยและอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแมงมุมแล้วก็สามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ทั้งจากในหนังสือและอินเทอร์เน็ตนะครับ
1: หุยวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเกี่ยวกับแมงมุมไปเต็มที่แล้วอย่าลืมไปตอบคำถามกันทาง Facebook ของทางรายการเราชื่อนี้เลยค่ะ
0: ให้บอกชื่อแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงมาอย่างน้อย3ชนิดนะครับถ้าใครติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นแล้วก็ต้องตอบได้แน่นอน
1: รีบส่งคำตอบเข้ามานะคะเพราะว่า3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับหนังสือวิทยาศาสตร์แสนสนุกแบบนี้
0: วันนี้หมดเวลาแล้วในคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของไมโครเวฟครับ
1: ลองสังเกตไมโครเวฟที่บ้านดูนะคะตั้งข้อสงสัยแล้วมาร่วมกันหาคำตอบในรายการของเรา
0: ใช่แล้วครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่มีวันสิ้นสุดพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับผมนาสุกรนุจรานะครับหรือเรียกง่ายๆว่าวุ่นนะครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนันตลกแซ่ดีนะคะหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าส้มค่ะ
0: เราสองคนนะครับเป็นตัวแทนนักศึกษาสาขาจิตวิทยาและการแนะแนวนะครับของมหาวิทยาลัยราชสตรีลพบุรีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องขอบข่ายของการแนะแนวขอบข่ายของการแนะแนวนะครับแบ่งได้3ด้านนะครับด้านแรกนะครับก็คือด้านการศึกษาด้านที่2นะครับด้านอาชีพและด้านสุดท้ายนะครับก็คือด้านส่วนตัวและสังคมวันนี้นะครับเราจะพูดเรื่องอะไรครับคุณส้ม
1: วันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องด้านขอบข่ายอาชีพกันนะคะ
0: ขอบข่ายด้านอาชีพเป็นไงล่ะครับ
1: ขอบข่ายด้านอาชีพนะคะมีความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะคะจะต้องมีการประกอบอาชีพเพื่อดูแลตนเองและครอบครัวค่ะ
0: แล้วอาชีพที่เรายกตัวอย่างมาวันนี้คืออาชีพอะไรหรอครับ
1: วันนี้นะคะเราก็จะมายกตัวอย่างอาชีพค้าขายแล้วก็เชฟค่ะเพราะสองอาชีพนี้นะคะมีความเชื่อมโยงกันค่ะเพราะส่วนมากคนไทยส่วนใหญ่นะคะจะประกอบอาชีพด้านการค้าขายค่ะโดยการทำขนมขายตั้งแต่สมัยก่อนนะคะจนถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยค่ะโดยมีการขายออนไลน์กันมากขึ้นและมีนำขนมใหม่ๆเข้ามาค่ะ
0: แล้ววันนี้เราทำอาชีพเชฟค้าขายครับวันนี้เราทำอะไรขายดีครับ
1: วันนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด3เมนูค่ะก็คือ1ไข่ลูกเขยนะคะ2ไดฟูกุและ3น้ำชาเขียวค่ะ
0: ว้าวมันน่าสนใจจังเลยครับเราไปลองทำกันเลยไหมครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: สวัสดีครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับก็คือคุณวินิยาเดินสลุงนะครับหรือว่าวินัยของเรานั่นเองนะครับคนที่จะมาสอนเราทำขนมเลฟูกุนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ไม่ทราบว่าขนมเลฟูกุเป็นอย่างไรหรอครับ
2: เป็นขนมที่ฮิตในช่วงนี้มากเลยค่ะสำหรับเด็กแล้วก็วัยรุ่น
0: แล้วว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
2: ส่วนผสมของขนมเลฟูกุนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันค่ะแล้วก็น้ำแล้วก็ส่วนตัวไส้นะคะก็จะมีโอรีโอมีนมสดแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะ
0: แล้วไส้ไหนขายดีสุดล่ะครับ
2: ไส้โอรีโอกับถั่วแดงค่ะ
0: แล้วกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนล่ะ
2: ก็เป็นเด็กกับวัยรุ่นค่ะ
0: ทำยากไหมครับ
2: ทำง่ายมากค่ะ
0: พอดีว่าผมสองคนนะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบอยากมีรายได้พิเศษแล้วก็อยากทำขนมขายเป็นงานอดิเรกอย่างเงี้ยครับก็พอดีว่าอยากให้ครูพี่เนียนช่วยสอนเราสองคนได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะตอนนี้นะคะเราจะทำแป้งนวลนะคะก็จะมีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดเราก็ใช้แป้งข้าวโพดอะเทเข้าไปในกระทะนะคะเพื่อผัดให้มันสุกวิธีการดูว่ามันจะสุกนะคะคือมันจะไม่ติดกระทะแล้วก็มันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะมันก็จะไม่กระจายตัวแบบนี้
3: ผัดแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมากรองนะคะเพื่อให้แป้งมันละเอียดค่ะ

่อนแล้วนะคะเราก็เอามาพักไว้นะคะเดี๋ยวจะไปทำแป้งชั้นต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแป้งชั้นในนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะเทใส่ภาชนะผสมได้เลยค่ะแป้งมันค่ะน้ำตาลนะคะ

Yeah.

ล้วนะคะเราก็กวนต่อไปเรื่อยๆจนแป้งสุกทั่วกันหมดนะคะเราจะเห็นได้ว่าแป้งที่มันสุกแล้วมันจะใสกว่าแป้งที่ยังไม่สุกค่ะ

ตอนนี้แป้งของเราก็จะสุกทั่วไปหมดแล้วนะคะเพราะมันเริ่มใสเราขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปเตรียมพักแป้งไว้ให้เย็นนะคะ

0: พักไว้ให้มันเย็นนะคะ
1: หลังจากเราพักแป้งแล้วครับเราสู่ขั้นตอนการทำไส้นะครับแล้วไส้วันนี้มีอะไรบ้างครับ
2: วันนี้เราจะทำไส้โอรีโอนะคะส่วนประกอบก็จะมีโอรีโอบดนะคะ
1: อ
2: ัน
1: นี้โอรีโอเหรอครับผมคิดว่าถั่วดำ
2: โอรีโอค่ะเราก็เทโอรีโอที่เราบดแล้วนะคะไปในภาชนะที่เรา
1: ผสมนี่คืออะไรล่ะครับ
2: อันนี้คือนมข้นจืดค่ะ
1: แล้วไม่ทราบว่าสตรอเบอรี่นี่ใส่ตอนไหนล่ะครับ
2: ใส่หลังจากที่เราทำไส้เสร็จแล้วเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสตรอเบอรี่แต่ถ้าใส่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเราให้กับขนมเราทำให้เราอ่ะขายได้ราคาที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมค่ะ
1: เพิ่มได้ปกติขายชิ้นละวันเท่าไหร่หรอครับ
2: ถ้าไม่มีไส้สตรอเบอรี่นะคะเราจะขายอยู่ลูกละ15บาทแต่ถ้าเราใส่สตรอเบอรี่ลงไปเราจะขายลูกละ35บาทค่ะ
1: แล้วปกติเด็กชอบแบบไหนมากกว่าครับระหว่างใส่สตรอเบอรี่กับไม่ใส่สตรอเบอรี่ครับ
2: ใส่สตรอเบอรี่ค่ะชอบสตรอเบอรี่จะมีรสเปรี้ยวแล้วจะตัดกับความหวานของไส้โอรีโอเราก็จะคนให้มันเข้ากันให้มันสามารถจับตัวกันเป็นก้อนสามารถให้เราปั้นเป็นก้อนได้ค่ะตอนนี้ไส้โอรีโอของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการปั้นโอรีโอนะคะเราก็จับชิ้นพอดีคำประมาณนี้แล้วเราก็ปั้นเป็นกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็แผ่ออกเพื่อที่จะใส่สตรอเบอรี่ลงไปข้างในเราใช้หัวสตรอเบอรี่นะคะจิ้มลงไปแล้วก็ใช้ไส้โอรีโออ้อมไว้อย่างนี้ค่อยๆทำนะคะจนมิดจนเราไม่เห็นมองไม่เห็นสตรอเบอรี่แล้ว

0: ไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบของตัวแป้งกับตัวไส้นะคะแป้งที่เราพักไว้แล้วเราก็จะมาทำให้มันเป็นชิ้นพอดีคำเราจะใช้ช่างก็ได้หรือเราจะกระปริมาณตามที่เราชอบก็ได้นะคะพอเราได้มาเป็นแบบนี
1: ้แบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเราก็แผ่มันออกแบบนี้นะคะแล้วก็บิด
2: เพื่อให้มันแผ่ออกใช่ค่ะได้ไหมคะ
3: ใช่
2: เสร็จแล้วเราก็เลือกโอริโอ้ที่เราทำไว้แล้วนะคะเราจะใช้วิธีการหันหัวแหลมๆของเราที่เราปั้นไว้อะลงล่างแล้วก็ใช้แป้งที่เราแผ่มันออกเนี่ยโอบไว้
4: ถ
2: ้าติดมือมากนะคะเราก็ใช้แป้งนวลที่เราไว้เนี่ยใส่ครีมอะไรเลย

0: มันก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากให้ปั้นสวยกว่านี้เราก็สามารถใช้แป้งนะคะเอาเพื่อจะไม่ให้แป้งมาแบบติดคนแล้วก็พยายามเอาแป้งมาเทเต็มเรื่อยๆเพื่อที่ให้มันปั้นเรื่อยๆให้ทุกตรงที่เราต้องการ
1: อันนี้ได้ผลนะครับ
2: ฉันเลือกไปแค่หนึ่งอย่างเนี่ย
1: นี่น่ากิน
2: หนึ่งอย่างแล้วเราเลย
3: กันบ้างคะยากหรือเปล่า
2: ไม่ค่ะ
4: ไม่ยากเท่าไหร่
3: เลยครับงั้นเรามาโชว์ผลงานกันดีกว่าเนาะว่าของใครเป็นยังไงบ้าง
4: เขาผมไม่สวยตรงไหน
3: ก็สวยนะคะ
2: ไม่รู้อ่านเลยอ่ะ
1: นะครับใส่เลยใส่เลยใส่เลย
4: และนี่นะครับก็คือผลงานของเราสองคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณครูพี่แนนนะครับที่สละเวลามาสอนพวกเราสองคนนะครับสำหรับคลิปหน้านะถ้าพวกผมสองคนไปทำอะไรอีกก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามและรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีเมนูแนะนำอีกเมนูนึงนะคะก็คือน้ำชาเขียวค่ะซึ่งมันจะทานคู่กับไดฟุกุและไข่ลูกเขยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับครูพี่แนนอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรบกวนครูพี่แนนสอนเราทำน้ำชาเขียวหน่อยนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะน้ำชาเขียวมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ
1: ส่วนประกอบของน้ำชาเขียวนะคะก็จะมีผงชาเขียวนมข้นหวานนมข้นจืดน้ำตาลทรายและครีมเทียมนะคะ
0: ค่ะแล้วมีวิธีการทำยากไหมคะ
1: ไม่ยากค่ะง่ายมาก
0: นั้นรบกวนครูพี่แนนสอนเราหน่อยนะคะ
1: ได้จ้าต้มน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็เอาผงชาเขียวลงไปต้มได้เลยค่ะก็ใช้ไม้พายนะคะคนให้ผงชาเขียวละลายไปกับน้ำแล้วก็จะมีสีเขียวของใบชาที่ออกมา

0: ะชาเขียวที่เราต้มไว้เมื่อกี้นี้เราก็จะเอาชาเขียวที่เราต้มไว้แล้วมากรองเอาผงชาเขียวออกนะคะ
1: เราไม่กรองได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะเพราะมันจะมีใบชาอยู่ค่ะ
1: กลิ่นชาเขียวหอมจังเลยนะคะ
0: หอมมากค่ะผมค่ะ

ตาลทรายค่ะครีมเทียมค่ะแล้วเราก็คนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันนะคะ

0: ส่วนผสมของนมข้นจืดนะคะ
1: สุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้น้ำชาเขียวเย็นลงนะคะแล้วเราถึงจะสามารถกรอกใส่ขวดของเราได
1: ้1หม้อนี่สามารถกรอกได้จำนวนกี่ขวดคะ
0: 24ขวดค่ะ
1: ต้นทุนสูงไหมคะ
0: ไม่สูงเลยจ้าเดี๋ยวที่เราพักให้มันเย็นแล้วนะคะเราก็สามารถกรอกใส่ขวดได้เลยนี่คือขวดของเราที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็เทในปริมาณที่เราต้องการ
1: ขวดอย่างนี้ขายขวดละเท่าไหร่คะ
0: ขวดละ20ค่ะกรอกเสร็จแล้วเราก็สามารถปิดฝาได้เลยนะคะ
1: และนี่นะคะน้ำชาเขียวนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าไม่ได้ยากเลยและสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพรายหารายได้เสริมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะข้อขอบคุณครูพี่แนนนะคะที่ให้ความรู้ในการทำน้ำชาเขียวนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเราสองคนมีเมนูอะไรฝากติดตามและรับชมเราและเป็นกำลังใจให้เราในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

0: อนรับเข้าสู่รายการ
1: ข้าวทูทำพาสกัลอย่างไรให้สร้างอาชีพพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะฟ้าค่ะ
0: นิดหน่อยค่ะ
1: ครั้งที่แล้วนะคะก็ได้เรียนรู้การทำสตรอเบอรี่กันไปแล้วว่าแต่วันนี้คุณนิดหน่อยจะพาฟ้าและเพื่อนๆไปเรียนรู้การทำสื่อจากพาสกัลอะไรคะวันนี้

0: คือมะเขือเทศค่ะคุณฟ้าถ้าคุณฟ้าและเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะนี่นะคะนี่คือแหล่งเรียนรู้ที่2นะคะก็คือมะเขือเทศที่ทําจากผ้าสักราดค่ะก่อนอื่นนะคะเช่นเคยเลยค่ะคุณฟ้าคะเราต้องมาดูอุปกรณ์วิธีการทํามะเขือเทศเราก่อนนะคะ
1: ค่ะได้รู้อุปกรณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปเราไปเริ่มทํามะเขือเทศกันเลยค่ะ
2: การทํามะเขือเทศนะคะเราก็จะตัดตามแบบนะคะโดยที่มีแบบมาตัดแบบนี้นะคะเป็นผลของมะเขือเทศค่ะเป็น5ชิ้นค่ะถ้าตัดไม่ถนัดอาจจะใช้เข็มกัดช่วยก็ได้ค่ะแต่ถ้ามือโปรอาชีพก็อย่างนี้ได้เลยค่ะ
3: โผล่ช้านะครับ
2: ตัดแบบนี้ให้ครบ5ชิ้นนะคะอันนี้ก็คือตัดมาเรียบร้อยนะคะ5ชิ้นเราก็จะทำการเย็บแบบต้นถอยหลังค่ะนำชิ้นที่1กับชิ้นที่2นะคะมาประกบกันค่ะแล้วก็ร้อยได้กับเข็มให้ยาวพอประมาณค่ะแล้วก็มัดปมแล้วก็ปักเข็มนะคะสอดปมไว้ข้างนอกค่ะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวจะต้องกลับได้นะคะปักลงไปค่ะก็ดึงลงก็ปักแล้วก็ปักมาทางข้างหน้านะคะ

แล้วก็ปักลงไปค่ะปักลงไปแล้วก็ดึงได้ทำแบบนี้ไปจนครบ5ชิ้นนะคะ

0: เว้นให้มันพอดีค่ะไม่ต้องกว้างเกินไปค่ะแล้วก็ดึงให้ตึงๆเพื่อทำให้มันแน่นเย็บร่นถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราเย็บครบ5ชิ้นนะคะชิ้นที่5ที่เราเว้นช่องไว้ค่ะไม่ต้องเย็บหมดนะคะเพื่อเราจะกลับด้านค่ะ
1: เรียนดูวิธีการเมากันค่ะก่อนอื่นให้ทุกท่านร้อยได้เข้าเข็มและมัดปมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นแทงเข็มจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะและดึงได้ให้สุดให้ติดกับปมที่เราทำไว้และแทงเข็มลงค่ะระยะห่างตามที่เพื่อนๆต้องการ
2: นะคะยัดให้แน่น
1: แล้วดึงให้สุดค่ะจากนั้นเราก็แทงเข็มขึ้นค่ะระยะห่างให้เท่ากับรอบแรกนะคะและดึงให้สุดค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะ

จากขอนเสร็จแล้วนะคะแน่นคนเดียวค่ะเราก็จะเย็บแบบสอยซ่อนได้ค่ะโดยที่เราจะพับทั้งสองข้างค่ะพับนิดนึงเราก็จะเอาเข็มค่ะซ่อนไปในทางที่ถนัดค่ะด้านในก็ได้ค่ะปักลงไปค่ะที่เราพับไว้เพื่อให้ฟงอยู่ข้างในมันจะทำให้ไม่เห็นเส้นได้ค่ะ

0: เดี๋ยวจะไปที่เสร็จ
1: พอเราถึงนิดนึงค่ะ

ายัดใยสังเคราะห์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำใบต่อค่ะโดยที่เราจะพับครึ่งนึงค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนิดนึงนะคะไม่ให้มันเลยมากนิดเดียวพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูตรงกลางค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ลวดนะคะพับครึ่งนึงค่ะแล้วก็ใส่ไปในรูที่เราตัดเมื่อกี้นี้เลยค่ะเสร็จนะคะเราก็จะใช้กาวยูฮูนะคะมาติดตรงใบนะคะบีบกาวไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเยิ้มมันจะเลอะกับผ้าแล้วก็แปะติดให้มันแบบพอดีอะค่ะไม่ต้องเลย

อันนี้ก็คือมะเขือเทศที่เสร็จสมบูรณ์ค่ะ

0: สำหรับการทำมะเขือเทศในวันนี้ค่ะ
1: เป็นสูตรที่น่ารักมากๆเลยนะคะคุณหน่อยและย่อยยากสามารถทำตามได้ง่ายเลยนะคะ
0: ค่ะคุณฟ้าคะเรายังมีสื่ออื่นอีกนะคะที่ทำจากผ้าสักหลาดค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นอยากให้คุณฟ้าและเพื่อนๆรอติดตามชมใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: How to ทำภาษากลาดอย่างไรให้สร้างอาชีพดิฉันนางสาวพัชรพันธ์นุชชำหรือจะเรียกว่าฟ้าก็ได้นะคะ
0: ดิฉันนางสาวสุวรรณาเวียนเป๊ะค่ะหรือจะเรียกว่านิดหน่อยก็ได้นะคะ
1: ค่ะที่วางอยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยคืออะไรเหรอคะคุณนิดหน่อย
0: ที่วางอยู่ตรงหน้าของเรานะคะก็คือสื่อที่ทำจากภาษากลาดค่ะมีทั้งสตรอเบอรี่มะเขือเทศกวางแล้วก็ดอกไม้ค่ะ
1: จากที่คุณนิดหน่อยพูดมาแสดงว่าวันนี้ฟ้าและเพื่อนๆจะได้ไปทำสื่อจากภาษากลาดใช่ไหมคะคุณนิดหน่อย
0: ใช่ค่ะคุณฟ้าภาษากลาดนะคะนอกจากมาทำสื่อแล้วนะคะยังสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้เราอีกด้วยค่ะถ้าคุณฟ้าและเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะจะไปเรียนรู้กันเลยค่ะนี่ค่ะคุณฟ้าถึงแหล่งเรียนรู้แรกของเรานะคะก็คือการนำภาษากลาดมาทำ

0: เป็นผลไม้ซึ่งวันนี้เราเอามาฝากก็คือสตรอเบอรี่ค่ะคุณฟ้า
1: สตรอเบอรี่นะคะคุยหน่อยฟ้าอยากจะลองทำกันเลยค่ะ
0: ได้เลยค่ะคุณฟ้าแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทำนะคะคุณฟ้าและเพื่อนๆนะคะต้องไปดูอุปกรณ์การทำสตรอเบอรี่กันก่อนนะคะ
2: ค่ะก็จะทำผลของสตรอเบอรี่นะคะก็คือจะนำแบบวงกลมค่ะวางบนผ้าสักหลาดสีแดงนะคะแล้วเราก็จะตัดตามแบบเลยค่ะ

0: ะคะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบวงกลมนี้นะคะแล้วเราก็จะพับครึ่งค่ะแล้วเราก็จะตัดให้เป็นครึ่งวงกลมนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลายสตรอเบอรี่ค่ะโดยเราจะใช้ลายสตรอเบอรี่นะคะเราจะใช้เป็นด้ายสีขาวค่ะเราจะปักในรูปแบบการเนานะคะก็คือปักขึ้นค่ะนี่ค่ะพอตัดเป็นครึ่งวงกลมก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาทำการเนาค่ะโดยใช้ด้ายสีขาวนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะไปเรียนรู้วิธีการเนากันก่อนเลยค่ะ
1: มาเรียนรู้วิธีการเนากันค่ะก่อนอื่นให้ทุกท่านร้อยได้เข้าเข็มและมัดปมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นแทงเข็มจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะและดึงได้ให้สุดให้ติดกับปมที่เราทำไว้และแทงเข็มลงค่ะระยะห่างตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะแล้วดึงให้สุดค่ะจากนั้นเราก็แทงเข็มขึ้นค่ะระยะห่างให้เท่ากับรอบแรกนะคะและดึงให้สุดค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะ

0: นี่ค่ะลายสตรอเบอรี่นะคะที่เราเนาเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะพับค่ะให้ด้านปมออกมาข้างนอกนะคะเราจะมาทำการด้นถอยหลังค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปเรียนรู้วิธีการด้นถอยหลังกันก่อนเลยค่ะ
1: ต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีการด้นถอยหลังนะคะก่อนอื่นให้ทุกท่านเราได้เข้าเข็มค่ะ

แทงจากข้างบนลงล่างค่ะส่วนด้านหน้าแทงจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะหลัง3มิลข้างหน้าก็3มิลนะคะเพื่อที่ระยะห่างจะได้เท่ากันค่ะและดึงได้ให้สุดค่ะเมื่อเย็บด้านหน้าเสร็จแล้วให้ย้อนกลับมาด้านหลังค่ะใช้เข็มแทงเข้าไปที่เส้นได้ที่เราทำไว้รอบแรกเลยค่ะทำไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จเลยค่ะ

เมื่อเราด้วนถอยหลังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านค่ะเอาด้านลายออกมานะคะก็จะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเนานะคะ

เมื่อเราดึงชิดแล้วนะคะเราก็จะมัดปมเลยค่ะเพื่อไม่ให้ใยสังเคราะห์หลุดออกมานะคะ

นำลวกกำมะหยี่นะคะมาทำเป็นก้านของสตรอเบอรี่ค่ะเราจะพับใบของสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ตัดตรงกลางค่ะและเรานำลวดกำมะหยี่ที่จะทำเป็นก้านนะคะยัดลงไปค่ะจอกมาในรูปลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะทากาวค่ะทากาวโดยการยึดติดใบกับผลของสตรอเบอรี่นะคะ

0: ของคุณนิดหน่อยค่ะจากที่ฟ้าได้ไปลองทำนะคะได้เรียนรู้วิธีการทำเนี่ยสตรอเบอรี่เนี่ยไม่ยากนะคะคุณนิดหน่อย
1: ใช่ค่ะคุณฟ้าแถมเป็นผลไม้ที่อยู่ใกล้ตัวเราอีกด้วยค่ะคุณฟ้าน
0: อกจากสตรอเบอรี่ที่ทำมาจากผ้าสักหลาดแล้วนะคะยังมีสื่อหรือชิ้นงานแบบอื่นที่ทำมาจากผ้าสักหลาดอีกไหมคะคุณนิดหน่อย
1: มีแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ

0: วัสดีค่ะพบกับพวกเรา2คนอีกเช่นเคยค่ะ
1: ในรายการ How to ทำภาพสักหลาดอย่างไรให้สร้างอาชีพค่ะที่ผ่านมานะคะคุยหน่อยเราก็ได้เรียนรู้ทั้งการทำสตอรี่ก็มาเขือที่กันไปแล้วว่าแต่ภาพสักหลาดเนี่ยมันทำได้แค่2อย่างนี้หรือเปล่าคะคุณนิดหน่อย
0: ไม่เลยค่ะคุณฟ้าที่ผ่านมานะคะเราเรียนรู้สตรอเบอรี่แล้วก็มะเขือเทศค่ะแต่วันนี้นะคะนิดหน่อยจะไม่ได้พาคุณฟ้าและเพื่อนๆไปเย็บนะคะแต่วันนี้เราจะพาคุณฟ้าไปทำดอกไม้ค่ะซึ่งก็คือแทนดอกกุหลาบของเรานั่นเองค่ะคุณฟ้า
1: สวยมากๆเลยค่ะคุณหน่อยฟ้านี่อยากจะลองทำดอกกุหลาบเลยค่ะคุณหน่อย
0: ถ้าคุณฟ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการทำกันเลยค่ะค่ะคุณฟ้าคะถึงแหล่งเรียนรู้ที่3แล้วนะคะนั่นก็คือการทำดอกไม้จากผ้าสักหลาดนั่นเองค่ะซึ่งดอกไม้ที่เรานำมานะคะคือดอกกุหลาบค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปทำนะคะเราต้องมาดูอุปกรณ์กันก่อนค่ะ
1: ค่ะได้รู้อุปกรณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปเราไปเริ่มทำดอกกุหลาบกันเลยค่ะ
2: ต่อไปนะคะจะเป็นดอกกุหลาบนะคะแบบของเราก็จะมีแบบขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะขนาดใหญ่เราจะใช้ทั้งหมด2ชิ้นนะคะเริ่มการทำดอกกุหลาบได้เลยค่ะเราจะใช้เศษผ้านะคะใช้กาวร้อนทาลงไปค่ะเพื่อดอกไม้จะได้เป็นตุ่มๆค่ะทากาวลงไปนะคะแล้วก็แปะบนยอดของกิ่งได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไหมพรมค่ะดึงไปให้

เราก็จะได้แบบที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะใช้หยิบดอกกลีบเล็กมาค่ะเราจะพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดไปตรงกลางค่ะแต่ว่าไม่ต้องตัดหมดนะคะตัดประมาณ2นิ้วค่ะแล้วก็มาพลิกมาอีกฝั่งนึงนะคะเราก็ตัดเหมือนกันค่ะอย่าตัดขาดนะคะจะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะพับเหมือนเดิมค่ะตัดเฉียงค่ะตัดขึ้นมาหน่อยนึงค่ะตัดให้ครบมันจะได้ทั้งหมด6ช่องนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาตัดมุมทุกมุมเลยค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะกลีบใหญ่เหมือนกันนะคะตัดครึ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่ากลีบใหญ่ของเราจะใช้ทั้งหมด4กลีบนะคะแบ่งครึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาตัดตรงกลางค่ะไม่ให้มันขาดออกจากกันนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะตัดทั้งหมด2ส่วนเลยนะคะ

ค่ะถ้าตัดทั้งหมด2ชิ้นเลยนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาพับครึ่งค่ะตัดตรงกลางหน่อยนึงนะคะเพื่อที่ก้านจะได้ใส่เข้าไปได้ค่ะตัดเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็นําชิ้นเล็กมานะคะที่มีทั้งหมด6ช่องนะคะเสียบลงเข้าไปในไม้เลยค่ะเราก็จะทากาวค่ะทากาวเพื่อยึดติดดอกกับก้านร่วมกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เลือกดอกใดดอกหนึ่งค่ะทาลงไปฝั่งขวาค่ะทาไปนิดนึงนะคะแล้วก็แปะทับตรงกลางค่ะเฉียงหน่อยนึงค่ะเพื่อที่เราจะได้ติดเศษผ้าที่เราใส่ไว้ตั้งแต่แรกนะคะอีกฝั่งนึงเราทําค่ะตรงข้ามกันนะคะแต่ว่าเราจะเมื่อกี้เราติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช่ไหมคะต่อไปเราจะติดฝั่งซ้ายค่ะก็จะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ทากาวค่ะทั้งสองฝั่งที่เรายังไม่ได้แปะนะคะแปะทับลงไปค่ะเพื่อให้ดอกกุหลาบดอกกลีบแรกนะคะมีความตูมนิดนึงค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทาทั้งสองฝั่งค่ะกลีบอื่นๆทาแล้วเราก็ประกบลงไปเลยค่ะทำเหมือนกันให้ครบทุกกลีบเลยนะคะ

0: เราก็จะได้ช่อแรกแล้วนะคะต่อไปเราก็นํากลีบใหญ่ค่ะยัดลงไปเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทากาวค่ะบนก้นของกลีบแรกนะคะเพื่อยึดติดกลีบที่1กับกลีบที่2ค่ะรอกาวแห้งแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะมาขยี้ผ้าค่ะเพื่อให้ผ้ามีความบานมากขึ้นนะคะจากแรกนะคะเราทากาวค่ะฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็แปะลงไปค่ะกลีบที่2นะคะเราทา2ฝั่งเลยค่ะแล้วก็แปะลงไปค่ะกลีบที่3เราก็ทํา2ฝั่งเลยนะคะแปะลงไปค่ะกลีบที่4เราก็ทาฝั่งเลยนะคะแล้วก็แปะลงไปค่ะกลีบแรกที่เราทาไปฝั่งเดียวนะคะแล้วก็มาแปะอีกฝั่งนึงค่ะเพื่อให้กลีบดอกมีความค่อยกันค่ะเราก็จะเสร็จกลีบที่2แล้วนะคะกลีบที่3เราก็ทำเหมือนกันค่ะ
1: การทำดอกกุหลาบนี้ไม่ยากเลยนะคะคุณลิศหน่อย
2: ค่ะไม่ยากเลยค่ะคุณฟ้าแถมยังเป็นประโยชน์ด้วยนะคะใช้ตกแต่งห้องหรือมอบในโอกาสพิเศษต่างๆพร้อมกับสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้เราอีกด้วยค่ะ
1: โหดีมากเลยค่ะไม่คิดเลยนะคะว่าผ้าสักหลาดจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้อีกด้วยนะคะ
2: ค่ะคุณฟ้ายังมีสื่ออื่นที่ทำจากผ้าสักหลาดอีกนะคะจะเป็นอะไรนั้นอยากให้คุณฟ้าและเพื่อนรอติดตามใน EP ต่อไปด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับสมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อน การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
0: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยาง จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: Better Life นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กิจกรรมโคดดิ้งกันนะฮะใครทายออกบ้างวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
1: การแก้ปัญหา
0: โคดไอ้ยี
1: ่แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
0: การแก้ปัญหาด้วยตัวเองเยี่ยมมากนะครับอัลกอริทึมนะครับวันนี้มีกิจกรรมสนุกสนุกให้เล่นแน่นอนเนาะเราจะทำสามสิ่งนี้วันนี้นะครับมีอะไรบ้างครับ
2: ทำงานทำงาน
0: ทำงานอย่างแรกเราจะลงมือทำกิจกรรมนะอันที่สองปุ๊บทำเราต้องใช
2: ้
0: ความคิดด้วยนะครับคิดแล้วปุ๊บท้าทายเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ต่อยอดนะครับนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจะทำสามสิ่งเนาะหนึ่งก็คือลงมือทำกิจกรรมตามใบงานที่คุณครูมอบหมายเนาะสองก็คือคิดตามนะครับสามก็คือท้าทายเอาไปใช้ต่อยอดนะครับผมวันนี้เราจะมีคนทายถูกนะครับเราจะแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนคิดว่าคืออะไรครับการแยกส่วน
3: ก็คือการที่เรา
1: แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
3: ในแต่ละทาง
0: คิดในแต่ละทางแตกต่างกันโอ้โหเก่งมากเลยนะครับมีใครอยากต่อยครับยกมือแยกส่วนคืออะไรเอ่ยมีไหมมีใครอยากตอบไหมให้เวลาคิดให้เวลาคิดนิดนึงเชิญครับผม
4: ก็คือการที่เราเอาของหนึ่งมาแยกเป็นหลายส่วน
0: ของอย่างหนึ่งมาแยกเป็นหลายส่วนใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราใครที่ยังไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะเราวันนี้เราจะเรียนรู้สิ่งนี้กันแล้วเราจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องแยกส่วนนะการแยกส่วนทำให้เราแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างนะครับผมดูรูปนี้ครับนี่คือรูปอะไรเอ่ย
2: ไอติม
0: ใครชอบกินไอติมบ้างยกมือขึ้นโอเคมือลงอันนี้เรียกว่าอะไรครับรู้ชื่อไหมรู้ชื่อไหมไอติมกล้วย
5: เป็นกล้วยใส่ไอ
6: เป็นก้านกล้วย
0: ก้านกล้วยไอศกรีมนี้ชื่อว่าบานาน่าสปริตบานาน่าแปลว่ากล้วยใช่ไหมผ่าครึ่งแบ่งออกแล้วก็วางไอติมตรงกลางนี่คือสปริตนะครับวันนี้ครูอยากจะพาพวกเราไปทำบานาน่าสปริตกันนะครับแต่ว่าจะทำมันได้มันต้องมีของใช่ไหมต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมงั้นเราไปดูตู้เย็นก่อนนะตู้เย็นสมมตินะครับไปเปิดตู้เย็นดูปรากฏว่ามีของที่เราอยากจะทำบานาน่าสปริตหรือเปล่านะในตู้เย็นมี
2: ไอศกรีม
0: รส
2: ช็อกโกแลต
0: มีหนึ่งอย่างแล้วนะมีไอศกรีมช็อกโกแลตแล้วนะในตู้เย็นมี
2: ไอติมรสวานิลา
0: ไอติมรสวานิลาเบอร์รี่มีอะไรอีกนะ
2: แล้วก็เชอร
0: ์
2: ร
0: ี่ต้องใส่ไหม
2: ใส
0: ่ใช่ไหมมีอะไรอีกให้ทาย
2: กล้วย
0: วิปครีมมีใครไม่รู้จักวิปครีมบ้างรู้จักหรือไม่รู้
2: จ
0: ัก วิปครีมก็คือครีมที่ใส่อยู่บนไอศกรีมใช่ไหมนะครับไปดูในตู้เย็นอีกมีอะไรอีกมีกล้วยนะครับเปิดตู้เย็นมี6อย่างต่อไปนี้พอไหมนะ
2: พอ
0: จะทำบานาน่าสปริตตามรูปเมื่อกี้หรือเปล่า
2: พอ
0: คิดว่าพอไหม
2: มีจานด้วย
0: มีจานมีอยู่แล้วนะครับที่บ้านมีจานอยู่แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวทิเชอร์จะมีโจทย์ให้พวกเรานะครับพอไม่พอเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ปัญหาดูก่อนเนาะไปวิเคราะห์ดูว่าไอศกรีมต้นแบบที่อยากจะได้เนี่ยมันลักษณะยังไงบ้างแล้วถ้าของที่เรามีหกอย่างนี้เพียงพอหรือเปล่าหรือมีบางอย่างขาดหายไปนะครับทีเชอร์แจกคนละแผ่นนะครับสิ่งที่ทีเชอร์จะแจกเป็นใบงานที่หนึ่งนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางสามารถดูใบงานที่หนึ่งได้นะครับในใบงานที่หนึ่งเนาะด้านขวามือนะครับด้านซ้ายมือจะประกอบด้วยรูปไอศกรีมงานที่เราต้องการทำก็คือเราต้องการไอศกรีมแบบนี้เนาะรูปขวามือคืออะไรครับของที่มีอยู่ในตู้เย็นเนาะคำถามคืออะไร
7: ต้องซื้อ
0: โอ๊ยตั้งคำถามได้เก่งมาก1มีพอหรือเปล่าแล้วเราต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมโอเคไหมทีเชอร์จะให้ใบงานนี้กับพวกเรานะครับแล้วก็แจก1คน1ใบนะครับเราลองดูนะครับว่าเอ๊ะของที่มีอยู่เพียงพอหรือเปล่านะครับ
8: ผมขอเจ๊
0: ถ้าไม่พอบอกนะครับทุกคนลองหาครับผม

0: ถ้าเขียนเขียนลงไปครับเขียนลงไป
1: เขียนอะไรอ่ะ
0: เขียนสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเขียนตรงไหนก็ได้ครับเขียนตรง question mark เนี่ยครับตรงเครื่องหมายคำถามนะครับในใบงานจะมีของที่มีอยู่ในตู้เย็นนะครับแล้วก็มีของที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเนาะนะครับนักเรียนลองวิเคราะห์รูปภาพนะครับแล้วลองดูว่าอะไรที่มีแล้วอะไรที่ยังไม่มีให้ระบุลงไปเขียนลงไปเขียนตรง question mark เลยครับนะใครเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงโอเคไหมเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลง
2: มันไม่ใช่
0: คว่ำลงคว่ำกระดาษครับเสร็จแล้วคว่ำกระดาษโอเคเยี่ยมพี่ปุณเร็วมาก

0: ได้แปลว่าถูกนะไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะครับอันนี้เขียนให้ดูเฉยๆนะถ้าเราคิดต่างไม่เป็นไรคิดต่างได้ช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลตโอ้ยไม่มีแล้วช็อกโกแลตอะ
0: ไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะคิดไอเดียของเราเองได้เลยเพื่อนอาจจะผิดก็ได้น่าจะเสร็จหมดแล้วเนาะน่าจะเสร็จหมดแล้วนะครับใครคิดว่าเราหาเจอบ้านของที่หายไปขอดูมือหน่อยใครหาเจอขอดูมือหน่อยหาเจอไหมตัวหลังไม่ยกมือหาเจอไหมเจอเนาะไม่เจอหรอไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวลองฟังจากเพื่อนเนาะพอฟังจากเพื่อนลองตรวจสอบดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่เชื่อให้ตอบพร้อมกันดีไหมตอบพร้อมกันเนาะของอย่างแรกพร้อมยังพร้อมยังพร้อมนะครับของอย่างแรกที่หายไปคือ
2: ช็อกโกแลต
0: มี2เสียง1ก็คือซอสช็อกโกแลตอีกอันนึงคือ
2: ถั่ว
0: ใครตอบเหมือนเพื่อนขอดูมือหน่อยโอ้ยเกือบทุกคนเลยคราวนี้ลองตรวจสอบสิตรวจสอบที่จริงหรือเปล่าคำตอบเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อจริงไหม
2: จริ ง
0: จริงนะครับถูกต้องครับผมสิ่งที่หายไปคือซอสช็อกโกแลตกับถั่วนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมีเพิ่มเติมเพื่อเราจะทำไอศกรีมบานาน่าสปริตได้นะครับโอเคนะครับสิ่งที่เราแก้ปัญหานี้ได้เนาะเรากำลังทำสิ่งที่เราเรียกว่าการแยกส่วนอยู่นะครับเราบอกได้ว่าอะไรมีอะไรขาดเราจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยเราแยกองค์ประกอบของงานที่เราสนใจเนาะดูจากภาพเก่งมากนะครับการแยกส่วนเนี่ยทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็สามารถจัดการกับปัญหาได้ยกอย่างเช่นรูปนี้นี่คืองานของเราเราก็แตกออกองค์ประกอบนะครับจากนั้นในการแยกส่วนเนี่ยก็สามารถแยกต่อไปได้อีกเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นทุกคนดูทุกคนดูสไลด์นะครับยกตัวอย่างงานที่เราต้องการทำคือทำ
2: ไอศกร
0: ีมซึ่งไอศกรีมประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆใช่ไหมครับผมเราก็ดูว่าเอ๊ะมีครบหรือยังนะ
2: ยังไม่ครบ
0: แล้วส่วนที่เราแยกมาสามารถแยกต่อได้อีกเนาะอย่างเช่นไอศกรีมก็จะประกอบไปด้วยอาจจะมีนมหรือว่ามีช็อกโกแลตชิพอยู่ข้างในนั้นแล้วแต่รสชาติอะไรใช่ไหมครับสิ่งนี้เราเรียกว่าแยกส่วนเนาะวิธีการแยกส่วนครับง่ายๆเลยทำได้หลายแบบนะครับคุณครูอยากให้เราดู3วิธี1ครับดูจากรูปเนาะแล้วก็แยกมันออกไปเป็นส่วนๆนะครับบางคนอาจจะดูรูปไอศกรีมใช่ไหมแล้วก็วงกลมแล้วก็ขีดแยกส่วนออกจากกันนะครับ2ครับวาดเป็นแผนภาพมีใครใช้วิธีนี้ไหมเอ่ยหรอ
3: ไม่
0: อ๋อไม่ใช่ไหมนะครับไม่ใช้ไม่เป็นไรอันนี้คือวิธีตัวอย่างเนาะ3ก็คือเขียนเป็นรายการออกมานะครับเราอาจจะใช้วิธีที่3เป็นหลักใช่มั้ยแล้วก็ลิสต์ว่ามีรายการอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับเราจะใช้ความรู้นี้ไปเล่นเกมกันมีใครพร้อมเล่นเกมแล้วบ้างยกมือขึ้นโอเคนักเรียนปลายทางพร้อมเล่นเกมไปกับเราหรือยังครับผมเราจะเริ่มจากเกมง่ายๆนะครับผมเกมที่1ก็คือเกมแยกส่วนประกอบเก้าอี
2: ้
3: ไม้
0: เดี๋ยวทีเชอร์จะเวียนไปทีละโต๊ะดีไหมขอ1โต๊ะแล้ว1คำตอบแต่ว่าคนตอบห้ามซ้ำกันนะครับจะเริ่มต้นที่นี่ก่อนแล้วเวียนไปโต๊ะข้างหลังนะเวียนไปโต๊ะนี้เวียนไปโต๊ะนี้นักเรียนปลายทางนะครับสามารถเขียนลงในเวิร์กชีตของตัวเองได้เลยนะครับว่าส่วนประกอบของเก้าอี้มีอะไรได้บ้างแยกยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับโอเคเริ่มต้นที่โต๊ะข้างหน้าครับส่วนประกอบแรกคือ
3: ไม้
0: เหรอไม้เป็นวัตถุดิบใช่ไหมเอามาทำอะไรบ้างไม้เนี่ย
3: มาเป็นที่ตั้งของเก้าอี
0: ้ที่ตั้งเก้าอี้เรียกว่า
3: ขา
0: เก้าอี้นะครับผม
3: มันคือผ้าหรือมันคือหลัง
0: โอเค
3: น่าจะ
0: ครับ
3: บอก
0: 1คำตอบครับเชิญ
3: บ
0: อกขอเดี๋ยวทีละ1คำตอบนะครับบอกนั่ง
3: บอกนั่งลวด
0: โต๊ะหลังครับ1คำตอบครับ
3: ตะไคร้
0: ตะไคร้ตรงไหนตะไคร้
3: ม
0: ัน
3: ไม่มีตะไคร้
0: พนักพิงใช่ไหม
3: ลวด
0: พนักพิง
3: แต่ผมมีคำตอบที่ดีกว่านั้น
0: เดี๋ยวทีเชอร์เดี๋ยวครูกลับมาถามเดี๋ยวครูกลับมาถามเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เดี๋ยวเพื่อนรู้เดี๋ยวเพื่อนรู้เก็บไว้ในใจอ่ะโต๊ะหน้า1คําตอบครับยังเหลือมั้ยเหลือมั้ยฮะเอาไม้มาทําอะไรไม้ทําขาไปละไม้ทําพนักพิงไปละทําเบาะไปละเหลืออะไรครับ
1: ที
0: ่
1: พ
0: ิ
1: ง
0: ที่พิงตรงนี้ใช่มั้ย
4: ไปแล้ว
0: ไปแล้วมีอะไรอีกมั้ยหรือหมดละ
1: เหล็ก
0: อ่ะเหล็กเหล็กทําอะไรครับ
1: น็อต
0: ฮะ
1: น็อตอ่ะ
0: น็อตเอ้ยเยี่ยมมากแสดงว่ามองลึกลงไปเลยนะเนี่ยนะ
1: มันมีสปริง
0: ใครมีคําตอบที่แตกต่างเชิญเลยครับ
1: เบาะผ
0: ้
1: าค่ะ
0: เบาะผ้าเบาะนั่งเนาะเสริมว่าเป็นผ้านะครับเชิญครับครูผามีคำตอบใช่ไหมครับไม่มีนะครับเราได้4รายการเนาะเชิญ
1: สปริ ง
0: ที
1: ่เป็นเหล็กที่มันไม่ที่มัน
4: บนเก้าอี้ค่ะ
0: สปริงอยู่ตรงส่วนไหนของเก้าอี
1: ้ใต้เบาะคร
0: ับ ใต้เบาะให้มันนั่งแล้วมันเด้งเงี้ยเหร
1: ออ๋อ
0: ถ้าจะพิสูจน์ต้องอะไรครับแกะดูใช่ไหมรู้ว่ามีสปริงหรือเปล่าใช่ไหม
1: ก็
0: บอ
1: กแกะแล้วมาดูแล้วมันดี
0: อ่าบางทีใช้ฟองน้ำเนาะบางทีใช้สปริงจริงๆก็มีเชิญครับฮะอันนู้นอันนี้มองเห็นนู้นคนนั้นมองเห็นสปริงนะครับเยี่ยมมากมีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมไม่มีไม่เป็นไรนะครับเราได้6รายการอ่ะฟองน้ำนี่เอาคำตอบครูมาตอบใช่ไหมเมื่อกี้
1: ใช่เ
5: ลี้ยงแผ่นเขาบอกให้ผมเอา
1: ไปชื่อ
5: ลิปบิ้น
0: ฮะ
5: ลิปบิ้น
0: ลิปบิ้นลิปบิ้นอยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ก็ตรงนี้มันแผ่น
0: โอเคอ่ะหมดแล้วเนาะลิปบิ้นโอเคยอดเยี่ยมจริงๆเราจะมองแตกต่างกันได้นะครับบางคนมองละเอียดก็เห็นเยอะใช่ไหมบางคนมองภาพรวมก็เห็นน้อยเราค่อยๆฝึกกันไปนะครับแต่ว่าห้องเราเนี่ยเก่งมากเราได้7ถึง8อันเลยแสดงว่าเราแยกองค์ประกอบเก่งนะครับไปดูอีกอันนึงพร้อมยังอีกนึงขอเริ่มจากโต๊ะหลังก่อนได้มั้ยแล้วมาที่เราดีมั้ยมาที่โต๊ะเราเนาะแล้วค่อยเวียนแบบนี้เนาะโอเคถ้ายกมือที่เชิญชี้ค่อยตอบนะครับผมนักเรียนทางบ้านเช่นเดียวกันนะครับสามารถลิสต์ของตัวเองได้เนาะแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะที่นักเรียนต้นทางตอบเนี่ยมีอย่างที่เราคิดหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับเชิญครับ
1: ยางครับ
0: ฮะ
1: ยางไปล้อรถ
0: ยาง
1: กระจกครับ
0: กระจกตัวนี้ครับ
1: น้องไก่เ
0: ฮ้ให้ชี้ก่อนแล้วตอบ
1: ไฟ
0: ส่องสว่างข้างหลังครับ
1: เหล็ก
0: ทำอะไรเอ่ย
1: กระจกรถ
4: กดเก็บ
0: น้ำเดี๋ยววนกลับมาให้เพื่อนบ้างให้เพื่อนบ้างเพื่อนให้เพื่อนบ้าง
1: กระจก
5: เอาไปแล้ว
0: เอาไปแล้ว
1: กดเก็บน้ำ
0: เดี๋ยวรอก่อนให้เพื่อนบ้างใช่
1: สี
5: ทิศทางรถแต่ครับชื่อ
0: โครงรถใช่ไหมโครงรถ
1: กดเก็บน้ำ

0: ี่เชื่อค่ะพวงมาลัย
1: โอเคเดี๋ยวคุณครูกลับมาอ่ะตัวนี้ครับ
2: ถ
1: ัง
2: ใส่น
1: ้
2: ำม
1: ัน ถังใส่น้ำมันเอ้ยอันนี้มองเห็นที่อยู่ภายในด้วย
3: เครื่องยนต์อะไร
4: บ่อน้ำ
5: บ่อน้ำ
6: บ่อน้ำ
7: บ่อน้ำ
8: บ่ออะไร
9: เครื่องยนต์
10: เครื่องอะไร
1: อ่ะฝั่งนี้ก่อนโอ้มันมีเยอะมากเลยอ่ะทิชเ
11: ชอร์แกร
1: ์แกร
12: ์สปริง
1: สปริง
12: น
1: ็
12: อต
1: อ่ะตบมือตัวเองหน่อยครับยอดเยี่ยมมากมีไม่หวั่นไม่ไหวเลยเนาะนะครับแสดงว่าการทำรถขึ้นมาได้1คันเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมใช่ไหม
13: แล้วต้องมีเครื่องยนต์ด้วยครับ
1: โอเคคราวนี้แสดงว่าเราพร้อมการเล่นเกมแล้วเกมนี้ชื่อว่าเกมฉันคืออะไรทีเชอร์ขอดูมือหน่อยพี่ปุ้นโอเคเยี่ยมฉันคืออะไรนะครับทีเชอร์จะให้คำใบ้เป็นส่วนประกอบของสิ่งของใครตอบได้ทำไงอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวเพื่อนจะรู้ยกมือขึ้นโอเคไหมถ้าตอบถ้ารู้นะนะครับเอามือลงครับคอยดูเนาะฉันคืออะไรนะครับพี่ช่วยจะบอกส่วนประกอบนะฉันคือยังไม่บอกเลยจุดๆนักเรียนทางบ้านก็เล่นไปด้วยกันได้นะครับผมนักเรียนปลายทางเนาะฉันคือฉันมีขา2ขาเอามือลงก่อนมือลงก่อนถ้าตอบผิดหมดสิทธิ์ตอบนะคิดดีๆนะหรือว่าจะรอก่อนก็ได้นะฉันมีขา2ขา
14: 2ข้างเฉยเอาไว้เดิน
1: เออ2ข้าง2ข้างขออภัย
14: เอาไว้เดิน
1: ฉันมีเชือกผูกขาฉันไว
14: ้ห้ามไว้
1: มั่นใจใช่ไหมตอบแล้วห้ามตอบแล้วตัวนี้จะหมดสิทธิ์ตอบนะ
14: ไม่เอาย
1: ังไม่เอาอย่าเพิ่งคุยกันก่อนคุยกันในโต๊ะก่อน
14: ฉันจะบอกว่าคำที่มีสุดอะไรก็ตอบให้ดีตอบ
1: ฉันมีกระจกใสติดตัว
14: รถไม่มีเชือกสิ
1: หมดแล้วคำใบ้หมดแล้วมีแค่นี้ทีเชอร์นับ10วินาทีถ้าตอบได้จะได้ก้อนนี้ไป1ก้อนเป็นคะแน
14: นมันมี
1: อะไรเอ่ยฮะ
14: เกิดไม่ได
1: ้ของสิ่งของคืออะไรเดี๋ยวทีเชอร์จะเรียกให้ตอบทีเชอร์เรียกให้ตอบนับ10
14: คนมีเชือ
1: ก9
14: คนมีคนอะไร
1: 8 7ตอบเลยครับ
14: กะ
1: หก
14: ไม่ใช่
1: ห้าร
14: องเท้า
1: ไม่ใช่สี่สามสองหนึ่งนักเรียนปลายทางได้ไหมครับผมนักเรียนต้นทางไม่ได้นะครับผมเฉลย
15: อะไรอ
1: ่
15: ะ
1: นัดเว้นตาขาแว่นไงมีขาแว่นมี2ขา
14: เดี๋ยว
1: นี่อ่ะต่อไปอีก1อันพร้อมยังขอความเงียบชูมือขอมือครับโอเคเอามือลงฉันคืออะไรฉันมี2หูถ้าตอบแล้วหมดสิทธิ์ตอบนะถ้าตอบตอนนี้ตอบหมดสิทธิ์ตอบนะฉันมีตูดแบนและทนร้อน
14: อะไรอ่ะ
1: ฉันมีฝาปิด
14: ฮะอ่ะหม
1: ้
14: อ
1: ถูกไหม
16: ตอบอย
1: ู่
16: แล้วอ่ะ
1: หม้อนะครับผมได้รางวัลไป1ก้อนรางวัล1ก้อนนะครับผมโอเคเก่งมากนะครับเป็นรางวัลของกลุ่มนะครับคราวนี้ตาพวกเราบ้างทีเชอร์จะให้เราคิดสิ่งของที่เราอยากจะทายเพื่อนๆออกมาโอเคไหมแล้วก็เขียนองค์ประกอบเนาะสิ่งของที่ว่าเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับวิธีการเล่นคือเราจะไปจับคู่กับเพื่อนเราจะไปทายเพื่อนฟังว่าฉันคือเราก็อ่านให้ฟัง1 2 3 4ให้เพื่อนทาย
14: เย้ว
1: โอเคไหมนะนักเรียนปลายทางนะครับเขียนตามได้เช่นเดียวกันอ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างสมมติทีเชอร์เขียนนะครับทีเชอร์เขียนฟังฟังตอนนี้ครับผมฟังคงฟังฟังนะครับยกตัวอย่างทีเชอร์นึกในใจเนาะรถยนต์แต่ห้ามให้เพื่อนเห็นนะถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนจะรู้ทันทีโอเคไหมซ่อนไว้นะครับ

ได้คำใบ้ไปกี่อันโอเคไหมนะครับตอนนี้ใครเข้าใจขอดูมือถ้าเข้าใจยกมือขึ้นครับแม็กกี้แม็กกี้เข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะนะครับทีเชอร์จะแจกใบงานนะครับเป็นใบงานที่2ครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทำไปได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อน

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีรีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณที่สารัตอมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NBT World ค่ะ
1: วันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569เป็นการพระราชพิธีสำคัญค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนบรรจบครบ15วันค่ะซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำภาพนับตั้งแต่วันที่ประชาชนทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการสิ้นพระชนมาร้อยเรียงให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะ

0: ักพระราชวังได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชนาสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ขบวนรถยนต์หลวงได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายน้ำสงฆ์พระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ค่ะ
1: วันที่13มิถุนายน2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

ันที่14-16 มิถุนายน 2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

0: ันที่14มิถุนายน2569เวลา 7:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: วันที่14ถึง16มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

ที่17มิถุนายน2569เวลา 17:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: วันที่18มิถุนายน2569เวลา 8:24 นสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังและทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดหลวงแสดงความอาลัยณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวัง
1: วันที่18มิถุนายน2569เวลา 10:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: ที่19มิถุนายน2509เวลา 18:46 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: สำหรับการบำเพ็ญกุศลในวันนี้เป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในการนี้

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังมีพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก่อนหน้าแล้วคือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซน
1: สาระสำคัญของวันนี้นะคะพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากันหนึ่งพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาค่ะซึ่งการพระราชพิธีก็จะสืบเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกาค่ะซึ่งสาระสำคัญของวันพรุ่งนี้พระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสดับปกรณ์ค่ะ
0: ในท้ายพิธีในการนี้พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมนิมนต์จาก2อารามด้วยกันนะครับก็คือวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศ์สาวาสครับ
2: ทั้งนี้นะคะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายพัตตาหารเช้าหรือเพลนและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
0: ในเช้าวันนี้นะครับหลายหน่วยงานนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัณณรสมวานเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดทั้งในส่วนของหน่วยราชการแล้วก็อารามต่างๆนะครับในภาคเช้าที่ผ่านมานะครับมีพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระกุศลมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ซึ่งวัดต่างๆนะครับทั่วราชอาณาจักรนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ครับ
1: และตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้นะคะสร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศพระศพคราวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่ม

0: อกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวนะคะหรือว่าใบปลือที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะพระโกศนั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตาดทองเทียนไฟฟ้าและแจกันปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานค่ะรอบพระแท่นแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศและมุมทั้ง4นะคะที่ประดิษฐานพระโกศมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายทหารทั้ง4นายก็จะยืนยามในท่าโรยปืนนะคะคือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้นมือทั้งสองวางบนยางรองผ่านท้ายปืนในลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมค่ะชุดแต่งกายก็จะแต่งตามหมายกำหนดการนะคะซึ่งมี2ชุดด้วยกันคือชุดพระราชฐานและชุดเต็มยศทหารมหาดเล็กค่ะ
1: ทหารกองเกียรติยศพระศพในครั้งนี้กองพันทหารม้าที่17กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ครับส่วนกองทหารเกียรติยศรับเสด็จนั้นจัดจากกองพันทหารอากาศโยธิน3กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์

ระรูปที่ประดิษฐานเบื้องหน้าพระโกศนั้นทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวรรักษาพระองค์เหนือกรอบพระรูปนั้นมีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอพานสีแสดเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสำเภาสีเหลืองเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดครับ

ะสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพและพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

ผู้ชมคะที่ด้านขวาของพระโกศนะคะจะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายไว้นะคะได้แก่เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในรวมถึงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ภายในพระที่นั่งนะคะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซนรอรับเสด็จค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประดิษฐานพระโกศธค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศธ

0: ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
1: สัพพะทุกขวินาศายะปริตังปรุงฉะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปฏิสิทธิยาสัพพะพยะวินาศายะปริตังปรุงฉะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปฏิสิทธิยาสัพพะโรคะวินาศายะปริตังรูปะมังคลัง

อติเรกวัฏสสตังชีวโตอติเรกวัฏสสตังชีวโตอติเรกวัฏสสตังชีวโต ทีฆายุโกโหตุปะโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุปะโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธัมมหาราชาสัพปรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนธัมมหาราชวรัตตะ ปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปแล้วนั้นพระสงฆ์สิบรูปซึ่งอาราธนามาสวดพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาก่อนที่จะออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพระสงฆ์สิบรูปประกอบด้วยรูปที่หนึ่งสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสรูปที่สองสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่สามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่สี่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่ห้าสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรูปที่หกพระพรหมโมลีวัดปากน้ำรูปที่เจ็ดพระพรหมบัณฑิตวัดปรยุรวงศาวาสรูปที่แปดพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่เก้าพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารและรูปที่สิบพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับซึ่งอีกสักครู่เจ้าพนักงานจะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมกถึกที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับ

ขอเรียนให้ผู้ชมได้รับทราบนะคะที่บริเวณพระโกศนั้นนะคะก็จะมีทางสองฝากฝั่งนะคะคือด้านขวาของพระโกศและด้านซ้ายของพระโกศนั้นมีสิ่งสำคัญทอดถวายไว้อยู่นะคะซึ่งที่บริเวณด้านขวาของพระโกศนั้นก็จะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายค่ะประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในนะคะซึ่งอีกสักครู่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายไว้ค่ะนอกจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในแล้วก็ยังมีเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ค่ะอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายใน

ด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะจุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมมาจุลจอมเกล้าฝ่ายในพร้อมด้วยเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1ค่ะเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1พร้อมด้วยฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้า

เยระบับค่ะจากนั้นนะคะยังมีฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยระบับด้วยค่ะนั่นเป็นที่บริเวณด้านขวาของพระโกศนะคะที่มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทอดถวายไว้ส่วนทางด้านซ้ายของพระโกศก็จะมีเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายค่ะประกอบไปด้วย6สิ่งสำคัญด้วยกันนะคะได้แก่ผ่านพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมผ่านทองคำลงยาค่ะและก็จะมีขันพระสุธารสทองคำพร้อมผ่านทองคำรวมถึงกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันทรงพระพักทองคำลงยาและผ่านรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ

0: นี่คือพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับลักษณะนั้นเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์แสดงปางสมาธิครองจีวรห่มเฉียงพาดสังฆาติปลายตัดตรงลักษณะของจีวรทำเป็นลายดอกพิกุลครับพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามคติไทยโบราณถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้พระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเพลานะครับโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายเป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาแต่โบราณในศิลปกรรมของพระพุทธศาสนาครับ
1: สำหรับการพระพิธีธรรมนะคะสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยามนะคะ6ช่วงเวลาค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมค่ะ

0: ิธรณีนะ
1: สห
0: ปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงระคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงระคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอัญญาจทาสันติทะสัตตาปรัชคะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชพานสมพระองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธัมมมุตตมังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธัมมมุตตมันตินะบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปัณณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสม

บัติและปรหิตปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งไพบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพระญาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไหร่ก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีกว่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ทราบว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็น3ประการคือ
อัตถะ

จริยายาตถะจริยาโรกัตถะจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถะจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้งสี่เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักกว่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตัดแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานัญจะปิยังชัญญารักเขยยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเขยยะบัณฑิโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความคะนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตถัตเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตถัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตตะทัตตะมะพิญญายะสัทธัตถะปะสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลพึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตถะจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ญาติกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตถะจริยา

หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตัทธจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้ไม่ใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ยาตัชจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและปรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถจริยาในส่วนของอัตตัทธจริยาระยาตัทธจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกี่ยวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาธิคุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตทัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์ทรงเคาะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังฆะวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่ายาตัทธจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังฆะวัตถุธรรม

0: ั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สวัสดิผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตะทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรณ์มนูญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ที่จบไปแล้วนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์โดยปรารภพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งใบบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามสมควรแก่ฐานะโดยหลักธรรมที่จะประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้ถวายนั้นประกอบด้วยอัตตจริยา3ประการคืออัตตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนยาตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติและโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่โลกหรือประชุมชนทั่วไปครับพระสงฆ์4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งจะได้สวดธรรมคาถาประกอบด้วยรูปที่1พระครูสิริวัชรวิสุทธิ์รูปที่2พระมหานัทวัฒน์อภินันโทปเรียนธรรม7ประโยครูปที่3พระมหาเจษฎาอธิปัญโยปเรียนธรรม7ประโยค

0: และรูปที่4พระมหานัทพลนัทพโลปเรียนธรรม7ประโยคทั้ง4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามครับ
1: ธรรมเนียมในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครั้งสำคัญเฉกเช่นครั้งนี้นะคะเมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วก็จะต้องมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเสมอโดยถวายพระธรรมเทศนาจนจบกันนั้นจึงจะมีพระปเรียนนะคะสวดธรรมคาถารับกันเทศต่อไปค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะ

0: ที่จบไปแล้วนั้นพระสงฆ์4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามสวดธรรมคาถาครับซึ่งทั้ง4รูปประกอบด้วยพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์พระมหานัทวัฒน์อภินันโทปเรียนธรรม7ประโยคพระมหาเจษดาอธิปัญโยปเรียนธรรม7ประโยคและพระมหานัทพลนัทพโลปเรียนธรรม7ประโยคสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกายปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

0: จ้าพนักงานลาดพระภูษารองโยงและพระภูษาโยงครับ
1: เป็นการลาดพระภูษาโยงจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูษาโยงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์จากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูษาโยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนผ่านพระมหากฐินค่ะ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับ

0: ระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วนะครับต่อไปพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนาครับ
1: ยะถา

ระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนี้จะเป็นช่วงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้เตียงสวดทิศตะวันออก

0: เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทโธพระมหาวโรธธรรมวโรพระครูสังฆการวิจิตเอกพลจิตตพะโลและพระครูวินัยธรปฏิภาณปุญญธีโรบทที่ใช้สวดเป็นบทสวดพระพิธรรมมัทสังฆะปริเฉทที่1ถึงปริเฉทที่7ทํานองสรพัญญะพระพิธีธรรมเตียงสวดด้านทิศตะวันตกเป็นพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระมหาสามอัคคธรรมโมพระมหานพไกรจิตตทันโตพระครูบดีกาบัณฑิตปันฑิตจิตโตและพระครูปัญญาวรธรรมวิเทศสักกรินปัญญาทโรบทที่ใช้สวดหมวดอาสวะโคชกะปริเฉทที่3ปกิณกะสังฆวิภาคทำนองที่ใช้สวดทำนองเลื่อนครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบค่ะพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี

สิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานำมาซึ่งความโศกเศร้าและอะไรอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินนะคะโดยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงงานหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ได้โอกาสมาโดยตลอดเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะจากการที่ประชาชนนั้นต่างพร้อมใจกันสวดมนต์เพื่อถวายพระพรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทรงพระประชวรรวมถึงภาพที่ประชาชนจำนวนมากนะคะสวมชุดดำและเดินทางไปถวายอาลัยรวมส่งเสด็จตลอดสองข้างทางค่ะพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตก

ำหรับภาพจำที่ประชาชนมีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็คือพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงแห่งแผ่นดินที่ทรงมีพระจริยวัตรอันงดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนในถิ่นทุรกันดารค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์นะคะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

การที่ประชาชนชาวไทยต้องสูญเสียพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสองพระองค์ทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสร้างความโศกเศร้าอย่างยิ่งให้แก่คนไทยนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นดั่งสมเด็จแม่ของแผ่นดินผู้คนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติการเสด็จสวรรคตเปรียบเสมือนการสูญเสียร่มโพร่มไทรหลักของประเทศชาติค่ะประชาชนจำนวนมากต่างเสียใจอย่างสุดซึ้งแต่ก็เชื่อว่าความรู้สึกที่ตามมาต่อจากนั้นก็คือการมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานและแนวทางที่พระองค์ได้พระราชทานไว้และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างไม่เคยเสื่อมคลายค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

ในการประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในแต่ละครั้งนะครับเจ้าพนักงานที่มาปฏิบัติด้านศาสนพิธีจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมโดยเป็นเจ้าพนักงานจากกองศาสนพิธีกรมการศาสนาครับเช่นในการเชิญคัมภีร์เทศหรือการเชิญพัดรองในการประกอบพิธีในแต่ละช่วง

ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแห่งนี้นะคะพระหีบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าทองประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร9ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณมุกตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

0: ซึ่งตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นะคะทรงริเริ่มโครงพระราชดำริมากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยี่ยมเยียนประชาชนในถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอค่ะ
1: ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันหรือปันนรสมวานในครั้งนี้แล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้ครับ
2: นอกจากนี้นะคะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะและกรมเจ้าท่ายังได้บูรณาการความร่วมมือจัดระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะคะที่ประสงค์จะเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังค่ะทั้งนี้นะคะขสมกได้จัดรถชัตเทิลบัสให้บริการฟรีจำนวน6เส้นทางเพื่อเดินทางมาที่บริเวณท้องสนามหลวงโดยจะเริ่มให้บริการนะคะตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 19:00 นในขณะที่เส้นทางของประตูเทวาภิรมย์นั้นจะให้บริการถึงเวลา 22:00 นหรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางกลับหมดค่ะ
0: สำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นก็จะมีการพระราชพิธีสืบเนื่องในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่26มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 10:00 นค่ะซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการสวดพระอภิธรรมประจำวันซึ่งก็จะมีขึ้นในทุกๆวันนะคะตั้งแต่เวลา 6:00 นไปจนถึงเวลา 21:00 นค่ะการพระราชพิธีก็จะดำเนินเรื่อยไปนะคะจนถึงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันนะคะในวันที่30และ31กรกฎาคม2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันในวันที่18และ19กันยายน2569ค่ะ

พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานซึ่งเรียกกันว่าบำเพ็ญกุศล100วันก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพหรือพระศพนะครับเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งผ่านหน้าทหารกองเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: สำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้นะคะสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดศิลป์พร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ลงมาจากน้ำตกครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหาดกระทิงครับทำไมก็ถึงเรียกว่าหาดกระทิงต้องถามรอบีครับ
1: ว่าประเทศนี้มันประเทศโล่ง
0: เป็นที่โล่ง
1: ครับ
0: เป็นที่โล่งเขาถึงเรียกว่าเป็นหาดเหรอครับแล้วทำไมถึงมีกระทิงมีกระทิงลงมากินไหม
1: ก็มีช่วงเย็น
0: เขาลงมาประมาณสัก
1: ประมาณห้าโมงเย็น
0: อ๋อห้าโมงเย็น
1: ครับ
0: ก็มาแอบดูได้ใช่ไหม
1: ก็มาดูได้
0: เขาลงมาทำไมมากินน้ำเหรอครับ
1: มากินหญ้าแล้วก็กินน้ำ
0: ใครชอบดูกระทิงสองสัตว์เนี่ยก็มาดูกันได้นะครับก็ต้องมีจุดแบบซุ่มๆดูนะครับแล้วก็ดูเงียบๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นกระทิงพาครอบครัวเขาลงมากินน้ำกินหญ้านั่นเองนะครับที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ผมบอกเลยว่าสวยงามจริงๆดูด้านหลังนะครับอยากกระโดดน้ำเลยโห้ย
2: โอ้โหต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยสูงๆทั้งนั้นเลยนะคะแถมอายุเป็นร้อยปีอีกด้วยที่ต้นไม้สูงแบบนี้ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าพืชมีการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุค่ะจากรากขึ้นไปสู่ใบที่อยู่บนยอดสุดผ่านท่อลำเลียงที่มีชื่อว่าไซเล็มนั่นเองถึงแม้ว่าไซเล็มจะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะคะแต่ว่าก็มีแรงยึดติดและก็แรงเชื่อมแน่นจากน้ำค่ะในการลำเลียงนั่นเอง
3: พืชนะคะก็สามารถลำเลียงอาหารค่ะโดยผ่านทางท่อลำเลียงที่ชื่อว่า 4M ค่ะโดย 4M นะคะก็จะประกอบไปด้วยเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะและก็อาศัยหลักการออสโมซิสและก็การแพร่นะคะเพื่อช่วยในการลำเลียงอาหารค่ะในพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะก็จะมีรูปแบบของการจัดเลี้ยงของมัดท่อลำเลียงที่แตกต่างกันค่ะโดยเรานะคะสามารถที่จะแยกพืชทั้งสองประเภทออกจากกันได้ถึงแม้ว่าจะรู้เพียงแค่ภาพตัดขวางของทั้งรากและลำต้นนั่นเองค่ะ
2: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันได้ใหม่นะคะกับรายการ

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการและอาจารย์อยากจะรู้จริงพวกเราแอบไปรู้ชื่อตอนมาอีกแล้วเปล่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มีพี่ผิงหยางเขาไม่รู้นะ
3: แต่หนูรู้ค่ะ
1: แต่ว่ารู้ค
0: ่ะไหนลองบอกพี่ผิงหยางสิวันนี้ชื่อตอน
4: เล่นเปลี่ยนขนาด
5: อ้าวไม่รู้อยู่คนเดียวเลยนะครับน้องผิงหยางวันนี้มีชื่อตอนว่าเลนส์เปลี่ยนขนาดอาจารย์ต้องมีการทดลองสนุกๆแน่ๆเลย
0: พี่ผิงหยางได้ยินคำว่าเลนส์เปลี่ยนขนาดแล้วนึกถึงอะไร
6: แว่นขยายเพราะว่าพอส่องแล้วมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็เหมือนกับแว่นตาบางทีถ้าเกิดเรามองเปล่าๆมันจะใหญ่ขึ้นบ้างถ
0: ้
6: าเลนส์ที่ใหญ่จริงๆก็เลนส์ถนน
0: คืออะไรเลนส์ถนน
1: เลนส
0: ์เลนส์ถนน
5: เล่นมุกแบบนี้ทำเอาอาจารย์งงไปเลยนะครับเขาเรียกว่าเลนส์ครับไม่ใช่เลนส์ถนนแหมใช้ได้เลยนะครับน้องผิงหยาง
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่ามันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวของเลนส์กันบ้างแต่แน่นอนเราจะต้องพูดถึงเรื่องราวของฟิสิกส์พวกเราคิดว่ามีหลักการทางฟิสิกส์อะไรน่าที่มาทำให้เลนส์มันสามารถทำงานของมันได้
5: เจอคำถามนี้เข้าไปแก๊งตัวจิ๋วของเราถึงกับอึ้งกันไปเลย
1: ผมคิดว่าจะเอาแว่นขยายมาจะดูว่าการมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างจากที่เรามองอย่างนี้หรือว่าเอาแว่นขยายมา
0: จะดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน้องบอสบ้าง
7: แล้วก็มันจะมีหลายเลนส์ด้วยกันแต่เลนส์ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ก็คือเลนส์
0: ถนน
5: แหมฟังมาตั้งนานไงจบแบบนี้แล้วครับน้องบอส
0: ทุกที่คนตอบนั่นคือสิ่งที่จะนำไปสู่การสร้างเลนส์หรือการนำเลนส์มาใช้แต่เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะเริ่มต้นโดยการอธิบายหลักการที่เป็นเบื้องหลังของไอ้เจ้าเลนส์เหล่านี้ให้พวกเราได้ฟังแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทำความคุ้นเคยกับเลนส์ต่างๆที่เรามีอย่างที่พวกเราคุยให้อาจารย์ฟังเมื่อสักครู่ก่อนเนาะอาจารย์มีตัวอย่างอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเลนส์ที่เราอาจจะน่าจะหาได้รอบๆตัวเราเนาะมาให้ดูกันแล้วลองมาทดสอบซิว่าลักษณะสิ่งที่เราดูผ่านเลนส์เนี่ยมันมีลักษณะเป็นเช่นไร
1: ใช่ไหมคะเราไปไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะ
0: ทุกคนจะสงสัยไม่มีอะไรอาจารย์ใช้มาเป็นแค่ตัวอย่างให้เราส่องเฉยๆอุปกรณ์ที่อาจารย์เอามาให้พวกเราได้ทดลองกันก็คือนี่ในอันนี้คุ้นเคยแว่นขยายอันนี้คือเราเรียกว่าเป็นตาแมวที่ติดตรงประตูที่เวลาเอาไว้ส่องว่ามีใครมาเยี่ยมมาเคาะประตูแล้วเราก็เช็คได้ว่าเป็นใครอันนี้ก็เป็นเลนส์ทั่วไปที่หาได้จากร้านค้าหรืออาจจะเป็นศูนย์ที่ขายเครื่องเขียนเนาะนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากให้เราทดลองดูทำให้ภาพเปลี่ยนไปอย่างไร
5: ได้เวลาเริ่มการทดลองกันแล้วแล้วเราจะทำให้ภาพเปลี่ยนไปได้ยังไงกันนะน้องๆทางบ้านลองคิดกันดูครับผม
6: เลนส์นูนกับเลนส์เว้า
8: ตรงที่มันนูนมันไอตรงกลางมันจะนูนมากที่สุดแล้วเห็นว่าภาพตรงกลางมันจะชัดที่ส
0: ุ
8: ด
0: โอ้ดีมาก
8: แล้วภาพตรง
0: บริเวณ
8: นูนน้อยที่สุดมันก็จะแบบว่าเบลอๆ
0: เบลอๆเน
1: า
0: ะ
1: ฟังคะอันนี้มันจะทำไมมันมองกับหัว
0: ไอ้ดีมาก
5: น้องๆแต่ละคนมองภาพไม่เหมือนกันเลยแล้วทำไมถึงมองภาพไม่เหมือนกันล่ะครับอาจารย
0: ์อันนี้จริงๆอาจารย์ตั้งใจเอาเลนส์ที่มีขนาดเล็กกลางใหญ่เนี่ยนะแตกต่างไซส์มาเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเราคิดว่าอะไรที่จะเป็นตัวบอกว่าภาพที่เราจะสังเกตเห็นเนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปอย่างไรคิดว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง
1: ความนูน
0: ความมีอะไรอีกครับผม
1: ขนาด
0: น้องบอส
7: ความยาวค่ะ
0: ยาวของ
7: สิ่งของ
0: นั้นของสิ่งของของไหนสิ่งของไหน
1: ของแว่นขยาย
0: อ๋อของแว่นอ๋อหมายถึงว่าก็คืออย่างที่พี่ผิงหยางบอกเส้นผ่านศูนย์กลางนี้นะและนั่นแหละคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราทุกคนตั้งข้อสังเกตให้ได้ก็คือสังเกตนะอันนี้เอาอาจารย์เอาตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือแว่นขยายจะสังเกตได้ว่าแว่นขยายเนี่ยจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราพยายามจะขยายวัตถุที่อยู่ใกล้ๆเนาะอย่างเช่นเวลาเราอ่านหนังสืออะไรเงี้ยไปดูอะไรใกล้ๆอย่างเงี้ยเนาะมันถึงจะใหญ่แต่พอเราดึงไอ้เจ้าตัวเลนส์แว่นขยายออกมาไกลมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนบอกว่าเห็นอะไรนะภาพมันกลับหัวอันที่หนึ่งก็คือแสดงว่าสิ่งที่มีผลต่อภาพที่จะปรากฏกับเราก็คือระยะห่างของวัตถุสิ่งที่เรากำลังจะมองนี่มันอยู่ใกล้ไกลนี่มีผลด้วยปัจจัยที่2 เมื่อกี้เรามีเรื่องของระยะห่างแล้วเนาะว่าสิ่งของที่เราอยากจะมองมันอยู่ใกล้ๆก็มีผลแต่จริงๆเมื่อสักครู่มีคนตอบถูกด้วยอีกอันนึงความโค้งที่พี่ปิงหยางตอบเมื่อสักครู่ถูกต้องก็คือถ้าเราดูด้านข้างเลนส์แต่ละอันเนี่ยผิวของมันจะสังเกตได้เนอะว่ามันไม่เรียบมันจะต้องมีความโค้งอยู่สิ่งที่บอกเราว่าภาพที่มันปรากฏมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเนี่ยไอ้เจ้าความโค้งนี่แหละจะเป็นตัวบอกว่าภาพที่เกิดควรจะเกิดอย่างไรที่ไหนรูปร่างอย่างไรตีลังกากับหลังไหมอะไรอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดว่าเลนส์เนี่ยจะควรจะมีคุณสมบัติเช่นไรอันนี้สังเกตนี้อันนี้ใหญ่ดูใหญ่เนา
1: ะ
0: แต่ถ้าพวกเราดูด้านข้างสังเกตอะไรไหมมันไม่ค่อยโค้งเลยปะ
1: มันไม่โค้งค่ะมันโค้งค่ะแต่ว่า
0: แต่น้อยมากนะพอเราเอามาวางเนี่ยมันไม่ค่อยจะขยายเท่าไหร
1: ่ใช่ค่ะ
0: มันขยายน้อยอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: น้อยมากเลยค่ะ
0: มันแทบจะไม่ขยาย
8: กระจกธรรมดา
0: ใช่ถูกต้องเลยเพราะยิ่งมันโค้งน้อยเท่าไหร่ก็คือหมายความว่ามันใกล้ความเรียบเท่าไหร่มันก็จะประพฤติตัวเหมือนกับกระจกธรรมดา
8: อ๋อแสดงว่าหลักการในการขยายก็คือความนูนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้อง
8: ถ้าเกิดนูนมากก็สามารถขยายให้ภาพใหญ่ขึ้นได้มาก
0: ถูกต้องแล้วถ้ามันเป็นความเมาจะเกิดอะไรขึ้น
1: แล้วความเมาหมายถึงอะไร
0: ความเมาหมายถึงอะไร
8: ขึ้นก็ได้
0: พี่ถึงอย่างน้องอดีนถามว่าความเว้าคืออะไรคะ
8: ความนูนมันจะนูนโค้งขึ้นมาแต่ถ้าความเว้าก็คือมันจะแบบว่าโค้งลงไป
0: เยี่ยมยอดทุกคนดูอันนี้สังเกตดูที่ด้านข้างของเลนส์อันนี้ที่อาจารย์ยกมาเป็นตัวอย่างสังเกตไหมถ้าทุกคนด้านขวาสังเกตไหมมันนูนโป่งออกมาเนาะ
1: ค่ะเหมือนอันนี้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: ว่าอันนี้ก็
0: ใช่แต่ถ้าทุกคนดอนด้านซ้ายสังเกตไห
1: ม
0: ม
1: ัน
0: หายไปมันเป็นหลุมเข้าไปอย่างที่พี่ผิงหยางบอกนี่แหละเราเรียกว่าเว้าเข้าโอเคไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันโป่งออกมาเงี้ยเราเรียกว่ามันนูนถ้าอะไรที่มันยุบเข้าไปเราเรียกว่ามันเว้า
5: ถึงตอนนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับเลนส์แต่ละแบบกันไปแล้วต่อไปเราจะมาทำการทดลองกันดูว่าหลักการอะไรในฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับเลนส์บ้าง
0: เดี๋ยวเราจะมาดูเบื้องหลังหลักการทางฟิสิกส์ที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเลนส์นะจริงๆแล้วอ่ะมันมีอยู่คำหนึ่งที่อาจารย์อยากได้ยินอะไรในฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเลนส์ที่เรากำลังจะศึกษาอยู่ตอนนี้

0: ว่าแต่น้องๆทางบ้านทราบไหมครับว่าฟิสิกส์กับเลนส์เกี่ยวกันยังไง
1: มันมีความคำนึง
2: สายตา
1: ไม่ใช่เป็นหลักการทางฟิสิกส
3: ์มันก็เป็นตั้งเชิงมุม
1: มาแล้วยังไม่ใช่
2: การหักเหของแสง
4: โอ้ยโอ
1: ้
4: ย
1: เยี่ยมยอดมากคือการหักเหของแสงเมื่อใดก็ตามที่แสงเคลื่อนที่แล้วมีการเปลี่ยนตัวกลางมันจะสามารถมีการเปลี่ยนทิศการเดินของแสงได้และนั่นแหละคือต้นเหตุของการเกิดภาพที่บิดเบี้ยวหรืออาจจะเปลี่ยนระยะของเลนส์อาจารย์เลยมีตัวอย่างให้พวกเราดูนี่อาจารย์ทำตัวอย่างเพื่อให้พวกเราทุกคนเห็นภาพชัดอันนี้อาจารย์เรียนแบบด้านข้างถ้าเราดูนี่คือด้านข้างของเลนส์นะอันนี้นูนหรือเว้าดีมากเราเข้าใจแล้วเนาะก็คือถ้ามันโป่งออกมานี่คือเลนส์นูนและอาจารย์ก็ทำอีกตัวอย่างนึงที่พี่เอเรียนถืออย่างนี้นูนหรือเว้า
3: ว้า
1: วมันเว้าเข้าไปตราบใดที่ตรงกลางมันกว้างกว่าบริเวณขอบเราจะเรียกว่าเป็นเลนส์นูนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้อย่างนี้เราเรียกว่าเว้าด้านหนึ่งแล้วก็ตรงด้านหนึ่งก็ได้แต่สุดท้ายรวมทั้งชิ้นเรายังถือว่านี้เป็นเลนส์เว้าอยู่สิ่งที่อาจารย์จะทดสอบให้พวกเราเห็นอันนี้อาจารย์สาธิตให้พวกเราดูอาจารย์จะวางชิ้นที่เป็นด้านข้างของเจ้าตัวเลนส์นี้ให้พวกเราเห็นบนโต๊ะนะอาจารย์จะเอาเลเซอร์นี้มาฉายไปลงบริเวณของการเดินทางของแสง
2: แล้วดูว่ามันจะหักเห
1: ถูกต้องเลยก็คือเราจะดูว่าแสงเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันควรจะวิ่งไปตรงๆเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดมาเจอเลนส์เนี่ยมันจะสามารถแสดงเรื่องของการหักเหของแสงก็คือเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนทิศอย่างไรโอเคไหมสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเลเซอร์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเรายิงออกมาเนี่ยแสงก็เดินทางเป็นเส้นตรงเนา
3: ะ
1: คราวนี้อาจารย์จะเอาไอ้เจ้าเลนส์ตัวนี้มาขวางทางเอาไว้แล้วเดี๋ยวลองดูซิว่ามันยังวิ่งตรงไปไหมลองดูนะครับอาจารย์ยิงไปที่ตรงกลางเลยสังเกตอะไรไหมก็ยังตรงอยู่นะมันก็ยาวเนาะเพราะว่ามันมียังมีลำแสงมันยังตรงอยู่คราวนี้อาจารย์จะค่อยๆขยับขึ้นนะนี่สังเกตอะไรไหม
3: เส้นตรง
1: มันเบี้ยวลงข้างล่างเนาะแล้วถ้าเกิดอาจารย์ขยับเลเซอร์มาด้านล่าง
3: ม
1: ันขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสงต้องเดินทางจากอากาศเข้าไปสู่อันนี้อาจจะเป็นแก้วหรืออะคริลิกที่อาจารย์สร้างมาแล้วสุดท้ายอะคริลิกก็ต้องออกไปที่อากาศอีกทีทุกทีที่มีการเปลี่ยนตัวกลางแล้วมันมีมุมของการตกกระทบเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีการหักเหเกิดขึ้นและนั่นก็เลยนำมาสู่แสงที่ออกมามีการเบี้ยวถ้าเกิดอาจารย์ให้แสงวิ่งมาจากด้านล่างแสงที่ออกไปมันเฉียงขึ้นถ้าแสงที่วิ่งมาจากด้านบนมันเฉียงลงคราวนี้คำถามก็คือถ้าอาจารย์มี2เส้นจะเกิดอะไรขึ้นมาจากข้างบนและล่าง
2: อ๋อมันกลายเป็นตัว x เลย
1: ถูกต้องมันก็ต้องมาตัดกันที่ที่หนึ่ง
0: เจี๊ยบวันนี้ตอบได้เยอะมากเลยนะครับน้องผิงหยางสุดยอดไปเลย
1: อาจารย์ก็เลยเอาเลเซอร์หลายๆชิ้นมาเรียงกันและอาจารย์จะได้ยิงพร้อมๆกันและดูซิว่ามันไปตัดกันจริงไหมน้องบอสดูนะ
3: เป็นตัว v
1: ค่ะเป็นตัว v v หรือ x ก็ได้แล้วแต่ทุกคนสังเกตนะว่ามันพยายามจะไปตัดกันที่จุดๆนึงทุกคนคุ้นคำคำนึงไหมคำว่าจุดโฟกัสเมื่อใดก็ตามที่อาจารย์เอาแสงวิ่งมาตรงๆแล้วมันก็ไปตัดกันที่จุดนึงเนี่ยถ้าอาจารย์วัดระยะจากไอ้เจ้าตัวเลนส์ไปถึงจุดที่ตัดกันอันนั้นแหละคือระยะโฟกัสของเลนส์นั่นเองถ้าเป็นเลนส์เว้าเนาะอาจารย์เอาเลเซอร์มาใกล้ตัวเนี่ยแสงก็พยายามจะวิ่งมาทางเดียวอาจารย์เนาะ
3: ค่ะ
1: ถ้าอาจารย์ดึงเลเซอร์ออกไปไกลนิดนึงแสงพยายามจะหนีอาจารย์ไปเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์เอาทั้ง2เส้นมาเปิดพร้อมกันเหมือนกันที่เราทำกันเลนส์นูน
2: มันจะกระจายแสง
1: ดีมากนั้นเราลองดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
2: หูกระจายจริงๆ
1: มันจะบานออกเนาะถ้าเราเน้นไปที่แสงที่ทะลุผ่านเลนส์ไปจะเห็นได้ว่าในกรณีของเลนส์เว้ามันจะถ่างแสงออก

0: สิ่งที่เรากำลังจะทำอาจารย์กำลังจะเปลี่ยนปรับเลนส์ที่อยู่บนมือถือให้สามารถเห็นภาพใหญ่ขึ้น
1: หูเลนส์กล้องในโทรศัพท์มือถือสามารถปรับได้ด้วยหรอครับอาจารย
0: ์สิ่งที่เราสามารถทดลองได้ง่ายๆก็คือตามท้องตลาดทั่วไปตอนนี้เราจะมีเป็นลักษณะเป็นคลิปออนก็คือเป็นคลิปนี่แหละแต่ตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วถ้าเกิดเราไปดูที่คลิปนั้นสิ่งที่มันมีอยู่ก็คือมีเลนส์นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างอาจารย์เอาแท็บเล็ตมาซึ่งจะได้ถือง่ายๆหน่อยเนาะแต่นี่มือถืออะไรก็ใช้ได้เนาะต้องมีระยะโฟกัสของมันไงจำได้ไหมก็คือถ้าเกิดอาจารย์ขยับออกมามันเริ่มเบลอเพราะมันไม่โฟกัสแล้วนี่เห็นไหมชัดไหมนี่เห็นเกสรตรงกลางเลยเห็นไหมลองมาดูอันนี้อาจารย์มีทรายวิทยาศาสตร์นี่เลย
2: เป็นเม็ดเลย
0: เป็นเม็ดเลยนะเห็นนะ
3: มีกี่เม็ดหน
0: ึ่
3: ง
0: กี่เม็ดนี่นับจนถึงประมาณ3ทุ่มแล้วเนี่ยอาจารย์ด้วยนะ
1: น้องไอรีนตั้งใจนับจริงจังไปเป้าครับ
0: อยากให้พวกเราคิดต่อตอนนี้เราเห็นอะไรเล็กๆกำลังขยายเยอะๆอาจารย์อยากจะรู้ว่าถ้าอาจารย์อยากจะเห็นอะไรไกลๆทำได้เปล่า
4: ทำได
0: ้คิดว่าจะทำยังไง
5: ใช้เลนส์ว้าว
0: ใช้เลนส์ว้าว
6: ใช้เลนส์นูน
0: ใช้เลนส์นูน
7: ใช้เลนส์ว้าว
0: ใช้เลนส์ว้าวแต่สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูอุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นสิ่งระยะไกลๆได้หน้ากล้องส่องทางไกลเท่านั้นยังไม่พอเดี๋ยวเราจะมีโอกาสสร้างกล้องส่องทางไกลของพวกเรากันเองด้วยพร้อมยังพร้อมยัง
8: ดีใจค่ะ
0: ถ้าพร้อมเดี๋ยวเราออกไปหากล้องส่องทางไกลของจริงที่เราเห็นอะไรไกลๆกันดีกว่า
8: ค
0: ่
8: ะ
0: ไปกันเลยครับลุย
1: แหมดูแก๊งตัวจิ๋วจะดีใจเป็นพิเศษเลยนะครับเรามาลุ้นกันว่าวันนี้แก๊งตัวจิ๋วของเราจะได้ออกไปสัมผัสกับกล้องส่องทางไกลกันที่ไหนไปดูกันเลย
0: ว่าไงจะไปไหนกันไปไหนกันไปไหนกันปัดโถปัดโถโอ้ยพวกเราจะไปไหนกัน
9: ผมจะบินไปอากาศไปหาความรู้ครับอาจารย์แต่อาจารย์ไปไม่ได้ครับเพราะน้ำหนักเกินครับ
1: น้องบอสเซลอาจารย์แบบนี้อาจารย์คงต้องไปลดน้ำหนักซะแล้ว
0: และตอนนี้พวกเราอยู่กันที่ไหน
10: ตึกใบหยกครับ
11: ต
10: ึ
11: กใบหยกสกายค
0: ่
11: ะ
0: แล้วรู้หรือเปล่าเราอยู่ที่ชั้นที่เท่าไหร่ตอนนี
12: ้77ค่ะ
0: โอ้โหเต็มหูมากใช่แล้วครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น77ของใบหยกสกายแล้วเป็นชั้นที่เราสามารถมองเห็นกรุงเทพทั้งเมืองเลยเราอยู่กันที่นี่เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมาให้พวกเราเนี่ยได้ชมบรรยากาศกรุงเทพรอบๆบวกกับเดี๋ยวเราจะมีฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่เรามาใช้ในการสังเกตการณ์กันด้วยหลังจากที่เราไปเดินวนดูบรรยากาศรอบๆกันมาแล้วเราจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราอยู่บนชั้นสูงๆเนาะแล้วเราจะสามารถพยายามจะสังเกตอะไรไกลๆเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อยู่ชิ้นหนึ่งที่เป็นลักษณะเช่นนี้มาให้เราสามารถทำอะไรได้นะ
10: ส่องทางไกล
0: พวกเราทุกคนพอจะบอกอาจารย์ได้ไหมว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้ส่องทางไกลเนี่ยใช้หลักการอะไร
13: ก็รู้ค่ะผม
0: ทีละคนทีละคน
13: ก็คือต้องเอามาส่องค่ะ
0: เอาอะไรมาส่อง
13: ต้องเอากระจกหลายๆเลนมาซ้อนๆกัน
0: โอ้ใกล้เคียงนะกระจกหลายๆเลน
13: แล้วอีกอย่างนึงครับนี่ไงครับเขาบอกว่าต้องหยอดเงิน10บาทครับถ้าเราไม่ใช้เราก็ไม่ต้องหยอดนะคะ
1: สุดยอดไปเลยครับน้องบอสไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะเรา
14: หลักการอันนี้ก็คือว่าเอาหลายๆเลนมาซ้อนๆกันแล้วเสร
0: ็
14: จก็ดูถ้าส่องด้านนี้ก็คือมันจะใกล้แต่ถ้าส่อง
0: มีส่องกลับทาง
14: ส่องอีกด้านนึงมันก็จะไกลค่ะแต่ยังมองไม่เห็นนะคะเพราะยังไม่หยอดเหรียญค่ะ
0: นี่โอ้โหทุกคนมาลงเอยที่หยอดเหรียญพี่มีอย่างว่าไงครับ
15: เขาใช้หลักการฉายภาพที่มันทำให้ใหญ่ขึ้นพอหันไปหันมามันก็จะบอกว่าเลื่อนไปด้วยได้กล้องฉายภาพ
0: กล้องฉายภาพเอาแหละแต่มันก็ต้องใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำการทดลองมาแล้วคราวนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะพาพวกเรามาที่เนี่ยเพื่อจะมาดูอีกรูปแบบนึงของอุปกรณ์แต่คราวนี้จุดประสงค์ของมันเพื่อจะให้สามารถมองอะไรที่อยู่ไกลๆได้
15: มันก็เลยดูยาวๆใช่ไหม
0: ถูกต้องนั่นก็คือเราสามารถจะเห็นอะไรที่อยู่ไกลๆเนี่ยชัดเจนมากขึ้น
13: ใครจะดูก่อน
0: อยากจะดูกันแล้วยัง
13: น้อยออกกัน
1: แก๊งตัวจิ๋วรีบจัดคิวกันเองเลยครับ จะรอช้าอยู่ทำไมอยากส่องกล้องกันแล้วครับ
0: เห็นอะไรเห็นอะไรบรรยายสักนิดน
2: ึ
0: ง
2: เป็นตึกค่ะ
0: ไหนลองดูซิไกลๆเห็นไปถึงไหนลองดูซิ
2: หนูเห็นตรงตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จ
0: เดี๋ยวให้เอาไปบอสใช่ไหม

0: บอสกำลังมองอะไรครับตอนนี้ไหนอธิบายให้จานหน่อย
1: ไม่เห็นคนจริงๆ BTS นี่ BTS นี
0: ่ BTS BTS ลองส่องไปทางวิวบางกระเจ้าทางซ้ายที่เขียวๆที่เป็นป่าเขียวๆหน่อยเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหม
1: ป่า
0: หลังจากที่เราส่องทางไกลด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้เนา
1: ะ
0: ถ้าพวกเราลองไปสังเกตลักษณะไอ้เจ้าโครงสร้างของอุปกรณ์ชิ้นนี้ลักษณะของเลนส์ที่เราสังเกตได้จากรูปร่างของเจ้านี้ก็คือจะเห็นได้ว่ามันจะมีเลนส์ที่อยู่ด้านหน้าเนาะด้านหลังเองก็มันจะต้องมีระบบเลนส์ที่อยู่ในนี้เช่นเดียวกัน
1: อันนี้เล็กไปใหญ่
0: จ้า
1: อาจารย์คะแล้วมันเกี่ยวกับเลนส์บอลเลนส์นูนด้วยไหมคะ
0: มีผลเราสามารถเอามาผสมผสานกันได้แต่เมื่อสักครู่เนี่ยน้องบอสพูดว่ามีเล็กไปใหญ่ต้องอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวแค่ความใหญ่ของเลนส์เนี่ยไม่ใช่ตัวกำหนดว่าลักษณะของเลนส์ที่ประกอบขึ้นมาแล้วจะทำหน้าที่อะไรอย่างเดียวจริงๆอ่ะเราต้องดูที่ความอ้วนผอมหรือก็คือความนูนความเว้าด้วยซึ่งเรามีคำว่าระยะโฟกัสนั่นเองมันก็คือมันจะมีลักษณะการประกอบกันของระยะโฟกัสที่แตกต่างกันนี่แหละทำให้เราได้กล้องที่เป็นกล้องขยายบ้างเป็นกล้องส่องทางไกลบ้างสิ่งนึงที่พวกเราและน้องๆทางบ้านสามารถลองศึกษาหลักของฟิสิกส์ตรงนี้ได้ก็คือใช้อุปกรณ์ง่ายๆอาจารย์มีแว่นขยาย2อันที่จะเห็นได้ว่าขนาดมันไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เน้นก็คือมันไม่ใช่แค่ใหญ่แต่มันต้องเป็นความอ้วนผอมของเลนส์ด้วยก็คือระยะโฟกัสอาจารย์เคยบอกไว้ว่าเอ๊เดี๋ยวเราพาออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองทําอุปกรณ์กันด้วย
1: อาจารย์บอกว่าจะให้ทํากล้องส่องทางไกล
0: ใช่เดี๋ยวเรามาลองทํากันดูอุปกรณ์ที่อาจารย์บอกว่าเราสามารถทํากันเองได้ไม่ยากอยู่ต่อหน้าของพวกเราทุกคนแล้วตอนนี้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าทุกคนสังเกตด้วยความที่เราต้องการจะสร้างกล้องส่องทางไกลเนาะอาจารย์ก็ต้องการเลนส์2ชิ้นนั่นแหละจริงๆมันก็คือ2ชิ้นเดียวกับที่เอามาจากแว่นขยายนั้นด้านหน้าก็คืออันที่ใหญ่กว่าด้านหลังตัวนี้ก็คืออันที่เล็กกว่าอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆเราเน้นกันที่ว่าเราต้องการระยะโฟกัสที่มีค่าแตกต่างกันก็คือไอ้เจ้าอันใหญ่ก็จะไกลหน่อยไอ้อันใกล้ตาก็จะสั้นเข้ามาหน่อยเอามาประกอบกันอาจารย์ก็เลยแค่หาอุปกรณ์มายึดเลนเอาไว้ด้วยกันสิ่งที่อาจารย์ใช้ก็คือตอนนี้อาจารย์ใช้กระบอกจริงๆเนี่ยกระบอกนี้ใช้อะไรก็ได้ถ้าเกิดรูปร่างมันค่อนข้างจะตรงนิดนึงสิ่งที่อาจารย์เอามาใช้ตอนนี้ก็คือกระบอกที่เอาไว้ใส่เอกสารข้อดีก็คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะได้ก็คืออาจารย์อยากจะได้กระบอก2ชิ้นที่มีขนาดต่างกันเล็กน้อยเพื่อที่มันจะได้สามารถสไลด์เข้าสไลด์ออกได้เดี๋ยวพวกเราทุกคนลองดูไหมว่าหลังจากที่เรามีอุปกรณ์ในการยึดที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถสังเกตภาพได้ยากง่ายขึ้นยังไงเนาะอย่างลองดูซิว่าหลังจากที่เรายึดอุปกรณ์นี้มาแล้วลองส่องไปไกลๆข้างหลังดูเหมือนกัน
1: ลองส่องทั้งสองด้าน
0: เลยได้เลยลองดูเราจะได้เห็นเราจะได้เห็นเราจะได้เห็น
2: ใจเย็นก่อนครับพี่หยางยังไม่ทันได้ใช้เลยเดี๋ยวคนอื่นจะไม่ได้ส่องกันนะ
0: แต่มันมีการกลับหัวด้วยถูกต้องถูกต้อง
1: ดูไม่ได
0: ้ผลของการที่เราใช้อุปกรณ์อันนี้แล้วระยะห่างของเลนส์จะเป็นอย่างเงี้ยภาพก็กลับหัว
1: จะสวยกว่า
0: จะสวยกว่ากลับข้าง
1: โคตรสวยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ภาพกลับหัวไหมกลับหัวไหม
1: ไม่กลับครับ
0: เฮ้ย
2: คนอื่นเขาเห็นภาพกลับหัวกันหมดแล้วทำไมน้องบอสถึงไม่เห็นเหมือนคนอื่นล่ะครับโอ้ยเล่นเอาทุกคนงงกันไปหมดเลยครับ
1: เวลาไปยกสูงมันจะเห็นเตี้ยเลย
0: อ้าวนั่นแหละกลับหัวแล้วสิ่งที่เราสรุปได้วันนี้ก็คือนี่คือหลักการทำงานของเลนส์ต่างๆซึ่งมีพื้นฐานมาจากเรื่องของการหักเหแสงจำได้เน
1: า
0: ะด้วยความที่เลนส์มันมีรูปร่างทั้งนูนบ้างเว้าบ้างก็สามารถทำให้เกิดภาพแปลกแตกต่างกันออกไปและสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนสังเกตตอนนี้สำหรับน้องๆทั้งบ้านอย่างพี่ผิงหยางกับอาจารย์สังเกตอาจารย์ใส่แว่นตอนที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาว่าสั้นเว้ายาวนูนตอนนี้พวกเราทุกคนพอจะสรุปได้ยังว่าทำไมสั้นเว้ายาวถึงนูน
1: รู้แล้วคะ
0: ครับผม
1: เพราะรายการฟิสิกส์สนุกไงครับทำให้ผม
0: เยี่ยมยอดสำหรับใครที่ไม่เคยได้ยินประโยคนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสำหรับคนสายตาสั้นปรากฏว่าก็คือความผิดปกติของลูกตาเนี่ยอาจจะมาจากว่าเลนส์เนี่ยมันอาจจะอ้วนเกินไปหรือลูกตามันอาจจะยาวเกินไปก็แล้วแต่คือลักษณะของกระบอกตาอาจจะยาวเกินทำให้แสงเนี่ยมันโฟกัสเร็วเกินไป มันก็เลยไม่ไปตกนะตรงเรติน่าที่เป็นจุดโฟกัสของดวงตา
3: เรติน่าเคยได้ยิน
0: เรติน่าคือจุดที่เป็นรวมแสงและเป็นจอที่เป็นจอประสาทตาที่รับภาพแล้วก็ไปประมวลทำให้สมองเราเห็นเป็นภาพต่างๆตอนนี้เราพอจะเข้าใจแล้วว่าเลนส์ที่อ้วนเนี่ยมันจะโฟกัสเร็วเราก็เลยต้องเอาเลนส์เว้ามาช่วยถ่างมันออกเข้าใจอย่างเพราะฉะนั้นคนสายตาสั้นก็เลยต้องใช้เลนส์เว้าเท่านั้นเองสำหรับคนที่สายตายาวก็กลับกันก็คือเราก็เลยต้องใช้เลนส์นูนเพื่อมารวมแสงให้ไปตกที่เรติน่าได้เองแต่ก็เป็นหลักการทำงานของเลนส์ล้วนๆเลยในเรื่องของกล้องส่องทางไกลอันที่จริงแล้วเราสามารถสร้างอุปกรณ์ที่มันส่องไปได้ไกลมากคือมากเลยก็คือเราสามารถไปสร้างอุปกรณ์ใหญ่แล้วเราสามารถส่องเห็นถึงนู่นเลยดาวต่างๆกาแล็กซี่ต่างๆ
3: ส่องดูดาว
0: ถูกต้องก็จะเป็นการขยายขนาดของมันจนขั้นกลายเป็นกล้องดูดาวนั่นเองแต่ก็ยังคงใช้หลักการหักเหของแสงเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้เราเรียนรู้เป็นเรื่องราวของฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการหักเหของแสงแล้วก็การทำงานของเลนส์ต่างๆนั่นเองสนุกไหม
1: สนุก
0: และแน่นอน
1: ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้
4: พบกับพวกเราใหม่ในรายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

สดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์บอมก็จะมาสอนทุกคนนะคะทำการแทรกฟังก์ชันใน Google Sheet หรือว่า Excel Online กันนะคะโดยเนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการแทรกฟังก์ชัน10สูตรนะคะที่เป็นที่ยอดนิยมมากเลยนะคะ10สูตรที่คนใช้ Excel จะต้องรู้ภายในแค่10นาทีค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะเรามาดูสูตรแรกกันเลยนะคะสูตรที่1นะคะจะเป็นสูตรอะไรไปไม่ได้นอกจากการหาผลรวมนะคะหรือว่าซัมนั่นเองนะคะโดยปกติแล้วเราจะมีวิธีการแทรกฟังก์ชันอยู่2วิธีนะคะอันดับแรกเนี่ยก็จะต้องไปคลิกเซลล์ที่เราต้องการจะแสดงผลนะคะหลังจากนั้นนะคะเราไปที่ไอคอนตรงนี้นะคะที่เป็นไอคอนฟังก์ชันนะคะกดนะคะแล้วก็จะเห็นฟังก์ชันทั้งหมดที่อยู่ในนี้เต็มไปหมดในที่นี้เราต้องการหาผลรวมเนาะเราก็เลือกฟังก์ชันซัมได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกเซลล์ที่เราต้องการจะหาผลรวมนะคะในที่นี้นะคะจะเป็น1คอลัมน์อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็น2คอลัมน์อย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะสมมุติว่าเราเลือก2คอลัมน์เสร็จแล้วเนาะเราก็กด enter นะคะผลซัมก็จะปรากฏออกมานะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะเลือกเป็นเซลล์ได้ที่ไม่ใช่เซลล์ติดกันเนาะนะคะเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะเวลาเราจะแทรกฟังก์ชันนะคะวิธีทางลัดอีกวิธีหนึ่งก็คือสามารถที่จะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกเซลล์ที่เราต้องการจะซัมนะคะสมมติว่าตอนนี้อาจารย์เลือก D5 นะคะอีกเซลล์นึงอาจารย์ก็เลือก D7นะคะ D5 นะD5 ก่อนเนาะแล้วก็บวกด้วย D7 แบบนี้นะคะแล้วก็กด Enter นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการซัมแบบที่เซลล์ที่ไม่ติดกันนะคะก็จะมีประโยชน์สำหรับการเซลล์ที่มันไม่ติดกันเนาะวิธีนี้นะคะก็จะเป็นการรวม

เป็นแนวตั้งที่เป็นคอลัมน์นะคะกรณีเราต้องการจะรวมเป็นแนวนอนบ้างนะคะก็สามารถที่จะเลือกฟังก์ชันแล้วก็ซัมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกเซลล์แนวนอนแบบนี้นะคะจากนั้นก็กด Enter นะคะสังเกตนะคะว่าโปรแกรมเนี่ยเขาจะ suggestion มาให้ว่าให้เราออโต้ฟิลไหมออโต้ฟิลในที่นี้นะคะก็คือเขาจะคำนวณมาให้เลยว่าเซลล์แถวถัดไปนะคะให้บวกกันณตำแหน่งเดิมแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการเรากดเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะทั้งหมดก็จะซัมมาให้เนาะโอเคมาถึงสูตรที่2นะคะก็คือเป็น sum if นะคะเป็นการหาผลรวมเฉพาะบางไอเทมกรณีนี้นะคะสมมุตินะคะอาจารย์ต้องการหาผลรวม product ที่เป็นคีย์บอร์ดแบบนี้นะคะว่าผลรวมของสินค้าที่เป็นคีย์บอร์ดขายไปแล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างนะคะอันดับแรกเหมือนเดิมอาจารย์ก็คลิกที่ช่องที่ต้องการแสดงผลแล้วก็ไปเลือกฟังก์ชันนะคะในที่นี้เนี่ยไม่มีเนาะเราไปที่ all ได้เลยนะคะเลือกออตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้สูตรเขาจะเรียงมาตั้งแต่ A ถึง Z นะคะก็ต้องไปที่ตัว S เนาะ sum นะคะไปที่ตัว S sum if นะคะเลือกนะคะอันดับแรกก็จะต้องเลือกตัวที่เป็น range ทั้งหมดนะคะก็คือตรงนี้นะคะ range ทั้งหมดก็คือตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ทำการกดคอมม่านะคะพอกดคอมม่าแล้วเนี่ยใครที่เหลี่ยของเราก็คือตัวที่เป็นคีย์บอร์ดแล้วก็เลือกเซลล์คีย์บอร์ดนะคะแล้วก็กดคอมม่านะคะแล้วก็เลือกซัมเรนจ์อีกทีหนึ่งนะคะก็คือช่องนี้นะคะจากนั้นก็กด Enter นะคะเราก็จะได้ตัวผลลัพธ์ที่เป็นเฉพาะคีย์บอร์ดซึ่งก็คือ400บวก500นั่นเองเป็น900นะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความที่เราต้องการจะเป็นเงื่อนไขลงไปได้โดยที่ไม่ต้องอ้างอิงเซลล์เรฟเฟอเรนซ์นะคะในที่นี้ก็คืออาจารย์ต้องการให้พิมพ์คำว่าคีย์บอร์ดอาจารย์ก็พิมพ์คำว่าคีย์บอร์ดได้เลยนะคะแล้วก็กด Enter นะคะผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากันค่ะนะคะต่อไปค่ะสูตรที่3ค่ะอันนี้เป็นสูตรยอดนิยมเช่นเดียวกันคือสูตรที่ชื่อว่า VLOOKUP นะคะเป็นการค้นหาข้อมูลตามไอเทมที่ต้องการในที่นี้นะคะต้องการหาข้อมูลนะคะที่เป็น Mouse B สินค้าที่เป็น Mouse B เนาะเราก็เหมือนไปที่แทรกฟังก์ชันแล้วก็หาคำว่า VLOOKUP นะคะตรงตัว V ท้ายๆตรงนี้นะคะ VLOOKUP นี้นะคะพอเลือกเสร็จแล้วนะคะอันดับแรกนะคะเขาก็จะบอกว่าให้เราใส่ search key นะคะ search key ที่เราจะใส่ตรงนี้ก็คือเป็นตัว mouse b นะคะ mouse b นะคะหลังจากนั้นกด comma แล้วก็เลือก range ซึ่งตรงเนี้ย range ที่เราจะต้องการก็คือต้องเป็นข้อมูลที่ควรที่จะครอบคลุมทั้งหมดเนาะเราจะไม่เลือกแบบเนี้ยเลือกเกินเนี้ยไม่ได้นะคะให้เลือกเฉพาะครอบคลุมที่มันเป็นข้อมูลที่เรามีนะคะแล้วก็กดคอมม่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอินเด็กซ์ตัวอินเด็กซ์ในที่นี้ก็คือลำดับของคอลัมน์ตรงนี้อาจารย์ต้องการจะรวมราคาของเมาส์ B อาจารย์ก็ price ราคาเนี่ยเป็นคอลัมน์ที่3อาจารย์จะต้องใส่เลข3แต่ถ้าบางท่านนะคะต้องการ price ต้องการโค้ดไม่ต้องการ price ต้องการโค้ดตรงนี้ก็สามารถใส่เลข2ได้นะคะโอเคเนาะหลังจากนั้นนะคะก็เลือกคอมม่านะคะโปรแกรมก็จะแนะนำบอกว่าให้ใส่ is source ลงไปในที่นี้นะคะเราจะต้องใส่คำว่า fault ลงไปนะคะ fault แปลว่าข้อความจะต้องตรงกันทุกข้อความหมายถึงว่า mouse b จะต้องตรงกันหมดแต่ถ้าเราใส่คำว่า true เนี่ยตัวหนึ่งตัวที่ไม่ตรงกันอาจจะแสดงผลออกมาด้วยนะคะนี่คือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องใส่นะคะถ้า false เป็นเงื่อนไขสำหรับข้อมูลที่ต้องตรงกันทุกตัวอักษรนะคะตัวเล็กตัวใหญ่จะต้องตรงกันหมดอย่างนี้นะคะอันนี้เนาะอาจารย์ใส่ false ลงไปแล้วก็กด enter นะคะก็จะปรากฏ product mouse B ในราคา300อันนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับการค้นหาข้อมูลตามไอเทมที่เราต้องการนะคะซึ่งจริงๆไอเทมมันอาจจะมีมากกว่านี้เนาะ

่อไปมาถึงสูตรที่4ค่ะสูตรที่4ตรงนี้เป็นสูตรการหาการนับจำนวนนะคะนับจำนวนก็คือใช้สูตรที่ชื่อว่าเขานะคะเราก็ไปเลือกเลยค่ะไปเลือกที่ไอคอนตรงไอคอนแทรกฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือกเขาได้เลยเพราะว่าจะเป็นสูตรที่แนะนำอยู่แล้วนะสูตรที่แนะนำจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะอ่ะเราก็กดแล้วก็เลือกเขาเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการจะนับเราต้องการจะนับว่าราคาเนี่ยมันมีกี่ไอเทมนะเราก็ลากคลุมนะคะแล้วก็กด Enter ก็จะปรากฏว่ามี6ไอเทมถูกต้องนะคะแต่ว่าเขาธรรมดาเนี่ยเราจะไม่เขาจะไม่นับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรลองดูนะคะเนี่ยอาจารย์ทำใหม่นะคะอาจารย์ทำใหม่ตรงนี้ก็คือลากคลุมจริงๆมันต้องเป็น12ไอเทมเห็นไหมคะแต่ว่าฟังก์ชันเขาธรรมดาเขาจะไม่นับตัวอักษรนับแต่ตัวเลขนะคะทีนี้นะคะถ้าอยากนับตัวเลขต้องใช้อะไรต้องใช้เขา A เขา A ไม่ได้อยู่ในฟังก์ชันแนะนำเนาะไปที่อแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะเขา A ก็จะอยู่นะคะถ้าไล่ตาม A ถึง Z เนี่ยก็จะหาให้เนาะอ่ะอันนี้นะคะก็แทรกเขา A นะคะพอเขา A ก็คือจากนั้นเนี่ยเลือกนะคะตัวเลือกคลุมส่วนที่เราต้องการจะนับได้ทั้งตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขนะคะพอเราคลุมเสร็จแล้วปุ๊บกด Enter เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็น12นะคะถ้าต้องการจะนับตัวอักษรด้วยให้ใช้เขา A นะสูตรที่5นี้ก็คือเป็นที่ยอดนิยมมากๆเลยก็คือการหาค่าเฉลี่ยนะคะการหาค่าเฉลี่ยตรงตัวเลยค่ะแทรกฟังก์ชันแล้วก็เลือกที่ Average เลยนะคะแล้วก็เลือกคลุมนะคะช่องที่เราต้องการจะหาค่าเฉลี่ยแค่นี้เองเนาะกด Enter ก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมานะคะสูตรที่6ค่ะสูตรการหาค่ามากที่สุดหรือว่า Max แล้วก็การหาค่าน้อยที่สุดหรือว่า Min นะคะมาดูอันแรกกันค่ะเราต้องการหาราคาที่มากที่สุดก็เลือก Sum นะคะเลือกฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือกสูตรที่ชื่อว่า Max นะคะหาค่าที่มากที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้ลากคลุมข้อความที่เราต้องการจะหาค่าที่มากที่สุดนั้นๆ นะคะกด Enter ลงไปก็จะได้ข้อมูลออกมาเนาะอีกอันนึงค่ะก็คือถ้าต้องการหาค่าน้อยที่สุดก็เลือกแทรกแล้วก็เลือกฟังก์ชัน Min นะคะลากคลุมเหมือนเดิมแล้วก็กด Enter นะคะนะคะอันนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับการหาข้อมูลที่มีปริมาณจำนวนมากเช่นเดียวกันเนาะสูตรที่7นะคะเป็นสูตรที่ชื่อว่า if นะคะอันนี้เป็นการสร้างเงื่อนไขการทำงานนะคะเราจะต้องการหาสมมุติว่าตรงนี้อาจารย์ต้องการหาราคาที่ราคาของสินค้าที่น้อยกว่า500ให้พิมพ์คำว่า yes นะคะแต่ถ้าราคาของสินค้ามากกว่าหรือเท่ากับ500ให้พิมพ์คำว่า no นะคะมาทำยังไงนะคะก็เริ่มจากการที่เราไปทำการแทรกฟังก์ชันก่อนแล้วก็เลือก if นะคะ if พอเลือกเสร็จแล้วนะคะอันแรกเขาจะบอกว่าให้ใส่ logical expression ตรงนี้เราจะใส่ช่องเงื่อนไขก็คือมากกว่ากดช่อง reference ตรงนี้ก่อนก็คือราคาตรงนี้จะต้องน้อยกว่ากดเครื่องหมายน้อยกว่า500นะคะแล้วก็เครื่องหมายคอมมาเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้ใส่ value if to ถ้าเป็นจริงถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงให้แสดงข้อความว่า yes นะคะจะต้องมี double quote ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรที่เป็นข้อความจะต้องอยู่ในเครื่องหมาย double quoteนะคะกดเครื่องหมายคอมมาถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้พิมพ์คำว่า no ค่ะเราก็ใส่เงื่อนไขให้เขาซะนะคะหลังจากนั้นกด enter นะคะพอข้อมูลเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะลากคลุมลงมาได้นะคะการลากคลุมลงมาเมื่อกี้ขั้นตอนแรกถ้าทุกคนจำได้นะคะเราสามารถคลิกเครื่องหมายถูกแล้วออโต้ฟิลก็ได้แต่อีกวิธีการหนึ่งนะคะเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงมุมขวาตรงเนี้ยตรงจุดแล้วก็ลากลงมาค่ะก็จะสามารถทำการ

หาได้เหมือนกันนะคะหาผลลัพธ์เป็นการดึง reference ลงมาจนถึงข้อมูลที่เราต้องการได้เหมือนกันนะคะลองเช็คดูก่อนว่าเงื่อนไขเป็นจริงไหมนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าเงื่อนไขราคาน้อยกว่า500เราให้พิมพ์ yes นะคะหรือถ้ามากกว่าเท่ากับ500ให้พิมพ์ no เงื่อนไขก็ถูกต้องกรณีเราต้องการเปลี่ยน logical test นะคะ logical test ตรงนี้ก็มีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับแบบนี้นะคะหรือว่าไม่เท่ากับกรณีนี้ถ้าเกิดเป็นไม่เท่ากับบ้านจะพิมพ์ยังไงไม่เท่ากับก็จะต้องใส่เครื่องหมายแบบนี้นะคะบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะเครื่องหมายแบบนี้จะต้องเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่า logical test แบบไม่เท่ากับนะคะแล้วก็กดลงไปแบบนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเงื่อนไขได้ตามที่เราเนาะสูตรที่8เป็นการเชื่อมข้อความค่ะกรณีเราต้องมีรหัสสินค้า1กับรหัสสินค้า2ที่เราจะต้องการเชื่อมข้อความนะคะสูตรที่เราจะใช้ก็คือชื่อว่า concatenate นะคะไปที่ฟังก์ชันเช่นเดียวกันเลือก all แล้วก็ไปที่ตัว c นะคะเลือก concatenate นะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะไม่ยากเลยค่ะก็เขาบอกว่าอันแรกให้คลิกที่สตริง1ก็คือข้อความช่องที่1นะคะแล้วก็คอมมาตามด้วยข้อความช่องที่2แบบนี้นะคะแล้วก็กด enter ได้เลยก็จะเป็นการเชื่อมข้อความที่1กับข้อความที่2เข้าด้วยกันกรณีรหัสสินค้าอยู่คนละคอลัมน์แบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะอันนี้เราสามารถที่จะลากคุมลงมาได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะใส่เครื่องหมายพิเศษลงไปเราก็ใส่คอมม่านะคะแล้วตามด้วยดับเบิลโควตแบบนี้นะคะอาจจะใส่เครื่องหมายแดทเพื่อให้เป็นการเบรกว่าอันนี้รหัสสินค้า1รหัสสินค้า2ก็ใส่เครื่องหมายคอมม่าขั้นไปแล้วเราก็ enter เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะแทรกออกมาเป็นมีขีดมีแดทด้วยเนาะสูตรที่9ค่ะเป็นคำสั่ง today นะคะก็คือกรณีที่เราต้องการให้ข้อมูลมันเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเราต้องการวันที่ปัจจุบันนะคะสามารถที่จะแทรกฟังก์ชันได้เลยนะคะวิธีการนะคะของการแทรกฟังก์ชัน today นะคะก็จะมีประโยชน์ตรงที่เราต้องบางเอกสารเนี่ยเราต้องการให้มันแสดงข้อมูลที่เป็นวันที่ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลานะคะก็สามารถที่จะแทรกคำสั่งนี้ลงไปได้โดยใช้ชื่อคำสั่งว่า today นะคะพอเราเลือกฟังก์ชันแล้วเราก็กด enter ได้เลยนะคะในที่นี้นะคะก็จะมีข้อมูลที่ออกมาเป็น format ที่เป็น default ของเครื่องอยู่ตอนนี้ default ของเครื่องก็คือมีวันที่มีเดือนแล้วก็มีปีคริสตศักราชนะคะถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยน format ตรงนี้นะคะเราก็เลือกไปที่ format แล้วก็number นะคะหลังจากนั้นไปที่ custom date and time เห็นไหมคะก็จะมีตัวอย่างที่บอกว่าเราจะเอารูปแบบไหนเนาะในที่นี้นะคะก็จะมีหลายรูปแบบมีวันที่แล้วก็เป็นตัวเลขมีเดือนที่เป็นตัวอักษรนะคะสมมุติว่าอาจารย์ต้องการที่เป็นตัวเลขทั้งหมดมีทั้งวันเป็นตัวเลขเดือนเป็นตัวเลขแล้วก็ปีเป็นตัวเลขอาจารย์ก็คลิกตรงนี้แล้วก็กด apply ได้เลยนะคะก็คือสามารถเลือก format ได้นะคะทีนี้ถ้าเราต้องการที่ให้เขาเซฟเป็นค่าคงที่ไปเพราะบางทีเราปิดแล้ววันพรุ่งนี้เรามาเปิดมันก็จะเป็น today ของวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยก็จะไม่ผิดวัตถุประสงค์นะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะดูได้ว่าเอกสารนี้มีการแก้ไขล่าสุดได้วันไหนกรณีนี้ให้เราคลิกขวาแล้วก็ copy นะคะเสร็จแล้วก็มาวางนะคะเป็นในรูปแบบของ Paste Special แบบนี้เลือกเป็น Value Only แบบนี้นะคะตรงนี้พอเซฟปุ๊บข้อความถ้ามาเปิดวันพรุ่งนี้ก็จะไม่เปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นข้อความคงที่ไปเลยนะสูตรสุดท้ายค่ะสูตรที่10เป็นการเปลี่ยนตัวอักษรนะคะจากพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์เล็กนะคะหรือตัวอักษรที่ปะปนกันอยู่ทั้งตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่แต่ต้องการจะเปลี่ยนเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดจะใช้คำสั่ง upper นะคะก็ไปที่ตัวที่เป็นฟังก์ชันนะคะ

แล้วก็เลือก upper นะคะนี่นะคะ upper แล้วก็เลือกช่องที่เป็นข้อความที่เราต้องการจะเปลี่ยนจากนั้นก็กด enter นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะลากคลุมมาได้เลยเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็กก็เลือกฟังก์ชันที่ชื่อว่า lower นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกช่องที่เราต้องการจะเปลี่ยนเช่นเดียวกันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดแล้วก็ลากคลุมลงมาค่ะเสร็จแล้วค่ะ10สูตรที่คนใช้ Excel จำเป็นต้องรู้ภายใน10นาทีต้องบอกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆนะคะซึ่งถ้าเกิดใครไม่ใช้เนี่ยอาจารย์มองว่าขาดทุนเลยเพราะว่าข้อมูลที่มันมีมหาศาลแล้วเราต้องการที่จะใช้การคำนวณนะคะซึ่งนอกจากจะเสียเวลาแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราคำนวณ A อาจจะมี human error เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะคะให้มาลองฝึกฝนลองทำกันดูไม่ยากนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในบทเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

หารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาวันนี้เวลา 17:17 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ

หญิงพลอยไพรินเจมเซนและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนครุฑนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปบรรประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมในการนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัตถจริยากถาโดยอัตถจริยาหมายถึงการประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระจริยา3ประการตามอัตถจริยาได้แก่อัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆด้วยทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารสะท้อนถึงการทรงปฏิบัติพระองค์บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้ง3ประการแล้ว

เมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมโดยบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาท่านี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าชิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิรัตกัลยาณีตามเสด็จไปด้วย

ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ตามคำกราบทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit วาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228ดันโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิสกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณธรรมเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสพระทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและส่งทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2519เวลา 1:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2519เวลา 10:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนแรก

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศและได้รับวิทยาการต่างๆจากชาติตะวันตกโดยฝรั่งเศสได้ส่งเชอร์วาลีเยเดอชอมองเป็นราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2228และซิมองเดลาลูแบร์ในปี2330ต่อมาไทยและฝรั่งเศสได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชจวบจนครบ170ปีในปี2569ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์พิเศษที่มีทั้งมิติทางการทูตการค้าวัฒนธรรมการทหารและราชสำนักที่สืบเนื่องต่อมาจนปัจจุบันโดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งออกพระวิสุทธสุนทรซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามโกษาปานเป็นหัวหน้าคณะราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสพร้อมกับออกหลวงกัลยาณราชไมตรีอุปทูตออกขุนศรีวิสารวาจาตรีทูตบาทหลวงเดอลีอองและคณะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ณพระราชวังแวร์ไซเมื่อวันที่1กันยายน2229นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีคณะทูตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางไกลไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งได้มีการจัดทำเหรียญที่ระลึกและภาพวาดเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศในปีพุทธศักราช2230ด้วยต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งทรงสนพระราชฤทัยในศิลปะวิทยาการของตะวันตกทางด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติให้ทันสมัยโดยได้ทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสขึ้นอีกครั้งและทรงมีพระราชสารไปยังสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสและพระจักรพรรดินีเออเชนีเพื่อถวายพระราชสารทองคำพระบรมรูปจำลองและเครื่องมงคลราชบรรณาการโดยมีพระยาศรีพิพัฒน์แพบุญนาคเป็นราชทูตเจ้าหมื่นวัยวรนาถเจิมแสงชูโตเป็นอุปทูตและพระนรงค์วิชิตจอนบุญนาคเป็นตรีทูตนำไปถวายณพระราชวังฟองเตนโบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2404ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์รศ .112 ทำให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศถึง2ครั้งโดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังทวีปยุโรปทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศจากประมุขของประเทศต่างๆอย่างยิ่งใหญ่ทำให้สถานะและอธิปไตยของไทยได้รับการรับรองจากนานาประเทศและยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสทั้งสองครั้งส่งได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีเฟลิกโฟในปี2440ซึ่งเป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกและเป็นทางการหลังจิตการรศ .112 ต่อมาในปี2450แม้จะเป็นการเสด็จประพาสยุโรปเป็นการส่วนพระองค์เพื่อส่งรักษาพระวรกายแต่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสยังคงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น340ปีแห่งสายสัมพันธ์ที่สืบทอดมายาวนานและ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตส่งผลให้ไทยและฝรั่งเศสมีการติดต่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งการค้าการต่างประเทศเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ทั้งยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ยังเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียที่ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยระดับชาติและมีเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่23มิถุนายน2569เวลา 13:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2390ในรัชสมัยของจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่1แห่งออสเตรียเดิมชื่อสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งจักรวรรดิในกรุงเวียนนาเป็นองค์กรกลางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการของประเทศภารกิจหลักของสถาบันได้แก่การวิจัยและตีพิมพ์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของออสเตรียการตีพิมพ์ลายมือภาษาลาตินคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดการขุดค้นทางโบราณคดีสำคัญหลายแห่งการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของแอฟริกาเอเชียและสหรัฐอเมริกาปัจจุบันยังมีภารกิจในการกำหนดทิศทางการวิจัยระดับชาติและเป็นเครือข่ายของนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการชั้นนำจากนานาประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปการตกแต่งภายในสถาบันอาทิห้องพิธีการพระจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาสร้างขึ้นในศตวรรษที่18การตกแต่งสะท้อนถึงสิ่งสำคัญของสถาบันบนเพดานห้องสื่อถึง4วิชาหลักของสถาบันคือการแพทย์กฎหมายเทววิทยาและปรัชญาซึ่งครอบคลุมถึงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นอกจากนี้ตามมุมต่างๆของห้องพิธีการสื่อถึงคุณธรรม4ประเภทสำหรับพระมหากษัตริย์ห้องนี้ลูทวิกฟันเบโธเฟนศิลปินชื่อดังใช้แสดงซิมโฟนีหมายเลข7เป็นครั้งแรกรวมทั้งขีตกวีคนสำคัญของออสเตรียก็มาแสดงที่ห้องนี้เช่นโยเซฟไฮเดนและเพเทอร์ชูเบิร์ตเป็นต้นจากนั้นทอดพระเนตรห้องรับรองห้องนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นายอันตอนซาลิเงอร์นักฟิสิกส์ควอนตัมชาวออสเตรียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี2565ทอดพระเนตรหอจัดแสดงรูปปั้นและนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของสถาบันอาทินางลิเซไมเนอร์และนางเบอร์ตาคาริกนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์และอัตภาพรังสีรวมทั้งรูปปั้นของนายโยเซฟฟอนฮัมเมอร์พุกสตันประธานคนแรกของสถาบันและนักบูรพาคดีศึกษาภาพวาดปี2455ของนางโอลกาปราเกอร์สตรีคนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันทรงพระดำเนินไปห้องสมุดทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกในห้องสมุดที่เพิ่งบูรณะเสร็จมีภาพจิตรกรรมบนเพดานวาดเมื่อปี2277เรื่องความศรัทธาและวิทยาศาสตร์รวมทั้งจัดแสดงสิ่งพิมพ์ต่างๆลูกโลกประวัติศาสตร์และลูกโลกแบบอินเทอร์แอคทีฟเหตุที่จัดแสดงแผนที่กับลูกโลกเพราะโลกมีลักษณะกลมแต่แผนที่มีลักษณะแบนจึงนำมาจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดที่ห้องมิวเซียมซิมเมอร์ส่งฟังบรรยายสรุปงานวิจัยของสถาบันมีอาจารย์จากสถาบันเอเชียใต้ทิเบตและพุทธศาสนศึกษามหาวิทยาลัยเวียนนาได้แก่ดร.พงศิษฐ์ปังศรีวงศ์ดร.แอนนาสการาเบลและนายแพทริกไซล์ฮูเบอร์เข้าร่วมเริ่มโดยศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและการเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันปัจจุบันมีสมาชิก750คนสถาบันเน้นการทำวิจัยซึ่งรัฐบาลออสเตรียให้

0: งบประมาณสถาบันในการทำวิจัยถึงร้อยละ 3.3 ของงบประมาณทั้งหมดถือว่าสูงมากศาสตราจารย์นีน่าเมียนิกอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ทางปัญญาของเอเชียใต้ยุคก่อนสมัยใหม่มหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงกิจกรรมและจุดเด่นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเรื่องสันสกฤตศึกษาขณะนี้สนใจศึกษาภาษาสันสกฤตในภูมิภาคหิมาลัยและจะขยายความร่วมมือกับเอเชียเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยส่วนศาสตราจารย์เมลานี่มาลซานอาจารย์ด้านภาษาศาสตร์อินโดยูโรเปียนเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในยูเรเซียว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักวิชาการที่ได้งบประมาณด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากรัฐบาลออสเตรียเยอะที่สุดการสอนภาษาต่างๆในออสเตรียมีความพิเศษคือสอนภาษาโบราณและภาษาสมัยใหม่50ภาษาให้กับนักเรียนแม้จะมีนักเรียนสนใจเพียงไม่กี่คนและกำลังทำฐานข้อมูลภาษาเอเชียกลางได้รวบรวมข้อมูลจากใบลานในประเทศต่างๆด้วยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียถือว่าไม่ได้จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาการทุกแขนงแม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานวิชาการด้วยกันแต่ละกลุ่มพยายามทำให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆและสร้างนักวิจัยใหม่ๆสถาบันให้ทุนทำวิจัยในสถานที่ใหม่ๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเช่นวิจัยเรื่องภาษาโทคาเรียนเป็นกลุ่มภาษาอินโดยูโรเปียนในแถบลุ่มแม่น้ำทาริมที่สูญไปแล้วสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจงานวิชาการไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาการประยุกต์เสมอไปแต่เป็นสมบัติทางปัญญาของมนุษย์ที่สืบเนื่องกันมาเพราะเป็นพื้นฐานของการประยุกต์เป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์ผู้มีสติปัญญาจะนำมาใช้ได้เสมอและเป็นเครื่องมือให้คนที่ไม่ได้ศึกษาวิชาการตรงๆได้มีเครื่องมือในการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆใช้ต้องอาศัยทั้งสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์สังคมจึงจะผลิตออกมาได้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์จะต้องศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ปรัชญาจริยธรรมศีลธรรมไปควบคู่กันภาษาและวรรณคดีแม้แต่ภาษาโบราณเป็นบันทึกให้แสวงหาความรู้อารมณ์ความรู้สึกเป็นการจันลงจิตใจผู้คนให้เกิดความสงบและเห็นสิ่งต่างๆของมนุษย์ผู้อื่นได้ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปเวลา 16:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจร่วมกับ6หน่วยงานและสถาบันการศึกษาวันนี้เวลา 12:26 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังองค์อาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการการวิจัยการบริการทางการแพทย์การศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยมีพระประสงค์ในการยกระดับสุขภาวะของประชาชนและมาตรฐานการศึกษาสู่สากลรวม6ฉบับดังนี้บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นบันทึกข้อตกลงความร่วม

0: ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศาลอุทธรณ์ภาค1และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุระหว่างคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โอกาสนี้มีพระดำรัสเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่วมมืออันดีที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน
1: มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศในวันนี้การลงในบันทึกความร่างมือและบันทึกความเข้าใจทั้ง6ฉบับไม่ว่าจะเป็นด้านแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์นวัตกรรมการศึกษาหรือการดูแลสังคมสูงวัยถือเป็นก้าวสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการรวมพลังจากหลายหลายภาคส่วนมาเช่นนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ของไทยให้ก้าวหน้าขึ้นขอขอบใจผู้บริหารและบุคลากรจากทุกหน่วยงานที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนข้าพเจ้าขอฝากให้ทุกท่านร่วมกันดำเนินงานตามพันธกิจที่ได้ตกลงกันไว้ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อให้โครงการต่างๆบรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ตามวิสัยทัศน์ที่เรามีร่วมกันสืบไป
0: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรพิทักษ์แม้สิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชาวลันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชาวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางชัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม

รวมสำหรับรายการทวีนวบันวาไรตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทวีนวบันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลทุกคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรียุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าเปิดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวันละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 14:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีระหว่างที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพจะมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.ซึ่งการประคมย่ำยามนั้นจัดเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์พระราชอิสริยยศและอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งประกอบด้วยการประคมของ2หน่วยงานได้แก่งานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและวงปี่พาทย์นางหงเครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรอันหนึ่งเวลา 15:45 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยามีคณะทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเดินทางไปวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนชีพองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ช่วงเช้าณห้องประชุมพอเพียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชิรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
จากนั้นรัฐมนตรีและคณะนั่งรถรางเยี่ยมชมพื้นที่และกิจกรรมต่างๆในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอาทิงานสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรโดยได้รวบรวมพืชสมุนไพรชนิดต่างๆไว้สำหรับศึกษาวิจัยค้นคว้าทางวิชาการพร้อมทั้งเผยแพร่การใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจโรงสีข้าวพระราชทานตั้งขึ้นเพื่อให้มีการบริหารตามหลักสหกรณ์และให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรทั่วไปและงานประมงมีการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อส่งเสริมและจำหน่ายแก่เกษตรกรที่สนใจมีการสาธิตการเลี้ยงไรแดงที่สามารถนำไปเป็นอาหารลูกปลาลูกกุ้งและปลาสวยงามเนื่องจากไรแดงมีขนาดเล็กและมีโปรตีนสูงในช่วงบ่ายองค์การมนตรีและคณะเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนไปพัฒนาพื้นที่ของตนเองในรูปแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการปลูกพืชพื้นถิ่นสมุนไพรและนำไปแปรรูปเช่นมะดันตะลิงปิงมะม่วงหวานมะม่วงหาวมะนาวโหและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรจนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนกับประชาชนอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่เพียงเป็นการทำการเกษตรแต่เป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก129โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ32โครงการการพัฒนาด้านสังคม25โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม22โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา50โครงการในพื้นที่107หมู่บ้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครนายกมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 4,500 คนเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมจำนวน35นวัตกรรมเกิดผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จำนวน77ผลิตภัณฑ์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมอยู่ระหว่างการต่อยอดกระบวนการบ่มเพาะให้นักศึกษาทั้ง4ชั้นปีมหาวิทยาลัยกิจกรรมเสริมของฝ่ายกิจการนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบังคับเลือกและงานวิจัยกระบวนการเรียนรู้โอกาสนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive on Open Online Courses 1,032 รายวิชาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอีกด้วย

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท TOP

ัทเฟซซิ่งจำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นไทยแลนด์จำกัดและบริษัทซูมิไทยอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมาคม YWCA กรุงเทพมหานครและมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดจันทรารามวัดเขาถ้ำพระวัดดอนทรายเจ็ดเสมียนจังหวัดราชบุรีวัดป่าโมกวัดโบสถ์สายทองจังหวัดอ่างทองวัดบางเคียนวิเชียนฉายวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสาธุชนารามวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 13:00 นมูลนิธิไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสโมสรโรตารี่ในประเทศไทยและบริษัทในเครือสุขสวัสดิ์กรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชวาสกรุงเทพมหานครวัดนาโพจังหวัดสกลนครวัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดสันติวิเวกวัดศรีจันทร์วัดทุ่งรวงทองและวัดสาทองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:00 นจังหวัดมุกดาหารที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและบริษัท Media Intelligent Group จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางชีวัดนิมมานรดีวัดแดงธรรมชาติวัดมหันพารามกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดบางด้วนวัดพระสมุทรเจดีย์วัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดพิรุณศาสตร์จังหวัดปทุมธานีและวัดเชิงเลนจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปมจังหวัดลำพูนเทศบาลตำบลเมืองพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนอนุบาลสระบุรีหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่2สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และมณฑลทหารบกที่28ทั้งนี้ในวันที่26มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 น

0: พุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569อย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุภาเทวีวัฒนกิจปวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานพระคลังข้างที่ธนาคารออมสินกรมแพทย์ทหารบกโรงเรียนวัดราชบพิตรสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงและโรงเรียนราชินีบนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเริ่มใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสาวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ต่างใช่ไหมโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นว่าวที่น้องๆเขารู้จักและเคยได้เล่นมานะครับแต่วันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เกี่ยวกับว่าวลองตั้งสมมติฐานดูซิว่าวันนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องยิ้มคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับ
2: ทำว่าวค่ะ
1: ทำว่าวต้องมาดูกันว่าใช่หรือเปล่านะครับน้องพลอย
3: เล่นว่าวค่ะ
1: เล่นว่าวให้ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าใช่หรือเปล่านะฮะอ่ะน้องเบียร
4: ์สร้างรูปแบบของว่าวครับ
1: รูปแบบของว่าวนะครับอาจจะเป็นรูปแบบใหม่ก็ได้ที่ไม่เคยเจอมาก่อนนี่แหละครับการตั้งสมมติฐานของน้องเนี่ยช่างเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยจริงเลยนะฮะแต่ภารกิจจะเป็นอย่างที่น้องเขาตั้งสมมติฐานหรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
5: ว่าวปักเป้าว่าวเสื้อว่าวงูว่าวควายว่าวจุฬาและว่าวนกมีรูปร่างโครงสร้างที่แตกต่างกันภารกิจของน้องๆก็คือให้น้องๆเลือกโครงของว่าวชนิดใดก็ได้มาประกอบกับวัสดุที่รายการกำหนดให้แล้วทำให้เป็นว่าวโดยสมบูรณ์ที่สำคัญว่าวที่น้องๆประดิษฐ์ขึ้นนั้นจะต้องสามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าและติดลมบนได้ไม่ต่ำกว่า2นาทีเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ประดิษฐ์สำเร็จแต่ต้องมีทักษะในการเล่นว่าวด้วยสู้ไหวไหมครับน้อง
1: ๆที่จะสามารถทำให้ว่าวนะครับลอยอยู่บนอากาศได้นานถึง2นาทีลองคิดดูนะครับแล้วส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์เนี่ยที่ทางรายการแล้วก็พี่ท็อปเตรียมไว้ให้มีหลากหลายเลยนะครับมีทั้งผ้ามีทั้งพลาสติกมีทั้งอะไรหลายอย่างเลยน้องๆลองคิดดูครับว่าจะใช้วัสดุประเภทไหนเนี่ยมาห่อหุ้มตัวโครงสร้างของว่าวนะครับเอาล่ะน้องๆพี่ท็อปเนี่ยต้องบอกว่าเอาใจช่วยน้องๆเต็มที่นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความสามัคคีกันอย่างมากเลยนะครับแต่พี่ท็อปเชื่อว่าถ้าน้องๆสามัคคีกันต้องทำได้อย่างแน่นอนสู้ไปสู้
6: สู้ค่ะ
1: เอาล่ะครับพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
6: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
7: ตัวเบาๆดีกว
8: ่
7: า
8: ว่าจุฬา
9: ตัวใหญ่ตัวเล็ก
8: ว่าจุฬา
9: ดีกว่า
10: ตัวเล็กๆไม่ดีหร
8: ออันนั้นเอาตัวนี้
11: ต
8: ั
11: วนี้ไม่ดีซะแล
8: ้
11: ว
8: จุฬาเนี่ยแหละ
9: เอาตัวง่ายๆ
8: แล้ว
9: เอาง่ายๆ
12: เอาตัวนี้
13: เอาต
12: ั
13: วน
12: ี
13: ้
14: ต
13: ั
14: วน
13: ี
14: ้
15: ต
14: ั
15: ว
14: นี
15: ้
16: ต
15: ั
16: วน
15: ี้
16: ด
15: ี
16: กว
15: ่
16: า
15: ตัวนี้
16: ดีกว่า
17: เป็นเหมือนจุฬามาก
18: ภารกิจที่หนูได้รับก็คือหาโครงว่าว

0: ก็เอาอุปกรณ์นะคะมาแปะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ว่าวของหนูเนี่ยค่ะลอยขึ้นไปข้างบนฟ้า2นาทีค่ะก็ยากยากเหมือนกัน
1: รู้สึกตื่นเต้นดีอะกระดาษเอาสีอะไรดี
2: สีฟ้าหรือสีเงินเลย
3: ได้ละ
1: เป็นไฟ
4: งั้นมันไม่เหนียวต้องใช้
3: ขัดง่ายขัดง่าย
1: ขัดง่าย
3: แล้วอันนี้ด้วยแล้วอันเนี้ยลองดูนี่นี่นั่งขัดง่ายอันนี้ละ
5: ก็เพราะมันในนี่บางเนาะพอเราขึ้นอ่ะมันจะได้สูง
1: มันจะได้เบา
5: อันนี้มันเบาอ่ะมันไม่เหมือนกระดาษ
0: โครงที่พวกหนูเลือกนะคะก็คือว่าวนกค่ะเพราะว่าโครงแบบว่ามันจะโค้งใช่ไหมคะแล้วพอลงมาเงี้ยมันจะต้านอะลอยขึ้นได้ค่ะส่วนอุปกรณ์ก็คือกระดาษแก้วก็มันเบาอะค่ะแต่แล้วก็ลอยขึ้นไปสูง
1: ยิ้มกับพลอยทำหน้าที่เอากระดาษแก้วแปะที่ว่าวโครงว่าวผมกับเบียร์หน้าที่ทำหางแล้วก็ปีกส่วนซีดช่วยหยิบของแล้วก็ช่วยผมทำปีกกับหางด้วย
0: โดยตัดให้มันเป็นโครงของว่าวรูปนกก่อนค่ะแล้วก็นำกาวมาแปะ

0: ้าตึงมากเนี่ยพอเวลาลมมาใช่ไหมคะลมมันแรงก็จะทำให้กระดาษแก้วของเราเนี่ยขาดได้แต่ว่าถ้าทำให้มันแบบพอดีเนี่ยก็จะทำให้กระดาษแก้วของเรานะคะไม่ขาดค่ะ
1: เอาให้มันตัดเท่ากัน
0: ห่างเอาให้มันมากๆ
1: เอาให้ตรงนี้ขาดออกกันได้ละ
2: นอกจากกระดาษแก้วยังมีเชือกฟางที่น้องๆเอามาฉีกเป็นเส้นเล็กๆเพื่อทำเป็นหางถ่วงสมดุลให้ตัวว่าวแต่อุปกรณ์ที่เลือกมามีน้ำหนักเบา
1: เพราะมันจะข้างบนกับข้างล่างอ่ะผูกมันจะได้ให้มันตรงกลางอ่ะให้มันอยู่ตรงกลางมันจะได้ดึงได้มันเบาแล้วมันมีความสมดุลนะ
0: เบียร์กับทีนะคะก็จะเป็นคนลองว่าว่าวของเราเนี่ยลอยขึ้นไปหรือเปล่าว่าของหนูน่าจะลอยขึ้นไปได้2นาทีค่ะมั่นใจ
3: ปล่อยชักแล้วดึงดิดึงมันติดมือ
0: มันหมุนมันหมุนมันไม่ได้สม่ำเสมอ
4: น้องๆครับการทำว่าวของคนไทยนะครับก็นิยมที่จะใช้วัสดุที่มีลักษณะที่ค่อนข้างเบานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าวที่พี่ต๊อบถืออยู่ในมือนี้นี่โครงสร้างโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะนิยมใช้ไม้ไผ่ครับเนื่องจากไม้ไผ่นะครับมีคุณสมบัติที่เบาครับและอย่างนึงที่สำคัญมากก็คือว่าสามารถดัดโค้งงอได้ครับทำให้การขึ้นรูปเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกกับการใช้งานด้วยครับและส่วนการที่เราจะมาทำตัวว่าวนะครับก็เช่นกันครับเรานิยมที่จะนำวัสดุที่มีความเบามาทำเป็นตัวว่าวนั่นก็คือกระดาษครับแบบนี้กระดาษที่อยู่ในมือของพี่ต๊อบนะครับเรียกว่ากระดาษไขครับแต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะฮะที่นิยมใช้เช่นกันนั่นคือกระดาษสาคุณสมบัติของกระดาษทั้ง2ชนิดนี้นะครับจะมีเยื่อเยอะครับและอย่างนึงที่สำคัญมากคือเบานั่นเองครับจึงนิยมนะครับที่จะนำมาทำเป็นตัวว่าวในการที่จะสร้างความสนุกให้กับน้องๆนะครับแต่ว่าสมมุติแล้วเนี่ยพี่ต๊อบมีอุปกรณ์มากมายเลยครับตามมาดูทางนี้นะฮะถ้าเป็นวัสดุในการทำตัวว่าวที่แตกต่างจากกระดาษนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้า

0: กระดาษสีหรือว่ากระดาษแก้วน้องๆจะเลือกวัสดุประเภทไหนครับมาทำเป็นตัวว่าวของน้องๆที่จะสามารถทำให้ว่าวเนี่ยลอยขึ้นไปได้นานและสูงครับลองคิดตามดูนะครับ
1: ต้องแก้ไขตรงที่หางต้องแบบว่าหนักกว่านี้กระดาษแก้วมันอาจจะแบบไม่สมดุลกันหางอาจไม่สมดุลกันอะไรเงี้ย
2: ก็มันเบาเกินมันเลยไม่ขึ้นมากมันจะหนักที่หัวก็เลยต้องแก้ไขที่ท้ายค่ะเอาผ้ามาเป็นหางค่ะ
3: หลังจากปรับเปลี่ยนหางว่าวและผูกเชือกให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นความมั่นใจของน้องๆก็กลับมาอีกครั้งพร้อมวิ่งว่าวรอบที่2ว่าวตกลงพื้นอีกครั้งมันเป็นเพราะอะไรต้องรีบค้นหาต้นตอของปัญหาให้เจอแล้วนะครับน้องๆเพราะตอนนี้ที่ท้องฟ้าอีกด้านหนึ่งปัญหาที่ใหญ่กว่ากำลังคืบคลานเข้ามาแล้ว
4: เชื่อหรือไม่ว่าว่าวแสนสวยที่เราเห็นลอยต้นลมอยู่นี้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนานกว่า 2,000 ปีแล้วว่าวเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ทำขึ้นมาเพื่อการเล่นสร้างความบันเทิงโดยเฉพาะชนชาติในทวีปเอเชียนั้นนิยมเล่นกันมากเป็นพิเศษเพราะลักษณะอากาศเอื้ออำนวยมีท้องฟ้าแจ่มใสมีลมทวีปพัดเข้าหาแผ่นดินอยู่เสมอเช่นชาวจีนที่มีความถนัดในการใช้ไม้ไผ่จักสานและสามารถผลิตกระดาษสาคุณภาพดีได้ก็นำเอาส่วนประกอบ2 อย่างนี้มาสร้างเป็นว่าวโดยมีบันทึกเก่าแก่ของจีนที่ระบุไว้ว่าชาวจีนรู้จักการทำว่าวและเล่นว่าวมาไม่น้อยกว่า 2,000 ปีแล้วนอกจากความเก่าแก่สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับว่าวอีกอย่างนึงก็คือความหลากหลายว่าวในแต่ละภูมิภาคจะมีลักษณะของตนเองเช่นว่าวของชาวเปอร์เซียว่าวจุฬาของไทยว่าวมังกรของจีนหรือว่าวในทวีปยุโรปและสวยงามแปลกตาจนต้องร้องว้าวกันเลย

0: แหมน่าเสียดายจริงๆนะครับครั้งนี้ว่าวลอยอยู่กลางอากาศได้นานทีเดียวแต่ก็ยังไม่ครบ2นาทีเพราะมีอุปสรรคจากธรรมชาติลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางและเมฆฝนที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้
1: อุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการเล่นว่าวในช่วงฤดูฝนนั่นก็คือลมจะแรงกว่าปกตินั่นเองครับเป็นเพราะว่าลมนั้นพัดมาจากทะเลเข้าสู่หาฝั่งทำให้ลมนั้นมีการพัดที่แรงกว่าปกติพอลมแรงกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะทำให้การคอนโทรลหรือว่าการควบคุมว่าวเนี่ยทำได้ยากขึ้นแล้วอย่างนี้เนี่ยน้องๆจะใช้วิธีไหนดีในการทำให้ว่าวสามารถลอยอยู่บนอากาศได้นาน2นาทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่เราต้องเอาใจช่วยเพื่อนเขาอยากเต็มที่ครับดูสินั่น
0: การที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้นั้นไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างของตัวว่าวเพียงอย่างเดียวแต่ระยะของเชือกและการกระตุกเส้นเชือกให้ว่าวลอยขึ้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้ถ้าเอาแต่วิ่งอย่างเดียวโดยไม่ยอมปล่อยเชือกให้ว่าวลอยขึ้นว่าวก็จะไม่ติดลมบนนะครับน้องๆจะคิดเรื่องนี้กันออกไหมเนาะ
2: เมื่อว่าวปะทะกับลมจะมีแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง3อย่างคือแรงจากน้ำหนักของว่าวแรงฉุดไปตามทิศทางของลมและแรงยกในทิศทางตรงกันข้ามของน้ำหนักผลรวมของแรงทั้ง3นี้จะเกิดเป็นแรงลับที่ทำให้ว่าวลอยขึ้นไปได้และทิศทางของแรงลับนี้จะอยู่ในแนวเดียวกันกับเชือกว่าวที่ต่อออกจากคอซุ้งซึ่งเป็นจุดกลางที่เราผูกเชือกไว้เพื่อบังคับว่าวพอดีนอกจากที่จะได้เรียนรู้หลักฟิสิกส์เรื่องแรงแล้วว่าวยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่โดยเบนจามินแฟรงคลินนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาได้ลองใช้ว่าวผูกกับลูกกุญแจแล้วปล่อยให้มันลอยขึ้นไปบนฟ้าขณะที่มีพายุทำให้เขาค้นพบที่มาของการเกิดฟ้าผ่าและการไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆและความรู้นี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการผลิตไฟฟ้าในยุคปัจจุบันค่ะ
1: ตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาเข้าไปทุกทีแล้วนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตตัวว่าวขึ้นมาได้แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาใหญ่มากคือน้องๆเนี่ยไม่สามารถที่จะพยุงให้ว่าวเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าได้เนื่องจากมันแกว่งไปแกว่งมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับพี่ต๊อกก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณลุงวินนั่นเองนะครับคุณลุงวินครับต้องถามนิดนึงว่าอย่างที่เมื่อกี้เราได้เห็นกันนะฮะว่าวของน้องเนี่ยควงสว่านเลยมันน่าจะเกิดปัญหาจากตรงไหนบ้างครับผมคุณลุง
3: ครับเท่าที่ดูก็คอซุงสั้นไป
1: ครับผมคอซุงนี่คือ
3: คอซุงก็คือเชือกที่ยึดกับตัวโครงว่าว
1: ก็คือทั้ง2ด้านอย่างนี
3: ้
1: แล้วรวมมาตรงกลางตรงนี้ใช่มั้ยฮะเรียกคอซุง
3: ครั

0: พอเราได้รับคําแนะนําดีๆเนี่ยหรือว่ามีข้อที่คุณลุงวินได้เห็นแล้วเนี่ยเราต้องทํายังไงดีฮะเราควรไปบอกน้องดีมั้ยฮะ
1: ครับ
0: ดีมั้ยฮะ
1: จะให้ข้อจุดที่ควรจะแก้ไข
0: ให้ข้อมูลนิดนึงใช่มั้ยฮะรวมถึงน้องทั้งบ้านนะครับอันนี้เป็นความรู้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เราอย่าเสียเวลาดีกว่าเวลาใกล้หมดเต็มทีครับเข้าไปบอกน้องกันดีกว่าครับอ่ะคุณลุงเชิญครับ
2: น้องๆต้องแก้ไขว่าวแข่งกับเวลาแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้ครับ
3: ก็ยังไม่แน่ใจค่ะฝนจะตก
4: และตอนนี้ครับอีกหนึ่งอุปสรรคใหญ่ที่สำคัญนะครับในการทำภารกิจนี้นั่นก็คือเรื่องของฟ้าฝนนั่นเองเวลาใกล้จะหมดแต่น้องๆยังทำไม่สำเร็จเลยติดตามชมกันครับ
2: นอกจากจะต้องลุ้นให้ว่าวของน้องๆลอยติดลมบนแล้วเรายังต้องมาลุ้นให้ฝนหยุดตกไวๆด้วยนะครับภารกิจในวันนี้มีเรื่องไม่คาดคิดสำหรับน้องๆเยอะจริงๆนะครับ
4: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาวัดผลของน้องๆแล้วว่าจะสามารถทำภารกิจได้หรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเกิดฟ้าฝนครับเป็นอันตรายมากนะครับในการที่เราจะทำภารกิจครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะฮะเรารอให้ฝนหยุดตกฟ้าเปิดซะก่อนถึงมาวัดผลกันพร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
4: มั่นใจไหมครับ
5: มั่นใจครับ
4: ถ้ามั่นใจเนี่ยมาเริ่มได้ครับ
6: ไปวิ่ง

0: ผ่านไปแล้ว1นาที30วินาทีครับเหลืออีก30วินาทีสุดท้ายครับใกล้ขึ้นมาแล้วนะครับเหลืออีกตอนนี้ครับ10วินาทีสุดท้าย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ผ่านไปแล้ว2นาทีครับถือว่าน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผม
1: กลับเลย
0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเอาล่ะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆเป็นไงบ้างเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเห็นภารกิจนึกว่าง่ายใช่ไหมแต่มีอุปสรรคมากมายเลยนะครับที่เกิดขึ้นมีอุปสรรคอะไรบ้าง
2: ความล
0: ื่
2: น
0: ความลื่นอะไรอีก
3: ฝน
0: อะไรอีก
4: ลุยน้ำ
0: อะไรอีก
5: โคน
0: ขี้โคนวันนี้ต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยเจออุปสรรคมากมายเลยนะครับและที่อันนึงที่สำคัญมากคือเรื่องของว่าวใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับว่าวของเรา
6: ค
7: ่
6: ะ
7: เป็นรู
0: เพราะอะไรครับเพราะอะไร
8: โดนน้ำ
0: มันโดนน้ำใช่ไหมครับอือแล้วจึงทำให้ภารกิจเนี่ยมันสำเร็จช้าลงหรือเปล่าครับ
9: ใช่
0: ไหมฮะ
9: ใช่
0: แต่ว่าต้องถามน้องๆครับวันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะฮะแม้ว่าอุปสรรคจะเยอะขนาดไหนเนี่ยน้องๆก็สามารถฝ่าฟันและทำภารกิจได้สำเร็จใช่ไหมครับ
9: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถามนิดนึงวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของว่าวหรือการทำว่าวบ้างไหมอ่ะบอกมาเลยน้องที
10: โครงสร้างของว่าว
0: โครงสร้างของว่าวอ่ะมาเกี่ยวเรื่องอะไรครับ
11: ลักษณะรูปแบบของว่าว
0: รูปแบบของว่าวว่ามีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับโอเคมา
12: โครงว่าวครับ
0: โครงของว่าวก๊อปปี้มันกันมาหรือเปล่าเนี่ย เปล่าใช่ไหมครับวันนี้พี่ท็อปเห็นวิ่งกันกระจายเลยอ่ะต่อมาน้องพลอย
13: ต้องดูทิศทางลม
0: ทิศทางของลม
13: ใช
0: ่ครับผมเพราะว่าการที่เราจะทําให้ว่าวมันขึ้นได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือถ้าเราไม่รู้เทคนิคหรือว่าทิศทางลมไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นลําบากเหมือนกันนะใช่ไหมครับอ่ะคนต่อมา
14: วัตถุดิบของที่ใช้สำหรับทำว่าวค่ะ
0: วัตถุดิบสำหรับที่มาใช้ทำว่าวยังไง
14: ก็
0: อธิบายหน่อย
14: อย่างกระดาษแก้วค่ะต
0: ้
14: องเบาเพราะว่ามันจะได้รับลมได้อะไรเงี้ย
0: คือพื้น

0: พื้นผิวสัมผัสของเขาเนี่ยจะได้รับลมได้แล้วก็เป็นวัสดุที่เบาเหมาะแก่การนำมาทำแต่ขาด ใช่ไหม
1: ใช
0: ่นะครับบางครั้งนะฮะน้องๆอาจจะเห็นว่าว่าวเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมดานะครับอาจจะใช้หลักของเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยเข้าเป็นส่วนเกี่ยวข้องอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะฮะเพราะเราเนี่ยยังต้องเรียนรู้หลักของความสมดุลนะฮะและที่สำคัญอีกอย่างนึงการทำว่าวถือว่าเป็นศิลปะด้วยนะครับอย่างว่าวของที่น้องๆทำเนี่ยมีการตกแต่งที่สวยงามถือว่าน้องๆเนี่ยได้เรียนรู้และที่สำคัญที่สุดการเรียนรู้ของเราไม่มีวันหมดสิ้นใช่หรือเปล่าครับเด็ก
2: ๆใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดีมากๆนะครับคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้เชือกที่เหมาะสมมีคุณภาพดีที่สุดที่มักจะใช้ในการเล่นว่าวคือเชือกอะไรและเป็นเพราะอะไรจึงต้องใช้เชือกชนิดนี้ส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบได้โดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากมาสมัครร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับว่าวหน่อยครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
2: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

วัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูเบียร์สังคมศึกษาวันนี้ครูจะมาสอนในสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองและการดำเนินชีวิตในสังคมเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นครับเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูขอถามคำถามก่อนว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญกับตัวของนักเรียนอย่างไรบ้าง

่งมากๆเลยครับนักเรียนถือว่าคำตอบเนี่ยถูกใจครูมากเลยเพราะความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังเป็นรากฐานของการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยและยังเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติในระดับของท้องถิ่นและการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการบริการต่อความต้องการของประชาชนและการปกครองส่วนท้องถิ่นยังช่วยแบ่งเบาภาระให้กับทางรัฐบาลให้ลดน้อยลงอีกด้วยดังนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับ

นักเรียนรู้ไหมครับว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามาพัฒนาชุมชนของนักเรียนเนี่ยให้ไปในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้านักเรียนไม่รู้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกกันว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการหรือพัฒนาชุมชนของนักเรียนเนี่ยตามความต้องการของประชาชนให้ดีขึ้นนั่นเองครับผม

ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยกันก่อนว่าเป็นยังไงครูมีคำถามมาถามนักเรียนว่านักเรียนรู้ไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการบริหารราชการแบบใดรู้ไหมถ้าใครรู้ช่วยกันตอบหน่อย

เก่งมากๆเลยนะนักเรียนบางคนเนี่ยก็ตอบได้ใกล้เคียงกับคำตอบเลยเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้ฟังว่าการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงซึ่งการบริหารงานของราชการแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยเป็นแบบรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางแต่ก็ยังมีการแบ่งอำนาจออกเป็นบางส่วนเพื่อที่จะทำการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างทั่วถึงโดยมีการบริหารงานแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้1ส่วนกลาง2ส่วนภูมิภาคและ3ก็คือเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือส่วนท้องถิ่นนั่นเองครับ

ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการปกครองส่วนท้องถิ่นกันเดี๋ยวเรามาดูการบริหารงาน3ระดับกันว่าเป็นยังไงบ้าง1ก็คือการบริหารราชการส่วนกลางการบริหารราชการส่วนกลางเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่คอยดูแลภาพรวมของประเทศไทยนั่นเองได้แก่สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆหรือกรมต่างๆที่อยู่ในกระทรวงนั่นเอง2ก็คือราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยก็คือหน่วยงานย่อยมาจากส่วนกลางเมื่อสักครู่นี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นอย่างเช่นจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านนั่นเองและ3สุดท้ายก็คือราชการส่วนท้องถิ่นที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลประชาชนในท้องถิ่นของตนเองซึ่งเป็นรูปแบบการกระจายอำนาจนั่นเองได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลและรวมถึงท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอีกด้วย

0: เด็กๆก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักเกี่ยวกับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นกันครูจะมีคำถามมาถามนักเรียนว่านักเรียนรู้หรือไม่ว่ามีหน่วยงานใดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรู้ไหมถ้ารู้ช่วยกันตอบได้นะ
1: น่าจะเป็นระดับจังหวัดไหมคะ

นักเรียนตอบกันได้ดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยมีการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเขตพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดจัดตั้งขึ้นเพื่อการบริการสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในเขตของจังหวัดตนเองซึ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยได้แก่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองตัวอย่างเช่นในทุกๆจังหวัดก็จะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีองค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนั่นเองครับ

0: นักเรียนก็ได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแล้วซึ่งเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นเองอ่ะแต่ครูถามนักเรียนหน่อยว่าหน่วยงานใดที่มีขนาดรองลงมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อสักครู่นี้รู้ไหมองค์การบริหารส่วนเปล่าใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่หน่วยงานที่รองลงมานั่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นเอง

องค์การบริหารส่วนตำบลถือว่ามีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537โดยยกฐานะจากสภาตำบลให้มีพื้นที่เท่ากับตำบลแต่ละตำบลโดยโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่สภาองค์การบริหารตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนตำบลมีดังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสและองค์การบริหารส่วนตำบลบอระบืออำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคาม

นักเรียนก็เลยรู้จักองค์การบริหารส่วนตำบลไปแล้วแต่นักเรียนเคยได้ยินชื่อหน่วยงานหนึ่งไหมที่มีชื่อว่าเทศบาลนักเรียนรู้ไหมว่าคำว่าเทศบาลเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงถ้านักเรียนไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกว่าคำว่าเทศบาลเนี่ยมีความเป็นมาและที่มาที่ไปยังไง

เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เทศบาลที่มีขนาดเล็กที่สุดกันก่อนเลยนั่นก็คือเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลเนี่ยเป็นท้องถิ่นบางแห่งที่มีความเจริญมากขึ้นจึงทำให้อบต.ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเพียงพอดังนั้นจึงทำให้รัฐบาลต้องมีประกาศจากกระทรวงมหาดไทยให้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลแต่เดี๋ยวก่อนนักเรียนครับเทศบาลตำบลเนี่ยอาจไม่ได้หมายความว่าทั้งตำบลจะเป็นเทศบาลได้นะครับอาจจะครอบคลุมแค่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ตัวอย่างเช่นเทศบาลตำบลพิมายในจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบึงงามในจังหวัดบึงกาฬและเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าในจังหวัดเชียงรายครับ

ลำดับต่อมาก็จะเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่มากกว่าเทศบาลตำบลนั่นก็คือเทศบาลเมืองโดยการที่ท้องถิ่นใดที่จะเป็นเทศบาลเมืองนั้นได้จะต้องมี2เงื่อนไขดังนี้ก็คือ 1. ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดนั้นๆหรือ 2. ท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของเทศบาลตำบลเดิมหรืออบต.ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไปหรือมีความเจริญและมีรายได้เพียงพอให้รัฐบาลสามารถประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้ตัวอย่างเช่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีและเทศบาลเมืองแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่

สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความเป็นเมืองที่สุดแล้วก็มีความเจริญมากที่สุดนั่นก็คือเทศบาลนครนั่นเองซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีประชาชนอาศัยอยู่ตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไปหรือมีความเจริญและมีรายได้เพียงพอให้รัฐบาลสามารถประกาศกระทรวงมหาดยกฐานะให้เป็นเทศบาลนครได้นั่นเองตัวอย่างเทศบาลนครเช่นเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลานั่นเองครับ

นักเรียนรู้หรือไม่ครับถ้าว่าเทศบาลนครไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เพียงพอล่ะรัฐบาลจะต้องทำอย่างไรรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องยกฐานะท้องถิ่นนั้นเป็นการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษซึ่งในปัจจุบันของประเทศไทยเราเนี่ยมีทั้งหมด2 แห่งด้วยกันได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานั่นเองครับ

การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษที่ดูแลและบริหารการปกครองพิเศษซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีความเจริญมากที่สุดในประเทศไทยประกอบไปด้วย50เขตด้วยกันโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารสูงสุดของกรุงเทพมหานครโดยโครงสร้างของกรุงเทพมหานครประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครแบ่งส่วนราชการย่อยออกเป็นเขตและเป็นแขวงตามลำดับเช่นเขตบางเขนเขตปทุมวันและเขตบางแค

ดท้ายแล้วนะครับสำหรับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นก็คือเมืองพัทยานั่นเองซึ่งเมืองพัทยาเนี่ยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพุทธศักราช2521ทั้งนี้เพราะว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมากจึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องยกฐานะขึ้นนั่นเองโดยโครงสร้างของเมืองพัทยาประกอบด้วยสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นกับครูเบียร์สังคมศึกษาในวันนี้นักเรียนก็น่าจะได้รู้แล้วเนาะว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนหรือเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการบริการประชาชนของนักเรียนให้ไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก่อนอื่นเลยเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้ครูก็จะมีคำถามแบบทดสอบท้ายบทเรียนจำนวน2ข้อมาถามนักเรียนด้วยกันดังนี้ครับ

ข้อที่1ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นกอไก่เมืองพัทยาขอไข่กรุงเทพมหานครคอควายตำบลเชียงรากและงองูเทศบาลนครเชียงราย

ข้อ2ข้อใดคือหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษกไก่เทศบาลนครนครราชสีมาขอไข่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีคอควายกรุงเทพมหานครและงองูจังหวัดสระบุรี

วันนี้นักเรียนก็ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นกับครูเบียร์สังคมศึกษาไปแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วย

0: เหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

กรอบเห็นไหมล่ะครับว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเนี่ยมีเสียงต่างๆเกิดขึ้นมากมายตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือว่าเสียงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ของเราในการพูดคุยหรือว่าใช้ในการสื่อสารมันก็เป็นเสียงกันทั้งนั้นใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าเราลองจินตนาการดูว่าเราไม่ได้ยินเสียงล่ะครับมันจะเกิดอะไรขึ้น

0: เห็นไหมล่ะครับพอเราไม่ได้ยินเสียงเนี่ยเราก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็พูดอะไรใช่ไหมล่ะครับและในบางครั้งที่เกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นได้เสียงก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เราเกิดอันตรายได้เลยนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าเสียงเนี่ยมีความสำคัญและมีอิทธิพลกับเรามากเลยใช่ไหมล่ะครับไฟคราวนี้เราเห็นความสำคัญของการมีอยู่ของเสียงแล้วเนี่ยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากไม่แพ้กันก็คือตัวรับเสียงครับมนุษย์เราเนี่ยมีตัวรับเสียงก็คือหูครับและเมื่อมีเสียงผ่านเข้ามาในหูเราจะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าการได้ยินครับผมอย่างที่เราลองกดมิวเสียงในตอนแรกใช่ไหมล่ะครับเราก็จะได้ยินหรือว่าได้รู้ความแตกต่างของการได้ยินเสียงกับการไม่ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ที่มันพิเศษมากกว่านั้นคือเสียงเนี่ยสามารถแยกได้ด้วยนะครับหรือว่าการแยกเสียงของเราผมจะยกตัวอย่างเช่นการที่เราได้ยินเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชนิดแต่เราก็สามารถแยกได้ว่าเสียงนั้นเป็นของเครื่องดนตรีชนิดไหนก็เหมือนกับการที่พี่ทำเสียงโอ้แบบสาวน้อยทำไมวันนี้เธอหน้าตาสวยจังเลยนะกับ
1: โอ้ยสวัสดีครับสาวน้อยวันนี้หนูสวยมากเลยนะครับ
0: เห็นไหมล่ะครับแค่นี้เราก็สามารถแยกได้ว่าอันนี้เสียงใหญ่อันนี้เสียงเล็กใช่ไหมล่ะครับเพราะอะไรล่ะครับทำไมเราถึงได้ยินเสียงที่ไม่เหมือนกันลองเปรียบเทียบการตีกองสองแบบดูนะครับเห็นไหมล่ะครับการตีกองแบบธรรมดาเนี่ยก็ให้เสียงที่ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมล่ะครับกลองนึงเสียงใหญ่ส่วนอีกกลองนึงเสียงเล็กลองตีกันอีกทีแล้วเรามาดูภาพสโลโมชั่นเปรียบเทียบการตีกลองกันดีกว่าครับเห็นอะไรไหมครับน้องๆเห็นไหมครับพอตีปุ๊บเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างการกระเพื่อมของกลองใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าพอกลองใหญ่เนี่ยมันก็จะสั่นช้าส่วนกลองเล็กมันก็จะสั่นเร็วเราจะขอเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าความถี่ครับ
2: คำถามลองแบ่งประเภทของแหล่งกำเนิดเสียงกันดูเสียงไหนเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นและเสียงไหนเป็นเสียงตามธรรมชาติแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นหมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆเช่นการดีดการสีการตีและการเป่าที่มนุษย์เป็นผู้กระทำกับวัตถุนั้นจนทำให้วัตถุนั้นเกิดการสั่นเกิดเป็นเสียงขึ้นจนกลายเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองซึ่งนั่นก็คือเสียงตบมือกับเสียงเป่าแตรส่วนแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาตินั้นหมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเช่นเสียงสัตว์ต่างๆเสียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเสียงเสียดสีหรือกระทบกันด้วยวิธีการเกิดเสียงหลายรูปแบบและนั่นก็คือเสียงไก่ขันและเสียงฟ้าผ่านั่นเองทบทวนการเกิดเสียงและการได้ยินกันอีกรอบนะคะมี3ตัวแปรที่เราต้องรู้จักคือแหล่งกำเนิดเสียงตัวกลางและตัวรับเสียงเริ่มจากเสียงเกิดจากการสั่นวัตถุต้นกำเนิดเสียงอย่างเช่นเสียงของตกลงพื้นแล้วเราเห็นภาพกรอบรูปอยู่บนพื้นแสดงว่ากรอบรูปกระทบกับพื้นทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและโมเลกุลของอากาศที่อยู่รอบๆนั้นก็เกิดการสั่นตามไปด้วยทำให้เกิดเสียงที่มีลักษณะเป็นคลื่นเดินทางผ่านตัวกลางนั่นก็คืออากาศเสียงกระจายไปทั่วทิศทางแต่เมื่อหูเราอยู่ในระยะของการสั่นเราก็จะได้ยินเสียงแต่ถ้าสมมุติว่ากรอบรูปที่ตกลงมาและกระจกแตกด้วยก็จะเกิดการสั่น2แบบวิ่งผ่านตัวกลางเข้ามาในหูของเราด้วยเช่นกันซึ่งจริงๆแล้วตัวกลางไม่ได้มีแค่เอานั้นนะเพราะวัตถุต่างๆหรือของเหลวที่อยู่ในวงของการสั่นสะเทือนก็เป็นตัวกลางได้ทั้งหมดเช่นทหารในอดีตจะเอาหูแนบกับพื้นดินเพื่อฟังเสียงเดินทางของม้าหรือกองทัพฝั่งตรงข้ามทำให้ทหารสามารถรู้ได้ว่ากองทัพฝั่งตรงข้ามอยู่ไกลแค่ไหน หรือแม้กระทั่งของเหลวเมื่อเราดำน้ำแล้วหาของไปเคาะใต้น้ำเพื่อนที่ดำน้ำอยู่ใกล้ๆก็สามารถได้ยินการสั่นใต้น้ำได้เช่นกันพอเสียงเดินทางผ่านตัวกลางทำให้ตัวกลางสั่นสะเทือนอย่างเดียวไม่พอเมื่อการสั่นเข้ามาถึงตัวรับเสียงซึ่งก็คือหูของเราปุ๊บก็จะเจอกับ3ด่านด่านแรกคือหูชั้นนอกนั่นคือใบหูช่วยในการรับเสียงเพื่อให้เสียงกระทบเข้ารูหูด่านที่2หูชั้นกลางเยื่อแก้วหูรับการสั่นสะเทือนส่งต่อไปยังหูชั้นกลางกระดูกค้อนกระดูกท่อนและกระดูกโกรนด่านสุดท้ายหูชั้นในมีส่วนที่เรียกว่าคอเคลียมีลักษณะขดเป็นวงคล้ายก้นหอยโขกทำหน้าที่รับการสั่นสะเทือนจากหูชั้นกลางและส่งไปยังเส้นประสาทคำถามเสียงเดินทางผ่านตัวกลางอะไรได้ดีที่สุดระหว่างของแข็งของเหลวและแก๊สคำตอบคือของแข็งเสียงสามารถเดินทางผ่านได้ทั้งแก๊สของแข็งและของเหลวโดยจะมีความเร็วมากที่สุดเมื่อเดินทางผ่านของแข็งของเหลวและแก๊สตามลำดับที่เดินทางผ่านของแข็งได้ดีที่สุดเพราะว่าการเดินทางของเสียงอาศัยการสั่นของโมเลกุลตัวกลางดังนั้นเสียงจะเดินทางได้เร็วขึ้นหากตัวกลางมีความหนาแน่นมากทำให้เสียงเดินทางได้เร็ว

0: ในของแข็งนั่นเอง
1: การทดลองแรกวันนี้นะครับเราจะมาลองพิสูจน์กันว่าเสียงเนี่ยสามารถส่งต่อการสั่นสะเทือนได้จริงหรือเปล่านะครับมาเริ่มต้นด้วยการทำแบบนี้นะครับตัดลูกโป่งประกอบกับแก้วน้ำนะครับกะระยะการตัดลูกโป่งสักประมาณนี้นะครับให้มันสามารถครอบแก้วน้ำของเราได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับประกอบลูกโป่งเข้ากับแก้วครอบให้แน่นนะครับเพื่อกันไม่ให้มันเนี่ยเด้งออกมานะครับเห็นไหมครับแค่นี้หลังจากนั้นนะครับให้เราเอาสก็อตเทปใสนะครับมาพันรอบๆไว้กันมันหลุดออกมานะครับต่อไปนะครับหยดน้ำลงบนลูกโป่งครับหยดพอประมาณนะครับพิสูจน์ง่ายๆนะครับน้องๆเพียงแค่น้องๆเนี่ยมีแก้วมีลูกโป่งแล้วก็มีน้ำเดี๋ยวเราจะมาลองทำเสียงกันเลยครับเริ่มที่เสียงดีดนิ้วกันก่อนเลยนะครับดูว่ามันจะสั่นหรือเปล่าโอ้โหมีขยับนิดหน่อยนะครับเนี่ยทีนี้ครับเรามาเริ่มอัพเลเวลการเคาะกันให้มันดังกว่าเดิมโดยการใช้หม้อกันดีกว่านะครับน้องๆน้องๆครับอย่าลืมนะครับว่าห้ามใช้ของมีคมมาเคาะเป็นอันขาดเลยนะครับน้องๆและที่สำคัญเนี่ยนะครับใช้หม้อเคาะเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาไปคืนคุณแม่กันด้วยนะครับมาเรามาเริ่มเคาะกันเลยดีกว่านะครับ

0: เริ่มสั่นแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย
1: คราวนี้นะครับเราจะมาอัพเลเวลให้มันใหญ่กว่าเดิมโดยการใช้กองใหญ่ไปเลยแล้วเราจะมาดูกันว่าการสั่นสะเทือนมันจะชัดมากขนาดไหนนะครับ

ใหญ่อันนี้จะเห็นว่าแรงสั่นสะเทือนของน้ำเห็นได้ชัดมากและที่เราบอกว่าการสั่นสะเทือนของเสียงเนี่ยมันกระจายไปทั่วทิศทางใช่ไหมล่ะครับเราจึงอยากรู้ว่าถ้าคลื่นเสียงยิ่งอยู่ไกลขึ้นไกลขึ้นการสั่นสะเทือนของเสียงจะเป็นอย่างไรเราจะมาดูกันครับก่อนอื่นผสมสีน้ำและตั้งในระยะที่ห่างกันคราวนี้นะครับเราก็มาเติมน้ำให้เต็มกันเลยนะครับเติมให้เต็มทุกแก้วเลยนะครับ

0: เห็นว่าการสั่นเกิดขึ้นไม่พร้อมกันยิ่งไกลจากกลองมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้สั่นน้อยลงดูอย่างแก้วสีแดงนี้สิสั่นเยอะกว่าแก้วอื่นเลยนะครับ
1: การทดลองแรกเราพิสูจน์ว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนจริงไหมซึ่งปรากฏว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนจริงๆด้วยและขนาดของการเกิดเสียงก็มีผลต่อการสั่นของน้ำด้วยเริ่มจาก

0: เราดีดนิ้วซึ่งสร้างการสั่นได้ไม่ยากจึงทำให้น้ำสั่นนิดเดียวเปรียบเทียบกับการตีกลองขนาดใหญ่จะเห็นได้ชัดถึงความแตกต่างว่าน้ำสั่นแรงมากความดังของเสียงที่แตกต่างกันจึงขึ้นอยู่กับความเข้มของเสียงโดยเสียงที่ดังมากจะมีค่าความเข้มเสียงมากในขณะที่เสียงเบาจะมีค่าความเข้มเสียงน้อยปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มเสียงก็คือความแรงของการสั่นสะเทือนยิ่งมีการสั่นสะเทือนของเสียงที่แรงมากความเข้มก็ยิ่งมากและเสียงที่ได้ยินก็จะมีความดังมากเช่นกันและในการทดลองที่2ผลสรุปมีการเชื่อมโยงจากอันแรกคือน้ำที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียงมากที่สุดจะได้รับแรงสั่นสะเทือนที่แรงที่สุดและยิ่งไกลขึ้นแรงสั่นก็จะน้อยลงตามเปรียบเทียบกับหูของเราที่ยิ่งอยู่ไกลยิ่งได้ยินเสียงเบากว่าคนอยู่ใกล้ความเข้มเสียงที่เราพบอีกอันคือรถพยาบาลที่เราจะได้ยินเสียงจากเบาไปดังแล้วก็กลับมาเบาเป็นเพราะเสียงเดินทางมาจากที่ไกลเข้ามาใกล้เราแล้วก็เคลื่อนที่จากไปอย่างรวดเร็วทำให้เราได้ยินเสียงแบบลูกคลื่นเลยยังไงล่ะคำถามถ้านำแผ่นไม้ขนาดเท่าๆกันแต่มีความยาวไม่เท่ากันมาแขวนไว้แบบรูปเมื่อเคาะทั้ง4แผ่นแผ่นไหนจะให้เสียงต่ำที่สุดคำตอบแผ่นที่ให้เสียงต่ำที่สุดก็คือแผ่น B เพราะแผ่น B มีมวลมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผ่นอื่นๆเวลาเคาะก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่มีคลื่นความถี่ต่ำทำให้เกิดเสียงทุ้มที่สุดนั่นเอง
1: ความเข้มของเสียงเนี่ยก็สนุกเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับน้องๆและทีเนี้ยน้องๆเคยได้ยินคำว่าเดซิเบลกันหรือเปล่าครับใช่แล้วครับเดซิเบลครับเดซิเบลเนี่ยคือหน่วยวัดความดังของเสียงครับผมจะยกตัวอย่างเช่นเวลาเรากระซิบกันเฮ้ยสวัสดีทำอะไรอยู่เวลาเรากระซิบแบบนี้นะครับความดังก็จะอยู่ที่ประมาณ30เดซิเบลส่วนเวลาเราพูดธรรมดาแบบนี้นะครับความดังก็จะอยู่ที่ประมาณ60เดซิเบลส่วนเสียงเครื่องดูดฝุ่นก็จะอยู่ที่ความดังประมาณ75เดซิเบลนะครับเสียงประทัดในวันตุจีนเนี่ยที่มันดังบุ้มบั้มบุ้มบั้มเนี่ยดังถึงประมาณ125เดซิเบลเลยนะครับส่วนเสียงเครื่องบินที่กำลังจะขึ้นสู่ท้องฟ้าชิวขึ้นไปเนี่ยนะครับดังถึงประมาณ140เดซิเบลเลยนะครับโอ้โหดังมากแม้ว่าเราจะได้ยินเสียงกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งเสียงเนี่ยจะทำให้เรารับรู้สถานการณ์รอบข้างทำให้เราพูดคุยกันได้รู้เรื่องแต่เสียงก็ทำให้เกิดโทษได้เช่นกันนะครับถ้าเราได้ยินเสียงในระดับ70ถึง85เดซิเบลต่อเนื่องถึง8ชั่วโมงเนี่ยจะทำให้เกิดอาการมึนงงจนกระทั่งเป็นอันตรายต่อเยื่อแก้วหูเลยนะครับอย่างเช่นวิศวกรที่ทำงานอยู่ในไซต์ก่อสร้างที่มีเสียงดังอยู่ตลอดเวลาหรือว่าจะเป็นพนักงานโรงงานที่ทำงานอยู่กับเครื่องจักรที่มีเสียงดังตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใส่ที่ครอบหูไว้เพื่อป้องกันเสียงที่ดังเกินไปครับอย่างน้องๆเองก็ต้องระวังนะครับเวลาใส่หูฟังเล่นเกมหรือว่าดูการ์ตูนอย่าเน้นแต่ความมันนะครับต้องเปิดเสียงไม่ให้ดังเกินไปด้วยล่ะครับนอกจากความดังความเบาของเสียงแล้วเนี่ยลักษณะของเสียงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเสียงต่ำและก็เสียงสูงครับอย่างเช่นเสียงสิงโตคำรามก็จะเป็นเสียงต่ำส่วนเสียงนกร้องจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บก็จะเป็นเสียงสูงนะครับเสียงสูงเสียงต่ำที่เราได้ยินกันอยู่นั้นขึ้นอยู่กับความเร็วในการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียงหรือเรียกว่าความถี่มีหน่วยวัดต่อวินาทีเรียกว่าเฮิร์ตครับซึ่งความถี่ในการสั่นสะเทือนนี้มีความเกี่ยวข้องกับมวลของวัตถุครับวัตถุที่มีมวลน้อยจะมีความถี่และการสั่นสะเทือนที่สูงกว่าวัตถุที่มีมวลมากครับเช่นการที่เราเคาะแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่น้อยเราจะได้ยินเสียงที่มันมีความถี่สูงเราจึงได้ยินเสียงแก้วน้ำนั้นส่งเสียงที่แหลมหรือว่าเสียงสูงออกมาครับแต่ถ้าเราเคาะแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่มากเราจะได้ยินเสียงความถี่ต่ำเราเลยได้ยินเสียงที่มีเสียงทุ้มและเสียงต่ำนั่นเองครับการที่เครื่องดนตรีมีเสียงต่ำและเสียงสูงเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละครับทีนี้พอน้องๆเข้าใจความเข้มข้นและความถี่ของเสียงได้ดีแล้วคราวนี้เราก็สามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่เราสามารถทำเองได้ลองไปทำดูนะครับเมื่อเรารู้ความเข้มข้นของเสียงแล้วเราก็ทำได้สบายเลยครับ
0: คำถาม หน่วยที่ใช้วัดความดังของเสียงเรียกว่าอะไรคำตอบเดซิเบลเป็นหน่วยที่ใช้วัดความดังของเสียงตัวอย่างเช่นความดัง0เดซิเบลเป็นเสียงที่หูของมนุษย์เราอาจจะไม่ได้ยิน30เดซิเบลเสียงกระซิบ50เดซิเบลเท่ากับเสียงที่เราพูดกันตามปกติ100ถึง200เดซิเบลเท่ากับเสียงของเครื่องบินและเราไม่ควรฟังเสียงที่ดังเกินกว่า140เดซิเบลเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบภายในของหูได้

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดสี่ย่านนะครับต้องบอกว่าเป็นตลาดเก่าแก่ที่เป็นแหล่งรวมของกินของคนกรุงเทพเลยนะครับตอนนี้ประมาณ8โมงร้านค้าสตรีทฟู้ดต่างๆนี่ตั้งเรียงรายพร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับคนที่จะมาซื้ออาหารไปกินนะครับเนี่ยส่วนใหญ่นะก็จะเป็นคนที่ตื่นเช้ามาทำงานก็แวะซื้อขึ้นรถเมล์ไปทำงานได้นะครับแต่วันนี้ร้านเด็ดของฟู้ดนะครับที่จะพามานี่เป็นร้านที่อยู่ริมฟุตบาทชื่อว่าร้านห่อหมกแม่บุญมานะครับเพราะว่ากันว่าทำมาขายนี่วันละ100โลขายหมดได้ยังไงอร่อยขนาดไหนตามพุ่มมาเลยนะครับมาครับคุณผู้ชมฮะนี่ตั้งอยู่ริมฟุตบาทแบบนี้เลยนะฮะต้นซอย4ย่าน1เจอเลยนี่แม่สวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: นี่เลยห่อหมกแม่บุญมาของเราแม่บุญมาคือคนนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ นี่ตัวจริงเสียงจริง
0: ดูหม้อนี่คือใหญ่มากเลยนะแม่
1: ค่ะหม้อเบอร์60ค่ะเต็มหม้อร้อยโล เนื้อปลาร้อยโลค่ะ
0: เนื้อปลาร้อยโล
1: มีปลาช่อนตะกายหมูสับแล้วก็หัวเนื้อหัวพุงค่ะ
0: หัวเนื้อหัวพุงปลาช่อนเหรอ
1: ปลาช่อนค่ะ
0: ราคาก็ต่างกันไปอย่างเงี้ยเหรอ
1: ต่างกันไปก็หัวพุงกระทงละ60
0: จ้ะ
1: ถ้าพุงล้วนกระทงละ80
0: อืม
1: เด็กจิ๋วก็25บาทค่ะ
0: คือเขาจะมีวางถาดไว้ในตู้กระจกนะตรงนี้เป็นกระทงเล็ก25บาทใช่ม
1: ั้ยจ้ะ
0: ส่วนใหญ่คนก็จะมาซื้อแบบนี้ความอร่อยของห่อหมกเราคืออะไรจ๊ะแม่
1: คือใจซื่อมือสะอาดใส่เครื่องให้ครบไม่ลดของกะทิที่แพงมากโลละ7.80ป้าก็ต้องใส่เท่านั้นไม่ลดใส่เครื่องให้ถึงไม่ตั้งใจทำ
0: พริกแกงเครื่องแกงนี่สูตรเราเลย
1: สูตรเรา
0: จากที่เห็นนี่คือตากใส่กระทงตรงนี้แล้วก็นึ่งกันเลยถ้าใครมีเวลาเนี่ยรอได้ก็สั่งแม่ได
1: ้บางคนสั่งมาจากบ้านก็ได้ค่ะแล้วมาเอา
0: อ๋อโทรสั่งก็ได้อันนี้ขายเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงจ๊ะแม
1: ่โมง
0: 7โมง
1: ใช่
0: แล้วหมดประมาณกี่โมงอ่ะ
1: ก็บ่ายโมง2โมง3โมงแล้วแต
0: ่เอาเหรอก็มาสักเที่ยงนี่ก็ยังพอได้กินอยู
1: ่ได้ค่ะได้ฝนฟ้าตกก็จะขายหมดไม่มีการเหลือแช่เหลือค้างไม่เอา
0: ไม่มีโอ้โห100โลนี่เกลี้ยงนะครับนอกจากห่อหมกแล้วมีอย่างอื่นด้วยนี
1: ่มีทอดมันแล้วก็ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนทอดมันไปซีค่ะ
0: ทอดมัน
1: ผสมเองนะ
0: ทอดมันชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับ
1: ชิ้นหนาแต่ของเราจะไม่มีน้ำจิ้ม
0: เอาเหรอทำไม
1: เพราะเราทำมันหนาแล้ว
0: จ้ะอ
1: ร่อยในตัว
0: ชิ้นเท่าไหร่จ้ะเนี่ย
1: ชิ้นละ5บาท
0: ชิ้นละ5บาทนะครับลองชิมกันได้เดี๋ยวผู้สั่งหมดเลย

0: ิมกันนะครับคือต้องบอกก่อนว่าร้านนี้นะฮะเขาไม่มีที่ให้นั่งกินนะแต่อันนี้คือเราขอเป็นกรณีพิเศษแล้วก็เอาข้าวมาด้วยซื้อข้าวมาแถวนี้นะฮะคือเพราะว่าตรงนี้เป็นร้านสตรีทฟู้ดทั้งหมดเลยนะครับหาซื้อง่ายมากเริ่มจากห่อหมกก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะครับ25บาทที่แม่บอกว่าขายดีมากนะครับอันนี้เป็นห่อหมกหมูสับแล้วก็ห่อหมกปลากายนะฮะเดี๋ยวลองปลากายก่อนเลยโอ้ตัวเนื้อนี่มาแน่นๆก่อนอื่นเลยขอลองชิมแบบเปล่าๆเพียวๆก่อนนะครับเนื้อปลากายคือเต็มคำชิ้นใหญ่แน่นหนึบนะฮะส่วนรสชาติเนี่ยจะเค็มนำแล้วมีหวานมันตามนะฮะกินกับข้าวสวยนี่อร่อยมากแน่นอนนะครับแล้วเผ็ดกำลังดีเลยถ้าเป็นห่อหมกปลากายนะครับก็จะลองมาด้วยกระหล่ำปลีแบบนี้นะฮะซึ่งทางร้านนี่มี3แบบนะมีใบยอมีโหระพาแล้วก็มีกระหล่ำเดี๋ยวลองเป็นหมูสับบ้างนะครับดูความฉ่ำนะครับหมูสับฉ่ำว้าวตัวพริกแกงในห่อหมกหมูสับมันจะเผ็ดน้อยกว่าตัวปลากายนะฮะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยพริกแกงที่แม่เขาใส่ลงมานะกับตัวหัวกะทินะให้เยอะเข้มข้นอร่อยมากถึงมากมาต่อเลยนะครับเดี๋ยวมาลองทีเด็ดของทางร้านนะครับที่รู้ว่าทีเด็ดเพราะอะไรหม้อใหญ่สุดห่อหมกปลาช่อนนะครับเนื้อล้วนๆใหญ่มากอันนี้เป็นห่อแบบห่อใหญ่60บาทนะครับหุยให้เยอะมากเลยอ่ะอันนี้จะเป็นใบยอนะเนื้อปลาช่อนนะครับมันเป็นชิ้นเป็นก้อนแล้วมันแน่นนะครับสดมากนะฮะกินแบบเคี้ยวไปรวมกับตัวห่อหมกที่มันมีทั้งกะทิเป็นหัวกะทิแบบเข้มข้นแล้วก็มีพริกแกงที่มันรสจัดจ้านนะมันตัดกันดีนะครับมันกลายเป็นแบบนัวๆไม่เผ็ดจนเกินไปแล้วก็มีความหวานมันของหัวกะทิด้วยมาต่อกันที่ใครที่ชอบหัวกับพุงนะครับก็มีเหมือนกันกระทงนี้กระทงใหญ่80บาทนี่หัวนะเบิ่มๆแบบนี้มาทั้งหัวแบบนี้อันนี้จะเป็นพุงนะฮะถ้าเป็นกระทง80บาทที่เป็นหัวกับพุงนะครับเขาก็จะใส่ผักรวมมาเลยนุ่มนวลชวนฝันมากเลยคือส่วนพุงอ่ะมันจะมีความมันแล้วก็มีเนื้อที่มันนุ่มนวลกว่าส่วนที่เป็นชิ้นๆ นะสำหรับพุงนะถ้าพุงมาเนี่ยพุงจะมุ่งมาเลย80บาทต่อเลยนะฮะนี่มาที่ขนมจีนมากนะครับเป็นน้ำยาปลาช่อนนะฮะด้วยความที่แม่บุญมานะครับเขาใส่หัวกะทิแบบเต็มที่ไม่หวงเลยนะฮะแล้วก็พริกแกงนี่ค่อนข้างเข้มข้นเลยเพราะมันรวมกันอ่ะมันทำอะไรก็อร่อยไปหมดเลยนะครับห่อหมกก็ดีน้ำยาขนมจีนก็ดีเดี๋ยวมาลองทอดมันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าให้ดูชิ้นใหญ่ๆแบบนี้5บาทเท่านั้นนะครับเป็นปลาอินทรีนะฮะมาแบบนี้เลยน้ำจิ้มไม่ทำเพราะว่าอร่อยอยู่แล้วนี่เด้งหนึบไม่แห้งไม่แข็งกระด้างเลยนะครับเครื่องนี่เผ็ดกำลังดีนะครับไม่หวานไม่เค็มเกินอยู่ตรงกลางๆกินกับข้าวอร่อยเลยอันนี้ก็ขายวันละ100โลเหมือนกันนะครับสมคำล่ำลือนะครับ40กว่าปีอยู่ตรงนี้อร่อยมากเลยใครผ่านไปผ่านมานี่ซื้อกันโหหยุดต้องหยุดซื้อแล้วดูนะครับออเดอร์นี่คือใส่แบบกล่องเตรียมไว้เยอะมากนะฮะเชื่อแล้วว่า100โลยังไงก็หมดนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนะครับไล่จากห่อหมกไซส์เล็กนะครับ25บาทนะครับมี3แบบนะครับมีทั้งหมูสับกับปลากายแล้วก็ปลาช่อนนะฮะอันนี้เราสั่งมาแค่2อย่างนะครับปลาช่อนเราสั่งเป็นไซส์ใหญ่60บาทนะฮะอันนี้หัวกับพุงนะครับ80บาทส่วนขนมจีนชุดละ30บาททอดมัน9ชิ้นชิ้นละ5บาท45บาทนะครับทั้งหมดวันนี้รวมเป็น265บาทราคาไม่แพงนะถ้าเทียบกับคุณภาพที่แม่บุญมาจัดให้เรานะครับอร่อยมากรสชาติดีนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจมาได้เลยนะครับตรงปากซอย4ย่าน1เจอแน่นอนนะครับเปิดทุกวันหยุดแค่วันจันทร์เท่านั้นนะฮะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงประมาณ3โมงเย็นนะครับแต่ว่าถ้า2โมง3โมงเนี่ยก็เริ่มหมดแล้วนะฮะมาไวๆหน่อยก็ดีนะครับมาได้เลยนะครับกับห่อหมกแม่บุญมา4ย่านซอย1เขตดุสิตกรุงเทพมหานครนี่เองครับอร่อย
1: เรียกเด็ดเอกโร วันนี้ค่ะพามาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งภูมิปัญญาและอาชีพของชาวบ้านในภาคเหนือกับการเลี้ยงครั่งค่ะครั่งคืออะไรเลี้ยงกันที่ไหนแล้วมีประโยชน์ยังไงวันนี้นะคะเราจะไปหาคำตอบกันที่บ้านห้วยปิงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนกันค่ะในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวของแถบพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเริ่มเข้าสู่ฤดูการของการเก็บเกี่ยวครั่งกันค่ะชาวบ้านนะคะจะเริ่มปีนต้นไม้เพื่อเก็บครั่งที่เลี้ยงไว้ลงมาซึ่งครั่งที่ว่านี้ก็คือก้อนขาวๆที่ติดอยู่บนกิ่งนี่แหละค่ะ
2: ครั่งนี้เป็นแมลงชนิดหนึ่งนะครับ

0: จะพวกเพี้ยทีนี้มันเป็นเพี้ยที่มันมีประโยชน์เขาทำรังของเขาแล้วเขาจะอาศัยอยู่ในนั้นทีนี้เขาเอารังวันนี้ไปใช้งานไปใช้ประโยชน์
1: สังเกตนะคะว่าต้นไหนมีคลั่งอยู่ก็จะอาศัยการสังเกตกิ่งไม้ที่มีรังของคลั่งค่ะรวมไปถึงผงสีดำๆหรือว่าขี้ของคลั่งที่กระจายอยู่บริเวณใบไม้ใต้ต้นไม้นั่นเองค่ะหลังจากที่แน่ใจแล้วนะคะว่ารังของคลั่งนั้นพร้อมเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็จะเริ่มเก็บคลั่งโดยจะใช้วิธีการปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อตัดกิ่งไม้ที่มีรังของเขาอยู่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัดกิ่งเล็กๆใกล้รังนะคะแต่เป็นการตัดกิ่งใหญ่เลยล่ะค่ะ
0: ปกติแล้วในรอบปีหนึ่งเนี้ยถ้าเราปล่อยไปแล้วเนี่ยถ้ามันติดหรือไม่ติดเนี่ยนะครับชาวสวนเขาจะฟันทั้งหมดเลยต้นนั้นให้กิ่งมันโป่งพร้อมกันนะครับหลักสำคัญคือว่าเวลาฟันแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้กิ่งของตัวชำฉานี่ฉีกเพราะว่าถ้าฉีกแล้วเปลือกมันฉีกในเวลามันแตกคราวต่อไปเนี่ยไอ้ตัวด้านล่างที่มันฉีกมันจะไม่แตกเนื้อไม้มันจะเน่าไประยะเวลาของมันนะครับเราจะเริ่มตัดช่วงเดือนพฤศจิกาถ้ามันเยอะจริงๆก็จะเริ่มตั้งแต่ตุลาแล้วก็มาพฤศจิกาแล้วก็จะเข้าช่วงธันวาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราเก็บเชื้อด้วยเก็บพันธุ์ด้วยนะครับ
1: แต่ว่าไม่ใช่ต้นไม้อะไรก็ได้นะคะที่จะสามารถเลี้ยงคลั่งแล้วก็ทำให้คลั่งเจริญเติบโตได้ส่วนใหญ่แล้วนะคะชาวบ้านก็จะเลือกต้นฉำฉาหรือว่าต้นก้ามปูในการเลี้ยงคลั่งค่ะ
0: ที่ชาวบ้านนิยมเลี้ยงกันมากที่สุดก็คือต้นฉำฉาเขาจะให้ผลผลิตดีกว่าไม้ทุกอย่างตัวคลั่งนี้จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าไม้ทุกชนิดแล้วก็การเก็บเนี่ยต้นฉำฉาเนี่ยมันจะเก็บง่ายกว่ากิ่งมันก็จะเรียบๆอย่างเงี้ยอย่างเป็นอย่างไม้ชนิดอื่นมันก็จะเป็นกิ่งที่เป็นกิ่งเยอะๆทีนี้มันจะเก็บยาก
1: นอกจากสาเหตุในเรื่องของการให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ง่ายต่อการเก็บคลั่งแล้วนะคะอีกหนึ่งเหตุผลที่ต้นฉำฉานั้นกลายเป็นต้นไม้ยอดฮิตสำหรับการเลี้ยงคลั่งก็เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีอยู่เยอะมากในพื้นที่ค่ะและด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมนะคะก็ทำให้คลั่งนั้นเจริญเติบโตได้ดีค่ะแต่นอกจากต้นฉำฉาแล้วนะคะในปัจจุบันก็มีการเพาะเลี้ยงคลั่งบนต้นลำไยและก็ต้นลินจีอีกด้วยค่ะ
0: ตัวนี้เขาเรียกรังในรังของคลั่งนี่ครับไอ้ตรงที่น้ำแดงๆตรงนี้นะครับตัวนี้จะพัฒนาไปเป็นตัวแม่ของมันประมาณกลางเดือนธันวาจะเป็นตัวแม่เล็กๆสีแดงๆเขาก็จะออกมาถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าสมมติว่ารังเขาแก่เนี่ยหลังตรงนี้เขาจะแตกเป็นร่องแตกเป็นเหมือนลายงานะครับตัวนี้ถ้าเราจะขายเลยเราก็เลาะฝักเขาออกมาเวลาตัดเราต้องเอาใบออกให้หมดนะครับเพื่อความสะอาดของตัวรังคลั่งเวลาเราไปเลาะ
1: อย่างที่พี่พัดบอกนะคะว่าคลั่งที่ได้นั้นจะแยกออกเป็น2ส่วนค่ะคือส่วนที่เลาะรังเพื่อนำไปขายซึ่งสามารถนำไปขายได้ทั้งหมดนะคะทั้งรังที่ขาวๆแล้วก็รังสีดำที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเป็นรังของคลั่งที่ตายแล้วค่ะอีกส่วนที่สมบูรณ์นะคะก็จะแยกไว้สำหรับทำพันธุ์เพาะเชื้อค่ะซึ่งการทำพันธุ์นั้นนะคะก็จะใช้วิธีการนำฟางมาห่อรังที่ถูกตัดเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะ
0: ชาวบ้านก็จะมัดอย่างนี้นะครับมันก็มีหลายวิธีนะครับเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้มันมีอยู่3วิธีที่ชาวบ้านเขาใช้กันแต่มัดฟางแห้งเนี่ยจะเป็นวิธีดั้งเดิมถ้าเป็นสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยที่เขาเก่งต้นไม้เขาก็ไม่มัดแล้วนะครับเขาใช้กิ่งอันเนี้ยขึ้นไปบนกิ่งไม้เลยแล้วก็ใช้ตอกมัดติดเลยแล้วอีกอันหนึ่งก็ใช้ใบมะพร้าวแล้วก็มามัดไอ้ตัวนี้ติดสองข้างแล้วก็พับแล้วก็ขึ้นไปห้อยเลยพอเราได้อย่างนี้มาแล้วนะครับเราก็ใช้ท่อนพันมัดเข้าไป2อันครับต้องใช้2อันเพราะว่าเวลาเราไปห้อยอ่ะมันจะถ่วงกันอยู่มันก็จะได้ประมาณนี้ครับอย่างนี้เลยใช้ได้เลยป่าตรงนี้นิดนึงเพื่อให้มันพับได้อันนี้คือท่อนพันธุ์ที่พร้อมปล่อยต้นไม้ที่เราต่อไปเนี่ยเราต้องดูความสมบูรณ์ของกิ่งต้องขาวไม่ดำแล้วก็ไม่แก่แต่ว่าอันหนึ่งศัตรูของเขาก็คือมดดำนะครับตัวนี้จะแพ้มดดำถือว่าเราตัดปีนี้นะครับพัก2ปีเราพอเริ่มปีที่3เราก็ใส่สิ้นปีที่3เราก็ตัด3ปีจะได้ผลผลิต1ครั้ง
1: ส่วนของคลั่งที่ได้นะคะก็จะถูกส่งไปที่โรงรับซื้อซึ่งเป็นจุดที่รวบรวมคลั่งก่อนที่จะส่งโรงงานเพื่อนำไปแปรรูปอีกครั้งนั่นเองค่ะ
2: ตรงจุดนี้ก็คือว่าตีปีเนี่ยเป็นคนรับซื้อเจ้าเดี๋ยวนี้ตีเห็นอยู่นี่อยู่ประมาณอยู่770โลเจ้าพอมาเทว่าของเขาอ่ะมีสิ่งเจือปนกับเจ้าบางคนก็มีทรายเนาะบางคนก็เป็นเศษไม้มันต้องออกหมดนะเจ้าเนาะต้องทำแบบสะอาดเจ้าเป็นใบอย่างเหมือนหื้อมีเจ้า

0: คุณสมบัติของคลั่งเนี่ยมันก็คืออยู่ที่อายุของคลั่งนะครับอย่างคลั่งดิบที่ได้จากเกษตรกรเนี่ยจริงๆถ้าอายุประมาณ 1-2 ปีเนี่ยคุณภาพยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดเกินกว่านั้นเป็น 3-4-5 ปีเนี่ยคุณภาพก็จะต่ำลงกระบวนการที่เราต้องการก็คือเราจะเอาตัวเนื้อของคลั่งเพราะนั้นคลั่งที่คุณภาพดีก็คือ 1. อายุไม่ยาวจนเกินไปไม่เกินปี2ปีอันที่2ก็คือสิ่งเจือปนน่ะจะต้องน้อยสิ่งเจือปนที่เห็นมาครับก็จะเป็นพวกเศษไม้นะครับแล้วก็เป็นพวกความชื้นพวกน้ำพวกฝุ่นนะครับซึ่งการตรวจสอบก็เราจะตรวจสอบเบื้องต้นด้วยสายตานะครับหลังจากนั้นเราจะเอาไปเข้าแลบเพื่อทดสอบอีกทีนึงหลังจากได้ข้างดิบมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการบดลดขนาดให้มีขนาดประมาณเม็ดถั่วเขียวแล้วก็มาทำการล้างซึ่งวิธีการล้างเราก็จะล้างด้วยน้ำกับโซดาแอชนะครับเพื่อเป็นการเอาสิ่งเจือปนออกสิ่งที่ออกไปกับน้ำก็จะเป็นพวกน้ำเลี้ยงที่มีสีแดงเราจะเอาน้ำเลี้ยงที่มีสีแดงเนี่ยเอาไปสกัดเป็นสีผสมอาหารสีย้อมผ้าส่วนของที่เหลือที่เราใช้ประโยชน์จริงๆก็คือตัวเนื้อของมันหรือเรซินนะครับหลังจากล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการเอามาตากเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนาะลานตากจริงๆก็ตากประมาณ4ชั่วโมงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันร้อนเกินไปโดนแดดมากเกินไปสีมันจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำคุณสมบัติของคลั่งนะครับก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าพลาสติกที่มีจุดหลอมเหลวต่ำดีกว่าแปลว่าถ้าเกิดว่าตากไว้เฉยๆโดยไม่มีการเกลี่ยเนี่ยมันก็จะติดกันเป็นก้อนได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเกลี่ยที่กองเรื่อยๆซึ่งจริงๆก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงครั้งนึงอะไรเงี้ยหลังจากตากเสร็จเราจะเอาไปทำความสะอาดก็คือเอาเศษไม้เล็กกับฝุ่นออกหลังจากนั้นก็จะมีเข้าไปในส่วนของห้องที่จะอบลดความชื้นประมาณ7วันก็จะเสร็จกระบวนการแรกก็คือคลั่งเม็ดคลั่งดิบจากเกษตรกรแปลรูปมันเป็นคลั่งเม็ดซึ่งคลั่งเม็ดนี่แหละครับจะกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแฉลกแฉลกใช้ในหลายอุตสาหกรรมนะครับปัจจุบันอย่างประเทศไทยเราอาจจะคุ้นเคยว่าแฉลกนี่เอาไปทาไม้แต่จริงๆแล้วเนี่ยแฉลกถือเป็นพลาสติกธรรมชาติที่ได้รับการรับรองเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจาก FDA ของอเมริกาจากเอฟซ่าของยุโรปให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้เพราะฉะนั้นแฉลกในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะทาไม้ละเราใช้ในการเคลือบผลไม้นะครับพวกส้มพวกแอปเปิ้ลเคลือบพวกช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตที่มันวาวหรือลูกอมต่างๆนี่ก็เคลือบด้วยแฉลกและอีกอุตสาหกรรมนึงก็คืออุตสาหกรรมเม็ดยาอีกอุตสาหกรรมนึงที่กำลังเติบโตก็คือว่าสกัดสารเคมีในเม็ดคลั่งเนี่ยเพื่อเอาไปใช้เป็นหัวน้ำหอมการใส่ส่วนผสมจากคลั่งเข้าไปจะทำให้กลิ่นมันหน่วงนานขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอุตสาหกรรมนึงที่ใช้คลั่งเยอะ
1: เรียกได้ว่ากว่าจะได้คลั่งเม็ดที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างที่เราคุ้นเคยกันนั้นนะคะก็ต้องผ่านภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงวิธีการเกษตรท้องถิ่นและขั้นตอนการผลิตที่ได้คุณภาพต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนถึงเป็นแค่แมลงตัวเล็กๆนะคะแต่ก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์เราได้มากมายเลยค่ะ
2: วันนี้นะคะที่นำมาให้ผู้ชมได้ช็อปกันถึงหน้าจอนะคะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกค่ะมาจากอำเภอแม่ม้อจังหวัดลำปางนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมาจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงนะคะที่นี่เนี่ยเป็นกลุ่มแม่บ้านที่เขารวมตัวกันแปรรูปส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกตัวเครื่องที่จะใช้ในการทำน้ำพริกเนี่ยก็จะนำมาจากชุมชนใกล้เคียงที่มีการปลูกมีการหากันนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะน้ำพริกข่าโบราณนะคะตัวน้ำพริกข่าอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่กระปุกละ50บาทนะคะนี่ค่ะน้ำพริกข่าก็จะเป็นน้ำพริกแห้งๆแบบนี้นะคะโรยข้าวกินหรือว่าจ้ำข้าวเหนียวนี่คือล้ำเลยมาที่อีกหนึ่งน้ำพริกต่อมาอันนี้เนี่ยเป็นน้ำพริกลาบนะคะน้ำพริกลาบเนี่ยสังเกตว่าสีของตัวน้ำพริกจะค่อนข้างเข้มกว่าน้ำพริกขานะคะเครื่องเขาจะทั้งคั่วแล้วก็มีการนำไปอบด้วยนะคะน้ำพริกลาบจะมีส่วนผสมของมะแล็บด้วยนะคะเป็นเครื่องเทศเนาะเป็นเครื่องเทศของทางเหนือเหมือนกันนะคะเป็นกลิ่นจะหอมๆเย็นๆกระปุกนี้ก็50บาทเหมือนกันนะคะ1หอม2รสชาตินี่คือบอกเลยว่าเผ็ดร้อนรสจัดนะคะถ้าใครทานรสจัดได้ถือว่าอร่อยเนาะหอมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นน้ำพริกที่แห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บไว้ได้นานแน่นอนมาที่น้ำพริกกรอบสมุนไพรกันบ้างนะคะตัวน้ำพริกกรอบสมุนไพรเนี่ยหลักๆแล้วก็คือหอมกระเทียมแล้วก็พวกพริกแห้งนะคะข่าแต่ว่านอกจากตัวน้ำพริกกรอบสมุนไพรที่ ไม่ใส่เนื้อสัตว์แล้วเนี่ยมีแบบที่ใส่เนื้อสัตว์ด้วยเช่นน้ำพริกกรอบสมุนไพรกุ้งป่นปลาป่นแล้วก็หมูกระจกนะคะอันนี้เนี่ยราคาก็คือเท่ากันก็คือกระปุกละ50บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะเดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ดูเป็นกุ้งป่นนะคะตัวเครื่องสมุนไพรเนี่ยเขาจะมีความเป็นชิ้นที่ใหญ่กว่าตัวน้ำพริกก่อนหน้านี้อย่างเช่นพวกน้ำพริกข่าก็จะมีความละเอียดกว่านี้เนาะหรือน้ำพริกลาบอันนี้จะมาเป็นแบบชิ้นๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นกุ้งแห้งเป็นอะไรแบบนี้อบกรอบมาหมดเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นน้ำพริกกรอบสมุนไพรที่เป็นหมูกระจกนะคะก็จะใส่มามีความแบบกากหมูข้างบนด้วยแบบนี้เป็นชิ้นๆนะคะกลิ่นหอมเจียวนี่คือแบบหอมมากแล้วก็อันนี้ไม่หืนนะคะกลิ่นไม่หืนเลยน้ำพริกชนิดสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นน้ำพริกเรียกง่ายๆน้ำพริกกากหมูแล้วกันเพราะว่าเขาจะเน้นตัวกากหมูเยอะหน่อยนะคะกระปุกนี้เนี่ยจะราคาต่างจากน้ำพริกชนิดอื่นก็คือน้ำพริกกากหมูจะอยู่ที่กระปุกละ65บาทนะคะกากหมูเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็ทั้งกระเทียมทั้งหอมนี่คือแบบดูกรอบมากแล้วก็พอตักออกมาเนี่ยนะคะได้กลิ่นหอมของกระเทียมเจียวมาน้ำพริกอบกรอบสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยจะได้เครื่องเหมือนกันก็คือเป็นพวกหอมเป็นพวกกระเทียมที่เวลากินเข้าไปก็จะมีความกรอบใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นน้ำพริกกากหมูเนี่ยตัวกากหมูจะเยอะเพราะฉะนั้นเราจะได้เคี้ยวกากหมูแบบเต็มปากเต็มคำเลยนะคะแต่ว่ากรอบแล้วก็ไม่หืนด้วยนะคะน้ำพริกทุกอย่างไม่หืนเลยมาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เนี่ยในพื้นที่เขามีการเลี้ยงกันก็คือเรื่องของจิ้งหรีดนะคะแต่ว่าตัวผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดเนี่ยอันนี้จะเป็นการนำไปคั่วแล้วก็อบวิธีการของเขาคือก่อนที่จะนำจิ้งหรีดมาจำหน่ายเนี่ยเขาจะมีการปล่อยให้จิ้งหรีดเนี่ยถ่ายท้องเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้ถ่ายของเสียออกไปก่อนเวลานำมารับประทานเนี่ยเราก็จะไม่ท้องเสียนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะนำมาคั่วกับน้ำเกลือจากนั้นก็จะนำมาคั่วกับพวกเครื่องสมุนไพรต่างๆอย่างอันนี้เนี่ยเขาจะบรรจุมาเป็นหลอดๆแบบนี้เหมือนอารมณ์แบบจิ้งหรีดช็อตนะคะเนี่ยข้างในเราจะมองเห็นตัวสมุนไพรที่อยู่ภายในหลอดเลยเขาบอกเขาคั่วไปกับสมุนไพรซึ่งหลังจากที่คั่วแล้วเนี่ยเขาก็จะนำไปอบเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจิ้งหรีดช็อตอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งรสชาติความหอมแล้วก็ความกรอบด้วยนะคะหลอดนี้หรือว่ากระปุกนี้นะคะอยู่ที่20บาทราคาไม่รวมส่งคือกลิ่นเป็นกลิ่นของสมุนไพรด้วยแล้วก็กลิ่นของจิ้งหรีดด้วยนะคะแล้วก็ไม่เค็มเกินไปอร่อยอันนี้คือแบบกินง่ายนะว่ากินง่ายเลยคุณผู้ชมที่สนใจสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงนะคะจากอำเภอแม่ม้อจังหวัดลำปางนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะรวมถึงค่ะกลุ่มไหนชุมชนไหนนะคะที่มีการรวมกลุ่มการผลิตสินค้านะคะแล้วก็จำหน่ายในนามชุมชนนะคะอยากจะส่งมาให้เรื่องเดตโตรของเราช่วยรีวิวให้สามารถที่จะติดต่อสอบถามแล้วก็ส่งรายละเอียดของสินค้าเข้ามาได้ที่ Facebook ของเรื่องเดตโตรการรีวิวสินค้าของเราไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ดูแล้วจดเบอร์ไม่ทันจำราคาไม่ได้นะคะทักทายมาถามก็ได้ที่ Facebook ของเรื่องเดตโตรเช่นกันค่ะวันนี้เรื่องเดตโตรของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่กับการรีวิวสินค้าดีๆทางอมรีทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้ในรายการเรื่องเดตโตรค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายใน

ครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการควรทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

0: ครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซตตี้โบโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: แซตตี้โบโอ
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพร้อมกับเรื่องราวน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์เช่นเคยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นัทผู้ชอบค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์มารายงานตัวแล้วค่ะ
0: ว้าวนั่นพี่นัทอยู่นี่นี่นะครับเฮ้ย
1: ทำไมเหรอคะวิทย์บอททำหน้าซะอย่างกับเห็นผีอย่างนั้นล่ะค่ะ
0: คือที่ผมเห็นน่ะน่ากลัวไม่แพ้กันเลยล่ะครับอยู่นิ่งๆนะครับพี่นัทเฮ้ยทำยังไงดีผมจะช่วยยังไงดีล่ะเนี่ย
1: น่ากลัวเหรอคะแล้วมันคืออะไรครับวิทย์บอทเอ้ยรีบๆบอกมาสิคะอย่าให้พี่กลัวรีบๆบอกมา
0: โอ้ยจะไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะครับก็เมื่อเดือนก่อนเพิ่งจะมีข่าวคนเสียชีวิตเพราะโดนกัดมาแล้วพี่นัทอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคนมาช่วยอย่าขยับนะครับ
1: อ๋อวิธีบอทหมายถึงเจ้าตัวนี้เหรอคะ
0: ว้าวโอ้ย
1: อ้าววิธีบอทวิธีบอทคะอ้าวโหหมดเลยคนเก่งของเราเอาละค่ะวิธีบอทวิธีเกิลอยากรู้เรื่องแมงมุมใช่ไหมงั้นตั้งคำถามสำเร็จเลยค่ะ
2: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมทำไมต้องชักใยด้วยคะหนูอยากจะทราบว่าแมงมุมกินอะไรเป็นอาหารคะ
3: ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราโดนแมงมุมมีพิษกัดเราจะตายไหมครับ
4: ผมอยากจะรู้ว่าแมงมุมกี่ชนิดครับ
5: ผมอยากจะรู้ว่าทำไมแมงมุมถึงไม่ติดใยใส่ตัวเองครับ
1: ว้าวน้องๆมีคำถามน่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมเยอะแยะเลยค่ะ
0: ผมก็มีนะครับ
1: อ๋อวิธีบอทบอกว่าอยากรู้ว่าแมงมุมตัวนี้ค่ะเป็นแมงมุมตัวจริงๆหรือเปล่าค่ะ
0: แหมไม่ใช่สักหน่อยเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ทันนะครับอันที่จริงเรื่องใยแมงมุมนี่น่าสนใจมากเลย
1: เห็นด้วยงั้นเราไปเริ่มกันที่การทดลองเกี่ยวกับใยแมงมุมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆ เคยเห็นแมงมุมใกล้ๆแบบนี้ไหมคะ
6: เพราะแมงมุมเป็นสัตว์ที่มีอันตรายเพื่อนๆอย่าจับแมงมุมมาทำการทดลองเองนะคะแต่แมงมุมตัวนี้เนี่ยเราได้รับคำแนะนำมาจากผู้เชี่ยวชาญแถมยังอยู่ในตู้แบบนี้ด้วยปลอดภัยหายห่วงค่ะ
1: เพื่อนๆรู้จักแมงมุมกันดีแค่ไหนรู้หรือเปล่าว่าตาของมันเนี่ยอยู่ที่ส่วนหัวมีอยู่ถึง8ตาด้วยกันนะคะมาดูภาพขยายกันดีกว่าค่ะ
6: ทิศทางการมองเห็นของมันเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือต้องปลายสุดของลำตัวส่วนท้องด้านล่างค่ะจะมีต่อมผลิตใยอยู
1: ่ที่ไหนมีแมงมุมเราก็มักจะเห็นใยแมงมุมด้วยเสมอที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าใยแมงมุมเนี่ยค่ะสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง
6: และการทดลองของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับใยแมงมุมค่ะโดยเราจะนำใยแมงมุมจริงๆเนี่ยมาทำการทดลองกัน

0: ขนาดเครื่องชั่งความละเอียดสูงยังไม่สามารถที่จะวัดน้ำหนักของยางแมงมุมได้เลยค่ะมันเบามากเลยค่ะเพื่อน
1: ๆต่อไปเราจะเอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมาแขวนไว้กับยางแมงมุมค่ะแต่ก่อนอื่นต้องชั่งน้ำหนักก่อน
0: ชั่งเลยกลับมานะคลิปหนีบกระดาษมีน้ำหนัก 0.7 กรัมค่ะแล้วเดี๋ยวพี่นันเนี่ยจะเอาคลิปหนีบกระดาษตัวนี้มาแขวนไว้กับใยแมงมุมเราจะแขวนไปเรื่อยๆจนกว่าใยแมงมุมจะขาดค่ะ

0: คลิปบีบกระดาษก่อนที่ยายแมงมุมจะขาดคือ138ตัวคิดเป็นน้ำหนัก 96.6 กรัมค่ะ
1: โอ้โหถึงยายแมงมุมจะดูเบาบางและมีน้ำหนักเบาเนี่ยแต่กลับเหนียวทนทานรับน้ำหนักได้มากขนาดนี้เลยนะเนี่ย
0: มหัศจรรย์จริงๆค่ะว่าไหม
2: ใยของแมงมุมนั้นประกอบด้วยโปรตีนชื่อว่าไทรโบอินอยู่มากกว่าร้อยละ50และในใยแมงมุมเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นใยโปรตีนหลายๆเส้นมารวมตัวกันทำให้มันมีความแข็งแกร่งเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีในน้ำหนักที่เท่ากันใยแมงมุมจะมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง5เท่าเลยทีเดียวทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดสร้างใยแมงมุมสังเคราะห์ที่มีชื่อว่าไบโอสตีลขึ้นมาโดยไบโอสตีลนี้จะผลิตมาจากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ของยีนที่ได้จากแมงมุมไม่ต้องใช้สารพิษในการผลิตทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เส้นใยที่แข็งแรงเหนียวและขาดยากขึ้นครับประโยชน์ของใยแมงมุมสังเคราะห์นั้นคาดว่าสามารถนำมาใช้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เย็บหลอดเลือดแผ่นปิดแผลกาวไหมละลายหรือแม้แต่เส้นเอ็นเทียมหรืออาจจะมีการนำไปทำเป็นเสื้อเกราะอ่อนกันกระสุนได้เลยทีเดียว
1: แมงมุมเนี่ยมีการใช้งานเส้นใยทั้งหมด7อย่างด้วยกันนั่นก็คือ
0: ใช้ในการสร้างรัง
1: ใช้ในการผสมพันธ
0: ุ์ใช้ในการสร้างรังไข่
1: ใช้ในการลอยตัว
0: ใช้ในการมัดหอเยื่อ
1: ใช้เป็นตะข่าย
0: แล้วก็ใช้ดักจับแมลงค่ะหุยเจ๋งมากเลยว่าไหมคะมิน่าล่ะเขาถึงมีการทำหนังเรื่องไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนมา
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็เขาใช้นิ้วเนี้ยยิงออกไปปุ๊บยายแมงมุมก็โผล่มาเสร็จแล้วก็ห้อยตัวไปตึกโน้นย้อนตัวไปตึกนี้หุยผิวมากเลยนะมิว

Science in School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเมื่อเจอกับแมงมุมหลายๆคนมักมีอาการแบบนี้

0: ทั้งๆที่แมงมุมตัวเล็กกว่าเราต้องเยอะแต่ทำไมเด็กๆถึงกลัวมันกันนะ
1: เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าแมงมุมตัวไหนมีพิษแมงมุมตัวไหนไม่มีพิษถ้าเราไปโดนแมงมุมที่มีพิษกัดเกิดอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้ครับ
2: เพราะแมงมุมมีลำตัวใหญ่มีขนปกปุยเราไปโดนขนมันเราอาจจะแพ้หรือเป็นอันตรายต่อเราได้ครับ
3: เพราะว่าแมงมุมมีรูปร่างหน้ากว่าครับแล้วมีตัวเล็กตัวใหญ่เพราะว่าสารพัดรูปร่างครับทำเลยน่ากลัว
0: ถึงแมงมุมจะมีพิษและรูปร่างที่เด็กๆหวาดกลัวแต่พลังของวิทยาศาสตร์อาจจะเปลี่ยนแมงมุมให้เป็นสิ่งที่สุดยอดได้และนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียน
4: พวกเรามาจากโรงเรียนวัดด่านสำโรง
0: ที่จะมาโชว์สิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งให้พวกเราได้ดูกัน
5: ครับสำหรับแรงบันดาลใจที่ผมได้คิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมเครื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้แมงมุมมากผมเมื่อเห็นแมงมุมแล้วเนี่ยผมอาจจะช็อกได้ครับผมเลยคิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้ขึ้นมาครับ
6: ผมได้ยินข่าวจากทางทีวีครับมีคนโดนแมงมุมกัดตายผมจึงกลัวแมงมุมครับผมจึงประดิษฐ์เครื่องแผงไฟไล่แมงมุมครับ
7: หลักการของแผงไฟไล่แมงมุมนะคะเนื่องจากแมงมุมชอบอยู่ในที่มืดเราจึงใช้แสงสว่างใน

0: การไล่แมงมุมค่ะเครื่องตัวนี้ก็เลยใช้แสงกระพริบกระพริบเพื่อคอยไล่แมงมุมไม่ให้แมงมุมเข้ามาในบ้านค่ะ
1: ครับสำหรับเพื่อนๆที่กลัวแมงมุมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าวันนี้ครับผมจะมานำเสนอนวัตกรรมใหม่มีชื่อว่าแผงไฟแล่งแมงมุมตัวนี้นะครับโดยแผงไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟวิบวับวิบวับนะครับถ้าแมงมุมเห็นแล้วเนี่ยแมงมุมจะตาลายมองไม่ค่อยเห็นนะครับและในลูกบอลตัวนี้นะครับมีสารเคมีที่พวกเราได้ศึกษาออกมานะครับว่าในรัศมี500เมตรเนี่ยแมงมุมเนี่ยจะไม่กล้าเข้าบ้านเราเลยเพราะว่าในสารเคมีตัวนี้จะแผ่รังสีออกไปใน500เมตรครับแมงมุมเมื่อเจอรังสีตรงนี้แล้วก็จะไม่กล้าเข้ามาในบ้านเราครับส่วนด้านหลังของเรานะครับก็จะมีเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับสำหรับตอนกลางวันนะครับที่ไม่มีไฟเสียบเนี่ยครับเราก็จะใช้แผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้ครับเสียบและเอาปลั๊กเสียบกับแผงโซลาร์เซลล์ด้านหลังครับก็สามารถจะใช้ได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนครับ
2: เจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถมีรัศมีได้ไกลนะครับจึงถ้ามีเครื่องนี้แค่เครื่องเดียวในหมู่บ้านเราก็สามารถไม่กลัวแมงมุมส่วนเครื่องนี้สามารถถอดเป็นชิ้นๆแล้วสามารถพกพาได้สะดวกสมมติถ้าเราจะขึ้นเขานะครับเราก็สามารถนำเครื่องนี้ไปแล้วประกอบเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เราก็จะไม่กลัวแมงมุมครับ

0: ได้เวลาพบกับ5คำถามจริงหรือไม่ในเรื่องของแมงมุม
1: จริงหรือไม่ถ้าแมงมุมตีอกอยู่ในบ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นจะเกิดเหตุร้ายขึ้นคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะมันเป็นความเชื่อโบราณเท่านั้นที่แมงมุมตีอกเป็นเสียงต๊อกๆเพื่อขู่ศัตรูเท่านั้นค่ะ
0: จริงหรือไม่นี่คือแมงมุมพันธุ์ไม่จริงค่ะนี่คือกล้วยไม้แมงมุมตะขาบเหมือนแมงมุมใช่ไหมล่ะจริงหรือไม่การที่ใยแมงมุมเป็นรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันกำลังหาคู่อยู่กากบาทแบบนี้แสดงว่ามันเกิดจากการซ่อมแซมจริงหรือไม่แมงมุมแม่ไม้ดำกินตัวผู้หลังจากการผสมพันธุ์คำตอบคือจริงค่ะมันยังกินแมงมุมตัวผู้ได้วันละ25ตัวเลยนะเรียนแบบจากโครงสร้างและเส้นใยของใยแมงมุมคำตอบคือจริงค่ะสุดยอดไปเลยผ่านไปแล้วกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับแมงมุมต่อไปเราจะไปดูเรื่องเพลงสนุกๆเกี่ยวกับแมงมุมกันอีกนะไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: างทีในบ้านของเราเนี่ยก็มีแมงมุมเข้ามาอาศัยอยู่หลายๆคนอ่ะก็คงเคยเห็นแมงมุมกันมาบ้างแล้ว
1: หนูก็เคยเห็นนะคะแมงมุมน่ากลัวมากเลยค่ะมันเนี่ยมีตัวสีดำๆแล้วก็ยังมีขาตั้งเยอะตั้งแยะแค่คิดก็ขนลุกแล้วล่ะค่ะ
0: น้องข้าวแป้งสงสัยหรือเปล่าล่ะคะว่าเนี่ยแมงมุมอ่ะมาจากที่ไหนแล้วก็ทำไมอ่ะถึงเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้นะ
1: แมงมุมเป็นสัตว์สัตว์ก็ต้องมาจากป่าใช่ไหมคะ
0: ป่าแล้วน้องทางบ้านล่ะคะคิดว่าแมงมุมมาจากไหนกัน
2: มาจากธรรมชาติค่ะ
3: มาจากอีกตัวหนึ่งเขาสร้างใยแมงมุมไว้เขาก็เลยเกิดมาอีกได้ค่ะ
4: แมงมุมมาจากโคนต้นไม้ค่ะเพราะว่าเคยเห็นใยแมงมุมมันอยู่บนต้นไม้แล้วใยแมงตัวแมงมุมมันก็ตกลงมาค่ะ
5: มาจากกำแพงแมงมุมชอบไต่บนกำแพงครับ
6: มาจากใยค่ะเพราะว่าเวลาแม่เขาคลอดอ่ะเขามันต้องเป็นไข่ใช่ป่ะคะเขาก็เอา

0: วงรอบเอาไว้แล้วเขาก็จะติดพอแมงมุมออกมาเขาก็จะออกมาจากไข่ค่ะ
1: ข้าวแป้งวันนี้พี่จะพาข้าวแป้งมาดูแมงมุมถึงถิ่นกันเลยที่นี
2: ่สวัสดีเหรอคะหนูกลัว
1: ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้เข้าไปกันเองแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงท่านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวนะครับไม่ต้องกลัวอาจารย์พาหัวหน้าวนาอุทยานมาด้วยนะครับท่านยุทธนาทองบุญเกลือน
4: ะครับ
3: ท่านเป็นเจ้าของที่นี่นะครับดูแลที่นี่แล้วก็มีน้องๆจากโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์จากชมรมนักสัตววิทยานะครับมาด้วยนะครับเขาทำแมงมุมเกี่ยวกับแมงมุมนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปดูแมงมุมกันในป่าเพราะแมงมุมไม่ได้มีเฉพาะในบ้านในเมืองนะครับแมงมุมอยู่ในป่าตามถ้ำตามซอกหินนะครับตามต้นไม้นะครับอาจารย์จะพาไปดูบนเขาลูกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันไปกันเลยครับตามผมมาครับ

0: กี้เหมือนหนูเห็นแมงมุมแล้วค่ะพี่แจน
1: ไหนอ่ะตรงไหนอ่ะ
0: อ้าวหายไปละสงสัยตาฝาดไปนึกว่าจะโดนแมงมุมกัดแล้วหลบออกไปที
1: จริงๆแล้วเนี่ยการตามหาแมงมุมเนี่ยก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเคยได้ยินข่าวมาด้วยว่าแมงมุมอ่ะกัดคนตายเลยอ่ะใช่ไหมคะ
2: ไม่จริงมั้งครับเท่าที่ศึกษามาเนี่ยแมงมุมในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีการกัดถึงตายเลยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศมีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่เราไปเดินดูกันว่าแมงมุมในเมืองไทยแน่ๆยังไม่มีการกัดคนตายนะครับไปมาเดินดูกันนะครับนี่ครับตัวนี้เมื่อกี้เหมือนน้องเห็นแวบๆแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นกลุ่มที่มีพิษค่อนข้างแรงด้วยซ้ำนะครับก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มทรันทูราหรือว่ากลุ่มบึ้งนะคนไทยเรียกว่าบึ้งปกติเขาจะขุดรูมาในดินแต่ว่าที่นี่มันเป็นพื้นเป็นหินขุดไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยโพรงจากหินเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับว่าจะชักใยในโพรงนะครับในปากโพรงก็จะมีใยพรุงรังเพื่อจะดักให้แมลงมาชนแล้วก็จะวิ่งออกมากินมากินแมลงเป็นอาหารนะครับตัวนี้มีพิษนะครับมีพิษแต่ว่าไม่ถึงตายนะครับ
1: พี่เขาบอกว่าแมงมุมเป็นสัตว์รักสงบ
2: ใช่
1: เ
2: ป็นผู้ล่าที่รักสงบนะครับปกติอย่างนี้มันมีพิษแรงก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเขาจะหลบอยู่ใต้โพรงถูกไหมครับฉะนั้นโอกาสที่จะมาพบปะผู้คนในเวลากลางวันเนี่ยน้อยมากฉะนั้นกลางคืนเวลาคนพักคนนอนหลับเขาถึงจะออกมาหากินฉะนั้นโอกาสจะมาเจอกันเนี่ยระหว่างคนกับแมงมุมเนี่ยยากมากยกเว้นคนจะไปลุกรานเขาไปขุดรูเขาถึงจะออกมากัดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการป้องกันตัวเองซึ่งไม่ใช่การล่านะครับไม่ใช่การที่จะต้องจงใจไปปล่อยพิษนะฉะนั้นเข้าใจว่าไม่มีตัวไหนที่จะวิ่งมากัดเราไม่มีเหตุผลนะครับเขาป้องกันตัวนะครับ
0: อยากถามหน่อยค่ะว่าตัวบึ้งเนี่ยมีพิษร้ายแรงที่สุดหรือเปล่าคะ
2: ไม่ครับบึ้งเป็นกลุ่มที่เป็นแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่สุดในโลกก็ได้นะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่สุดในโลกแต่ว่ามีพิษปานกลางแผลทำลายระบบทั้งประสาทและก็ระบบเลือดผสมกันนะครับฉะนั้นแมงมุมเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มโดยธรรมดาเนี่ยแมงมุมทุกชนิดมีพิษนะครับทุกชนิดมีพิษเพื่ออะไร
1: ป้องกันตัวป่ะคะ
2: เอาไว้ล่าเหยื่
1: อ
2: เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ผู้ล่าเขาก็ต้องฆ่าเหยื่อให้ตายก่อนเสร็จแล้วค่อยกินเป็นอาหารถ้าเขาไม่มีพิษเขาก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเหยื่อได้แล้วก็กินเป็นอาหารได้เพราะเขาเป็นผู้ล่านะครับ
0: แล้วขอถามหน่อยค่ะว่าแมงมุมชนิดไหนคะที่มีพิษร้ายแรงที่สุดอะคะ
2: แมงมุมแม่ไม้นะครับเขาเรียกว่าแมงมุมแม่ไม้ทั้งแม่ไม้ดำแม่ไม้น้ำตาลนะครับแม่ไม้ใหญ่นะในเมืองไทยเรามีรายงานแค่แม่ไม้น้ำตาลนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกัดคนตายนะครับยังไม่มีรายงานนะแต่ต่างประเทศมีแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับซึ่งสบายใจได้สองชนิดนี้ไม่อยู่ในป่าในนี้เรามาป่าเราไม่ต้องกลัวสองชนิดนี้จะอยู่ในป่านะครับ
1: เดินไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วลูก
2: อ้าวไปดูกันเมื่อกี้เราเจอแมงมุมขนาดใหญ่แล้วนะทีนี้ในป่ามันก็มีมุมตัวเล็กๆที่ชักใยนะในระหว่างต้นไม้ระหว่างก้อนหินระหว่างหลืบหินนะทีนี้เรามาดูกันในบริเวณนี้แหละเราจะเห็นแมงมุมชนิดหนึ่งกำลังชักใยนะอยู่ในหลืบหินนะมองเห็นไหมเอ่ย
1: เห
2: ็นไหมเห็นใยเล็กๆในการศึกษานะครับเขาก็มีวิธีการที่จะศึกษาโครงสร้างของใยเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นอย่างน้อยเราก็ได้ระวังตัวมากขึ้นว่าแมงมุมมันอยู่ตรงไหนของใยนี่เป็นแมงมุมที่ชักใยเป็น3 มิตินะครับลองดูดีๆแล้วอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นนะเพราะว่ามัน

0: ใจมันละเอียดมากเขาใช้แป้งข้าวโพดแป้งละเอียดนะครับไว้ใช้ในการในพ่นเพื่อให้เห็นโครงสร้างของใยได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นการทำร้ายแมงมุมนะครับดูนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดขึ้น
1: แป้งไปติดที
0: ่
1: ใย
0: ใช่แป้งไปติดที่ใยเสร็จแล้วเขาจะเห็นเป็นรูปร่างของใยนี่เป็นวิธีการศึกษาโครงสร้างของใยนะครับ
2: อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีแยกได้ไหมครับว่าแมงมุมชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากแค่ไหนว่าอะไรมีมากพิษมากอะไรมีพิษน้อย
0: อ้าวดูไม่ยากครับง่ายๆเบื้องต้นคือดูที่ขนาดถ้าขนาดใหญ่อย่าไปใกล้มันเลยเพราะว่าถ้าขนาดใหญ่เขี้ยวจะต้องใหญ่ถูกไหมครับพอเขี้ยวใหญ่ปริมาณพิษในเขี้ยวจะมีมากแต่ก็ไม่เสมอไปไม่เสมอไปเพราะแมงมุมแม่ไม้มีเขี้ยวที่ขนาดเล็กมากนั่นเป็นข้อยกเว้นแต่ในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจตัวเองว่าหุ้ยมันตัวใหญ่อย่าไปใกล้มันเลย
3: แล้วแมงมุมตามบ้านมีพิษไหมคะ
0: ที่เราเห็นหยากใยเป็นใยๆอยู่ตามผนังบ้านอยู่ตามมุมของบ้านนั้นเป็นหยากใยเขาเรียกว่าแมงหยากใยแต่จริงๆคือแมงมุมชนิดหนึ่งนะครับที่ชักใยตามบ้านเราไม่กวาดไปกวาดมันก็หายไปตัวนี้พิษน้อยมากน้อยมากทำลายแค่ยุงอ่ะเราไปดูกันต่อเราไปดูแมงมุมในถ้ำกัน
3: ว้าว
0: นะเราจะได้เข้าถ้ำกันเป็นพวกนึงที่เดินหากินในถ้ำแล้วก็ชักใยในถ้ำด้วยนะครับไปดูกันไป

0: ตอนนี้เรามาถึงถ้ำแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยคือถ้ำวังไข่มุกนะหรือว่าถ้ำเหล็กไหลนะครับแต่ก่อนอื่นต้องทราบวิธีการเข้าถ้ำก่อนนะครับเพราะว่าถ้ำจะมีอากาศน้อยอันนี้หนึ่งงั้นเมื่อมีอากาศน้อยเราต้องอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะนะคาร์บอนไดออกไซด์จะออกมานะแล้วจะทำให้คนอื่นหายใจไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามีอากาศน้อยอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีแสงสว่างนะครับ
1: ข้างในมืดมากเลยใช่
0: ข้างในมืดเลยมืดสนิทเลยจะสว่างเฉพาะบริเวณปากถ้ำนะครับอาจารย์ก็ต้องใส่ด้วยนะครับ

0: เราจะเห็นว่าเวลาที่เขาเราสัมผัสบริเวณนี้เขาสามารถรับรู้ได้หมดเลยว่าเรารบกวนเขาแล้วเพราะว่าเขาจะชักใหญ่ไปทั่ว
1: ตัวนึงด้วย
0: ใช่มีหลายตัวนี่ตัวนึงอันนี้เป็นตัวผู้อันนี้เป็นตัวเมีย
2: ได้ยังไงคะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะ
0: ตัวผู้ด้านหน้าเขาเรียกว่าระยางคู่หน้าเล็กๆสั้นๆเนี่ยมันจะมีเหมือนนวมเหมือนเราใส่นวมอ่ะมันจะมีป่องๆที่ปลายตอนนั้นเขาเรียกว่าถุงน้ำเชื้อไว้ตรงนั้นแล้วเป็นไว้ที่ถ่ายสำหรับถ่ายเชื้อเวลาเขาผสมพันธุ์ก็จะเอาถุงไปข้างหน้าไปเกาะกับตัวเมียนะโดยส่วนใหญ่ในมุมเพศผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเมียโดยส่วนใหญ่นะครับ

0: เป็นไงถ้ำข้างในอากาศแตกต่างจากข้างนอกชัดเจนเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ข้างในนี่มันมีน้ำมันมีความชื้นมันทำให้เราเย็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ลมสามารถผ่านถ่ายเทได้น
1: ะ
0: อากาศก็เลยสดชื่นกว่าข้างในนะยกเว้นปากถ้ำที่มีที่ข้างขาว
1: สนุกไหม
2: สนุกมากเลยแถมยังได้ความรู้อีกด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตของแมงมุมและความอัศจรรย์ของยายแมงมุมทำให้ผมรู้ว่าแมงมุมเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งและไม่ได้อันตรายอย่างที่เราคิดถ้าหากเรารู้จักระมัดระวังตัวเองและไม่ไปทำร้ายมันก่อน
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะวิตติบอทสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีคุณค่าและต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันหากเราไม่ทำร้ายและรู้จักแบ่งปันกันทุกชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
0: ส่วนใครที่ยังมีข้อสงสัยและอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแมงมุมแล้วก็สามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ทั้งจากในหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตนะครับ
1: หุยวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเกี่ยวกับแมงมุมไปเต็มที่แล้วอย่าลืมไปตอบคำถามกันทาง Facebook ของทางรายการเราชื่อนี้เลยค่ะ
0: ให้บอกชื่อแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงมาอย่างน้อย3ชนิดนะครับถ้าใครติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นแล้วก็ต้องตอบได้แน่นอน
1: รีบส่งคำตอบเข้ามานะคะเพราะว่า3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับหนังสือวิทยาศาสตร์แสนสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาแล้วในคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของไมโครเวฟครับ
1: ลองสังเกตไมโครเวฟที่บ้านดูนะคะตั้งข้อสงสัยแล้วมาร่วมกันหาคำตอบในรายการของเรา
0: ใช่แล้วครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่มีวันสิ้นสุด
0: พบกันใหม่
1: เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์น้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับผมนาจุกรนุจรานะครับหรือเรียกง่ายๆว่าวุ่นนะครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนันตลกแซ่ดีนะคะหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าส้มค่ะ
0: เราสองคนนะครับเป็นตัวแทนนักศึกษาสาขาจิตวิทยาและการแนะแนวนะครับของมหาวิทยาลัยราชสตรีลพบุรีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องขอบข่ายของการแนะแนวขอบข่ายของการแนะแนวนะครับแบ่งได้3ด้านนะครับด้านแรกนะครับก็คือด้านการศึกษาด้านที่2นะครับด้านอาชีพและด้านสุดท้ายนะครับก็คือด้านส่วนตัวและสังคมวันนี้นะครับเราจะพูดเรื่องอะไรครับคุณส้ม
1: วันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องด้านขอบข่ายอาชีพกันนะคะ
0: ขอบข่ายด้านอาชีพเป็นไงล่ะครับ
1: ขอบข่ายด้านอาชีพนะคะมีความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะคะจะต้องมีการประกอบอาชีพเพื่อดูแลตนเองและครอบครัวค่ะ
0: แล้วอาชีพที่เรายกตัวอย่างมาวันนี้คืออาชีพอะไรหรอครับ
1: วันนี้นะคะเราก็จะมายกตัวอย่างอาชีพค้าขายแล้วก็เชฟค่ะเพราะสองอาชีพนี้นะคะมีความเชื่อมโยงกันค่ะเพราะส่วนมากคนไทยส่วนใหญ่นะคะจะประกอบอาชีพด้านการค้าขายค่ะโดยการทำขนมขายตั้งแต่สมัยก่อนนะคะจนถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยค่ะโดยมีการขายออนไลน์กันมากขึ้นและมีนำขนมใหม่ๆเข้ามาค่ะ
0: แล้ววันนี้เราทำอาชีพเชฟค้าขายครับวันนี้เราทำอะไรขายดีครับ
1: วันนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด3เมนูค่ะก็คือ1ไข่ลูกเขยนะคะ2ไดฟูกุและ3น้ำชาเขียวค่ะ
0: ว้าวมันน่าสนใจจังเลยครับเราไปลองทำกันเลยไหมครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: สวัสดีครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับก็คือคุณวินิยาเดินสลุงนะครับหรือว่าครูพี่แนนของเรานั่นเองนะครับคนที่จะมาสอนเราทำขนมเล็บฟูกุนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ไม่ทราบว่าขนมเล็บฟูกุเป็นอย่างไรหรอครับ
2: เป็นขนมที่ฮิตในช่วงนี้มากเลยค่ะสำหรับเด็กแล้วก็วัยรุ่น
0: มีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
2: ส่วนผสมของขนมเล็บฟูกุนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันค่ะแล้วก็น้ำแล้วก็ส่วนตัวไส้นะคะก็จะมีโอรีโอมีนมสดแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะ
0: แล้วไส้ไหนขายดีสุดล่ะครับ
2: ไส้โอรีโอกับถั่วแดงค่ะ
0: แล้วกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนล่ะ
2: ก็เป็นเด็กกับวัยรุ่นค่ะ
0: ทำยากไหมครับ
2: ทำง่ายมากค่ะ
0: พอดีว่าผมสองคนนะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบอยากมีรายได้พิเศษแล้วก็อยากทำขนมขายเป็นงานอดิเรกอย่างเงี้ยครับก็พอดีว่าอยากให้ครูพี่เนี่ยช่วยสอนเราสองคนได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะตอนนี้นะคะเราจะทำแป้งนวลนะคะก็จะมีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดเราก็ใช้แป้งข้าวโพดอ่ะเทเข้าไปในกระทะนะคะเพื่อผัดให้มันสุกวิธีการดูว่ามันจะสุกนะคะคือมันจะไม่ติดกระทะแล้วก็มันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะมันก็จะไม่กระจายตัวแบบนี้
3: ผัดแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมากรองนะคะเพื่อให้แป้งมันละเอียดค่ะ

่อนแล้วนะคะเราก็เอามาพักไว้นะคะเดี๋ยวจะไปทำแป้งชั้นต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแป้งชั้นในนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะเทใส่ภาชนะผสมได้เลยค่ะแป้งมันค่ะน้ำตาลนะคะ

ี๋ยวเราต้องใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันไหม้ควรไปเรื่อย

คะเราก็กวนต่อไปเรื่อยๆจนแป้งสุกทั่วกันหมดนะคะเราจะเห็นได้ว่าแป้งที่มันสุกแล้วมันจะใสกว่าแป้งที่ยังไม่สุกค่ะ

ตอนนี้แป้งของเราก็จะสุกทั่วกันหมดแล้วนะคะเพราะมันเริ่มใสเราขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปเตรียมพักแป้งไว้ให้เย็นนะคะ

0: จากเราพักแป้งแล้วครับเราสู่ขั้นตอนการทำไส้นะครับแล้วไส้วันนี้มีอะไรบ้างครับ
1: วันนี้เราจะทำไส้โอริโอ้นะคะส่วนประกอบก็จะมีโอริโอ้บดนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้โอริโอ้แหละครับผมคิดว่าถั่วดำ
1: โอริโอ้ค่ะเราก็เทโอริโอ้ที่เราบดแล้วนะคะไปในภาชนะที
0: ่
1: เรา
0: ผสมคืออะไรล่ะครับ
1: อันนี้คือนมข้นจืดค่ะ
0: แล้วไม่ทราบว่าสตรอเบอรี่นี่ใส่ตอนไหนล่ะครับ
1: ใส่หลังจากที่เราทำไส้เสร็จแล้วเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสตรอเบอรี่แต่ถ้าใส่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเราให้กับขนมเราทำให้เราอ่ะขายได้ราคาที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมค่ะ
0: เพิ่มได้ปกติขายชิ้นละวันเท่าไหร่ล่ะครับ
1: ถ้าไม่มีไส้สตรอเบอรี่นะคะเราจะขายอยู่ลูกละ15บาทแต่ถ้าเราใส่สตรอเบอรี่ลงไปเราจะขายลูกละ35บาทค่ะ
0: แล้วปกติเด็กชอบแบบไหนมากกว่าครับระหว่างใส่สตรอเบอรี่กับไม่ใส่สตรอเบอรี่ครับ
1: ใส่สตรอเบอรี่ค่ะเพราะสตรอเบอรี่จะมีรสเปรี้ยวแล้วจะตัดกับความหวานของไส้โอริโอ้เราก็จะคนให้มันเข้ากันให้มันสามารถจับตัวกันเป็นก้อนสามารถให้เราปั้นเป็นก้อนได้ค่ะตอนนี้ไส้โอริโอ้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการปั้นโอริโอ้นะคะเราก็จับชิ้นพอดีคำประมาณนี้แล้วเราก็ปั้นเป็นกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็แผ่ออกเพื่อที่จะใส่สตรอเบอรี่ลงไปข้างในเราใช้หัวสตรอเบอรี่นะคะจิ้มลงไปแล้วก็ใช้ไส้โอริโอ้อ้อมไว้อย่างนี้ค่อยๆทำนะคะจนมิดจนเราไม่เห็นมองไม่เห็นสตรอเบอรี่แล้ว

0: ไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบของตัวแป้งกับตัวไส้นะคะแป้งที่เราพักไว้แล้วเราก็จะมาทำให้มันเป็นชิ้นพอดีคำเราจะใช้ช่างก็ได้หรือเราจะกระปริมาณตามที่เราชอบก็ได้นะคะพอเราได้มาเป็นแบบนี
1: ้แบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเราก็แผ่มันออกแบบนี้นะคะแล้วก็บิด
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่
2: ค่ะเสร็จแล้วเราก็เลือกโอริโอ้ที่เราทำไว้แล้วนะคะเราจะใช้วิธีการหั่นหัวแหลมๆของเราที่เราปั้นไว้อะลงล่างแล้วก็ใช้แป้งที่เราแผ่มันออกเนี่ยโอบไว
4: ้ติดมือนี่คือทั้งหมดที่ใช
2: ่ถ้าติดมือมากนะคะเราก็ใช้แป้งหมวนที่เราไว้เนี่ยไปคลึงอะไรเลย

0: มันก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากให้ปั้นส่วนตรงนี้เราก็สามารถใช้แป้งนะคะเอาเพื่อจะไม่ให้แป้งมาติดคนแล้วก็พยายามเอาแป้งมาเทใส่ดินเรื่อยๆเพื่อที่ให้มันปั้นเรื่อยๆให้ทุกตรงที่เราต้องการ
1: อันนี้ได้ถูกแล้วนะครับ
2: เป็นไงกันบ้างคะยากหรือเปล่า
3: ไม่ค่ะ
4: ไม่ยากเท่าไหร่เลยครับ
2: เรามาโชว์ผลงานกันดีกว่าเนาะว่าของใครเป็นยังไงบ้าง
4: เขาผมไม่สวยตรงไหน
2: ก็สวยนะคะ
3: ไม่รู้งานเลยอ่ะ
4: และนี่นะครับก็คือผลงานของเรา2คนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณครูพี่แนนนะครับที่สละเวลามาสอนพวกเรา2คนนะครับสำหรับคลิปหน้านะถ้าพวกผม2คนไปทำอะไรอีกก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามและรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีเมนูแนะนำอีกเมนูนึงนะคะก็คือน้ำชาเขียวค่ะซึ่งมันจะทานคู่กับไดฟูกุและไข่ลูกเขยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับครูพี่แนนอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรบกวนครูพี่แนนสอนเราทำน้ำชาเขียวหน่อยนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะน้ำชา

0: ขียวมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ
1: ส่วนประกอบของน้ำชาเขียวนะคะก็จะมีผงชาเขียวนมข้นหวานนมข้นจืดน้ำตาลทรายและครีมเทียมนะคะ
0: ค่ะแล้วมีวิธีการทำยากไหมคะ
1: ไม่ยากค่ะง่ายมาก
0: นั้นรบกวนครูพี่แนนสอนเราหน่อยนะคะ
1: ได้จ้า
2: ต้มน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็เอาผงชาเขียวลงไปต้มได้เลยค่ะก็ใช้ไม้พายนะคะคนให้ผงชาเขียวละลายไปกับน้ำละลายแล้วชาก็จะเริ่มมีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็จะมีสีเขียวของใบชา

0: ะชาเขียวที่เราต้มไว้เมื่อกี้นี้เราก็จะเอาชาเขียวที่เราต้มไว้แล้วมากรองเอาผงชาเขียวออกนะคะ
1: เราไม่กรองได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะเพราะมันจะมีใบชาอยู่ค่ะ
1: กลิ่นชาเขียวหอมจังเลยนะคะ
0: หอมมากค่ะผมจะ

ค่ะครีมเทียมค่ะแล้วเราก็คนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันนะคะ

0: ก็เทส่วนผสมของนมข้นจืดนะคะ
1: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้น้ำชาเขียวเย็นลงนะคะแล้วเราถึงจะสามารถกรอกใส่ขวดของเราได
1: ้1มีสามารถกรอกได้จำนวนกี่ขวดคะ
0: 24ขวดค่ะ
1: ต้นทุนสูงไหมคะ
0: ไม่สูงเลยจ้าเขียวที่เราพักให้มันเย็นแล้วนะคะเราก็สามารถกรอกใส่ขวดได้เลยนี่คือขวดของเราที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็เทในปริมาณที่เราต้องการ
1: ขวดอย่างนี้ขายขวดละเท่าไหร่คะ
0: ขวดละ20ค่ะกรอกเสร็จแล้วเราก็สามารถปิดฝาได้เลยนะคะ
1: และนี่นะคะน้ำชาเขียวนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าไม่ได้ยากเลยและสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพรายหารายได้เสริมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณครูพี่แนนนะคะที่มาให้ความรู้ในการทำน้ำชาเขียวนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเราสองคนมีเมนูอะไรฝากติดตามและรับชมเราและเป็นกำลังใจให้เราในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: ข้าวทูทำภาษากลาดอย่างไรให้สร้างอาชีพพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะฟ้าค่ะ
0: นิดหน่อยค่ะ
1: ครั้งที่แล้วนะคะก็ได้เรียนรู้การทำสตรอเบอรี่กันไปแล้วว่าแต่วันนี้คุณนิดหน่อยจะพาฟ้าและเพื่อนๆไปเรียนรู้การทำสื่อจากภาษากลาดอะไรคะวันนี
0: ้ค่ะคุณฟ้าคะจากที่เราได้เรียนรู้การทำผลไม้ก็คือสตรอเบอรี่ไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การทำผักจากภาษากลาดค่ะซึ่งคือมะเขือเทศของเรานั่นเองค่ะคุณฟ้าม
1: ะเขือเทศล่ะคะหูฟ้าอยากลองทำจะเลยค่ะคุณนิดหน่อย
0: ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือมะเขือเทศค่ะคุณฟ้าถ้าคุณฟ้าและเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะนี่นะคะนี่คือแหล่งเรียนรู้ที่2นะคะก็คือมะเขือเทศที่ทำจากผ้าสักกลาดค่ะก่อนอื่นนะคะเช่นเคยเลยค่ะคุณฟ้าคะเราต้องมาดูอุปกรณ์วิธีการทำมะเขือเทศเราก่อนนะคะ
2: ค่ะได้รู้อุปกรณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปเราไปเริ่มทำมะเขือเทศกันเลยค่ะ
3: การทำมะเขือเทศนะคะเราก็จะตัดตามแบบนะคะโดยที่มีแบบมาตัดแบบนี้นะคะเป็นผลของมะเขือเทศค่ะเป็น5ชิ้นค่ะถ้าตัดไม่ถนัดอาจจะใช้เข็มกัดช่วยก็ได้ค่ะแต่ถ้ามือโปรอาชีพก็อย่างนี้ได้เลยค่ะ
4: โผล่ช้านะครับ
3: ตัดแบบนี้ให้ครบ5ชิ้นนะคะอันนี้ก็คือตัดมาเรียบร้อยนะคะ5ชิ้นเราก็จะทำการเย็บแบบต้นถอยหลังค่ะนำชิ้นที่1กับชิ้นที่2นะคะมาประกบกันค่ะแล้วก็ร้อยได้กับเข็มให้ยาวพอประมาณค่ะแล้วก็มัดกบแล้วก็ปักเข็มนะคะสอดปมไว้ข้างนอกค่ะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวจะต้องกลับได้นะคะปักลงไปค่ะก็ดึงลงก็ปักแล้วก็ปักมาทางข้างหน้านะคะ

แล้วก็ปักลงไปค่ะปักลงไปแล้วก็ดึงได้ทำแบบนี้ไปจนครบ5ชิ้นนะคะ

0: เว้นให้มันพอดีค่ะไม่ต้องกว้างเกินไปค่ะแล้วก็ดึงให้ตึงๆเพื่อทำให้มันแน่นเย็บร่นถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราเย็บครบ5ชิ้นนะคะชิ้นที่5ที่เราเว้นช่องไว้ค่ะไม่ต้องเย็บหมดนะคะเพื่อเราจะกลับด้านค่ะ
1: เรียนรู้วิธีการเมากันค่ะก่อนอื่นให้ทุกท่านร้อยได้เข้าเข็มและมัดปมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นแทงเข็มจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะและดึงได้ให้สุดให้ติดกับปมที่เราทําไว้และแทงเข็มลงค่ะระยะห่างตามที่เพื่อนๆต้องการ
2: ยัดใหญ่สังของไปนะคะยัดให้แน่น
1: แล้วดึงให้สุดค่ะจากนั้นเราก็แทงเข็มขึ้นค่ะระยะห่างให้เท่ากับรอบแรกนะคะและดึงให้สุดค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะ

จากขอนเสร็จแล้วนะคะแน่นพอดีค่ะเราก็จะเย็บแบบสอยซ่อนได้ค่ะโดยที่เราจะพับทั้งสองข้างพับอีกนึงแล้วก็จะเอาเข็มค่ะซ่อนไปในทางที่ถนัดค่ะด้านไหนก็ได้ค่ะปักลงไปค่ะที่เราพับไว้เพื่อให้คงอยู่ข้างในมันจะทำให้ไม่เห็นเส้นด้ายค่ะแล้วก็ปักลงไปข้างล่างเหมือนเดิมค่ะซ่อน

0: เดี๋ยวจะมีที่เจ็บ
1: พอเราถึงนิดนึงค่ะ

0: ดมะเขือเทศนะคะ
1: เอายัดใยสังเคราะห์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำใบต่อค่ะโดยที่เราจะพับครึ่งนึงค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนิดนึงนะคะไม่ให้มันเลยมากนิดเดียวพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูตรงกลางค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ลวดนะคะพับครึ่งนึงค่ะแล้วก็ใส่ไปในรูที่เราตัดเมื่อกี้นี้เลยค่ะเสร็จนะคะเราก็จะใช้กาวยูฮูนะคะมาติดตรงใบนะคะบีบกาวไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเยิ้มมันจะเลอะกับผ้าแล้วก็แปะติดให้มันแบบพอดีอะค่ะไม่ต้องเลย

อันนี้ก็คือมะเขือเทศที่เสร็จสมบูรณ์ค่ะ

0: สำหรับการทำมะเขือเทศในวันนี้ค่ะ
1: เป็นสูตรที่น่ารักมากๆเลยนะคะคุณหน่อยและย่อยยากสามารถทำตามได้ง่ายเลยนะคะ
0: ค่ะคุณฟ้าคะเรายังมีสื่ออื่นอีกนะคะที่ทำจากผ้าสักหลาดค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นอยากให้คุณฟ้าและเพื่อนๆรอติดตามชมใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: How to ทำภาษากระดาษอย่างไรให้สร้างอาชีพดิฉันนางสาวพัชรพันธ์นุชชำหรือจะเรียกว่าฟ้าก็ได้นะคะ
0: ดิฉันนางสาวสุวรรณเวียนเป๊ะค่ะหรือจะเรียกว่านิดหน่อยก็ได้นะคะ
1: ค่ะที่วางอยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยคืออะไรเหรอคะคุณนิดหน่อย
0: ที่วางอยู่ตรงหน้าของเรานะคะก็คือสื่อที่ทำจากภาษากระดาษค่ะ

0: ทั้งสตรอเบอรี่มะเขือเทศกวางแล้วก็ดอกไม้ค่ะ
1: จากที่คุณนิดหน่อยพูดมาแสดงว่าวันนี้ฟ้าและเพื่อนๆจะได้ไปทำสื่อจากผ้าสักหลาดใช่ไหมคะคุณนิดหน่อย
0: ใช่ค่ะคุณฟ้าผ้าสักหลาดนะคะนอกจากมาทำสื่อแล้วนะคะยังสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้เราอีกด้วยค่ะถ้าคุณฟ้าและเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันเลยค่ะนี่ค่ะคุณฟ้าถึงแหล่งเรียนรู้แรกของเรานะคะก็คือการนำผ้าสักหลาดมาทำเป็นผลไม้ซึ่งวันนี้เราเอามาฝากก็คือสตรอเบอรี่ค่ะคุณฟ้า
1: สตรอเบอรี่เหรอคะคุณนิดหน่อยค่ะจะลองทำดูเลยค่ะ
0: ได้เลยค่ะคุณฟ้าแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทำนะคะคุณฟ้าและเพื่อนๆนะคะต้องไปดูอุปกรณ์การทำสตรอเบอรี่กันก่อนนะคะ
2: ค่ะก็จะทำผลของสตรอเบอรี่นะคะก็คือจะนำแบบวงกลมค่ะวางบนผ้าสักหลาดสีแดงนะคะแล้วเราก็จะตัดตามแบบเลยค่ะ

คะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบวงกลมนี้นะคะแล้วเราก็จะพับครึ่งค่ะแล้วเราก็จะตัดให้เป็นครึ่งวงกลมนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลายสตรอเบอรี่ค่ะโดยเราจะใช้ลายสตรอเบอรี่นะคะเราจะใช้เป็นด้ายสีขาวค่ะเราจะปักในรูปแบบการเนานะคะก็คือปักขึ้นค่ะนี่ค่ะพอตัดเป็นครึ่งวงกลมก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาทำการเนาค่ะโดยใช้ด้ายสีขาวนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะไปเรียนรู้วิธีการเนากันก่อนเลยค่ะมาเรียนรู้วิธีการเนากันค่ะก่อนอื่นให้ทุกท่านร้อยได้เข้าเข็มและมัดปมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นแทงเข็มจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะและดึงได้ให้สุดให้ติดกับปมที่เราทำไว้และแทงเข็มลงค่ะระยะห่างตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะแล้วดึงให้สุดค่ะจากนั้นเราก็แทงเข็มขึ้นค่ะระยะห่างให้เท่ากับรอบแรกนะคะและดึงให้สุดค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะ

0: นี่ยค่ะลายสตรอเบอรี่นะคะที่เราเนาเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะพับค่ะให้ด้านปมออกมาข้างนอกนะคะเราจะมาทำการด้นถอยหลังค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปเรียนรู้วิธีการด้นถอยหลังกันก่อนเลยค่ะ
1: ต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีการด้นถอยหลังนะคะก่อนอื่นให้ทุกท่านเราได้เข้าเข็มค่ะแล้วมาปม

ช้เข็มแทงด้านหลังของด้ายห่างจากด้ายประมาณ3นิ้วค่ะแทงจากข้างบนลงล่างค่ะส่วนด้านหน้าแทงจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะหลัง3มิลข้างหน้าก็3มิลนะคะเพื่อที่ระยะห่างจะได้เท่ากันค่ะและดึงด้ายให้สุดค่ะเมื่อเย็บด้านหน้าเสร็จแล้วให้ย้อนกลับมาด้านหลังค่ะใช้เข็มแทงเข้าไปที่เส้นด้ายที่เราทำไว้รอบแรกเลยค่ะทำไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จเลยค่ะ

เมื่อเราด้นถอยหลังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านค่ะเอาด้านลายออกมานะคะก็จะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเนานะคะ

เมื่อเราดึงชิดแล้วนะคะเราก็จะมัดปมเลยค่ะเพื่อไม่ให้ใยสังเคราะห์หลุดออกมานะคะ

นำลวกกำมะหยี่นะคะมาทำเป็นก้านของสตรอเบอรี่ค่ะเราจะพับใบของสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ตัดตรงกลางค่ะและเรานำลวดกำมะหยี่ที่จะทำเป็นก้านนะคะยัดลงไปค่ะจอกมาในรูปลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะทากาวค่ะทากาวโดยการยึดติดใบกับผลของสตรอเบอรี่นะคะ

0: ของคุณนิดหน่อยค่ะจากที่ฟ้าได้ไปลองทำนะคะได้เรียนรู้วิธีการทำเนี่ยสตรอเบอรี่เนี่ยไม่ยากนะคะคุณนิดหน่อย
1: ใช่ค่ะคุณฟ้าแถมเป็นผลไม้ที่อยู่ใกล้ตัวเราอีกด้วยค่ะคุณฟ้า
0: ค่ะนอกจากสตรอเบอรี่ที่ทำมาจากผ้าสักหลาแล้วนะคะยังมีสื่อหรือชิ้นงานแบบอื่นที่ทำมาจากผ้าสักหลาอีกไหมคะคุณนิดหน่อย
1: มีแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะ
1: ในรายการ How to ทำภาพสักหลาดอย่างไรให้สร้างอาชีพที่ผ่านมานะคะคุยหน่อยเราก็ได้เรียนรู้ทั้งการทำสตอรี่ก็มาเขื่อนที่กันไปแล้วว่าแต่ภาพสักหลาดเนี่ยมันทำได้แค่2 อย่างนี้หรือเปล่าคะคุณนิดหน่อย
0: ไม่เลยค่ะคุณฟ้าที่ผ่านมานะคะเราเรียนรู้สตรอเบอรี่แล้วก็มะเขือเทศค่ะแต่วันนี้นะคะนิดหน่อยจะไม่ได้พาคุณฟ้าและเพื่อนๆไปเย็บนะคะแต่วันนี้เราจะพาคุณฟ้าไปทำดอกไม้ค่ะซึ่งก็คือแทนดอกกุหลาบของเรานั่นเองค่ะคุณฟ้า
1: สวยมากๆเลยค่ะคุณหน่อยฟ้านี่อยากจะลองทำดอกกุหลาบเลยค่ะคุณหน่อย
0: ถ้าคุณฟ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการทำกันเลยค่ะค่ะคุณฟ้าคะถึงแหล่งเรียนรู้ที่3แล้วนะคะนั่นก็คือการทำดอกไม้จากผ้าสักหลาดนั่นเองค่ะซึ่งดอกไม้ที่เรานำมานะคะคือดอกกุหลาบค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปทำนะคะเราต้องมาดูอุปกรณ์กันก่อนค่ะ

0: อนไปเราไปเริ่มทำดอกกุหลาบกันเลยค่ะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นดอกกุหลาบนะคะแบบของเราก็จะมีแบบขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะขนาดใหญ่เราจะใช้ทั้งหมด2ชิ้นนะคะเริ่มการทำดอกกุหลาบได้เลยค่ะเราจะใช้เศษผ้านะคะใช้กาวร้อนทาลงไปค่ะเพื่อดอกไม้จะได้เป็นตุ่มๆค่ะทากาวลงไปนะคะแล้วก็แปะบนยอดของกิ่งได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไหมพรมค่ะดึงไปให้

เราก็จะได้แบบที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะใช้หยิบดอกกลีบเล็กมาค่ะเราจะพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดไปตรงกลางค่ะแต่ว่าไม่ต้องตัดหมดนะคะตัดประมาณ2นิ้วค่ะแล้วก็มาพลิกมาอีกฝั่งนึงนะคะเราก็ตัดเหมือนกันค่ะอย่าตัดขาดนะคะจะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะพับเหมือนเดิมค่ะตัดเฉียงค่ะตัดขึ้นมาหน่อยนึงค่ะตัดให้ครบมันจะได้ทั้งหมด6ช่องนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาตัดมุมทุกมุมเลยค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะกลีบใหญ่เหมือนกันนะคะตัดครึ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่ากลีบใหญ่ของเราจะใช้ทั้งหมด4กลีบนะคะแบ่งครึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาตัดตรงกลางค่ะไม่ให้มันขาดออกจากกันนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะตัดทั้งหมด2ส่วนเลยนะคะ

ค่ะถ้ากัดทั้งหมด2ชิ้นเลยนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาพับครึ่งค่ะตัดตรงกลางหน่อยนึงนะคะเพื่อที่ก้านจะได้ใส่เข้าไปได้ค่ะตัดเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็นำชิ้นเล็กมานะคะที่มีทั้งหมด6ช่องนะคะเสียบลงเข้าไปในไม้เลยค่ะเราก็จะทากาวค่ะทากาวเพื่อยึดติดดอกกับก้านร่วมกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เลือกดอกใดดอกหนึ่งค่ะทาลงไปฝั่งขวาค่ะทาไปนิดนึงนะคะแล้วก็แปะทับตรงกลางค่ะเฉียงหน่อยนึงค่ะเพื่อที่เราจะได้ปิดเศษผ้าที่เราใส่ไว้ตั้งแต่แรกนะคะอีกฝั่งนึงเราทำค่ะตรงข้ามกันนะคะแต่ว่าเราจะเมื่อกี้เราติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช่ไหมคะต่อไปเราจะติดฝั่งซ้ายค่ะก็จะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ทากาวค่ะทั้งสองฝั่งที่เรายังไม่ได้แปะนะคะแปะทับลงไปค่ะเพื่อให้ดอกกุหลาบดอกกลีบแรกนะคะมีความตูมนิดนึงค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทาทั้งสองฝั่งค่ะกลีบอื่นๆทาแล้วเราก็ประกบลงไปเลยค่ะทำเหมือนกันให้ครบทุกกลีบเลยนะคะ

0: ก็จะได้ช่อแรกแล้วนะคะต่อไปเราก็นำกีบใหญ่ค่ะยัดลงไปเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทากาวค่ะบนก้นของกีบแรกนะคะเพื่อยึดติดกีบที่1กับกีบที่2ค่ะรอกาวแห้งแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะมาขยี้ผ้าค่ะเพื่อให้ผ้ามีความบางมากขึ้นนะคะจากแรกนะคะเราทากาวค่ะฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็แปะลงไปค่ะกีบที่2นะคะเราทา2ฝั่งเลยค่ะเราก็แปะลงไปค่ะกีบที่3เราก็ทํา2ฝั่งเลยนะคะแปะลงไปค่ะกีบที่4เราก็ทาทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็แปะลงไปค่ะกีบแรกที่เราทาไปฝั่งเดียวนะคะเราก็มาแปะอีกฝั่งหนึ่งค่ะเพื่อให้กีบดอกมีความห้อยกันค่ะก็จะเสร็จกีบที่2แล้วนะคะกีบที่3เราก็ทําเหมือนกันค่ะ
1: ดอกกุหลาบนี้ไม่ยากเลยนะคะคุณลิศหน่อย
2: ค่ะไม่ยากเลยค่ะคุณฟ้าแถมยังเป็นประโยชน์ด้วยนะคะใช้ตกแต่งห้องหรือมอบในโอกาสพิเศษต่างๆพร้อมกับสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้เราอีกด้วยค่ะ
1: โหดีมากเลยค่ะไม่คิดเลยนะคะว่าผ้าสักหลาดจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้อีกด้วยนะคะ
2: ค่ะคุณฟ้ายังมีสื่ออื่นที่ทำจากผ้าสักหลาดอีกนะคะจะเป็นอะไรนั้นอยากให้คุณฟ้าและเพื่อนๆรอติดตามใน EP ต่อไปด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ

ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ

0: จะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insectsแปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซ่ตี้โบโอ
3: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: น้ำกระท่วม
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แซ่ตี้โบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่

ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ Passive Design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือมินิแพลนท์ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความเอกที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต

0: สวัสดีครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของห้องเรียน Coding for Better Life นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กิจกรรมโคดดิ้งกันนะฮะใครทายออกบ้างวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
1: การแก้ปัญหา
0: โคดไอ้ยี
1: ่แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
0: การแก้ปัญหาด้วยตัวเองเยี่ยมมากนะครับอัลกอริทึมนะครับวันนี้มีกิจกรรมสนุกๆให้เล่นแน่นอนเนาะเราจะทำ3

0: สิ่งนี้วันนี้นะครับมีอะไรบ้างครับ
1: ทำงานทำใจที่ทำ
0: อะไรอย่างแรกเราจะลงมือทำกิจกรรมนะอันที่สองปุ๊บทำเราต้องใช้ความคิดด้วยนะครับคิดแล้วปุ๊บท้าทายเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ต่อยอดนะครับนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจะทำสามสิ่งเนาะหนึ่งก็คือลงมือทำกิจกรรมตามใบงานที่คุณครูมอบหมายเนาะสองก็คือคิดตามนะครับสามก็คือท้าทายเอาไปใช้ต่อยอดนะครับผมวันนี้เราจะมีคนทายถูกนะครับเราจะแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนคิดว่าคืออะไรครับการแยกส่วน
2: ก็คือการที่เรา
3: แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
4: ในแต่ละทางแตกต่างกัน
0: คิดในแต่ละทางแตกต่างกันโอ้โหเก่งมากเลยนะครับมีใครอยากต่อยครับยกมือแยกส่วนคืออะไรเอ่ยมีไหมมีใครอยากตอบไหมให้เวลาคิดให้เวลาคิดนิดนึงเชิญครับผม
5: ก็คือการที่เราเอาของอย่างนึงมาแยกเป็นหลายส่วน
0: ของอย่างนึงมาแยกเป็นหลายส่วนใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราใครที่ยังไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะเราวันนี้เราจะเรียนรู้สิ่งนี้กันแล้วเราจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องแยกส่วนนะการแยกส่วนทำให้เราแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างนะครับผมดูรูปนี้ครับนี่คือรูปอะไรเอ่ย
1: ไอติม
0: ใครชอบกินไอติมบ้างยกมือขึ้นโอเคมือลงอันนี้เรียกว่าอะไรครับรู้ชื่อไหมรู้ชื่อไหมไอติมกล้วย
6: เป็นกล้วยใส่ไอเป็นก้านไอ้กล้วย
0: ก้านกล้วยไอศกรีมนี้ชื่อว่าบานาน่าสปริตบานาน่าแปลว่ากล้วยใช่ไหมผ่าครึ่งแบ่งออกแล้วก็วางไอติมตรงกลางนี่คือบานาน่าสปริตนะครับวันนี้ครูอยากจะพาพวกเราไปทำบานาน่าสปริตกันนะครับแต่ว่าจะทำมันได้มันต้องมีของต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมงั้นเราไปดูตู้เย็นก่อนนะตู้เย็นสมมตินะครับไปเปิดตู้เย็นดูปรากฏว่ามีของที่เราอยากจะทำบานาน่าสปริตหรือเปล่านะ
1: กล้วย
7: นม
0: ในตู้เย็นมี
1: ไอศกรีม
0: รส
8: ช็อกโกแลต
0: มีหนึ่งอย่างแล้วนะมีไอศกรีมช็อกโกแลตแล้วนะในตู้เย็นมี
1: ไอติมรสวานิลา
0: ไอติมรสวานิลาเบอร์รี่มีอะไรอีกนะ
1: แล้วก็เชอร
0: ์
1: ร
0: ี่ต้องใส่ไหม
1: ใส
0: ่ใช่ไหมมีอะไรอีกให้ทาย
1: กล้วย
0: วิปครีมมีใครไม่รู้จักวิปครีมบ้างรู้จักหรือไม่รู้
9: จ
0: ัก วิปครีมก็คือครีมที่ใส่อยู่บนไอศกรีมใช่ไหมนะครับไปดูในตู้เย็นอีกมีอะไรอี
1: ก
0: มีกล้วยนะครับเปิดตู้เย็นมี6อย่างต่อไปนี้พอไหมนะ
1: พอ
0: จะทำบานาน่าสปริตตามรูปเมื่อกี้หรือเปล่า
1: พอ
0: คิดว่าพอไหม
1: มีจานด้วย
0: มีจานมีอยู่แล้วนะครับที่บ้านมีจานอยู่แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวทิชเชอร์จะมีโจทย์ให้พวกเรานะครับพอไม่พอเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ปัญหาดูก่อนเนาะไปวิเคราะห์ดูว่าไอศกรีมต้นแบบที่อยากจะได้เนี่ยมันลักษณะยังไงบ้างแล้วถ้าของที่เรามีหกอย่างนี้เพียงพอหรือเปล่าหรือมีบางอย่างขาดหายไปนะครับทิชเชอร์แจกคนละแผ่นนะครับสิ่งที่ทิชเชอร์จะแจกเป็นใบงานที่1นะครับสำหรับนักเรียนต้นทางสามารถดูใบงานที่1ได้นะครับในใบงานที่1เนาะด้านขวามือนะครับด้านซ้ายมือจะประกอบด้วยรูปไอศกรีมงานที่เราต้องการทำก็คือเราต้องการไอศกรีมแบบนี้เนาะรูปขวามือคืออะไรครับของที่มีอยู่ในตู้เย็นเนาะคำถามคืออะไร
10: ต้องซื้อ
0: โอ๊ยตั้งคำถามได้เก่งมาก1มีพอหรือเปล่าแล้วเราต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมโอเคไหมทีเชอร์จะให้ใบงานนี้กับพวกเรานะครับแล้วก็แจก1คน1ใบนะครับเราลองดูนะครับว่าเอ๊ะของที่มีอยู่เพียงพอหรือเปล่านะครับ
11: ผมก็เจ๊
0: ถ้าไม่พอบอกนะครับทุกคนลองหาครับผมถ้าเขียนลงไปครับ
12: เขียน
0: สิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเขียนตรงไหนก็ได้ครับเขียนตรง question mark เนี่ยครับตรงเครื่องหมายคำถามนะครับในใบงานจะมีของที่มีอยู่ในตู้เย็นนะครับแล้วก็มีของที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเนาะนะครับนักเรียนลองวิเคราะห์รูปภาพ

0: พนะครับแล้วลองดูว่าอะไรที่มีแล้วอะไรที่ยังไม่มีให้ระบุลงไป
1: เขียนลงไป
0: เขียนตรงก็ใช่มั้งเลยครับนะใครเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงโอเคไหมเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงคว่ำลงคว่ำกระดาษครับเสร็จแล้วคว่ำกระดาษโอเคเยี่ยมพี่ปุณเร็วมาก

0: ได้แปลว่าถูกนะไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะครับอันนี้เขียนให้ดูเฉยๆนะถ้าเราคิดต่างไม่เป็นไรคิดต่างได้ช็อกโกแลต
1: โอ้ยไม่มีแล้วช็อกโกแลตอ่ะ
0: ไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะคิดไอเดียของเราเองได้เลยเพื่อนอาจจะผิดก็ได้น่าจะเสร็จหมดแล้วเนาะน่าจะเสร็จหมดแล้วนะครับใครคิดว่าเราหาเจอบ้านของที่หายไปขอดูมือหน่อยใครหาเจอขอดูมือหน่อยหาเจอไหมตัวหลังไม่ยกมือหาเจอไหมเจอเนาะไม่เจอหรอไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวลองฟังจากเพื่อนเนาะพอฟังจากเพื่อนลองตรวจสอบดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่เชื่อให้ตอบพร้อมกันดีไหมตอบพร้อมกันเนาะของอย่างแรกพร้อมยังพร้อมยังพร้อมนะครับของอย่างแรกที่หายไปคือ
1: ช็อกโกแลต
0: มี2เสียง1ก็คือซอสช็อกโกแลตอีกอันนึงคือ
1: ถั่ว
0: ใครตอบเหมือนเพื่อนขอดูมือหน่อยโอ้ยเกือบทุกคนเลยคราวนี้ลองตรวจสอบสิตรวจสอบที่จริงหรือเปล่าคำตอบเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อจริงไหม
1: จริ
0: งนะครับถูกต้องครับผมสิ่งที่หายไปคือซอสช็อกโกแลตกับถั่วนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมีเพิ่มเติมเพื่อเราจะทำไอศกรีมบานาน่าสปริตได้นะครับโอเคนะครับสิ่งที่เราแก้ปัญหานี้ได้เนาะเรากำลังทำสิ่งที่เราเรียกว่าการแยกส่วนอยู่นะครับเราบอกได้ว่าอะไรมีอะไรขาดเราจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยเราแยกองค์ประกอบของงานที่เราสนใจเนาะดูจากภาพเก่งมากนะครับการแยกส่วนเนี่ยทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็สามารถจัดการกับปัญหาได้ยกอย่างเช่นรูปนี้นี่คืองานของเราเราก็แตกออกองค์ประกอบนะครับจากนั้นในการแยกส่วนเนี่ยก็สามารถแยกต่อไปได้อีกเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นทุกคนดูทุกคนดูสไลด์นะครับยกตัวอย่างงานที่เราต้องการทำคือทำ
1: ไอศกร
0: ีมซึ่งไอศกรีมประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆใช่ไหมครับผมเราก็ดูว่าเอ๊ะมีครบหรือยังนะ
1: ยังไม่ครบ
0: แล้วส่วนที่เราแยกมาสามารถแยกต่อได้อีกเนาะอย่างเช่นไอศกรีมก็จะประกอบไปด้วยอาจจะมีนมหรือว่ามีช็อกโกแลตชิพอยู่ข้างในนั้นแล้วแต่รสชาติอะไรใช่ไหมครับสิ่งนี้เราเรียกว่าแยกส่วนเนาะวิธีการแยกส่วนครับง่ายๆเลยทำได้หลายแบบนะครับคุณครูอยากให้เราดู3วิธี1ครับดูจากรูปเนาะแล้วก็แยกมันออกไปเป็นส่วนๆนะครับบางคนอาจจะดูรูปไอศกรีมใช่ไหมแล้วก็วงกลมแล้วก็ขีดแยกส่วนออกจากกันนะครับ2ครับวาดเป็นแผนภาพมีใครใช้วิธีนี้ไหมเอ่ยหรอ
2: ไม่
0: อ๋อไม่ใช่ไหมนะครับไม่ใช้ไม่เป็นไรอันนี้คือวิธีตัวอย่างเนาะ3ก็คือเขียนเป็นรายการออกมานะครับเราอาจจะใช้วิธีที่3เป็นหลักใช่ไหมเราก็ลิสต์ว่ามีรายการอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับเราจะใช้ความรู้นี้ไปเล่นเกมกันมีใครพร้อมเล่นเกมแล้วบ้างยกมือขึ้นโอเคนักเรียนปลายทางพร้อมเล่นเกมไปกับเราหรือยังครับผมเราจะเริ่มจากเกมง่ายๆนะครับผมเกมที่1ก็คือเกมแยกส่วนประกอบเก้าอี
1: ้
2: ไม้
0: เดี๋ยวทีเชอร์จะเวียนไปทีละโต๊ะดีไหมขอ1โต๊ะละ1คำตอบแต่ว่า

0: คนตอบห้ามซ้ำกันนะครับจะเริ่มต้นที่โต๊ะนี้ก่อนแล้วเวียนไปโต๊ะข้างหลังนะเวียนไปโต๊ะนี้เวียนไปโต๊ะนี้นักเรียนปลายทางนะครับสามารถเขียนลงในเวิร์กชีตของตัวเองได้เลยนะครับว่าส่วนประกอบของเก้าอี้ได้บ้างแยกยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับโอเคเริ่มต้นที่โต๊ะข้างหน้าครับส่วนประกอบแรกคือ
1: ผมจะทำไม้
0: ไม้เหรอไม้เป็นวัตถุดิบใช่ไหมเอามาทำอะไรบ้างไม้เนี่ย
1: มาเป็นที่ตั้งของเก้าอี
0: ้ที่ตั้งเก้าอี้เรียกว่า
1: ขา
0: เก้าอี้นะครับผม
2: มันคือผ้าหรือมันคือหลัง
0: โอเค
1: น่าจะผ
0: ้
1: า
0: คร
1: ับ
0: หนึ่งคำตอบครับเชิญ
1: เบ
0: าะขอเดี๋ยวทีละหนึ่งคำตอบนะครับเบาะนั่ง
1: เบาะนั่งลวด
0: โต๊ะหลังครับหนึ่งคำตอบครับ
1: ตะไคร
0: ่ตะไคร่ตรงไหนตะไคร่
1: ม
0: ัน
1: ไม่มีตะไคร่
0: พนักพิงใช่ไหม
1: ลวด
0: พนักพิง
1: แต่ผมมีคำตอบที่ดีกว่านั้น
0: เดี๋ยวทีเชอร์เดี๋ยวครูกลับมาถามเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เดี๋ยวเพื่อนรู้เก็บไว้ในใจโต๊ะหน้าหนึ่งคำตอบครับยังเหลือไหมฮะเอาไม้มาทำอะไรไม้ทำขาไปละไม้ทำพนักพิงไปละทำเบาะไปละเหลืออะไรครับ
1: ที่พิง
0: ตรงนี้ใช่ไหม
1: ไปแล้ว
0: มีอะไรอีกไหมหรือหมดละ
1: เหล็ก
0: ทำอะไรครับฮะอ่ะน็อตเอ้ยเยี่ยมมากแสดงว่ามองลึกลงไปเลยนะเนี่ยนะ
1: มันมีสิ่ง
0: ที่ใครมีคำตอบที่แตกต่างเชิญเลยครับ
1: เบาะผ้าค่ะ
0: เบาะผ้าเบาะนั่งเนาะเสริมว่าเป็นผ้านะครับเชิญครับภูผามีคำตอบใช่ไหมครับไม่มีนะครับเราได้4รายการเนาะเชิญสปริง
1: ที่เป็นเหล็กที่มันไม่
0: สปริงอยู่ตรงส่วนไหนของเก้าอี
1: ้ใต้เบาะครับ
0: ใต้เบาะให้มันนั่งแล้วมันเด้งเงี้ยเหรออ๋อ
1: เตียงค่ะสปริงครับมันเด้งด้วยเหรอ
0: ถ้าจะพิสูจน์ต้องอะไรครับแกะดูใช่ไหมรู้ว่ามีสปริงหรือเปล่าใช่ไหม
1: แกะแล้วมันดูว่าม
0: ีบางทีใช้ฟองน้ำเนาะบางทีใช้สปริงจริงๆก็มีเชิญครับฮะอันนู้นอันนี้มองเห็นนู้นคนนั้นมองเห็นสปริงนะครับเยี่ยมมากมีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมไม่มีไม่เป็นไรนะครับเราได้6รายการฟองน้ำนี่เอาคำตอบครูมาตอบใช่ไหมเมื่อกี้
1: ใช่เนี่ยเขาบอกแล้วผมบอกเอาชื่อ
3: พี่หมอลิบบิน
0: ฮะ
3: ลิบบิน
0: อยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ก็ตรงนี้มันแ
0: ผ่นโอเคหมดแล้วเนาะลิบบินโอเคยอดเยี่ยมจริงๆเราจะมองแตกต่างกันได้นะครับบางคนมองละเอียดก็เห็นเยอะใช่ไหมบางคนมองภาพรวมก็เห็นน้อยเราค่อยๆฝึกกันไปนะครับแต่ว่าห้องเราเนี่ยเก่งมากเราได้7ถึง8อันเลยแสดงว่าเราแยกองค์ประกอบเก่งนะครับไปดูอีกอันนึงพร้อมยังอีกอันนึงขอเริ่มจากโต๊ะหลังก่อนได้ไหมแล้วมาที่เราดีไหมมาที่โต๊ะเราเนาะแล้วค่อยเวียนแบบนี้เนาะถ้ายกมือที่เชื่อชี้ค่อยตอบนะครับผมนักเรียนทางบ้านเช่นเดียวกันนะครับสามารถลิสต์ของตัวเองได้เนาะเราก็ลองดูว่าเอ๊ะที่นักเรียนต้นทางตอบเนี่ยมีอย่างที่เราคิดหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับเชิญครับ
1: ยางครับ
0: ฮะ
1: ยางไปล้อรถ
0: ยาง
1: กระจกครับ
0: กระจกตัวนี้ครับ
1: น็อตกายเ
0: ย้ให้ชี้ก่อนแล้วตอบ
1: ไฟ
0: ส่องสว่างข้างหลังครับ
1: เหล็ก
0: ทำอะไรเอ่ย
1: กระจกรถ
4: ส่วนเก็บน
0: ้ำเดี๋ยววนกลับมาให้เพื่อนบ้างเพื่อนให้เพื่อนบ้าง
1: กระจกเอาไปแล้ว
4: ส่วนเก็บน้ำ
0: เดี๋ยวรอก่อนให้เพื่อนบ้างใช่
1: สี
4: ทิศทางรถแต่ครับเชื่อ
0: โครงรถใช่ไหมโครงรถ
1: ส่วนเก็บน้ำที่เชื่อกับพวงมาลั
0: ยโอเคเดี๋ยวคุณครูกลับมาตัวนี้ครับ
5: ถ
0: ัง
5: ใส่น
0: ้
5: ำม
0: ัน ถังใส่น้ำมันเอ้ยอันนี้มองเห็นที่อยู่ภายในด้วย
1: เครื่องยนต์อะไร
4: เบาะนั่ง
1: เครื่องยนต์เครื่องอะไร
0: ฝั่งนี้ก่อน
6: แล้วใส่เครื่องหัวไม้

0: มันมีเยอะมากเลยอ่ะทิชเชอร
1: ์แ
0: กร์แกร
2: ์สปริง
0: สปริง
2: น
0: ็
2: อต
0: น็อตอ่ะตบมือตัวเองหน่อยครับยอดเยี่ยมมากมีไม่หวั่นไม่ไหวเลยเนาะนะครับแสดงว่าการทำรถขึ้นมาได้1คันเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมใช่ไหม
1: แล้วต้องมีเครื่องยนต์ด้วยครับ
0: โอเค
1: ไม่มีมอเตอร
0: ์คราวนี้แสดงว่าเราพร้อมการเล่นเกมแล้วเกมนี้ชื่อว่าเกมฉันคืออะไรทีเชอร์ขอดูมือหน่อยพี่ปุ้นโอเคเยี่ยมฉันคืออะไรนะครับทีเชอร์จะให้คำใบ้เป็นส่วนประกอบของสิ่งของใครตอบได้ทำไงอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวเพื่อนจะรู้ยกมือขึ้นโอเคไหมถ้าตอบถ้ารู้นะถ้ารู้นะนะครับเอามือลงครับคอยดูเนาะฉันคืออะไรนะครับทีเชอร์จะบอกส่วนประกอบนะฉันคือยังไม่บอกเลยนักเรียนทางบ้านก็เล่นไปด้วยกันได้นะครับผมนักเรียนปลายทางเนาะฉันคือฉันมีขาสองขาเอามือลงก่อนมือลงก่อนถ้าตอบผิดหมดสิทธิ์ตอบนะคิดดีๆนะหรือว่าจะรอก่อนก็ได้นะฉันมีขาสองขา
1: สองข้างเอาไว้เดิน
0: สองข้างสองข้างขออภัย
1: เอาไว้เดิน
0: ฉันมีเชือกผูกขาฉันไว้มั่นใจใช่ไหมตอบแล้วห้ามตอบแล้วตัวนี้จะหมดสิทธิ์ตอบนะ
1: อย
0: ่างไม่เอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคุยกันก่อนคุยกันในโต๊ะก่อนฉันมีกระจกใสติดตัวหมดแล้วคำใบ้หมดแล้วมีแค่นี้ทีเชอร์นับ10วินาทีถ้าตอบได้จะได้ก้อนนี้ไป1ก้อนเป็นคะแนน
1: ม
0: ัน
1: มีเชือกติดมันมันมีได
0: ้อะไรฮะ
1: เด
0: ิน
1: ไม่ได
0: ้ของของสิ่งของคืออะไรเดี๋ยวทีเชอร์จะเรียกให้ตอบทีเชอร์เรียกให้ตอบนับ10
1: คนมีเชือก
0: 9
1: คนมีคนอะไรอ่ะ
0: 8 7ตอบเลยครับหก
1: ไม
0: ่
1: ใช่
0: รถไม่ใช่ห้าร
1: องเท้า
0: ไม่ใช่สี่สามสองหนึ่งนักเรียนปลายทางได้ไหมครับผมนักเรียนต้นทางไม่ได้นะครับผมเฉลย
3: อะไรอ่ะ
0: นัดแว่นตาขาแว่นไงมีขาแว่นมี2ขา
1: เดี๋ยวมันไ
0: ม่มีอะไรอ่ะต่อไปอีก1อันอีก1อันพร้อมยังพร้อมยังขอความเงียบขอความเงียบชูมือขอมือครับโอเคมือลงฉันคืออะไรฉันมี2หูถ้าตอบแล้วหมดสิทธิ์ตอบนะถ้าตอบตอนนี้ตอบหมดสิทธิ์ตอบนะฉันมีตูดแบนและทนร้อน
1: อะไรอ่ะ
0: ฉันมีฝาปิด
1: หม้อครับ
0: หม้อถูกไหม
1: ถูกก็จะตอบอยู่แล้ว
0: หม้อนะครับผมได้รางวัลไป1ก้อนรางวัล1ก้อนนะครับผมโอเคเก่งมากนะครับเป็นรางวัลของกลุ่มนะครับคราวนี้ตาพวกเราบ้างทีเชอร์จะให้เราคิดสิ่งของที่เราอยากจะทายเพื่อนๆออกมาโอเคไหมแล้วก็เขียนองค์ประกอบเนาะสิ่งของที่ว่าเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับวิธีการเล่นคือเราจะไปจับคู่กับเพื่อนเราจะไปทายให้เพื่อนฟังว่าฉันคือเราก็อ่านให้ฟัง1 2 3 4ให้เพื่อนทายโอเคมั้ยนะนักเรียนปลายทางนะครับเขียนตามได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างสมมุติทีเชอร์เขียนนะครับทีเชอร์เขียนฟังตรงนี้ครับผมฟังคงฟังนะครับ

ยกตัวอย่างทีเชอร์นึกในใจเนาะรถยนต์แต่ห้ามให้เพื่อนเห็นนะถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนจะรู้ทันทีโอเคไหมซ่อนไว้นะครับจากนั้นมาเขียนองค์ประกอบครับรถยนต์มีล้อมีไฟส่องสว่างมีพวงมาลัยมีกระจกหน้ามีแอร์มีเครื่องยนต์ห้ามให้เพื่อนเห็นเช่นเดียวกันจากนั้นเดินไปจับคู่ครับและอ่านให้เพื่อนฟังว่าฉันมีอ่านไล่ตามลำดับถ้าเพื่อนตอบได้เขียนชื่อเพื่อนมาครับพร้อมกับว่าเพื่อนตอบได้ตอนได้คำใบ้ไปกี่อันโอเคไหมนะครับตอนนี้ใครเข้าใจขอดูมือถ้าเข้าใจยกมือขึ้นครับแม็กกี้เข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะนะครับทีเชอร์จะแจกใบงานนะครับเป็นใบงานที่2ครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทำไปได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ

0: ขียนไม่ออกมาหาที่หาคุณครูนะครับหรือคุณครูบอกให้นะฮะมาหาคุณครูได้หาทีละคนหาทีละคน
1: ทิชเชอร์ครับใบมีกี่ข้ออะครับ
2: ใบที่เขียนไม่
0: ใบจนกว่าเพื่อนจะตอบได้ครับ
1: ทิชเชอร์ครับเหมือนคำ
0: ลองเราก็คิดได้ก็ได้เขาเขียนเขาบอก

โอเคนักเรียนตอนนี้นักเรียนคิดทำใบของตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็วาดรูปไปด้วยนะครับคราวนี้เราจะเล่นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะตอนนี้ทีเชอร์มีคำใบของทีเชอร์นะครับแล้วก็ทีเชอร์ก็จะเล่าให้เราฟังบอกคำใบทีละหนึ่งคำถ้าใครทายออกว่าเป็นอะไรก็ยกมือตอบได้เลยนะครับพร้อมหรือยังมาดูคำใบที่หนึ่งฉันมีสองล้อนึกออกไหมถ้านึกไม่ออกไปคำใบต่อไปครับฉันมีเบาะนั่งฉันมีกระดิ่งกริ๊งกริ๊งฉันมีตะกร้าฉันมีโซ่แล้วสุดท้ายครับฉันมีที่วางเท้าสำหรับทีมคืออะไรครับคิดว่านักเรียนน่าจะตอบได้ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทายไปด้วยกันได้เนาะแต่ว่าใครสามารถใช้คำใบ้น้อยที่สุดแล้วก็สามารถทายถูกต้องเลยคือฉันคือรถจักรยานนะครับถ้านักเรียนเขียนคำใบ้ได้ดีนะเพื่อนก็จะสามารถตอบโดยใช้คำใบ้น้อยที่สุดนะแสดงว่าเราเลือกลักษณะสำคัญที่แทนสิ่งของสิ่งนั้นเดี๋ยวเราลองเล่นอีก3อันนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยนะครับคำใบ้ที่1ก็คือฉันมีสายหนังฉันมีรูบนสายหนังฉันมีเข็มโลหะสั้นฉันมีเข็มโลหะยาวฉันมีตัวเลขและฉันมีกรอบวงกลมคืออะไรครับผมเฉลยก็คือนาฬิกาข้อมือนะครับก็อาจจะแสดงรูปให้เพื่อนดูเนาะว่าสิ่งที่เราวางไว้เนี่ยมันสอดคล้องกับส่วนประกอบเรากำหนดหรือเปล่านะถ้าไม่ตรงเนี่ยเพื่อนๆแย้งได้นะครับผมอันที่3เราจะลองเล่นอีก2อันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจับคู่เล่นกับเพื่อนแบบนี้นะครับอันที่3อันข้อคำใบ้ที่1ก็คือฉันมีทานยึดฉันมีแผ่นไม้ฉันมีเชือกมีใครเดาได้หรือยังนะ3คำใบ้ถ้าเราเลือกคำใบ้ที่ดีเพื่อนน่าจะเดาได้เนาะแต่ถ้ายังไม่ได้ไปต่อครับฉันมีเสาฉันมีห่วงยึดขาดและสุดท้ายฉันมีน็อตยึดสิ่งนี้คือใครรู้ไหมครับมันคือชิงช้านั่นเองนะครับสุดท้ายคือผมลองมาเล่นด้วยกันสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเล่นกับเพื่อนเนาะฉันมีหลอดไฟเอ่ยฉันมีสายไฟฉันมีฐานรูปวงกลมและฉันก็มีสวิตช์ปิดเปิดฉันมีเสาที่งอได้และฉันมีน็อตยึดฉันคือใครรู้ไหมครับเฉลยฉันคือโคมไฟตั้งโต๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะครับกับเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนตอบได้ก็เขียนชื่อเพื่อนๆไว้เนาะครับเพื่อนตอบได้ตั้งแต่คำใบ้ที่ไหนก็เขียนชื่อไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับแล้วก็อย่าให้เพื่อนเห็นครับทายของเราแล้วก็ตกลงกันครับใครจะเป็นคนที่อ่านคำใบ้ก่อนและใครจะเป็นคนทายนะพอทายเสร็จก็สลับกันพอทั้งสองฝ่ายได้ทายก็เปลี่ยนคู่นะครับกลับไปหาเพื่อนคนใหม่แล้วก็ลองดูว่าคำใบ้ที่เราเขียนเนี่ยมันเฉพาะเจาะจงเพียงพอที่ทำให้เพื่อนสามารถที่จะรู้ได้หรือเปล่าว่าวัตถุที่เราเลือกมาคืออะไรโอเค

0: ุกคนยกมือขอดูมือขอดูมือสัญญาณของเราคนหาวอยู่พี่ปูนพี่ปูนพี่ปูนเรายกมืออยู่พี่ปูนครับยกมือครับโอเคเอามือลงครับโอเคนักเรียนนะครับจากกิจกรรมที่ผ่านมานะทุกคนสามารถเขียนแยกส่วนได้เนาะแล้วพอเราฟังเพื่อนเราก็สามารถทายได้แสดงว่าเราเก่งมากนะครับเราสามารถแยกส่วนได้คราวนี้เราแยกส่วนไปทำไมนะประโยชน์ของการแยกส่วนเนาะ1 นะครับเอาไว้ตรวจสอบรายการใช่ไหมว่ามีครบหรือยังอะไรยังขาดอยู่ยกตัวอย่างเช่นต้นคาบเราทำไอศกรีมใช่ไหมครับเราก็มาเช็คดูว่าเรามีครบหรือเปล่าเราก็แยกส่วนออกมาก่อนเราจะได้เช็คได้เนาะแล้วเราจะรู้ว่าขาดอะไรอยู่นะครับหรือว่าเราต้องการไปเล่นกีฬาใช่ไหมถ้าจะไปว่ายน้ำลืมแว่นตาว่ายน้ำเป็นไงครับว่ายไม่ได้เพราะถ้าการที่เราจำแนกออกเนาะเป็นรายการเราก็ตรวจสอบทำให้เราสามารถเช็คได้ว่าของเราไปครบหรือเปล่านะต่อมาเอาไว้สื่อสารลักษณะสำคัญใช่ไหมครับเกมที่คุณครูให้เล่นเนี่ยให้เขียนแค่3ลักษณะแปลว่าเราต้องเลือกลักษณะที่มันสำคัญที่สุด3อันขึ้นมานะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นการฝึกการคิดเนาะการเลือกลักษณะที่สำคัญของสิ่งของครับพี่ปูนครับพี่ปูนครับฟังทีเชอร์ก่อนนะครับผมสุดท้ายครับเราแตกรายการเพื่อวิเคราะห์ปัญหานะครับอย่างเช่นขับรถไปแล้วรถดับทำไงครับ
1: น้ำมันครับ
0: เรารู้ได้ไงว่าปัญหามาจากน้ำมันเราไม่รู้ใช่ไหมเราอาจจะต้องวิเคราะห์ก่อนเนาะนะครับซึ่งในการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องแตกแยกองค์ประกอบก่อนว่ารถมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาเกี่ยวกับล้อมีอะไรบ้างครับยางแตกใช่ไหมเป็นไปได้ไหมปัญหาเกี่ยวกับไฟเป็นอะไรได้บ้างครับ
1: ไฟด
0: ับไฟดับเวลาขับกลางคืนอันตรายใช่ไหมนะครับปัญหาเกี่ยวกับพวงมาลัยเป็นอะไรได้บ้างครับพวงมาลัยก่อนพวงมาลัย
2: พวงมาล
0: ั
2: ยห
0: ักเคยไหมเคยไหม
2: เคยคร
0: ับอะไรนะ
3: พวงมาลัยแข็ง
0: พวงมาลัยแข็งเสียงว่าเคยขับรถเหรอนะปัญหาเกี่ยวกับกระจกหน้าเป็นอะไรบ้างครับ
4: กระจกแตก
0: กระจกแตกขับได้ไหมยากเนาะขับยากขับยากปัญหาเกี่ยวกับแอร์เป็นอะไรบ้างครับ
5: ร้อนแอร์เสีย
0: แอร์เสียมีแต่ลมไม่มีความเย็นใช่ไหม
6: ร้อนเต็ม
0: ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์เป็นอะไรบ้างครับ
7: เครื่องยนต์น้ำในหม้อน้ำหมดแล้วก็เครื่องยนต์ก็ร้อนจนขับไม่ได
0: ้แสดงว่าเคยใช่ไหมเคยใช่ไหม
8: แล้วก็แบตหมด
0: แบตหมดนี่แหละนี่แหละคือประโยชน์ของการแตกแยกย่อยนะเพื่อแก้ปัญหานะครับเราจะได้วิเคราะห์ได้ว่าปัญหามันเกิดมาจากอะไรกันแน่นะครับสุดท้ายครับนักเรียนนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนเนาะการแยกส่วนทำได้หลายแบบใช่ไหมครับเราวาดรูปเราสร้างเป็นแผนภาพหรือเราจะเขียนเป็นตารางก็ได้นะครับ
9: เดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องของการแยกส่วนนะครับซึ่งการแยกส่วนเนี่ยเป็นการระบุส่วนย่อยของวัตถุหรือส่วนย่อยของปัญหาเพื่อทำให้เราสามารถจัดการงานหรือแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับในการแยกส่วนหรือแยกย่อยปัญหานั้นเนี่ยเราสามารถพิจารณาออกเป็นขั้นๆให้มันละเอียดลงไปได้หลายระดับนะครับถ้าเรายังจำได้

นะครับเรานึกถึงกิจกรรมที่เราอยากจะทำไอศครีมใช่ไหมครับซึ่งในการทำไอศครีมนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่าเออไอศครีมมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับและถ้าเกิดเราสามารถวิเคราะห์แยกย่อยลงไปในรายละเอียดเราก็จะเข้าใจงานที่เราต้องการทำหรือว่าปัญหาที่เรากำลังจะแก้ไขได้มากยิ่งขึ้นนะครับเราได้เรียนรู้เทคนิคในการที่เราจะแยกส่วนปัญหาหรืองานที่เราต้องการทำเทคนิคที่1ก็คือเราสามารถอาจจะวาดเป็นรูปภาพแล้วก็แยกออกมาเป็นชิ้นส่วนก็จะเป็นวิธีการสื่อสารที่ทำให้เราเข้าใจองค์ประกอบของงานนั้นๆหรือปัญหานั้นๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับ2ก็คือการวาดเป็นแผนภาพมันก็ทำให้เราแยกย่อยองค์ออกมาได้ชัดเจนแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เราเล่นเกมวาดรูปแล้วก็เขียนส่วนประกอบต่างๆแล้วก็ไปถ่ายเพื่อนๆก็คือทำเป็นตารางรายการนะครับเราจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการทำงานการแก้ปัญหาของเรานะครับแล้วก็ในการแยกส่วนนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้เราสามารถตรวจสอบรายการเนาะบางทีเราอาจจะหลงลืมนะครับหรือว่าเราต้องการทำงานงานหนึ่งเราก็ต้องมีรายการที่เราเช็คว่าเราทำงานครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังนะครับหรือถ้าเราต้องการจะตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นการแยกองค์ประกอบออกมาเป็นดูทีละส่วนก็จะทำให้เราวิเคราะห์ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับมันทำให้เราสื่อสารลักษณะสำคัญของวัตถุได้เก่งขึ้นนั่นเองครับเราจะมาลองทำใบงานไปด้วยกันนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะปริ้นใบงานนะครับออกมาแล้วก็ทำไปด้วยกันได้นะครับเราจะทำใบงาน CLB 04นะครับCLB 04ก็จะเป็นใบงานที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์แยกส่วนองค์ประกอบของวัตถุที่กำหนดให้นะครับบอกว่าสิ่งที่กำหนดให้มันประกอบด้วยส่วนอะไรบ้างแล้วส่วนนั้นมันมักจะเกิดปัญหาอะไรนะครับเรามาลองทำไปด้วยกันเลยนะครับนักเรียนอาจจะพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองเติมแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนกันนะครับสิ่งที่ทีเชอร์บอกอาจจะตรงกับที่นักเรียนเขียนนะครับหรืออาจจะแตกต่างที่นักเรียนเขียนนักเรียนก็อาจจะได้เขียนเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดนักเรียนพร้อมแล้วเรามาลองดูกันทีละอันเลยนะครับผมอันที่1ครับบอกส่วนประกอบของรถจักรยานครับผมรถจักรยานประกอบด้วยอะไรบ้างครับจริงๆมันแล้วแต่ว่าเราจะแยกส่วนประกอบละเอียดขนาดไหนนะครับแต่ว่าทีเชอร์ได้ลองแยกออกมาดังนี้ครับ1มีล้อรถมีโครงรถมีเบาะนั่งมีแฮนด์แฮนด์ก็คือตัวที่บังคับนะครับทิศทางของล้อมีโซ่มีเบรกนะครับจริงๆสามารถเขียนได้เยอะกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะต้องการความละเอียดของมันขนาดไหนส่วนใดมักเกิดปัญหาครับทีเชอร์เลือกโซ่ออกมานะครับแล้วทีเชอร์ก็บอกว่าปัญหาของโซ่ก็คือมันมักจะขาดหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าโซ่มันหลุดโซ่มันตกนะครับก็ได้นะครับหรือถ้านักเรียนเลือกล้อก็อาจจะบอกว่าเอ้ยล้อมันเบี้ยวอาจจะเคยไปขับชนมาแล้วก็ล้อเกิดเบี้ยวขึ้นมาหรือบางคนอาจจะเลือกยางเพราะยางมันแบนยางมันรั่วครับอันนี้เปิดกว้างเลยนะครับนักเรียนจะตอบอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ตอบหลากหลายได้นะครับลองดูนะครับว่าที่ทีเชอร์นำเสนอเนี่ยตรงกับที่นักเรียนเขียนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงแล้วมันเพิ่มเติมก็อาจจะเขียนเพิ่มเข้าไปได้นะครับเราจะได้เพิ่มความละเอียดในการวิเคราะห์ปัญหาของเรามากขึ้นนะครับรูปที่2ครับก็คือรูปชิงช้าใช่ไหมครับในรูปชิงช้านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับทีเชอร์ก็อาจจะเขียน3อันหลักๆเนาะก็คือมีโซ่มีแผ่นไม้และก็มีน็อตนะครับส่วนใดมักเกิดปัญหาทีเชอร์เลือกว่าโซ่ครับผมโซ่ปัญหาของโซ่ก็คือมันอาจจะขาดหรืออาจจะเป็นสนิมนะครับแผ่นไม้ปัญหาของแผ่นไม้คือแผ่นไม้มันหักนะครับเล่นการโดนแรงจนแผ่นไม้หักนะครับหรือบางคนอาจจะเลือกน็อตนะครับแล้วก็บอกว่าปัญหาก็คือน็อตหายไปน็อตมันหลุดนะครับทำให้เจ้าตัวชิงช้าเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับหรือว่ามันไม่ปลอดภัยในการใช้งาน

เนี่ยคือเราวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อที่จะระบุว่าเอ้ยอะไรมันคือปัญหาสาเหตุของปัญหาถ้าเรารู้สาเหตุเราก็จะได้แก้ให้มันตรงนะครับรูปต่อไปครับก็คือรูปปิ่นโตนะครับปิ่นโต

0: เชอร์บอกว่าฝาครับปัญหาก็คือฝาหายครับผมจริงๆอาจจะไม่ใช่ฝาหายใช่ไหมครับอาจจะหายทั้งอันเลยก็ได้ครอันที่สองก็คือตัวล็อกครับตัวล็อกปัญหาของตัวล็อกก็คือตัวล็อกมันหลุดครับมันไม่สามารถที่จะล็อกได้เองเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเรารู้สาเหตุการปัญหาเราก็ต้องดูว่าเราแก้ไขได้หรือเปล่าเราซ่อมได้หรือเปล่านะครับผมถ้าซ่อมได้เราก็จะได้ปิ่นโตมาใช้งานเหมือนเดิมตัวที่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่นะครับรูปต่อมาครับโคมไฟตั้งโต๊ะนะครับโคมไฟตั้งโต๊ะประกอบด้วยมีหลอดไฟมีโครงมีตัวบังแสงแล้วก็มีสายไฟส่วนใดมักจะเกิดปัญหาก็เป็นหลอดไฟปัญหาของหลอดไฟก็คือหลอดไฟขาดถ้าหลอดไฟขาดต้องทำยังไงครับก็เปลี่ยนหลอดไฟถูกไหมครับแล้วมีปัญหาอื่นๆอีกหรือเปล่าทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นตัวบังแสงปัญหาของตัวบังแสงก็คือมันอาจจะขาดใช่ไหมพอมันขาดปุ๊บแสงมันก็อาจจะเข้าตาเรานะโดยตรงนะทำให้แบบมันรู้สึกมีแสงไฟแย่เข้ามาในตานะครับ
1: เพราะนั้นถ้าเราจำแนกเป็นเนี่ยเราก็จะรอบคอบมากขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลาสห้องเรียน Coding for Better Life วันนี้นะครับทุกคนเยี่ยมมากตบมือตัวเองครับผม

0: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: เซฟตี้โฟโอ้ต
2: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของกันและเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการประดิษฐ์อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะของในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำคือของเล่นและของเล่นชิ้นแรกของเรานะคะก็คือหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่ถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่แกงกระดาษทิชชู่กระดาษสติกเกอร์กระดาษแข็งกาวฝาขวดน้ำไขควงไหมพรมเชือกเอ็นตะเกียบสีเมจิกแล้วตัวหุ่นเชิดของพี่โบ๊ทในวันนี้เนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำรูปกบกันกบแบบอบๆอ่ะถูกต้องนะคะและอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือ

0: ือแกนทิชชู่นั่นเองค่ะนี่พอน้องๆได้แกนทิชชู่มาแล้วนะคะเราก็จะเอากระดาษสีค่ะที่โบเลอร์ใช้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะไม่มีก็สามารถใช้กระดาษสีแทนได้นะตัดตามรอยเส้นเลยค่ะจากนั้นก็จะติดลงไปรอบๆเลยค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ติดเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะมาวาดหน้ากบกันค่ะก็ลองวัดขนาดดูค่ะว่ากบของเราเนี่ยอยากได้หน้าใหญ่ขนาดไหน
1: กบของเราก็จะต้องมีแก้มป่องๆหน่อยนะคะมีดวงตาขึ้นมาก่อน
2: เติมจมูกให้เป็นกบด้วยค่ะ
0: โอเคน้องๆตัดตามรอยที่วาดเอาไว้ได้เลยนะคะได้หน้ากบออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะน้องๆทุกคนก็เอากระดาษกบของเราเนี่ยนะคะไปแปะลงบนกระดาษแข็งค่ะที่เราแปะลงบนกระดาษแข็งนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับใบหน้าของกบเราค่ะทีนี้เราก็มาตัดตามรอยอีกรอบนึงเลยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆมาถึงขั้นตอนการทำตัวกบกันแล้วเพื่อที่เราจะทำเป็นหุ่นเชิดกันค่ะเราจะทำการเจาะรูเข้าไปบนฝานะคะเพื่อร้อยไหมพรมลงไปทำเป็นเท้าของกบกันนี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะเจาะลงไปเลยถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยขอให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเราจะเจาะกันทั้งหมด4ฝานะคะน้องๆเราก็จะทำการร้อยไหมพรมเข้าไปเลยค่ะให้มันยาวพอประมาณหนึ่งค่ะนี่นะคะน้องๆจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเราจะทำกันทั้งหมด4ฝาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดขากบเข้าไปกันที่ตัวกันเลยค่ะน้องๆต้องมาเจาะรูกันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ร้อยไหมพรมเข้าไปค่ะเวลาผูกขานะคะน้องๆพยายามทำขาของกบให้มันมีขนาดที่เท่ากันนะคะเพราะว่าเวลาเราพาน้องกบเดินเนี่ยมันจะได้ไม่เอียงค่ะอีกทีเราก็จะได้ทั้ง4ขาที่พอดีกันแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะมาทำตัวเชิดกันโดยการที่น้องๆ นะคะนำไม้ตะเกียบค่ะติดเข้าด้วยกันนะคะเป็นตัวกากบาทแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะตัดเอ็นนะคะน้องๆให้มีขนาดเท่ากัน2เส้นค่ะส่วนเส้นที่3ของเรานะคะจะให้มีขนาดที่สั้นกว่าจากนั้นค่ะน้องๆเราก็จะติดเอ็นนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเราเนี่ยด้วยตัว2เส้นยาวค่ะกลางฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวที่สั้นค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้3เส้นออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดนะคะ2เส้นนี้เข้าไปที่เท้าของกบกันค่ะส่วนเส้นนี้นะคะเราจะไปติดกันที่หลังคอของกบกันแล้วน้องๆสามารถใช้ไขควงนะคะเป็นตัวเจาะนำทางก่อนได้ค่ะเราจะแอบสกอตเทปเข้าไปที่ด้านในกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆอีก2เส้นค่ะเราจะมาติดที่เท้าด้านหลังกันเลยค่ะแบบนี้ทีนี้ค่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วตัวกบของเรานะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาตัวหน้ากบค่ะที่เราทำเอาไว้มาติดเพิ่มเข้าไปค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ทำหุ่นเชิดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้นะคะน้องๆเรายังไม่หมดกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้นที่2กันเลยดีกว่านั่นก็คือบาสจิ๋วลงห่วงอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำบาสจิ๋วลงห่วงกล่องลังแก้วน้ำกระดาษลูกปิงปองกระดาษ A4 กรรไกรคัตเตอร์สีเมจิกขั้นตอนในการทำบาสจิ๋วลงห่วงนะคะน้องๆง่ายมากๆเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาตัดตรงฝากล่องกันก่อนนะคะที่โบจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดอันนี้ฝากล่องทั้ง4ด้านค่ะเราไม่ได้ใช้ก็ตัดออกไปเลยตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ตัดฝากล่องออกทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาวาดเป็นแป้นบาสกันโดยพี่โบนะคะจะใช้ด้านกว้างด้านนี้เลยวัดขึ้นมาประมาณ 2.5 ซมนะคะหรือว่า1ไม้บรรทัดก็ได้พี่โบจะใช้ประมาณ18ซมค่ะก็มาร์คจุดเอาไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาจุดที่18ซมของเราเนี่ยลากขึ้นไปให้ชนกับมุมกล่องข้างบนได้เลยด้านนี้ของเราก็ได้ค่ะวัดเอาไว้ก่อนเลยวัดรอบกล่องเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ขนาดเซนติเมตรตามเดิมเลยค่ะน้องๆแล้วก็ตัดตามร้อยให้ครบเลยค่ะต้องค่อยๆตัดนะคะน้องๆต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความอดทนกันนิดนึงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ตัดแป้นบาสเสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้เลยต่อมานะคะน้องๆในการทำแป้นบาสเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆพับครึ่งกระดาษ A4 แบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ตัดครึ่งได้เลยค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่โบก็

0: แบบนี้แต่เราไม่ต้องไปรีดมันให้มันเป็นรอยนะคะมันจะได้เวลาตัดแล้วเนี่ยมีความโค้งขนาดที่เท่ากัน
1: เราก็ตัดเลย
0: แบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็มาวาดตัวแป้นกันเลยค่ะเราจะใช้แบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3แผ่นด้วยกันก็คือตัวแป้นบาสของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2คะแนน3คะแนนแล้วก็5คะแนนค่ะแต่แป้นบาสของเรายังขาดตัวห่วงอยู่ใช่ไหมล่ะคะกับลูกบาสเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำห่วงและลูกบาสไปพร้อมๆกันค่ะเราจะใช้แก้วน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำกระดาษหรือว่าแก้วน้ำพลาสติกก็ได้เพื่อทำเป็นห่วงของเรากันค่ะน้องก็วัดขึ้นมานะคะประมาณ1ข้อนิ้วเราก็จะมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดตูมมันออกค่ะนี่นะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ห่วงออกมาแบบนี้แล้วนี่เลยจากนั้นนะคะน้องเราก็จะมาตกแต่งห่วงกันต้องเป็นตาข่ายใช่ไหมคะวาดง่ายๆมากๆเลยค่ะน้องๆเราก็จะวาดเป็นเส้นทแยงนะคะซ้อนทับกันทั้งหมด2เส้นค่ะและแล้วเราก็ทำห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่เลยเราจะทำห่วงแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3อันด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปติดกันที่แป้นที่เราทำเอาไว้นะคะมาดูการทำลูกบาสกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นลูกปิงปองแทนลูกบาสของเราอันดับแรกเลยค่ะน้องๆเราจะมาวาดตัวบ่วงนะคะรอบๆ ลูกปิงปองของเราเลยพอเราได้เส้นแนวนอนแล้วเราก็มาวาดเส้นแนวตั้งกันต่อค่ะพอเราได้ตัวบ่วงของเราออกมาเรียบร้อยแล้วน้องๆสังเกตด้านข้างนะคะวาดเป็นคล้ายๆกับวงรีแบนๆค่ะทั้งสองฝั่งเลยแค่นี้ค่ะน้องๆเราก็จะได้ลูกบาสออกมาแล้วเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3ลูกด้วยกันค่ะเราจะต้องเผื่อเอาไว้นะคะเผื่อว่าลูกของเราเนี่ยหายไปหรือว่าเพื่อนมาเล่นด้วยก็จะได้เล่นกันได้ค่ะ

0: นี้เราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันเลยนะน้องๆ อย่าลืมนะคะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันหรือว่าน้องๆ อาจจะเอาไปเล่นกับพี่น้องที่บ้านก็ได้นะคะรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์เกมทั้ง2เกมตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ใหม่ค่ะเพื่อให้เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าของชิ้นนี้เนี่ยนะคะน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้หรือจะเอามาเล่นกับครอบครัวก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ DIY ที่เท่สุดๆไปเลยและของชิ้นนั้นก็คือโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษกล่องกระดาษกระดาษสีแว่นขยายดินสอกาวกรรไกรคัตเตอร์เรามาดูวิธีการทำกันเลยนะพี่โบนะคะก็เตรียมเป็นกล่องไปรษณีย์มาค่ะแต่น้องๆคนไหนนะคะถ้ามีกล่องกระดาษแบบอื่นก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล่องรองเท้ากล่องเครื่องเขียนหรืออะไรก็ได้ค่ะเราจะทำการตัดส่วนเกินออกก่อนค่ะนี่ที่โบจะเหลือตัวหลักๆก็คือแค่ตัวกล่องนะคะกับตัวฝาปิดค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าการใช้กรรไกรเนี่ยมันเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะทีนี้เราจะมาติดกระดาษกันนะคะเพื่อตกแต่งตัวกล้องของเรากันก่อนเราก็จะวัดกระดาษตามขนาดหน้ากล่องของเราเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะแปะลงไปด้านหน้าแบบนี้เลยพี่โบก็จะตกแต่งเป็นตัวกล้องนะคะเราก็จะใช้อีกสีหนึ่งในการทำฐานด้านล่างค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะน้องๆถึงขั้นตอนสำคัญของเราแล้วนั่นก็คือการติดเลนส์นั่นเองพี่โบจะเอาตัวเลนส์นะคะวางพอดีเข้ากับตรงกลางของขนาดกล่องของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดลงไปได้เลยและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ขนาดเลนส์ออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่การตัดของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดพอดีกับตัวเลนส์นี้นะคะเราจะตัดให้มันมีขนาดเล็กกว่าเพื่อที่เลนส์ของเราเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วจะได้มีตัวยึดติดได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะเพราะว่าเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดควรให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะนี่นะคะพี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วตัวใส่เลนส์ของพี่โบ๊ทแบบนี้เลยนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะเอาเลนส์ของเรานะคะทากาวค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ด้านในของกล่องฝั่งนี้ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำค่ะปิดฝากาวให้สนิททุกครั้งนะคะรอสักพักนึงค่ะจนกว่ากาวจะแห้งเลนส์ของพี่โบ๊ทเนี่ยเขาติดกับกล่องแบบแน่นสนิทเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดังนั้นเราจะมาทำแท่นวางกันนี่พี่โบ๊ทก็จะใช้ความหนาประมาณ7ซมขีดยาวได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพับครึ่งกันน้องๆโทรศัพท์มานะคะแล้วก็วัดความหนาลงไปเลยของพี่โบ๊ทก็จะประมาณ1ซมนะคะเราก็วัดตามความหนาของโทรศัพท์ตัวเองเลยนะคะตัวนี้เป็นกึ่งกลางใช่ไหมคะน้องเราจะเหยียบมาทางขวานิดนึงนะพี่โบก็จะเอามา1ซมประมาณตรงนี้หลังจากนั้นน้องๆลากเส้นเฉียงขึ้นไปได้เลยค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะน้องๆมันจะเป็นที่เอาไว้พิงโทรศัพท์ของเราอันนี้นะคะก็คือความหนาของโทรศัพท์พี่โบค่ะนี่น้องๆก็ขุดร่องลงไปได้เลยประมาณนี้จากนั้นก็ลบรอยออกค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้สำหรับอันนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะน้องๆจะใช้ตามเนี่ยก็ต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะหรือถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันค่ะเราจะค่อยๆกรีดลงไปค่ะและตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แต่ทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอา าโทรศัพท์มาวางเนี่ยมันก็จะอยู่ได้พอดีเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถเอาไปใส่ในกล่องโปรเจคเตอร์ของเราได้แล้วล่ะค่ะและในการฉายหนังของเรานะคะน้องๆถ้าสมมติน้องๆรู้สึกว่ามันไม่ชัดเนี่ยน้องๆสามารถเลื่อนขยับเข้าออกได้เลยนะคะทันใดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษของเราเห็นไหมล่ะคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญเนี่ยน้องๆสามารถชวนเพื่อนมาดูพร้อมกันก็ได้ด้วยนะจากการที่เราจะดูคนเดียวเนี่ยเราสามารถเรียกเพื่อนมาดูพร้อมกันได้เลยหลายคนเลยนะคะน้องๆแค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่สิ่งประดิษฐ์ของพี่โบในวันนี้นะคะยังไม่จบแค่นี้ค่ะอีกอย่างนึงที่พี่โบจะพาน้องๆไปประดิษฐ์นั่นก็คือกระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำเป้จากเสื้อเก่าเสื้อตัวเก่าเชือกเข็มได้เข็มกลัดกันไกน้องๆอยากได้เป้ขนาดไหนเนี่ยน้องๆสามารถตัดตามขนาดนั้นได้เลยนะคะแต่พี่โบจะเอาขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าพี่โบจะเอาไปใส่รองเท้าเขาก็จะขีดเอาไว้ก่อนโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ตัดตามรอยได้เลยค่ะในการตัดนะคะน้องๆต้องใจเย็นๆระมัดระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมอันตรายมากค่ะเนี่ยเสื้อตัวเก่าของเรานะคะน้องๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยเราก็สามารถเอามาประดิษฐ์ใหม่ได้นะคะน้องๆแค่นี้เราก็ได้ของใช้ใหม่ขึ้นมาด้วยนะทีนี้ค่ะเราจะเตรียมเชือกกันโดยเชือกของเรานะคะเลือกสีตามใจชอบเลยน้องก็ลองพับครึ่งเชือกดูนะเราจะต้องใส่แบบนี้เข้าไปที่ตรงส่วนปลายแบบนี้นะคะอันนี้พี่โบตัดออกมาประมาณ2เมตรครึ่งนะคะทีนี้เรามาทำการร้อยเชือกเข้าไปกันเลยค่ะน้องเอาปลาย2อันนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะตัดเฉียงแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีรูสำหรับการสอดเชือกค่ะซึ่งตัดอีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะพี่โบก็จะเข็มกลัดนะคะจับกับตัวเชือกไปก่อนเลยทีนี้ค่ะน้องๆเราจะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปในปลายของชายเสื้อกันค่ะมาเรื่อยๆเลยนะคะจนออกมาอีกข้างหนึ่งนี่เห็นไหมคะตอนที่พี่โบถังแรกแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่โบจะร้อยเข้าไปในตัวด้านหลังกันนะคะที่มันต่อกันแบบนี้เลยเพื่อทำให้มันโค้งทั้งหมด1รอบค่ะนี่ค่ะน้องๆตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะดึงนะคะเพื่อให้ปลายเชือกของเรานะคะน้องๆมีขนาดที่เท่ากันค่ะแบบนี้เราก็จะมามัดปลายของเชือกกันค่ะผูกเป็นปมเลยนะคะน้องๆดึงให้แน่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆอีกรอบนึงค่ะทีนี้เราจะร้อยจากฝั่งซ้ายค่ะกลับเข้ามาฝั่งขวาบ้างและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทั้งสองฝั่งเลยทีนี้เราจะเย็บนะคะเพื่อคล้องเชือกของเรากันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อาจจะยังเย็บไม่เป็นนะน้องๆอาจจะให้คุณแม่เข้ามาช่วยก็ได้นะคะเราจะทำการเย็บทับกับเชือกเลยนะคะทีนี้ก็เย็บไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็เย็บแบบนี้นะคะมาจนสุดเลยค่ะทีนี้เราก็พันเอาไว้หลายๆรอบหน่อยนะคะกันเชือกหลุดค่ะเพื่อเป็นการจบได้ของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยกระเป๋าเป้ DIY ของเราเพียงแค่เรามีเสื้อตัวเก่านะเราก็สามารถเอามา DIY ใหม่เป็นกระเป๋าเป้ที่เป็นสิ่งของใหม่ของเราได้เลยน้องๆสามารถใส่สะพายไปโรงเรียนก็ได้หรือว่าจะไปสอนเพื่อนๆทำก็ได้นะคะ

ราในวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งโปรเจคเตอร์นะคะจากกล่องกระดาษแล้วก็กระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าเป็นการ DIY ของทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งของชิ้นนี้นะคะน้องๆน้องอาจจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้หรือว่าจะเอาไปดูกับครอบครัวก็ได้ส่วนชิ้นนี้นะคะกระเป๋าเป้น้องๆสามารถใส่ของไปโรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ไปไหนก็ได้เช่นกันและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบดูนะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญค่ะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบดมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบดและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียว

ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า

กังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราไรของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภาวและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูเบียร์สังคมศึกษาวันนี้ครูจะมาสอนในสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองและการดำเนินชีวิตในสังคมเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นครับเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูขอถามคำถามก่อนว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญกับตัวของนักเรียนอย่างไรบ้าง

่งมากๆเลยครับนักเรียนถือว่าคำตอบเนี่ยถูกใจครูมากเลยเพราะความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังเป็นรากฐานของการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยและยังเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติในระดับของท้องถิ่นและการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการบริการต่อความต้องการของประชาชนและการปกครองส่วนท้องถิ่นยังช่วยแบ่งเบาภาระให้กับทางรัฐบาลให้ลดน้อยลงอีกด้วยดังนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับ

นักเรียนรู้ไหมครับว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามาพัฒนาชุมชนของนักเรียนเนี่ยให้ไปในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้านักเรียนไม่รู้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกกันว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการหรือพัฒนาชุมชนของนักเรียนเนี่ยตามความต้องการของประชาชนให้ดีขึ้นนั่นเองครับผม

ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยกันก่อนว่าเป็นยังไงครูมีคำถามมาถามนักเรียนว่านักเรียนรู้ไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการบริหารราชการแบบใดรู้ไหมถ้าใครรู้ช่วยกันตอบหน่อย

เก่งมากๆเลยนะนักเรียนบางคนเนี่ยก็ตอบได้ใกล้เคียงกับคำตอบเลยเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้ฟังว่าการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงซึ่งการบริหารงานของราชการแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยเป็นแบบรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางแต่ก็ยังมีการแบ่งอำนาจออกเป็นบางส่วนเพื่อที่จะทำการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างทั่วถึงโดยมีการบริหารงานแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้1ส่วนกลาง2ส่วนภูมิภาคและ3ก็คือเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือส่วนท้องถิ่นนั่นเองครับ

ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการปกครองส่วนท้องถิ่นกันเดี๋ยวเรามาดูการบริหารงาน3ระดับกันว่าเป็นยังไงบ้าง1ก็คือการบริหารราชการส่วนกลางการบริหารราชการส่วนกลางเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่คอยดูแลภาพรวมของประเทศไทยนั่นเองได้แก่สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆหรือกรมต่างๆที่อยู่ในกระทรวงนั่นเอง2ก็คือราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยก็คือหน่วยงานย่อยมาจากส่วนกลางเมื่อสักครู่นี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นอย่างเช่นจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านนั่นเองและ3สุดท้ายก็คือราชการส่วนท้องถิ่นที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลประชาชนในท้องถิ่นของตนเองซึ่งเป็นรูปแบบการกระจายอำนาจนั่นเองได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลและรวมถึงท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอีกด้วย

0: เด็กๆก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักเกี่ยวกับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นกันครูจะมีคำถามมาถามนักเรียนว่านักเรียนรู้หรือไม่ว่ามีหน่วยงานใดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรู้ไหมถ้ารู้ช่วยกันตอบได้นะ
1: น่าจะเป็นระดับจังหวัดไหมคะ

นักเรียนตอบกันได้ดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยมีการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเขตพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดจะตั้งขึ้นเพื่อการบริการสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในเขตของจังหวัดตนเองซึ่งโครงสร้างขององค์บริหารส่วนจังหวัดเนี่ยได้แก่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองตัวอย่างเช่นในทุกๆจังหวัดก็จะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีองค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนั่นเองครับ

0: นักเรียนก็ได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแล้วซึ่งเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นเองอะแต่ครูถามนักเรียนหน่อยว่าหน่วยงานใดที่มีขนาดรองลงมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อสักครู่นี้รู้ไหมองค์การบริหารส่วนอำเภอหรือเปล่าใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่หน่วยงานที่รองลงมานั่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นเอง

องค์การบริหารส่วนตำบลถือว่ามีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537โดยยกฐานะจากสภาตำบลให้มีพื้นที่เท่ากับตำบลแต่ละตำบลโดยโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่สภาองค์การบริหารตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนตำบลมีดังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสและองค์การบริหารส่วนตำบลบอระบืออำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคาม

นักเรียนก็เลยรู้จักองค์การบริหารส่วนตำบลไปแล้วแต่นักเรียนเคยได้ยินชื่อหน่วยงานหนึ่งไหมที่มีชื่อว่าเทศบาลนักเรียนรู้ไหมว่าคำว่าเทศบาลเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงถ้านักเรียนไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกว่าคำว่าเทศบาลเนี่ยมีความเป็นมาและที่มาที่ไปยังไง

เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เทศบาลที่มีขนาดเล็กที่สุดกันก่อนเลยนั่นก็คือเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลเนี่ยเป็นท้องถิ่นบางแห่งที่มีความเจริญมากขึ้นจึงทำให้อบต.ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเพียงพอดังนั้นจึงทำให้รัฐบาลต้องมีประกาศจากกระทรวงมหาดไทยให้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลแต่เดี๋ยวก่อนนักเรียนครับเทศบาลตำบลเนี่ยอาจไม่ได้หมายความว่าทั้งตำบลจะเป็นเทศบาลได้นะครับอาจจะครอบคลุมแค่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ตัวอย่างเช่นเทศบาลตำบลพิมายในจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบึงงามในจังหวัดบึงกาฬและเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าในจังหวัดเชียงรายครับ

ลำดับต่อมาก็จะเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่มากกว่าเทศบาลตำบลนั่นก็คือเทศบาลเมืองโดยการที่ท้องถิ่นใดที่จะเป็นเทศบาลเมืองนั้นได้จะต้องมี2เงื่อนไขดังนี้ก็คือ1ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดนั้นๆหรือ2ท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของเทศบาลตำบลเดิมหรืออบต.ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ 10,000 คนขึ้นไปหรือมีความเจริญและมีรายได้เพียงพอให้รัฐบาลสามารถประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้ตัวอย่างเช่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีและเทศบาลเมืองแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่

ุดท้ายนะครับก็จะเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความเป็นเมืองที่สุดแล้วก็มีความเจริญมากที่สุดนั่นก็คือเทศบาลนครนั่นเองซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีประชาชนอาศัยอยู่ตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไปหรือมีความเจริญและมีรายได้เพียงพอให้รัฐบาลสามารถประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะให้เป็นเทศบาลนครได้นั่นเองตัวอย่างเทศบาลนครเช่นเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลานั่นเองครับ

นักเรียนรู้หรือไม่ครับถ้าว่าเทศบาลนครไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เพียงพอล่ะรัฐบาลจะต้องทำอย่างไรรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องยกฐานะท้องถิ่นนั้นเป็นการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษซึ่งในปัจจุบันของประเทศไทยเราเนี่ยมีทั้งหมด2 แห่งด้วยกันได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานั่นเองครับ

เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมืองหลวงของประเทศไทยเลยนั่นก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษที่ดูแลและบริหารการปกครองพิเศษซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีความเจริญมากที่สุดในประเทศไทยประกอบไปด้วย50เขตด้วยกันโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารสูงสุดของกรุงเทพมหานครโดยโครงสร้างของกรุงเทพมหานครประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครแบ่งส่วนราชการย่อยออกเป็นเขตและเป็นแขวงตามลำดับเช่นเขตบางเขนเขตปทุมวันและเขตบางแค

ท้ายแล้วนะครับสำหรับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นก็คือเมืองพัทยานั่นเองซึ่งเมืองพัทยาเนี่ยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพุทธศักราช2521ทั้งนี้เพราะว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมากจึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องยกฐานะขึ้นนั่นเองโดยโครงสร้างของเมืองพัทยาประกอบด้วยสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นกับครูเบียสังคมศึกษาในวันนี้นักเรียนก็น่าจะได้รู้แล้วเนาะว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนหรือเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการบริการประชาชนของนักเรียนให้ไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก่อนอื่นเลยเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้ครูก็จะมีคำถามแบบทดสอบท้ายบทเรียนจำนวน2ข้อมาถามนักเรียนด้วยกันดังนี้ครับ

ข้อที่1ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นกอไก่เมืองพัทยาขอไข่กรุงเทพมหานครคอควายตำบลเชียงรากและงองูเทศบาลนครเชียงราย

ข้อ2ข้อใดคือหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษกอไก่เทศบาลนครนครราชสีมาขอไข่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีคอควายกรุงเทพมหานครและงองูจังหวัดสระบุรี

วันนี้นักเรียนก็ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นกับครูเบียร์สังคมศึกษาไปแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสสิกเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
1: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีทั่วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวๆสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เมียร์ประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าว

H-A-P-I-T-A-T Habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ Adaptation A-D-A-P-T-A-T-I-O-N Adaptation แปลว่า

0: เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ใจพลังบวก positive mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
2: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
3: เอ้ยช่วยด้วย
2: ตะขาบปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
3: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
4: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการและอาจารย์อยากจะรู้จริงพวกเราแอบไปรู้ชื่อตอนมาอีกแล้วเปล่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: มีพี่ผิงหยางเขาไม่รู้นะ
3: แต่หนูรู้ค่ะ
4: แต่บอรู้ค
0: ่
4: ะ
0: ไหนลองบอกพี่ผิงหยางสิวันนี้ชื่อตอน
1: เปลี่ยนขนาด
5: อ้าวไม่รู้อยู่คนเดียวเลยนะครับน้องผิงหยางวันนี้มีชื่อตอนว่าเลนส์เปลี่ยนขนาดอาจารย์ต้องมีการทดลองสนุกสนุกแน่ๆเลย
0: พี่ผิงหยางได้ยินคำว่าเลนส์เปลี่ยนขนาดแล้วนึกถึงอะไร
6: แว่นขยายเพราะว่าพอส่องแล้วมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็เหมือนกับแว่นตาบางทีถ้าเกิดเรามองเปล่าๆมันจะใหญ่ขึ้นบ้างถ
0: ้
6: าเลนส์ที่ใหญ่จริงๆก็เลนส์ถนน
0: คืออะไรเลนส์ถนน
1: เลนส
0: ์เลนส์ถนน
5: เล่นมุกแบบนี้ทำเอาอาจารย์งงไปเลยนะครับเขาเรียกว่าเลนส์ครับไม่ใช่เลนส์ถนนแหมใช้ได้เลยนะครับน้องผิงหยาง
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่ามันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวของเลนส์กันบ้างแต่แน่นอนเราจะต้องพูดถึงเรื่องราวของฟิสิกส์พวกเราคิดว่ามีหลักการทางฟิสิกส์อะไรน่าที่มาทำให้เลนส์มันสามารถทำงานของมันได้
5: เจอคำถามนี้เข้าไปแก๊งตัวจิ๋วของเราถึงกับอึ้งกันไปเลย
7: ผมคิดว่าจะเอาแว่นขยายมาจะดูว่าการมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างจากที่เรามองอย่างนี้หรือว่าเอาแว่นขยายมา
0: จะดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน้องบอสบ้าง
8: แล้วก็มันจะมีหลายเลนส์ด้วยกันแต่เลนส์ที่เกี่ยวข้องกับ

0: ิสิกส์ก็คือเล่น
1: ถนน
2: แหมฟังมาตั้งนานไงจบแบบนี้แล้วครับน้องบอส
1: ทุกที่คนตอบนั่นคือสิ่งที่จะนำไปสู่การสร้างเลนส์หรือการนำเลนส์มาใช้แต่เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะเริ่มต้นโดยการอธิบายหลักการที่เป็นเบื้องหลังของไอ้เจ้าเลนส์เหล่านี้ให้พวกเราได้ฟังแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทำความคุ้นเคยกับเลนส์ต่างๆที่เรามีอย่างที่พวกเราคุยให้อาจารย์ฟังเมื่อสักครู่กันก่อนเนาะอาจารย์มีตัวอย่างอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเลนส์ที่เราอาจจะน่าจะหาได้รอบๆตัวเราเนาะมาให้ดูกันแล้วลองมาทดสอบซิว่าลักษณะสิ่งที่เราดูผ่านเลนส์เนี่ยมันมีลักษณะเป็นเช่นไร
3: ใช่แล้วเป็นที่เกี่ยวอะไรด้วยคะ
1: ทุกคนจะสงสัยไม่มีอะไรอาจารย์ใช้มาเป็นแค่ตัวอย่างให้เราส่องเฉยๆอุปกรณ์ที่อาจารย์เอามาให้พวกเราได้ทดลองกันก็คือนี่ในอันนี้คุ้นเคยแว่นขยายนี่คือเราเรียกว่าเป็นตาแมวที่ติดตรงประตูที่เวลาเอาไว้ส่องว่ามีใครมาเยี่ยมมาเคาะประตูแล้วเราก็เช็คได้ว่าเป็นใครอันนี้ก็เป็นเลนส์ทั่วไปที่หาได้จากร้านค้าหรืออาจจะเป็นศูนย์ที่ขายเครื่องเขียนเนาะนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากให้เราทดลองดูทำให้ภาพเปลี่ยนไปอย่างไร
2: ได้เวลาเริ่มการทดลองกันแล้วแล้วเราจะทำให้ภาพเปลี่ยนไปได้ยังไงกันนะน้องๆทางบ้านลองคิดกันดูครับผม
4: เลนนูนกับเลนเว้า
5: ตรงที่มันนูนมันไอตรงกลางมันจะนูนมากที่สุดแล้วเห็นว่าภาพตรงกลางมันจะชัดที่ส
1: ุ
5: ด
1: โอ้ดีมาก
5: แล้วภาพตรง
1: บริเวณ
5: นูนน้อยที่สุดมันก็จะแบบว่าเบลอเบลอ
1: เบลอเนาะ
6: ฟังคะอันนี้มันจะทำไมมันเหมาะกับหัว
1: ดีมาก
2: น้องๆแต่ละคนมองภาพไม่เหมือนกันเลยแล้วทำไมถึงมองภาพไม่เหมือนกันล่ะครับอาจารย
1: ์อันนี้จริงๆอาจารย์ตั้งใจเอาเลนส์ที่มีขนาดเล็กกลางใหญ่เนี่ยนะแตกต่างไซส์มาเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเราคิดว่าอะไรที่จะเป็นตัวบอกว่าภาพที่เราจะสังเกตเห็นเนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปอย่างไรคิดว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง
6: ความนูน
1: ความมีอะไรอีกครับผม
6: ขนาด
1: น้องบอส
7: ความยาวครับ
1: ยาวของ
7: ส
1: ิ่
7: งของ
1: ของสิ่งของของไหนสิ่งของไหนไหน
7: ของแว่นขยาย
1: ของแว่นหมายถึงว่าก็คืออย่างที่พี่พิงหยางบอกเส้นผ่านศูนย์กลางนี้นะและนั่นแหละคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราทุกคนตั้งข้อสังเกตให้ได้ก็คือสังเกตนะอันนี้เอาอาจารย์เอาตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือแว่นขยายจะสังเกตได้ว่าขยายเนี่ยจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราพยายามจะขยายวัตถุที่อยู่ใกล้ๆเนาะอย่างเช่นเวลาเราอ่านหนังสืออะไรเงี้ยไปดูอะไรใกล้ๆอย่างเงี้ยเนาะมันถึงจะใหญ่แต่พอเราดึงไอ้เจ้าตัวเลนส์แว่นขยายออกมาไกลมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนบอกว่าเห็นอะไรนะภาพมันกลับหัวอันที่หนึ่งก็คือแสดงว่าสิ่งที่มีผลต่อภาพที่จะปรากฏกับเราก็คือระยะห่างของวัตถุสิ่งที่เรากำลังจะมองนี่มันอยู่ใกล้ๆนี่มีผลด้วยปัจจัยที่2เมื่อกี้เรามีเรื่องของระยะห่างแล้วเนาะว่าสิ่งของที่เราอยากจะมองมันอยู่ใกล้ๆก็มีผลแต่จริงๆเมื่อสักครู่มีคนตอบถูกด้วยอีกอันนึงความโค้งที่พี่พิงหยางตอบเมื่อสักครู่ถูกต้องก็คือถ้าเราดูด้านข้างเลนส์แต่ละอันเนี่ยผิวของมันจะสังเกตได้เนื้อว่ามันไม่เรียบมันจะต้องมีความโค้งอยู่สิ่งที่บอกเราว่าภาพที่มันปรากฏมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเนี่ยไอ้เจ้าความโค้งนี่แหละจะเป็นตัวบอกว่าภาพที่เกิดควรจะเกิดอย่างไรที่ไหนรูปร่างอย่างไรตีลังกากับหลังไหมอะไรอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดว่าเลนส์เนี่ยจะควรจะมีคุณสมบัติเช่นไรอันนี้สังเกตอันนี้ใหญ่ดูใหญ่เนา
6: ะ
1: แต่ถ้าพวกเราดูด้านข้างสังเกตอะไรไหมมันไม่ค่อยโค้งเลยปะ
6: มันไม่โค้งค่ะมันโค้งค่ะแต่ว่า
1: แต่น้อยมากนะพอเราเอามาวางเนี่ยมันไม่ค่อยจะขยายเท่าไหร่
6: ใช่ค่ะ
1: มันขยายน้อยอ่ะเน
6: า
1: ะ
6: มากเลยค่ะ
1: มันแทบจะไม่ขยาย
4: กระจกธรรมดา
1: ใช่ถูกต้องเลยเพราะยิ่งมันโค้งน้อยเท่าไหร่ก็คือหมายความว่ามันใกล้ความเรียบเท่าไหร่มันก็จะประพฤติตัวเหมือนกับกระจกธรรมดา
5: อ๋อแสดงว่าหลักการในการขยายก็คือความนูนใช่ไหม
1: ถูกต้อง
5: ถ้าเกิดนูนมากก็สามารถขยายให้ภาพใหญ่ขึ้นได้มาก
1: ถูกต้องแล้วถ้ามันเป็นความเว้าจะเกิดอะไรขึ้น
6: แล้วความเว้าหมายถึงอะไร
1: ความเว้าหมายถึงอะไร
5: ขึ้นก็ได
1: ้พี่พิงหยางน้องอดีนถามว่าความเว้าคืออะไรคะ
5: ความนูนมันจะนูนโค้งขึ้นมาแต่ถ้าความเว้าก็คือมันจะแบบว่าโค้งลงไป
1: เยี่ยมยอดทุกคนดูอันนี้สังเกตดูที่ด้านข้างของเลนส์อันนี้ที่อาจารย์ยกมาเป็นตัวอย่างสังเกตมั้ยถ้าทุกคนด้านขวาสังเกตมั้ยมันนูนโป่งออกมาเนาะ
6: ค่ะเหมือนอันนี้ใช่มั้ยคะ
1: ถูกต้อง
6: ว่าอันนี้ก็
1: ใช่แต่ถ้าทุกคนดอนด้านซ้ายสังเกตมั้ย
6: มันหายไป
1: มันเป็นหลุมเข้าไปอย่างที่พี่ผิงหยางบอกนี่แหละเราเรียกว่าเว้าเข้า โอเคไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันโป่งออกมาเงี้ยเราเรียกว่ามันนูนถ้าอะไรที่มันยุบเข้าไปเราเรียกว่ามันเว้า
2: ถึงตอนนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับเลนส์แต่ละแบบกันไปแล้วต่อไปเราจะมาทำการทดลองกันดูว่าหลักการอะไรในฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับเลนส์บ้าง
1: เดี๋ยวเราจะมาดูเบื้องหลังหลักการทางฟิสิกส์ที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเลนส์นะจริงๆแล้วอ่ะมันมีอยู่คำหนึ่งที่อาจารย์อยากได้ยินอะไรในฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเลนส์ที่เรากำลังจะศึกษาอยู่ตอนนี
2: ้ว่าแต่น้องๆทางบ้านทราบไหมครับว่าฟิสิกส์กับเลนส์เกี่ยวกันยังไง
1: มันมีคำหนึ่ง
5: สายตา
1: ไม่ใช่เป็นหลักการทางฟิสิกส
0: ์โมเมนตัมเชิงมุม
1: มาแล้วยังไม่ใช่
5: การหักเหของแสง
1: โอ้ยโอ้ยเยี่ยมยอดมากคือการหักเหของแสงเมื่อใดก็ตามที่แสงเคลื่อนที่แล้วมีการเปลี่ยนตัวกลาง
5: ครับ
1: มันจะสามารถมีการเปลี่ยนทิศการเดินของแสงได้และนั่นแหละคือต้นเหตุของการเกิดภาพที่บิดเบี้ยวหรืออาจจะเปลี่ยนระยะของเลนส์อาจารย์เลยมีตัวอย่างให้พวกเราดูนี่อาจารย์ทำตัวอย่างเพื่อให้พวกเราทุกคนเห็นภาพชัดอันนี้อาจารย์เรียนแบบด้านข้างถ้าเราดูนี่คือด้านข้างของเลนส์นะนี่อันนี้นูนหรือเว้าดีมากเราเข้าใจแล้วเนาะก็คือถ้ามันโป่งออกมานี่คือเลนส์นูนแล้วอาจารย์ก็ทำอีกตัวอย่างนึงที่พี่ไอเรียนถืออย่างนี้นูนหรือเว้า
0: ว้าว
1: มันเว้าเข้าไปตราบใดที่ตรงกลางมันกว้างกว่าบริเวณขอบเราจะเรียกว่าเป็นเลนส์นูนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้อย่างเนี้ยเราเรียกว่าเว้าด้านหนึ่งแล้วก็ตรงด้านหนึ่งก็ได้แต่สุดท้ายรวมทั้งชิ้นเรายังถือว่านี้เป็นเลนส์เว้าอยู่สิ่งที่อาจารย์จะทดสอบให้พวกเราเห็นอันนี้อาจารย์สาธิตให้พวกเราดูอาจารย์จะวางชิ้นที่เป็นด้านข้างของเจ้าตัวเลนส์นี้ให้พวกเราเห็นบนโต๊ะนะอาจารย์จะเอาเลเซอร์นี้มาฉายไปลงบริเวณของการเดินทางของแสง
5: แล้วดูว่ามันจะหางเห
1: แบบไหนถูกต้องเลยก็คือเราจะดูว่าแสงเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันควรจะวิ่งไปตรงๆเนาะ
6: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดมาเจอเลนส์เนี่ยมันจะสามารถแสดงเรื่องของการหักเหของแสงก็คือเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนทิศอย่างไรโอเคไหม
6: ค่ะ
1: สิ่งที่เราจะทำก็คือเลเซอร์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเรายิงออกมาเนี่ยแสงก็เดินทางเป็นเส้นตรงเนาะ
6: ค่ะ
1: คราวนี้อาจารย์จะเอาไอ้เจ้าเลนส์ตัวนี้มาขวางทางเอาไว้แล้วเดี๋ยวลองดูซิว่ามันยังวิ่งตรงไปไหมลองดูนะครับอาจารย์ยิงไปที่ตรงกลางเลยสังเกตอะไรไหมก็ยังตรงอยู่นะมันก็ยาวเนาะเพราะว่ามันยังมีลำแสงมันยังตรงอยู่คราวนี้อาจารย์จะค่อยๆขยับขึ้นนะนี่สังเกตอะไรไหม
6: เส้นตรง
1: มันเบี้ยวลงข้างล่างเนาะแล้วถ้าเกิดอาจารย์ขยับเลเซอร์มาด้านล่างมันขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสงต้องเดินทางจากอากาศเข้าไปสู่อันนี้อาจจะเป็นแก้วหรืออะคริลิกที่อาจารย์สร้างมาแล้วสุดท้ายอะคริลิกก็ต้องออกไปที่อากาศอีกทีทุกทีที่มีการเปลี่ยนตัวกลางแล้วมันมีมุมของการตกกระทบเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีการหักเหเกิดขึ้นและนั่นก็เลยนำมาสู่แสงที่ออกมามีการเบี้ยวถ้าเกิดอาจารย์ให้แสงวิ่งมาจากด้านล่างแสงที่ออกไปมันเฉียงขึ้นถ้าแสงที่วิ่งมาจากด้านบนมันเฉียงลงคราวนี้คำถามก็คือถ้าอาจารย์มี2เส้นจะเกิดอะไรขึ้นมาจากข้างบนและล่าง
5: มันกลายเป็นตัว X เลย
1: ถูกต้องมันก็ต้องมาตัดกันที่ที่หนึ่ง
2: เจี๊ยบวันนี้ตอบได้เยอะมากเลยนะครับน้องผิงหยางสุดยอดไปเลย
1: อาจารย์ก็เลยเอาเลเซอร์หลายๆชิ้นมาเรียงกันแล้วอาจารย์จะได้ยิงพร้อมๆกันและดูซิว่ามันไปตัดกันจริงไหมน้องบอสดูนะ
6: เป็นตัว V ค่ะ
1: เป็นตัว V V หรือ X ก็ได้แล้วแต่ทุกคนสังเกตนะว่ามันไปพยายามจะไปตัดกันที่จุดๆนึงทุกคนคุ้นคำคำนึงไหมคำว่าจุดโฟกัสเมื่อใดก็ตามที่อาจารย์เอาแสงวิ่งมาตรงๆแล้วมันก็ไปตัดกันที่จุดหนึ่งเนี่ยถ้าอาจารย์วัดระยะจากไอ้เจ้าตัวเลนส์ไปถึงจุดที่ตัดกันอันนั้นแหละคือระยะโฟกัสของเลนส์นั่นเองถ้าเป็นเลนส์เว้าเนาะอาจารย์เอาเลเซอร์มาใกล้ตัวเนี่ยแสงก็พยายามจะวิ่งมาทางเดียวอาจารย์เนาะ
6: ค่ะ
1: ถ้าอาจารย์ดึงเลเซอร์ออกไปไกลนิดนึงแสงพยายามจะหนีอาจารย์ไปเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์เอาทั้ง2เส้นมา
5: เ
1: ปิดพร้อมกันเหมือนกันที่เราทำกันเลนส์นูน
5: มันจะกระจายแสง
1: ดีมากนั้นเราลองดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
5: โอ้กระจายจริงๆ
1: มันจ จะบานออกเนาะถ้าเราเน้นไปที่แสงที่ทะลุผ่านเลนส์ไปจะเห็นได้ว่าในกรณีของเลนส์เว้ามันจะถ่างแสงออก

0: สิ่งที่เรากำลังจะทำอาจารย์กำลังจะเปลี่ยนปรับเลนส์ที่อยู่บนมือถือให้สามารถเห็นภาพใหญ่ขึ้น
1: หูเลนส์กล้องในโทรศัพท์มือถือสามารถปรับได้ด้วยหรอครับอาจารย
0: ์สิ่งที่เราสามารถทดลองได้ง่ายๆก็คือตามท้องตลาดทั่วไปตอนนี้เราจะมีเป็นลักษณะเป็นคลิปออนก็คือเป็นคลิปนี่แหละแต่ตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วถ้าเกิดเราไปดูที่คลิปนั้นสิ่งที่มันมีอยู่ก็คือมีเลนส์นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างอาจารย์เอาแท็บเล็ตมาซึ่งจะได้ถือง่ายๆเนาะแต่นี่มือถืออะไรก็ใช้ได้เนาะต้องมีระยะโฟกัสของมันไงจำได้ไหมก็คือถ้าเกิดอาจารย์ขยับออกมามันเริ่มเบลอเพราะมันไม่โฟกัสแล้วนี่เห็นไหมชัดไหมนี่เห็นเกสรตรงกลางเลยเห็นไหมอ่ะลองมาดูอันนี้อาจารย์มีทรายวิทยาศาสตร์นี่เลย
2: เป็นเม็ดเลย
0: เป็นเม็ดเลยนะเห็นนะ
3: มีกี่เม็ดหนึ่ง
0: กี่เม็ดนี่นับจนถึงประมาณ3ทุ่มแล้วเนี่ยอาจารย์ด้วยนะ
1: น้องไอรีนตั้งใจนับจริงจังไปเป้าครับ
0: อยากจะให้พวกเราคิดต่อตอนนี้เราเห็นอะไรเล็กๆกำลังขยายเยอะๆอาจารย์อยากจะรู้ว่าถ้าอาจารย์อยากจะเห็นอะไรไกลๆทำได้เปล่า
4: ทำได
0: ้คิดว่าจะทำยังไง
5: ใช้เลนส์ว้าว
0: ใช้เลนส์ว้าว
6: ใช้เลนส์นูน
0: ใช้เลนส์นูน
7: ใช้เลนส์ว้าว
0: ใช้เลนส์ว้าวแต่สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูอุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นสิ่งระยะไกลๆได้หน้ากล้องส่องทางไกลเท่านั้นยังไม่พอเดี๋ยวเราจะมีโอกาสสร้างกล้องส่องทางไกลของพวกเรากันเองด้วยพร้อมยังพร้อมยัง
8: ดีใจค่ะ
0: ถ้าพร้อมเดี๋ยวเราออกไปหากล้องส่องทางไกลของจริงที่เราเห็นอะไรไกลๆกันดีกว่า
8: ค
0: ่
8: ะ
0: ไปกันเลยครับลุย
1: แหมดูแก๊งตัวจิ๋วจะดีใจเป็นพิเศษเลยนะครับเรามาลุ้นกันว่าวันนี้แก๊งตัวจิ๋วของเราจะได้ออกไปสัมผัสกับกล้องส่องทางไกลกันที่ไหนไปดูกันเลย
0: ว่าไงจะไปไหนกันไปไหนกันไปไหนกันปัดโถปัดโถโอ้ยพวกเราจะไปไหนกัน
9: ผมจะบินไปอากาศไปหาความรู้ครับอาจารย
0: ์
9: แต่อาจารย์ไปไม่ได้ครับเพราะน้ำหนักเกินครับ
1: น้องบอสเซลอาจารย์แบบนี้อาจารย์คงต้องไปลดน้ำหนักซะแล้ว
0: และตอนนี้พวกเราอยู่กันที่ไหน
10: ตึกใบหยกครับ
11: ต
10: ึ
11: กใบหยกสกายค
0: ่
11: ะ
0: แล้วรู้หรือเปล่าเราอยู่ที่ชั้นที่เท่าไหร่ตอนนี
12: ้77ค
0: ่ะโอ้โหเต็มหูมากใช่แล้วครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น77ของโรงแรมใบหยกสกายแล้วเป็นชั้นที่เราสามารถมองเห็นกรุงเทพทั้งเมืองเลยเราอยู่กันที่นี่เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมาให้พวกเราเนี่ยได้ชมบรรยากาศกรุงเทพรอบๆบวกกับเดี๋ยวเราจะมีฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่เรามาใช้ในการสังเกตการณ์กันด้วยหลังจากที่เราไปเดินวนดูบรรยากาศรอบๆกันมาแล้วเราจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราอยู่บนชั้นสูงๆเนาะแล้วเราจะสามารถพยายามจะสังเกตอะไรไกลๆเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อยู่ชิ้นหนึ่งที่เป็นลักษณะเช่นนี้มาให้เราสามารถทำอะไรได้นะ
10: ส่องทางไกล
0: พวกเราทุกคนพอจะบอกอาจารย์ได้ไหมว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้ส่องทางไกลเนี่ยใช้หลักการอะไร
13: ก็รู้ค
0: ่
13: ะ
0: ผมทีละคนทีละคน
13: ก็คือต้องเอามาส่องค่ะ
0: เอาอะไรมาส่อง
13: ต้องเอากระจกหลายๆเลนมาซ้อนๆกัน
0: โอ้ใกล้เคียงนะกระจกหลายๆเลน
13: แล้วอีกอย่างนึงครับนี่ไงครับเขาบอกว่าต้องหยอดเงิน10บาทครับถ้าเราไม่ใช้เราก็ไม่ต้องหยอดนะคะ
1: สุดยอดไปเลยครับน้องบอสไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะเรา
14: หลักการอันนี้ก็คือว่าเอาหลายๆเลนมาซ้อนๆกันแล้วเสร
0: ็
14: จก็ดูถ้าส่องด้านนี้ก็คือมันจะใกล้แต่ถ้าส
0: ่องมีส่องกลับทาง
14: ส่องอีกด้านนึงมันจะก็จะไกลแต่ยังมองไม่เห็นนะคะเพราะยังไม่หยอดเหรียญค่ะ
0: นี่โอ้โหทุกคนมาลงเอยที่หยอดเหรียญพี่มีอย่างว่าไงครับ
15: เขาใช้หลักการฉายภาพที่มันทำให้ใหญ่ขึ้นพอหันไปหันมามันก็จะบอกว่าเลื่อนไปด้วยได้กล้องฉายภาพ
0: กล้องฉายภาพเอาแหละแต่มันก็ต้องใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำการทดลองมาแล้วคราวนี้อันก็เลยอยากจะพาพวกเรามาที่เนี่ยเพื่อจะมาดูอีกรูปแบบนึงของอุปกรณ์แต่คราวนี้จุดประสงค์ของมันเพื่อจะให้สามารถมองอะไรที่อยู่ไกลๆได้
15: มันก็เลยดูยาวๆใช่ไหม
0: ถูกต้องนั่นก็คือเราสามารถจะเห็นอะไรที่อยู่ไกลๆเนี่ย

0: ชัดเจนมากขึ้น
1: ใครจะดูก่อน
0: อยากจะดูกันหรือยัง
1: น้อยออกกัน
2: แก๊งตัวจิ๋วรีบจัดคิวกันเองเลยครับจะรอช้าอยู่ทำไมอยากส่องกล้องกันแล้วครับ
0: เห็นอะไรบรรยายสักนิดนึง
1: เห็นตึกค่ะ
0: ไหนลองดูซิไกลๆเห็นไปถึงไหนลองดูซิ
1: หนูเห็นตรงตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จ
0: เดี๋ยวให้เอาไปบอสใช่ไหมบอสกำลังมองอะไรครับตอนนี้ไหนอธิบายให้อาจารย์หน่อย
1: ก็เห็นคนจริงๆ B2S นี่
0: B2S
1: นี
0: ่ B2S BTS ลองส่องไปทางวิวบางกระเจ้าทางซ้ายที่เขียวๆที่เป็นป่าเขียวๆหน่อยเห็นอะไรไหม
1: ป่า
0: หลังจากที่เราส่องทางไกลด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้เนา
1: ะ
0: ถ้าพวกเราลองไปสังเกตลักษณะไอ้เจ้าโครงสร้างของอุปกรณ์ชิ้นนี้ลักษณะของเลนส์ที่เราสังเกตได้จากรูปร่างของเจ้านี้ก็คือจะเห็นได้ว่ามันจะมีเลนส์ที่อยู่ด้านหน้าเนาะด้านหลังเองก็มันจะต้องมีระบบเลนส์ที่อยู่ในนี้เช่นเดียวกัน
1: อันนี้เล็กไปใหญ่
3: อาจารย์คะแล้วมันเกี่ยวกับเลนส์บอลเลนส์นูนด้วยไหมคะ
0: มีผลเราสามารถเอามาผสมผสานกันได้แต่เมื่อสักครู่เนี่ยน้องบอสพูดว่ามีเล็กไปใหญ่ต้องอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวแค่ความใหญ่ของเลนส์เนี่ยไม่ใช่ตัวกำหนดว่าลักษณะของเลนส์ที่ประกอบขึ้นมาแล้วจะทำหน้าที่อะไรอย่างเดียวจริงๆเราต้องดูที่ความอ้วนผอมหรือก็คือความนูนความเว้าด้วยซึ่งเรามีคำว่าระยะโฟกัสนั่นเองนั่นก็คือมันจะมีลักษณะการประกอบกันของระยะโฟกัสที่แตกต่างกันนี่แหละทำให้เราได้กล้องที่เป็นกล้องขยายบ้างเป็นกล้องส่องทางไกลบ้างสิ่งหนึ่งที่พวกเราและน้องๆทางบ้านสามารถลองศึกษาหลักของฟิสิกส์ตรงนี้ได้ก็คือใช้อุปกรณ์ง่ายๆอาจารย์มีแว่นขยาย2อันที่จะเห็นได้ว่าขนาดมันไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เน้นก็คือมันไม่ใช่แค่ความใหญ่แต่มันต้องเป็นความอ้วนผอมของเลนส์ด้วยก็คือระยะโฟกัสอาจารย์เคยบอกไว้ว่าเดี๋ยวเราพาออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองทําอุปกรณ์กันด้วย
1: ที่อาจารย์บอกว่าจะให้ทํากล้องส่องทางไกล
0: ใช่เดี๋ยวเรามาลองทํากันดูอุปกรณ์ที่อาจารย์บอกว่าเราสามารถทำกันเองได้ไม่ยากอยู่ต่อหน้าของพวกเราทุกคนแล้วตอนนี้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าทุกคนสังเกตด้วยความที่เราต้องการจะสร้างกล้องส่องทางไกลเนาะอาจารย์ก็ต้องการเลนส์2ชิ้นนั่นแหละจริงๆมันก็คือ2ชิ้นเดียวกับที่เอามาจากแว่นขยายนั้นด้านหน้าก็คืออันที่ใหญ่กว่าด้านหลังตัวนี้ก็คืออันที่เล็กกว่าอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆเราเน้นกันที่ว่าเราต้องการระยะโฟกัสที่มีค่าแตกต่างกันก็คือไอ้เจ้าอันใหญ่ก็จะไกลหน่อยไอ้อันใกล้ตาก็จะสั้นเข้ามาหน่อยเอามาประกอบกันอาจารย์ก็เลยแค่หาอุปกรณ์มายึดเลนเอาไว้ด้วยกันสิ่งที่อาจารย์ใช้ก็คือตอนนี้อาจารย์ใช้กระบอกจริงๆเนี่ยกระบอกนี้ใช้อะไรก็ได้ถ้าเกิดรูปร่างมันค่อนข้างจะตรงนิดนึงสิ่งที่อาจารย์เอามาใช้ตอนนี้ก็คือกระบอกที่เอาไว้ใส่เอกสารข้อดีก็คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะได้ก็คืออาจารย์อยากจะได้กระบอก2ชิ้นที่มีขนาดต่างกันเล็กน้อยเพื่อที่มันจะได้สามารถสไลด์เข้าสไลด์ออกได้เดี๋ยวพวกเราทุกคนลองดูไหมว่าหลังจากที่เรามีอุปกรณ์ในการยึดที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถสังเกตภาพได้ยากง่ายขึ้นยังไงเนาะอย่างลองดูซิว่าหลังจากที่เรายึดอุปกรณ์นี้มาแล้วลองส่องไปไกลๆข้างหลังดูเหมือนกัน
1: ลองส่องทั้งสองด้านแล้ว
0: ได้เลยลองดูเราจะได้เห็นเราจะได้เห็น
2: ใจเย็นก่อนครับพี่หยางยังไม่ทันได้ใช้เลยเดี๋ยวคนอื่นจะไม่ได้ส่องกันนะ
0: กับหัวด้วยถูกต้อง
1: ดูไม่ได
0: ้ผลของการที่เราใช้อุปกรณ์อันนี้แล้วระยะห่างของเลนส์จะเป็นอย่างเงี้ยภาพก็กลับหัว
1: จะสวยกว่า
0: จะสวยกว่ากลับข้าง
1: โหสวยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ภาพกลับหัวไหมกลับหัวไหม
1: ไม่กลับคร
0: ับ เฮ้ย
2: คนอื่นเขาเห็นภาพกลับหัวกันหมดแล้วทำไมน้องบอสถึงไม่เห็นเหมือนคนอื่นล่ะครับโอ้ยเลนเอาทุกคนงงกันไปหมดเลยครับ
1: เวลาไปยกสูงมันจะเห็นเตี้ยเลย
0: นั่นแหละกลับหัวแล้วสิ่งที่เราสรุปได้วันนี้ก็คือนี่คือหลักการทำงานของเลนส์ต่างๆซึ่งมีพื้นฐานมาจากเรื่องของการหักเหแสงจำได้เนาะด้วยความที่เลนส์มันมีรูปร่างทั้งนูนบ้างเว้าบ้างก็สามารถทำให้เกิดภาพแปลกแตกต่างกันออกไปและสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนสังเกตตอนนี้สำหรับน้องๆทั้งบ้านอย่างพี่ผิงหยางกับอาจารย์สังเกตอาจารย์ใส่แว่นตอน ที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาว่าสั้นเว้ายาวนูนตอนนี้พวกเราทุกคนพอจะสรุปได้ยังว่าทำไมสั้นเว้ายาวถึงนูน

0: ครับผม
1: เพราะรายการฟิสิกส์สนุกไงครับทำให้
0: ผมเยี่ยมยอดสำหรับใครที่ไม่เคยได้ยินประโยคนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสำหรับคนสายตาสั้นปรากฏว่าก็คือความผิดปกติของลูกตาเนี่ยอาจจะมาจากว่าเลนส์เนี่ยมันอาจจะอ้วนเกินไปหรือลูกตามันอาจจะยาวเกินไปก็แล้วแต่คือลักษณะของกระบอกตาอาจจะยาวเกินทำให้แสงเนี่ยมันโฟกัสเร็วเกินไปมันก็เลยไม่ไปตกนะตรงเรติน่าที่เป็นจุดโฟกัสของดวงตา
2: เรติน่าเคยได้ยิน
0: เรติน่าคือจุดที่เป็นรวมแสงและเป็นจอที่เป็นจอประสาทตาที่รับภาพแล้วก็ไปประมวลทำให้สมองเราเห็นเป็นภาพต่างๆตอนนี้เราพอจะเข้าใจแล้วว่าเลนส์ที่อ้วนเนี่ยมันจะโฟกัสเร็วเราก็เลยต้องเอาเลนส์เว้ามาช่วยถ่างมันออกเข้าใจอย่างเพราะฉะนั้นคนสายตาสั้นก็เลยต้องใช้เลนส์เว้าเท่านั้นเองสำหรับคนที่สายตายาวก็กลับกันก็คือเราก็เลยต้องใช้เลนส์นูนเพื่อมารวมแสงให้ไปตกที่เรติน่าได้นี่แต่ก็เป็นหลักการทำงานของเลนส์ล้วนๆเลยในเรื่องของกล้องส่องทางไกลอันที่จริงแล้วเราสามารถสร้างอุปกรณ์ที่มันส่องไปได้ไกลมากคือมากเลยก็คือเราสามารถไปสร้างอุปกรณ์ขนาดใหญ่แล้วเราสามารถส่องเห็นถึงนู่นเลยดาวต่างๆกาแล็กซี่ต่างๆ
2: ส่องดูดาว
0: ถูกต้องก็จะเป็นการขยายขนาดของมันจนขั้นกลายเป็นกล้องดูดาวนั่นเองแต่ก็ยังคงใช้หลักการหักเหของแสงเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้เราเรียนรู้เป็นเรื่องราวของฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการหักเหของแสงแล้วก็การทำงานของเลนส์ต่างๆนั่นเองสนุกไหม
1: สนุก
0: และแน่นอน
1: ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้
2: พบกับพวกเราใหม่ในรายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มัน

หายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะว่าบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

สวัสดีครับดร.เอกปรินเกตขาวนะครับผมจากระบบสารสนเทศทางธุรกิจครับคณะวิทยาการจัดการครับวันนี้จะมาสอนบทที่7นะครับเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับโดยใช้โปรแกรมนะครับ Cloud Computing นะครับโดยใช้ Google Slide นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยครับผมวิธีการใช้ Google Slide ทำอย่างไรครับ1ครับเราจะต้องมีนะครับ Account ของ Google ก่อนนะ Account ของ Google เนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปใช้งานในระบบของ Google ต่างๆนั้นได้เองนะครับทีนี้ Google Slide นะครับขั้นตอนการเข้า1ครับต้องเปิด Google เข้ามาก่อนนะครับวิธีการเปิด Google ก็เข้ามาที่ google.com ได้เลยนะครับจากนั้นก็ sign in เข้ามานะครับพอ sign in เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการแรกเนี่ยนะครับพอจะใช้งาน Google Slide นะครับเราก็จะเข้าไปที่ตรงเครื่องมือตรงนี้เลยนะครับจากนั้นมาหาคำว่าสไลด์นะครับหาคำว่าสไลด์ตรงนี้นะครับซึ่งถูกก็จะมีเลือกให้ใช้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Doc Google Sheet Google Slide นะครับในบทนี้นะครับเราจะพูดถึง Google Slide นั่นเองวิธีการสร้างก็คลิกเลยครับ Google Slide นะครับหน้าแรกก็จะเป็นหน้าประมาณนี้เลยครับจะมีแท็บอยู่2โซนครับโซนข้างบนเนี่ยจะเป็นโซนของเครื่องมือนะครับถ้าต้องการสร้างนะครับถ้าต้องการสร้างเอกสารเปล่านะครับหรือชิ้นงานเปล่าก็เลือกที่แบล็งได้เลยนะครับหรือจะสร้างจากเทมเพลตก็ได้นะครับมีเทมเพลตให้เลือกมากมายนะครับหรือจะเปิดจากงานเก่าๆที่เราสร้างเก็บไว้ก็ได้นะครับสามารถเปิดได้นะครับสามารถใช้งานได้ทีนี้ในกรณีถ้าต้องการจะสร้างชิ้นงานใหม่นะครับเราก็มาเลือกที่แบล็งเลยนะครับพอเข้ามาปุ๊บหน้าตาของตัว Google Slide จะเป็นประมาณนี้เลยครับมีแถบเมนูต่างๆเกิดขึ้นมาจะใกล้เคียงกับโปรแกรม PowerPoint เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้ามาที่หน้าจอหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตได้นะครับข้างบนจะยังไม่มีชื่อเราสามารถที่จะตั้งชื่อชิ้นงานใหม่ของเราตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนเป็นชื่องานใหม่ของเราก็ได้นะครับเช่นตั้งชื่อเป็น Presentation 1ก็ได้นะครับเรียบร้อยนะครับลักษณะการทำงานของ Google Slide เนี่ยนะครับจะไม่มีปุ่มเซฟให้นะครับผมจะเป็นเซฟแบบอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับทำไปก็เซฟไปให้นั่นเองทีนี้ลักษณะหน้าจอที่คุณเห็นนะครับก็จะมีหน้าจอที่เป็นหน้าจอพื้นที่ทำงานตรงนี้นะครับเราสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้จากตรงกลางนี้เลยนะครับหรือจะเลือกเทมเพลตอื่นๆก็ได้จากตีมด้านขวามือตรงนี้นะครับมีธีมให้เลือกอีกมากมายเช่นกันนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะฮะอย่างเช่นเลือกธีมนี้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นธีมนี้ให้อัตโนมัติทีนี้มาดูพื้นฐานการทำงานง่ายๆของตัว Google Slide ก่อนเลยนะครับตัวแรกเลยครับไปดูที่เมนูครับเมนูไฟล์ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างชิ้นงานใหม่เห็นไหมครับสร้างตัวสไลด์ใหม่ขึ้นมาก็ได้นะครับหรือจะเปิดจากเทมเพลตต่างๆได้นะฮะสร้างจากเทมเพลตได้เลยนะครับหรือจะเปิดชิ้นงานเก่ามาดูก็ได้นะครับ import slide นะครับถ้าเรามี PowerPoint หรือตัว presentation ตัวอื่นเราก็สามารถที่จะ import เข้าได้เลยนะครับก็จะง่ายไปอีกนะครับหรือmake copy นะครับ make copy เข้ามาได้เลยนะครับอย่างที่บอกครับเราสามารถแชร์นะครับแชร์ให้กับบุคคลอื่นได้ด้วยนะครับแชร์ได้ด้วยหรือจะแชร์ให้คนอื่นมาทำงานร่วมกันก็ได้นะครับมีการส่งอีเมลนะครับส่งอีเมลนะจะส่งเป็นไฟล์ต่างๆได้นะครับเวลาคุณส่งก็ส่งไปหาใครนะครับมีอีเมลผู้รับนะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อส่งเป็นแบบไหนส่งเป็นไฟล์ PDF ก็ได้ส่งเป็นไฟล์ PowerPoint ก็ได้นะครับหรือตัว Plain Text ก็ได้นะครับเป็นตัวอักษรไปเลยนั่นเองนะครับมีเมนูอะไรอีกนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ครับดาวน์โหลดก็เป็นไฟล์ต่างๆที่เราสามารถเข้าจะเอาไปใช้งานได้นะครับเป็น PDF ก็ได้นะครับเป็น PowerPoint ก็ได้นะครับหรือจะดาวน์โหลดเป็นรูปก็ยังได้นะครับนี่คือข้อดีเลยนะครับส่วนต่อไปก็เป็นเมนูRename มาเปลี่ยนชื่อได้นะครับจะเคลื่อนย้ายไปยังโฟลเดอร์ต่างๆที่เราจัดเตรียมไว้นะครับใน Google Drive ก็ได้นะครับสร้างชัดคัทใน Google Drive ก็ได้เพื่อเข้าถึงสะดวกครับหรือถ้าเราไม่เอางานนี้อย่างที่บอกครับเราก็สามารถที่จะลบทิ้งได้นะครับโดยมีถังขยะนะครับหรือจะเลือกดูเวอร์ชันเก่าๆได้นะครับเอาคร่าวๆนะครับก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้จากตัวนี้ด้วย
นะครับเปลี่ยนภาษานะครับเลือกเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับแล้วแต่นะครับความต้องการของผู้ใช้เลยมีการตั้งค่าหน้ากระดาษครับคลิกเข้าไปที่ตั้งค่าหน้ากระดาษเนี่ยเราสามารถเลือกนะครับเลือกหน้ากระดาษตามความต้องการของเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดนะครับwide screen นะครับสเกลเท่าไหร่หรือถ้าไม่พอใจก็คัสตอมครับกำหนดเองครับสามารถกำหนดขนาดเองได้เลยนะครับพอเลือกขนาดเองได้เสร็จก็แอพพลายนะครับหรือนำไปใช้งานนั่นเองนะครับมีอะไรอีกนะมีพรีวิวงานได้นะครับหรือสั่งปรินต์ได้ครับมีเมนูถัดไปนะครับเมนู edit นะครับแก้ไขตรงนี้สามารถที่จะย้อนไปย้อนมาได้นั่นเองนะครับสามารถที่ทำการคัดวางนะครับหรือทำการเลือกนะครับเลือกทั้งหมดเลือกวัตถุดูพิเคทกับสไลด์ก็ได้นะครับสามารถค้นหาแทนที่ข้อความต่างๆได้นั่นเองนะครับช่วยให้เราง่ายต่อการใช้งานในส่วนของมุมมองวิวครับจะเป็นมุมมองนะครับมุมมองอันแรกคือสไลด์โชว์นะครับสไลด์โชว์นะครับสามารถที่จะแสดงการทำงานของ presentation ได้นะครับมี motionนะครับโมชันก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถทำการเคลื่อนไหวสไลด์นะครับหรือเพิ่มลูกเล่นให้สไลด์นะครับมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมีเปลี่ยนทีมนะครับเปลี่ยนทีมมีกริดวิวนะครับใส่ไม้บรรทัดนะฮะสามารถแสดงไม้บรรทัดได้นะครับคร่าวๆนะครับมีซูมอินซูมเอาท์ฟูลสกรีนนะเมนูถัดไปครับเกี่ยวกับการเพิ่มนะครับออบเจกต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพิ่มรูปนะครับเพิ่มกล่องข้อความเพิ่มเสียงเพิ่มวิดีโอนะครับหรือเพิ่มรูปลักษณ์ต่างๆครับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมลูกศรมีให้หมดนะครับเราสามารถจะเพิ่มได้จากตรงนี้เลยนั่นเองนะครับการแทรกเทเบิลนะครับเราก็สามารถแทรกเทเบิลตามความต้องการของผู้เรียนได้เลยนะครับต้องการจะใส่กี่แถวหรือกี่คอลัมน์นั่นเองนะครับนอกจากใส่เทเบิลหรือแทรกเทเบิลได้แล้วนะครับเราก็จะมีกราฟหรือชาร์ตนะครับจะเป็นกราฟแท่งแผนภูมิต่างๆนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะดึงข้อมูลเหล่านี้นะครับดึงจากชีตมาทำเป็นแผนภูมิก็ได้นะครับนี่คือข้อดีเลยนะครับมีไดอะแกรมนะครับมีไดอะแกรมต่างๆมากมายให้เราลองเล่นดูนะครับมีเวิร์กอาร์ตมีเวิร์ดอาร์ตนะครับเวิร์ดอาร์ตตรงนี้นะครับช่วยให้เราสามารถที่จะเล่นกับตัวข้อความได้นั่นเองนะครับมีไลน์ครับมีการกำหนดเส้นต่างๆได้นะครับมีคอมเมนต์ครับหน้าไหนเป็นยังไงหรือต้องการเพิ่มอะไรยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับมีการสร้างสไลด์ใหม่ได้จากตรงนี้ครับหรือจะใส่ตัวเลขสไลด์นะครับเราก็สามารถที่จะแทรกได้จากสไลด์นัมเบอร์ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับเมนูถัดไปครับฟอร์แมตครับฟอร์แมตเป็นการจัดการนะครับเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบนะรูปแบบทั้งหมดนะครับมันจะเป็นนะฮะจัดขวาจัดกลางจัดตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมฮะตัวหนาตัวเอียงนะครับตัวยกตัวห้อยนะครับมีขนาดเท่าไหร่ใส่สีเท่าไหร่นะครับเราสามารถจัดการได้นะครับนี่จัดซ้ายจัดขวาเห็นไหมครับมันก็จะง่ายนะครับหลักการทำงานก็เหมือน PowerPoint ทุกประการนะครับในเรื่องของการจัดฟอร์แมตเลยนะครับระยะห่างนะระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับหรือจะใส่บูเลตนะครับใส่ตัวเลขข้างหน้ามีให้เลือกทั้งหมดเลยนะครับผมหรือจะเป็นการกำหนดฟอร์แมตต่างๆเพิ่มเติมก็ได้นะครับเวลาคุณเลือกกำหนดฟอร์แมตต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยนะครับจะมีแถบเมนูเกิดขึ้นทางขวามือเนี่ยนะครับซึ่งทางขวามือก็จะมีให้เลือกอีกหลากหลายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดนะครับการหมุนนะครับตำแหน่งการวางตำแหน่งนะครับนะมีลูกเล่นเพิ่มเติมเข้ามาแถบเมนูถัดไปครับอย่างที่บอกครับเป็นแถบเมนูของสไลด์นะครับเป็นการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลของสไลด์เลยนะครับคุณจะสังเกตเห็นนะครับมี New Slide นะครับคลิกไปที่ New Slide เนี่ยจะเกิดสไลด์ใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับเป็นสไลด์ที่1 2 3 4 5หรือคุณจะคลิกขวาจากตรงนี้แล้วก็เลือก New Slide ตรงนี้ก็ได้นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับถ้าสไลด์ไม่ถูกใจเราก็สามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับมาเลือกที่ Apply Layout ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการนะฮะก็จะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างหลากหลายครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้นั่นเองนะครับสามารถคลิกเพิ่มสไลด์ได้เรื่อยๆนะครับ
จากนั้นนะครับเมนูถัดไปดูพิเคทครับดูพิเคทคืออะไรดูพิเคทคือเวลาที่เราสร้างชิ้นงานนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการจะเปลี่ยนนะครับต้องการจะเปลี่ยนหน้าตาหรือเปลี่ยนแค่ข้อความเล็กๆน้อยๆเราสามารถจะทำการดูพิเคทสไลด์นะครับโดยการที่เราไปเลือกสไลด์ที่เราต้องการจากนั้นนะครับคลิกสไลด์เลือกดูพิเคทสไลด์ครับเราก็จะได้สไลด์ที่หน้าตาเหมือนกันนะครับจากนั้นเราค่อยมาเปลี่ยนข้อความข้างในตามที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับถ้าไม่ถูกใจหรือไม่ชอบเราก็ดีลีทสไลด์ได้ครับเห็นไหมฮะสามารถจะปิดเปิดสไลด์ได้นะครับเวลาเหนือนะครับต้องการจะเปลี่ยนแบ็กกราวด์มีเปลี่ยนแบ็กกราวด์ครับแบ็กกราวด์เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ทั้งสีนะครับมีสีต่างๆให้เราเลือกมากมายไปหมดนะครับหรือคุณจะมีรูปไหมถ้ามีรูปคุณก็สามารถเลือกรูปนะครับเลือกรูปจากเครื่องนะครับหรือเว็บต่างๆได้นะครับหรือถ่ายสดก็ได้นะครับมีให้เลือกนะครับหลากหลายเลยนะครับเลือกรูปเพื่อมาเปลี่ยนแบ็กกราวด์ข้างหลังหรือพื้นหลังได้นั่นเองนะครับจากนั้นนะฮะถ้าต้องการจะเปลี่ยนเลเยอร์อย่างที่บอกครับเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกสไลด์แล้วก็มาเลือกที่เมนูสไลด์นะครับแล้วก็มาแอพพลายสไลด์ตรงนี้แล้วก็เลือกรูปแบบที่ต้องการใหม่ได้นั่นเองนะครับใส่ข้อความไปยังไงก็ได้นะครับ

นอกจากนั้น transition นะครับการเคลื่อนไหวนะครับถ้าคุณมีสไลด์มีข้อความมีรูปภาพมีอะไรก็ตามนะครับต้องการจะเปลี่ยนนะครับให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นเวลาที่สไลด์นะครับเข้ามานะครับต้องการให้สไลด์นั้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็มาเลือกได้จากตรงนี้นะครับเลือกเสร็จแล้วก็มาแสดงได้นะครับเนี่ยแอปพลายไปปุ๊บเห็นไหมครับสไลด์ก็จะเคลื่อนไหวตามที่เราต้องการนะครับสามารถมาเลือกได้ที่ตัว transition ตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากเปลี่ยนรูปแบบเห็นไหมครับเพลย์ดูก็ได้ครับเห็นไหมฮะความน่าสนใจของสไลด์ก็จะมีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเมนูถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับรูปแบบของธีมนะครับอยากจะเปลี่ยนธีมนะครับก็มีธีมให้เลือกหลากหลายเช่นกันนะครับก็สามารถเลือกรูปแบบได้นะครับโอเคเมนูต่อมาครับเป็นเรื่องของการจัดเรียงนะครับจัดเรียงข้อมูลนะครับการกรุ๊ปข้อมูลนะครับการหมุนการจัดรูปแบบตัวอักษรนะครับอันนี้ก็ใช้ตลอดเหมือนกันนะครับโอเค2นะครับอันนี้ก็มีข้อดีเลยนะครับอย่างเช่นอันแรกนี่มีการสะกดคำนะครับช่วยตรวจสอบนะฮะคำถูกคำผิดนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถทำสไลด์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ extension นะครับ extension ตรงนี้เป็นส่วนเสริมนะครับส่วนเสริมใช้ทำอะไรครับใช้ต้องการจะทำให้สไลด์ดูสวยงามยิ่งขึ้นหรือนะครับใช้งาน library นะครับหรือถ้าพูดง่ายๆคือต้องการใช้ส่วนที่นอกเหนือจากนะครับจากการใช้สไลด์ปกตินะครับอาจจะใส่สมการที่ดูสวยงามยิ่งขึ้นหรือใส่รูปแบบของเทมเพลตที่มันสวยงามยิ่งขึ้นนะครับเราก็สามารถเลือกแอดออนได้นะครับแอดออนได้นะฮะจะมีรูปแบบนะครับส่วนเสริมเพิ่มเติมมาให้เราเลือกมากมายไปหมดเห็นไหมครับใส่สมการอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะมีเยอะเลยมีรูปแบบของตัวกราฟที่สวยงามยิ่งขึ้นนะครับหรือรูปแบบของการนำเสนอที่สวยขึ้นนะครับสามารถวาดรูปเพิ่มเติมมีให้หมดเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเราสามารถจะเอาส่วนขยายเพิ่มเติมตรงเนี้ยนะครับเพิ่มเข้าไปในตัวของ Google Slide ของเราได้นั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเมนูของเรื่องของช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือก็นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะมาค้นหาคำตอบได้จากตรงนี้นั่นเองทีนี้อย่างที่บอกครับมาลองดูการทำงานของตัว Google Slide นะครับ Google Slide หลักๆอย่างที่บอกตรงกลางเนี่ยจะเป็นส่วนของเนื้อหาใช่ไหมครับส่วนของเนื้อหานะครับเราสามารถจะแทรกข้อความเข้าไปได้เลยนะครับเราสร้าง layout หรือเลือก layout นะครับแบบอัตโนมัตินะฮะเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็ใส่ข้อความได้เลยนะครับอย่างเช่น Google นะครับเห็นไหมครับใส่ข้อความนะครับเปลี่ยนสไลด์นะครับก็แทรกข้อความได้นะฮะนะครับหรือการแทรกรูปอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับแทรกรูปถ้ามีรูปใช่ไหมนะฮะถ้ามีรูปหารูปนะครับหาได้จากเว็บทั่วไปนะครับหรือในเครื่องของเรามีไหมนะครับหรือถ่ายสดก็ได้นะครับถ้าจะใส่ถ้าเป็นข้อมูลแบงค์สมมติว่าเราเลือกมานะครับเปลี่ยนธีมนี้แล้วเราเลือก layout ที่เป็นแบบแบงค์ดูนะครับไม่มีต้องการใส่ข้อมูลใหม่หมดนะครับเราต้องการจะใส่ข้อความนะครับใส่ตัวอักษรเรามาได้เราใช้งานได้จากเครื่องมือตรงนี้ครับแถบเครื่องมือตรงข้างล่างนี้นะครับเราสามารถจัดการหรือเล่นกับเขาได้มีอะไรบ้างนะครับหลักๆที่ใช้ก็คือตัวtick box ตรงนี้เห็นไหมครับ tick box ลากวางเลยนะครับใส่ข้อความได้นะครับเห็นไหมครับใส่ข้อความใส่รูปใส่กราฟนะครับใส่เชฟนะครับรูปแบบต่างๆสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเราก็สามารถจัดการให้สวยงามได้นะครับแทรกรูปแทรกเนื้อหาต่างๆได้
นะครับเมื่อเราทำ Google Slide เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือสร้างตัว Presentation เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกครับต้องการนำเสนอนะครับหรือต้องการแสดงนะครับก็ง่ายๆครับก็มาคลิกที่ Slide Show ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าต้องการคลิกปุ๊บมันจะมี2มุมมองให้เลือกครับ2มุมมองให้เลือกนะครับคือเริ่มต้นจากจุดที่เราต้องการนะครับหรือนะครับต้องการแสดงตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับเราก็คลิกเข้าไปนำเสนอได้เลยนะครับเหมือนกับ PowerPoint ทุกประการนะครับเห็นไหมครับอันนี้มีการแทรกใส่เนื้อหาเข้ามาทีนี้อย่างที่บอกครับข้อดีของ Google Slide นะครับเวลาคุณทำ Presentation เสร็จเรียบร้อยนะครับต้องการสร้างความน่าสนใจทั้งหมดนะครับใส่ตัวอักษรเสร็จเรียบร้อยนะครับมาถ้าต้องการที่จะเพิ่มความน่าสนใจของสไลด์นะครับโดยเล่นกับอ็อบเจกต์ที่อยู่ข้างในหน้าสไลด์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพนะครับหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในหน้าสไลด์หน้าที่คุณต้องการอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยคือหน้าที่1ใช่ไหมนะครับอยากให้ข้อความเปลี่ยนข้อความไหนคุณก็คลิกไปที่ข้อความนะครับคลิกไปที่ข้อความนี้จากนั้นมาเลือกแอดตรงนี้นะครับอยากให้ข้อความนี้เป็นยังไงนะครับแสดงผลแบบไหนนะครับเฟดอินเฟดเอาท์อย่างเงี้ยนะครับสามารถคลิกดูขั้นตอนต่างๆได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือเล่นกับอ็อบเจกต์ที่อยู่ข้างในนะครับสามารถเลือกได้นะครับเห็นไหมเลือกได้ Add Animation ตรงนี้นะครับเลือกรูปแบบที่ต้องการนะครับแสดงผลได้เห็นไหมนี่คือเล่นกับหน้าสไลด์หนึ่งหน้านะครับอยากให้เพิ่มเข้ายังไงนะครับให้ตัวอักษรไหลไปทางไหนนะครับแสดงผลอย่างไรแล้วก็มาเลือกที่ Transition ได้เลยนะครับจากนั้นอย่างที่บอกครับเมื่อคุณทำสไลด์ทุกอย่างเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการนำเสนอหรือต้องการให้คนช่วยงานนะครับหรือต้องการนำเสนอกับใครนะครับเราก็สามารถมาคลิกที่แชร์ตรงนี้ครับแชร์ตรงนี้นะครับเราต้องการแชร์ให้ใครนะครับเราก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับจะแชร์แบบไหนนะครับแชร์ให้ทุกคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือในองค์กรคุณก็เลือกนะครับหรือใครก็ตามนะครับใครก็ตามที่ต้องการจะให้เข้าได้จากลิงก์นี้นะครับก็อันล่างสุดเลยนะครับคุณก็ copy ลิงก์ตัวนี้นะครับส่งต่อให้เพื่อนนะครับเขาก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้หรือต้องการให้เขาทำอย่างอื่นด้วยไหมคอมเมนต์ได้นะครับดูได้อย่างเดียวคอมเมนต์นะครับหรือแก้ไขได้ด้วยนะครับให้สถานะเป็น editor นะครับแต่ต้องใส่อีเมลที่คุณรู้จักก่อนนะครับใส่อีเมลเสร็จนะครับบอกเขาหน่อยต้องการให้ทำอะไรนะครับให้ดูให้แก้ไขหรือก็ตามนะครับหรือตรวจสอบให้หน่อยกำหนดสถานะให้ด้วยนะครับเสร็จสรรพเรียบร้อยคุณก็กดเซ็นใหม่นะครับเมื่อเพื่อนของคุณนะครับได้รับอีเมลเรียบร้อยแล้วเขาก็สามารถที่จะเข้ามาดูสไลด์ของคุณนะครับสามารถทำการเพิ่มทำการแก้ไขกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมช่วยคุณได้นั่นเองนะครับก็สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้นะครับแชร์ให้เพื่อนช่วยทำงานได้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่คือข้อดีของ Google Slide นะครับหลักการทำงานก็เหมือนกับ PowerPoint ทุกประการนะครับแถมมีข้อดีคือเราสามารถจะทำงานที่ไหนก็ได้ขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับกับมีเว็บเบราว์เซอร์เราก็สามารถที่จะใช้งานได้ทุกที่นะครับสามารถนำเสนอชิ้นงานได้นะครับให้กับผู้ใช้ให้กับอาจารย์ให้กับลูกค้านะครับง่ายสะดวกนะครับอย่างที่บอกครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะครับนี่คือข้อดีของตัว Google Slide ครับผมขอบคุณครับ

ารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อ

0: รอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

น้องๆลองสังเกตให้ดีนะครับเดี๋ยวพี่ต๊อปเนี่ยจะทำการปล่อยกระดาษทั้ง2แบบครับแบบแรกนะครับจะเป็นกระดาษที่มีพื้นผิวสัมผัสเยอะนะครับกับอีกแบบนึงก็คือเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาสังเกตดูนะครับว่ากระดาษทั้ง2แบบนี้เมื่อตกลงสู่พื้นจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงมาดูพร้อมๆกันครับ

ระดาษทรงสี่เหลี่ยมนะครับก็จะมีหน้าสัมผัสกับอากาศเนี่ยที่มากกว่ากระดาษที่เราขยำหรือว่าเป็นทรงกลมนั่นเองเมื่อเวลาที่เราปล่อยลงจากที่สูงนะครับกระดาษแผ่นที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมก็จะมีแรงต้านทำให้สามารถลอยอยู่บนอากาศได้นานครับผมและนี่ครับก็เป็นสาเหตุที่เรานิยมที่จะใช้กระดาษนะครับแล้วก็ออกแบบปีกของว่าวนี่ให้มีลักษณะออกมาเป็นปีกกลางในลักษณะนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับและทำการโต้ลมบนให้มันลอยได้นานนั่นเองครับผมแล้ววันนี้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับว่าวจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็น้องๆจะได้เรียนรู้ว่าวกี่ชนิดกันไปชมตัว

เป็นยังไงบ้างครับน้องๆเห็นว่าว่าวนะครับลอยอยู่บนท้องฟ้าเนิบๆแบบนี้นะครับแต่ก็แฝงไปด้วยเรื่องราวของความสนุกใช่ไหมล่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะพบกับน้องๆที่จะมาพิชิตภารกิจของเราในวันนี้แล้วเชิญพบกับน้องๆจีเนียสที

0: ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์ของเรานะครับวันนี้เนี่ยมาทำภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของว่าวถามน้องๆเคยเล่นว่าวหรือรู้จักว่าวประเภทไหนบ้างครับอ่ะน้องยิ้ม
1: ว่าวจุฬาค่ะ
0: ว่าวจุฬาเคยเล่นที่ไหนครับ
1: ที่บ้าน
0: ทำเองหรือเปล่า
1: ซื้อมา
0: อ๋อคุณแม่ซื้อมาให้เล่นใช่ไหมครับน้องพลอย
2: ไม่เคยเล่น
0: ไม่เคยเล่นเลยเหรอจริงเปล่า
2: จริงค่ะ
0: แต่ไม่เป็นไรนะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆจะได้เรียนรู้นะครับไปกับน้องๆทางบ้านด้วยเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะ
2: ค่ะ
0: โอเคน้องซีครับ
3: ว่าวงูครับ
0: ว่าวงูว่าวงูเป็นไงครับ
3: หางยาวครับ
0: หางยาวขึ้นยากไหม
3: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากแล้วทำไมไม่เปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นนะ
3: เพราะไม่เคยเล่นครับ
0: ไม่เคยเล่นดีมากนะครับอ่ะน้องที
4: ว่าวหน้าควายครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ด่าใครหรือเปล่า ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับน้องๆมันเป็นว่าวประเภทหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าว่าวหน้าควายนั่นเองนะครับเป็นไงขึ้นยากไหมว่าวหน้าควาย
4: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากใช่ไหมฮะโอเคอ่ะน้องเบียร์รู้จักว่าวประเภทไหน
5: ว่าววงเดือนครับ
0: ว่าววงเดือนลักษณะเป็นไงครับ
5: เหมือนมีพระจันทร์อยู่ตรงกลางครับ
0: ก็คือมีกลมๆอยู่ตรงกลางใช่ไหมโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นว่าวที่น้องๆเขารู้จักและเคยได้เล่นมานะครับแต่วันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เกี่ยวกับว่าวลองตั้งสมมุติฐานดูซิว่าวันนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องยิ้มคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับ
1: ทำว่าวค่ะ
0: ทำว่าวต้องมาดูกันว่าใช่หรือเปล่านะครับน้องพลอย
2: เล่นว่าวค
0: ่
2: ะ
0: เล่นว่าวให้ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าใช่หรือเปล่านะฮะอ่ะน้องเบียร
5: ์สร้างรูปแบบของว่าวครับ
0: รูปแบบของว่าวนะครับอาจจะเป็นรูปแบบใหม่ก็ได้ที่ไม่เคยเจอมาก่อนนี่แหละครับการตั้งสมมติฐานของน้องเนี่ยช่างเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยจริงๆเลยนะฮะแต่ภารกิจจะเป็นอย่างที่น้องเขาตั้งสมมติฐานหรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
6: ว่าวปักเป้าว่าวเสื้อว่าวงูว่าวควายว่าวจุฬาและว่าวนกมีรูปร่างโครงสร้างที่แตกต่างกันภารกิจของน้องๆก็คือให้น้องๆเลือกโครงของว่าวชนิดใดก็ได้มาประกอบกับวัสดุที่รายการกำหนดให้แล้วทำให้เป็นว่าวโดยสมบูรณ์ที่สำคัญว่าวที่น้องๆประดิษฐ์ขึ้นนั้นจะต้องสามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าและติดลมบนได้ไม่ต่ำกว่า2นาทีเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ประดิษฐ์สำเร็จแต่ต้องมีทักษะในการเล่นว่าวด้วยสู้ไหวไหมครับน้องๆ
0: และนี่นะครับคือ5โครงสร้างของว่าวนะครับที่น้องๆเนี่ยจะต้องเลือกมาทำเป็นว่าวลองพิจารณาดูนะครับว่าทั้ง5แบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้แบบไหนที่จะสามารถทำให้ว่าวนะครับลอยอยู่บนอากาศได้นานถึง2นาทีลองคิดดูนะครับแล้วส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์เนี่ยที่ทางรายการแล้วก็พี่ท็อปเตรียมไว้ให้มีหลากหลายเลยนะครับมีทั้งผ้ามีทั้งพลาสติกมีทั้งอะไรหลายอย่างเลยน้องๆลองคิดดูครับว่าจะใช้วัสดุประเภทไหนเนี่ยมาห่อหุ้มตัวโครงสร้างของว่าวนะครับเอาล่ะน้องๆพี่ท็อปเนี่ยต้องบอกว่าเอาใจช่วยน้องๆเต็มที่นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความสามัคคีกันอย่างมากเลยนะครับแต่พี่ท็อปเชื่อว่าถ้าน้องๆสามัคคีกันต้องทำได้อย่างแน่นอนสู้ไปสู้
7: สู้ค่ะ
0: เอาล่ะครับพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
7: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
8: ตัวเบาๆดีกว่า
9: ว่าวจุฬา
10: ตัวใหญ่ตัวเล็ก
11: ว่าวจุฬา
12: ดีกว่า
13: ตัวเล็กๆไม่ดีหรออ
14: ันนั้นเอาตัวนี
15: ้ตัวนี้ไ

0: ปแล้ว
1: จุฬาเนี่ยแหละ
2: เอาตัวง่ายๆแล้วเอาง่ายๆ
3: เอาตัวนี้
4: เอาต
3: ั
4: วน
3: ี
4: ้เอาตัวนี้
5: ต
4: ั
5: วน
4: ี
5: ้
4: ตัวนี้จะทำยาก
2: ตัวนี
4: ้ตัวนี
6: ้ตัวนี้ดีกว่า
3: ตัวนี้ดีกว่า
4: อ
3: ่
4: ะเป็นเหมือนจุฬามาก
0: ภารกิจที่หนูได้รับก็คือหาโครงว่าวแล้วก็เอาอุปกรณ์นะคะมาแปะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ว่าวของหนูเนี่ยค่ะลอยขึ้นไปข้างบนฟ้า2นาทีค่ะก็ยากยากเหมือนกัน
7: รู้สึกตื่นเต้นดีอ่ะ
8: กระดาษ
7: แก้วเอาสีอะไรดี
8: สีฟ้าเนี่ยสีเงินเลยสีเง
4: ินได้ละ
7: ขันไกล
5: น้ำมันไม่เหนียวต้องใช้
4: ขัดง่ายขัดง่าย
7: ขัดง่าย
4: แล้วอันนี้ด้วยแล้วอันเนี้ยลองดูนี่อันนี้แหละก็เพราะมันในนี่บางเนาะเวลาขึ้นอ่ะมันจะได้สูงมันจะได้เบา
7: อันนี้
4: มันเบาอ่ะมันไม่เหมือนกระดาษ
0: โครงที่พวกหนูเลือกนะคะก็คือว่าวนกค่ะเพราะว่าโครงแบบว่ามันจะโค้งใช่ไหมคะแล้วพอลงมาเงี้ยมันจะต้านอ่ะลอยขึ้นได้ค่ะส่วนอุปกรณ์ก็คือกระดาษแก้วก็มันเบาอะค่ะแต่แล้วก็ลอยขึ้นไปสูง
7: ยิ้มกับพลอยทำหน้าที่เอาแก้วแปะที่ว่าวโครงว่าวผมกับเบียร์หน้าที่ทำหางแล้วก็ปีกส่วนซีดช่วยหยิบของแล้วก็ช่วยผมทำปีกกับหางด้วย
0: โดยตัดให้มันเป็นโครงของว่าวลูกนกก่อนค่ะแล้วก็นำกาวมาแปะ

0: ถ้าตึงมากเนี่ยพอเวลาลมมาใช่ไหมคะลมมันแรงก็จะทําให้กระดาษแก้วของเราเนี่ยขาดได้แต่ว่าถ้าทําให้มันแบบพอดีเนี่ยก็จะทําให้กระดาษแก้วของเรานะคะไม่ขาดค่ะ
1: อ๋อมันตัดเล็กเท่ากัน
0: ห่างเอาให้มันมากๆนะ
1: ตรงนี้ตรงนี้ขาดออกเหมือนกันได้ละ
2: นอกจากกระดาษแก้วยังมีเชือกฟางที่น้องๆเอามาฉีกเป็นเส้นเล็กๆเพื่อทำเป็นหางถ่วงสมดุลให้ตัวว่าวแต่อุปกรณ์ที่เลือกมามีน้ำหนักเบาแถมกระดาษแก้วยังขาดง่ายมากๆถ้าผูกเชือกแล้วลองเอาว่าวไปวิ่งดูจะเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่ต้องลุ้นกันละครับ
1: เพราะมันจะข้างบนกับข้างล่างอ่ะผูกมันจะได้ให้มันตรงกลางอ่ะให้มันอยู่ตรงกลางมันจะได้ดึงได้มันเบาแล้วมันมีความสมดุลนะ
0: เบียร์กับทีนะคะก็จะเป็นคนลองว่าว่าวของเราเนี่ยลอยขึ้นไปหรือเปล่าว่าวของหนูน่าจะลอยขึ้นไปได้2นาทีค่ะมั่นใจ
3: ปล่อยไม่ชักแล้วดึงดิดึงมันติดมาม
0: ันหมุนมันไม่ได้สม่ำเสมอ
4: น้องๆครับการทำว่าวของคนไทยนะครับก็นิยมที่จะใช้วัสดุที่มีลักษณะที่ค่อนข้างเบานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าวที่พี่ท็อปถืออยู่ในมือนี้นี่โครงสร้างโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะนิยมใช้ไม้ไผ่ครับเนื่องจากไม้ไผ่นะครับมีคุณสมบัติที่เบาครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากก็คือว่าสามารถดัดโค้งงอได้ครับทำให้การขึ้นรูปเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกกับการใช้งานด้วยครับและส่วนการที่เราจะมาทำตัวว่าวนะครับก็เช่นกันครับเรานิยมที่จะนำวัสดุที่มีความเบามาทำเป็นตัวว่าวนั่นก็คือกระดาษครับแบบนี้กระดาษที่อยู่ในมือของพี่ต๊อปนะครับเรียกว่ากระดาษไขครับแต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะฮะที่นิยมใช้เช่นกันนั่นคือกระดาษสาคุณสมบัติของกระดาษทั้ง2ชนิดนี้นะครับจะมีเยื่อเยอะครับและอย่างนึงที่สำคัญมากคือเบานั่นเองครับจึงนิยมนะครับที่จะนำมาทำเป็นตัวว่าวในการที่จะสร้างความสนุกให้กับน้องๆนะครับแต่ว่า

0: มุติแล้วเนี่ยพี่ท็อปมีอุปกรณ์มากมายเลยครับตามมาดูทางนี้นะฮะถ้าเป็นวัสดุในการทำตัวว่าวที่แตกต่างจากกระดาษนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหนังกระดาษสีหรือว่ากระดาษแก้วน้องๆจะเลือกวัสดุประเภทไหนครับมาทำเป็นตัวว่าวของน้องๆที่จะสามารถทำให้ว่าวเนี่ยลอยขึ้นไปได้นานและสูงครับลองคิดตามดูนะครับ
1: ต้องแก้ไขตรงที่หางต้องแบบว่าหนักกว่านี้กระดาษแก้วมันอาจจะแบบไม่สมดุลกันหางอาจไม่สมดุลกันอะไรเงี้ย
2: ก็มันเบาเกินมันเลยไม่ขึ้นมากมันจะหนักที่หัวก็เลยต้องแก้ไขที่ท้ายค่ะเอาผ้ามาเป็นหางค่ะ
3: หลังจากปรับเปลี่ยนหางว่าวและผูกเชือกให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นความมั่นใจของน้องๆก็กลับมาอีกครั้งพร้อมวิ่งว่าวรอบที่สองว่าวตกลงพื้นอีกครั้งมันเป็นเพราะอะไรต้องรีบค้นหาต้นตอของปัญหาให้เจอแล้วนะครับน้องๆเพราะตอนนี้ที่ท้องฟ้าอีกด้านหนึ่งปัญหาที่ใหญ่กว่ากำลังคืบคลานเข้ามาแล้ว
4: เชื่อหรือไม่ว่าว่าวแสนสวยที่เราเห็นลอยต้อลมอยู่นี้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนานกว่า 2,000 ปีแล้วว่าวเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ทำขึ้นมาเพื่อการเล่นสร้างความบันเทิงโดยเฉพาะชนชาติในทวีปเอเชียนั้นนิยมเล่นกันมากเป็นพิเศษเพราะลักษณะอากาศเอื้ออำนวยมีท้องฟ้าแจ่มใสมีลมทวีปพัดเข้าหาแผ่นดินอยู่เสมอเช่นชาวจีนที่มีความถนัดในการใช้ไม้ไผ่จักสานและสามารถผลิตกระดาษสาคุณภาพดีได้ก็นำเอาส่วนประกอบ2 อย่างนี้มาสร้างเป็นว่าวโดยมีบันทึกเก่าแก่ของจีนที่ระบุไว้ว่าชาวจีนรู้จักการทำว่าวและเล่นว่าวมาไม่น้อยกว่า 2,000 ปีแล้วนอกจากความเก่าแก่สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับว่าวอีกอย่างนึงก็คือความหลากหลายว่าวในแต่ละภูมิภาคจะมีลักษณะของตนเองเช่นว่าวของชาวเปอร์เซียว่าวจุฬาของไทยว่าวมังกรของจีนหรือว่าวในทวีปยุโรปแหมสวยงามแปลกตาจนต้องร้องว้าวกันเลย
5: อ่า1

0: แหมน่าเสียดายจริงๆนะครับครั้งนี้ว่าวลอยอยู่กลางอากาศได้นานทีเดียวแต่ก็ยังไม่ครบ2นาทีเพราะมีอุปสรรคจากธรรมชาติลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางและเมฆฝนที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้
1: อุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการเล่นว่าวในช่วงฤดูฝนนั่นก็คือลมจะแรงกว่าปกตินั่นเองครับเป็นเพราะว่าลมนั้นพัดมาจากทะเลเข้าสู่หาฝั่งทำให้ลมนั้นมีการพัดที่แรงกว่าปกติพอลมแรงกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะทำให้การคอนโทรลหรือว่าการควบคุมว่าวเนี่ยทำได้ยากขึ้นแล้วอย่างนี้เนี่ยน้องๆจะใช้วิธีไหนดีในการทำให้ว่าวสามารถลอยอยู่บนอากาศได้นาน2นาทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่เราต้องเอาใจช่วยเพื่อนเขาอย่างเต็มที่ครับดูสินั่น
0: การที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้นั้นไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างของตัวว่าวเพียงอย่างเดียวแต่ระยะของเชือกและการกระตุกเส้นเชือกให้ว่าวลอยขึ้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้ถ้าเอาแต่วิ่งอย่างเดียวโดยไม่ยอมปล่อยเชือกให้ว่าวลอยขึ้นว่าวก็จะไม่ติดลมบนนะครับน้องๆจะคิดเรื่องนี้กันออกไหมเนาะ
2: เมื่อว่าวปะทะกับลมจะมีแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง3อย่างคือแรงจากน้ำหนักของว่าวแรงฉุดไปตามทิศทางของลมและแรงยกในทิศทางตรงกันข้ามของน้ำหนักผลรวมของแรงทั้ง3นี้จะเกิดเป็นแรงลับที่ทำให้ว่าวลอยขึ้นไปได้และทิศทางของแรงลับนี้จะอยู่ในแนวเดียวกันกับเชือกว่าวที่ต่อออกจากคอซุ้งซึ่งเป็นจุดกลางที่เราผูกเชือกไว้เพื่อบังคับว่าวพอดีนอกจากที่จะได้เรียนรู้หลักฟิสิกส์เรื่องแรงจากว่าวแล้วว่าวยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่โดยเบนจามินแฟรงคลินนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาได้ลองใช้ว่าวผูกกับลูกกุญแจแล้วปล่อยให้มันลอยขึ้นไปบนฟ้าขณะที่มีพายุทำให้เขาค้นพบที่มาของการเกิดฟ้าผ่าและการไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่างเมฆและความรู้นี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการผลิตไฟฟ้าในยุคปัจจุบันค่ะ
1: ตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาเข้าไปทุกทีแล้วนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตตัวว่าวขึ้นมาได้แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาใหญ่มากคือน้องๆเนี่ยไม่สามารถที่จะพยุงให้ว่าวเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าได้เนื่องจากมันแกว่งไปแกว่งมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับพี่ต๊อกก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณลุงวินนั่นเองนะครับคุณลุงวินครับต้องถามนิดนึงว่าอย่างที่เมื่อกี้เราได้เห็นกันนะฮะว่าวของน้องเนี่ยควงสว่านเลยมันน่าจะเกิดปัญหาจากตรงไหนบ้างครับผมคุณลุง
3: ครับเท่าที่ดูก็คอซุงสั้นไป
1: ครับผมคอซุงนี่คือ
3: คอซุงก็คือเชือกที่ยึดกับตัวโครงว่าว
1: ก็คือทั้ง2ด้านอย่างนี
3: ้ใช่ครับ
1: แล้วรวมมาตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมฮะเรียกคอซุงครับผม
3: เกิดองศาที่แคบไป
1: ครับผม
3: ต้องขยาย
1: ครับ
3: ครับเพื่อจะได้รับลมได้ตั้งฉากได้ขึ้น
1: ตั้งฉากได้ดีขึ้น
3: ครับและอันที่สองก็ตัวที่ทำให้ควงสว่านอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นหางว่าว
1: หางว่าว
3: สั้นไปครับ
1: อ๋อสั้นไป
3: ครับต้องเพิ่มขนาดของความยาวของหางว่าว
1: ถ้าอย่างเงี้ยพี่ต๊อกว่าพอเราได้รับคำแนะนำดีๆเนี่ยหรือว่ามีข้อที่คุณลุงวินได้เห็นแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงดีฮะเราควรไปบอกน้องดีไหมฮะ
3: ครับ
1: ดีไหมฮะ
3: จะให้ข้อจุดที่ควรจะแก้ไข
1: ให้ข้อมูลนิดนึงใช่ไหมฮะรวมถึงน้องทั้งบ้านนะครับอันนี้เป็นความรู้เลยเนาะ
3: ใช่ครับ
1: เราอย่าเสียเวลาดีกว่าเวลาใกล้หมดเต็มทีครับเข้าไปบอกน้องกันดีกว่าครับคุณลุงเชิญครับ
0: น้องๆต้องแก้ไขว่าวแข่งกับเวลาแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้ครับ
4: ก็ยังไม่แน่ใจค่ะฝนจะตก
1: และตอนนี้ครับอีกหนึ่งอุปสรรคใหญ่ที่สำคัญนะครับในการทำภารกิจนี้นั่นก็คือเรื่องของฟ้าฝนนั่นเองเวลาใกล้จะหมดแต่น้องๆยังทำไม่สำเร็จเลยติดตามชมกันครับ
0: นอกจากจะต้องลุ้นให้ว่าวของน้องๆลอยติดลมบนแล้วเรายังต้องมาลุ้นให้ฝนหยุดตกไวๆด้วยนะครับภารกิจในวันนี้มีเรื่องไม่คาดคิดสำหรับน้องๆเยอะจริงๆนะครับ
1: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาวัดผลของน้องๆแล้วว่าจะสามารถทำภารกิจได้หรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเกิดฟ้าฝนครับเป็นอันตรายมากนะครับในการที่เราจะทำภารกิจครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะฮะเรารอให้ฝนหยุดตกฟ้าเปิดซะก่อนถึงมาวัดผลกันพร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
1: มั่นใจไหมครับ
5: มั่นใจครับ
1: ถ้ามั่นใจเนี่ยมาเริ่มได้ครับ

0: ผ่านไปแล้ว1นาที30วินาทีครับเหลืออีก30วินาทีสุดท้ายครับไทยขึ้นมาแล้วนะครับเหลืออีกตอนนี้ครับ10วินาทีสุดท้าย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ผ่านไปแล้ว2นาทีครับถือว่าน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้แล้วครับผม
1: กลับเลย
0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเอาล่ะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆเป็นไงบ้างเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเห็นภารกิจนึกว่าง่ายใช่ไหมแต่มีอุปสรรคมากมายเลยนะครับที่เกิดขึ้นมีอุปสรรคอะไรบ้าง
2: ความล
0: ื่
2: น
0: ความลื่นอะไรอีก
3: ฝน
0: อะไรอีก
4: ลุยน้ำ
0: อะไรอีก
5: โคน
0: ขี้โคนวันนี้ต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยเจออุปสรรคมากมายเลยนะครับและที่อันนึงที่สำคัญมากคือเรื่องของว่าวใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับว่าวของเรา
6: ค
7: ่
6: ะ
7: เป็นรู
0: เพราะอะไรครับเพราะอะไร
8: โดนน้ำ
0: มันโดนน้ำใช่ไหมครับอือแล้วจึงทำให้ภารกิจเนี่ยมันสำเร็จช้าลงหรือเปล่าครับ
6: ใช่
0: ไหมฮะ
6: ใช่
0: แต่ว่าต้องถามน้องๆครับวันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะฮะแม้ว่าอุปสรรคจะเยอะขนาดไหนเนี่ยน้องๆก็สามารถฝ่าฟันและทำภารกิจได้สำเร็จใช่ไหมครับ
6: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถามนิดนึงวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของว่าวหรือการทำว่าวบ้างไหมอ่ะบอกมาเลยน้องที
9: โครงสร้างของว่าว
0: โครงสร้างของว่าวอ่ะมาเกี่ยวเรื่องอะไรครับ
10: ลักษณะรูปแบบของว่าว
0: รูปแบบของว่าวว่ามีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับโอเคมา
11: โครงว่าวครับ
0: โครงของว่าวก๊อปปี้มันกันมาหรือเปล่าเนี่ย เปล่าใช่ไหมครับวันนี้พี่ท็อปเห็นวิ่งกันกระจายเลยอ่ะต่อมาน้องพลอย
12: ต้องดูทิศทางลม
0: ทิศทางของลม
12: ใช
0: ่ครับผมเพราะว่าการที่เราจะทำให้ว่าวมันขึ้นได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือถ้าเราไม่รู้เทคนิคหรือว่าทิศทางลมไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นลำบากเหมือนกันนะใช่ไหมครับอ่ะคนต่อมา
13: วัตถุดิบของที่ใช้สำหรับทำว่าวค่ะ
0: วัตถุดิบสำหรับที่มาใช้ทำว่าวยังไง
13: ก็
0: อธิบายหน่อย
13: อย่างกระดาษแก้วค่ะต
0: ้
13: องเบาเพราะว่ามันจะได้รับลมได้อะไรเงี้ย
0: คือพื้นผิวสัมผัสของเขาเนี่ยจะได้รับลมได้แล้วก็เป็นวัสดุที่เบา
13: ค่ะ
0: เหมาะแก่การนำมาทำ
13: ค่ะ
0: แต่ขาด ใช่ไหม
13: ใช่
0: นะครับบางครั้งนะฮะน้องๆอาจจะเห็นว่าว่าวเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมดานะครับอาจจะใช้หลักของเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยเข้าเป็นส่วนเกี่ยวข้องอย่างเดียวแต่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะฮะเพราะเราเนี่ยยังต้องเรียนรู้หลักของความสมดุลนะฮะและที่สำคัญอีกอย่างนึงการทำว่าวถือว่าเป็นศิลปะด้วยนะครับอย่างว่าวของที่น้องๆทำเนี่ยมีการตกแต่งที่สวยงามถือว่าน้องๆเนี่ยได้เรียนรู้และที่สำคัญที่สุดการเรียนรู้ของเราไม่มีวันหมดสิ้นใช่หรือเปล่าครับเด็กๆ
6: ใช่
14: ค
0: ่
14: ะ
0: ดีมากๆนะครับคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้เชือกที่เหมาะสมมีคุณภาพดีที่สุดที่มักจะใช้ในการเล่นว่าวคือเชือกอะไรและเป็นเพราะอะไรจึงต้องใช้เชือกชนิดนี้ส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบได้โดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากมาสมัครร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับว่าวหน่อยครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
6: Hit Win
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ข้าวเป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำข้าวข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ศิรินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
0: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาละครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: โอ้โหนะฮะผมไม่ได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
3: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
3: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าว มันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยก็ได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันนึงก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่า red yeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงแล้ววงเล็บ yeast ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
2: ้
3: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
2: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
3: ไม่
2: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
3: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
2: อ๋อโอเค
3: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก็
2: จบ
3: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงเท่านี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
2: ์
3: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏกรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
2: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
3: ครับ
2: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
3: ใช่ครับ
2: ครับผม
3: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
2: า
3: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้สี่โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
3: ได้ครับ
2: เดี๋ยวเบรกหน้า
3: ครับ
2: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะไปให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจ
3: ครับ
2: ปุ๊บเริ่มไกลแล้วไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
3: ครับ
2: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ใช
1: ่เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
2: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
3: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: ซึ่งปกติจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
3: ครับอย่างยกตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
2: ครับ
3: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
2: ครับผม
3: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
2: ครับ
3: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
2: อ
3: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือขบวนการหมักขบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นขบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานก็อาจจะ
2: นึกจะรู้สึกแบบ
3: น่ากล
2: ั
3: วน่ากลัว
2: เชื้ออะไรเนี่ย
3: ใช่น่ากลัวมาก
2: ๆ
3: เพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยเราก็อบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า four processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติคือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เราน ะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
2: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
3: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
2: คือ
3: ล
2: ี
3: นเน
2: ี่ย
3: หมายก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
2: โอ้โห
3: นะอันนี้สำคัญมาก
2: ครับผม
3: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสแตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะฮะเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
2: ครับผม
3: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่2ก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่2เรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออเปเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี้เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นโพลิเมอร์นะซึ่งจริงๆเราสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไป
2: oh
3: นะฮะ oh. อันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP Good Manufacturing Practice อันนี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
2: ม
3: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
2: 1ไมคร
3: อนมันชื่อเฮป้านะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
2: ม
3: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
2: ไม่ใช่น้ำประปา
3: น้ำประปาก็ไม่ใช้
2: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
3: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
2: ครับ
3: ข้อที่4ก็คือ ป็น green industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมดไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
2: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย์
3: คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
2: ครับผม
3: ผมกำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
2: อย่างเช่น
3: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงจะผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
2: บ
3: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีการเนื้อคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ยใช้ข้าวแล้ว
2: ใช้ข้าวแล้ว
3: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบซึ่งทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
2: ครับ
3: นะครับ
2: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรุษเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี้จะมีถังอยู่2ชั้นคือ ถังภายนอกนี่จะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่ในนั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือเราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำอัตโนมัติมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4โปรเซสก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะอัตโนมัติทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะฮะก่อนอื่นเติมน้ำในสตีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีตน้ำขึ้นมานะครับพอฮีตน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโต้เคฟในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพอหลังขบวนการ sterilization เนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บอัตโนมัติเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลย
0: oh.
1: นะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
0: ับ
1: ยีสต์ตลอดเวลานะ mm-hmm. เพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
0: ครับผม
1: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือเทอร์มินเนชั่นนะพอหลังจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
0: น์
1: คูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือดีไฮเดรชันพอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
0: ครับผม
1: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมาก วาดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
0: ทุกอย่างต้องสะอาด
1: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผิดข้าวแดงนะครับ
0: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
1: ครับ บริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับก็จริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
0: ครับ
1: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
0: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เก่งเช่นกัน
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
1: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วเพราะขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้ว่าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
0: ์นะ
1: เขาเชี่ยวชาญ
0: เราไปดูกันดีกว่า
1: ครับ
0: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
0: ค
2: ่ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค
0: ่
2: ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่อง
0: นะคะนี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมผช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
0: ค
2: ่ะแล้วก็เหมือนกับทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
0: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
2: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
0: ครับผม
2: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
0: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
2: ค่ะ
0: นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับ ครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพร้อมกับเรื่องราวน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์เช่นเคยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นัทผู้ชอบค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์มารายงานตัวแล้วค่ะ
0: ว้าย นั่นพี่นัทอยู่นิ่งๆนะครับเอ้ย
1: ทำไมหรอคะวิทย์บอททำหน้าซะอย่างกับเห็นผีอย่างนั้นล่ะค่ะ
0: คือที่ผมเห็นน่ะน่ากลัวไม่แพ้กันเลยล่ะครับอยู่นิ่งๆ นะครับพี่นัทเฮ้ยทำยังไงดีผมจะช่วยยังไงดีล่ะเนี่ย
1: น่ากลัวเหรอคะแล้วมันคืออะไรครับวิทย์บอทเอ้ยรีบๆบอกมาสิคะอย่าให้พี่กลัวรีบๆบอกมา
0: โอ้ยจะไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะครับก็เมื่อเดือนก่อนเพิ่งจะมีข่าวคนเสียชีวิตเพราะโดนกัดมาแล้วพี่นัทอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคนมาช่วยอย่าขยับนะครับ
1: อ๋อวิธีบอดหมายถึงเจ้าตัวนี้เหรอคะ
0: ว้าโอ้ย
1: อ้าววิธีบอดวิธีบอดคะอ้าวโหหมดเลยคนเก่งของเราเอาละค่ะวิธีบอดวิธีเกิลอยากรู้เรื่องแมงมุมใช่ไหมงั้นตั้งคำถามกันไปเลยค่ะ
2: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมทำไมต้องชักใยด้วยคะหนูอยากจะทราบว่าแมงมุมกินอะไรเป็นอาหารคะ
3: ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราโดนแมงมุมมีพิษกัดเราจะตายไหมครับ
4: ผมอยากจะรู้ว่าแมงมุมกี่ชนิดครับ
5: ผมอยากจะรู้ว่าทำไมแมงมุมถึงไม่ติดใยใส่ตัวเองครับ
1: ว้าวน้องๆมีคำถามน่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมเยอะแยะเลยค่ะ
0: ผมก็มีนะครับ
1: ที่บอร์ดบอกว่าอยากรู้ว่าแมงมุมตัวนี้ค่ะเป็นมุมตัวจริงๆหรือเปล่าค่ะ
0: แหมไม่ใช่สักหน่อยเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ทันนะครับอันที่จริงเรื่องใหญ่แมงมุมนี่น่าสนใจมากเลย
1: เห็นด้วยงั้นเราไปเริ่มกันที่การทดลองเกี่ยวกับใหญ่แมงมุมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆ เคยเห็นแมงมุมใกล้ๆแบบนี้ไหมคะ
6: เพราะแมงมุมเป็นสัตว์ที่มีอันตรายเพื่อนๆอย่าจับแมงมุมมาทำการทดลองเองนะคะแต่แมงมุมตัวนี้เนี่ยเราได้รับคำแนะนำมาจากผู้เชี่ยวชาญแถมยังอยู่ในตู้แบบนี้ด้วยปลอดภัยหายห่วงค่ะ
1: เพื่อนๆรู้จักแมงมุมกันดีแค่ไหนรู้หรือเปล่าว่าตาของมันเนี่ยอยู่ที่ส่วนหัวมีอยู่ถึง8ตาด้วยกันนะคะมาดูภาพขยายกันดีกว่าค่ะ
6: ซึ่งลักษณะทิศทางการมองเห็นของมันเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือต้นปลายสุดของลำตัวส่วนท้องด้านล่างค่ะจะมีต่อมผลิตใยอยู่

0: ที่ไหนมีแมงมุมเราก็มักจะเห็นใยแมงมุมด้วยเสมอที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าใยแมงมุมเนี่ยค่ะสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง
1: และการทดลองของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับใยแมงมุมค่ะโดยเราจะนำใยแมงมุมจริงๆเนี่ยมาทำการทดลองกัน

0: เราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักกันค่ะต้องใช้เครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูงด้วยนะคะ
1: วัดเลยน้องมิว
2: โอ้ขนาดเครื่องชั่งความละเอียดสูงยังไม่สามารถที่จะวัดน้ำหนักของยายแมงมุมได้เลยค่ะมันเบามากเลยค่ะเพื่อน
0: ๆต่อไปเราจะเอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมาแขวนไว้กับยายแมงมุมค่ะแต่ก่อนอื่นต้องชั่งน้ำหนักก่อน
1: ชั่งเลยกลับมานะ
2: คลิปบีบกระดาษมีน้ำหนัก 0.7 กรัมค่ะแล้วเดี๋ยวพี่นันเนี่ยจะเอาคลิปบีบกระดาษตัวนี้มาแขวนไว้กับยายแมงมุมเราจะแขวนไปเรื่อยๆจนกว่ายายแมงมุมจะขาดค่ะ

0: ริปบีบกระดาษก่อนที่ยายแมงมุมจะขาดคือ138ตัวคิดเป็นน้ำหนัก 96.6 กรัมค่ะ
1: โอ้โหถึงยายแมงมุมจะดูบอบบางและมีน้ำหนักเบาเนี่ยแต่กลับเหนียวทนทานรับน้ำหนักได้มากขนาดนี้เลยนะเนี่ย
0: มหัศจรรย์จริงๆค่ะว่าไหม
2: ใยของแมงมุมนั้นประกอบด้วยโปรตีนชื่อว่าไทรโบอีนอยู่มากกว่าร้อยละ50และในใยแมงมุมเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นใยโปรตีนหลายๆเส้นมารวมตัวกันทำให้มันมีความแข็งแกร่งเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีในน้ำหนักที่เท่ากันใยแมงมุมจะมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง5เท่าเลยทีเดียวทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดสร้างใยแมงมุมสังเคราะห์ที่มีชื่อว่าไบโอสตีลขึ้นมาโดยไบโอสตีลนี้จะผลิตมาจากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ของยีนที่ได้จากแมงมุมไม่ต้องใช้สารพิษในการผลิตทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เส้นใยที่แข็งแรงเหนียวและขาดยากขึ้นครับประโยชน์ของใยแมงมุมสังเคราะห์นั้นคาดว่าสามารถนำมาใช้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เย็บหลอดเลือดแผ่นปิดแผลกาวไหมละลายหรือแม้แต่เส้นเอ็นเทียมหรืออาจจะมีการนำไปทำเป็นเสื้อกรออ่อนกันกระสุนได้เลยทีเดียว
1: แมงมุมเนี่ยมีการใช้งานเส้นใยทั้งหมด7อย่างด้วยกันนั่นก็คือ
0: ใช้ในการสร้างรัง
1: ใช้ในการผสมพันธ
0: ุ์ใช้ในการสร้างรังไข่
1: ใช้ในการลอยตัว
0: ใช้ในการมัดหอเหยื่อ
1: ใช้เป็นตะข่าย
0: แล้วก็ใช้ดักจับแมลงค่ะหุยเจ๋งมากเลยว่าไหมคะมิน่าล่ะเขาถึงมีการทำหนังเรื่องไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนมา
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็เขาใช้นิ้วเนี้ยยิงออกไปปุ๊บใยแมงมุมก็โผล่มาเสร็จแล้วก็ห้อยตัวไปตึกโน้นย่อนตัวไปตึกนี้หุยผิวมากเลยน้องนิว

Science in School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเมื่อเจอกับแมงมุมหลายๆคนมักมีอาการแบบนี้

0: ทั้งๆที่แมงมุมตัวเล็กกว่าเราตั้งเยอะแต่ทำไมเด็กๆถึงกลัวมันกันนะ
1: เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าแมงมุมตัวไหนมีพิษแมงมุมตัวไหนไม่มีพิษถ้าเราไปโดนแมงมุมที่มีพิษกัดเกิดอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้ครับ
2: เพราะแมงมุมมีลำตัวใหญ่มีขนปกปุยเราไปโดนขนมันเราอาจจะแพ้หรือเป็นอันตรายต่อเราได้ครับ
3: เพราะว่าแมงมุมมีรูปร่างหน้ากว่าครับแล้วมีตัวเล็กตัวใหญ่เพราะว่าสารพัดรูปร่างครับทำเลยน่ากลัว
0: ถึงแมงมุมจะมีพิษและรูปร่างที่เด็กๆหวาดกลัวแต่พลังของวิทยาศาสตร์อาจจะเปลี่ยนแมงมุมให้เป็นสิ่งที่สุดยอดได้และนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียน
4: พวกเรามาจากโรงเรียนวัดด่านสำโรง
0: ที่จะมาโชว์สิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งให้พวกเราได้ดูกัน
5: ครับสำหรับแรงบันดาลใจที่ผมได้คิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมเครื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้แมงมุมมากผมเมื่อเห็นแมงมุมแล้วเนี่ยผมอาจจะช็อกได้ครับผมเลยคิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้ขึ้นมาครับ
6: ผมได้ยินข่าวจากทางทีวีครับมีคนโดนแมงมุมกัดตายผมจึงกลัวแมงมุมครับผมจึงประดิษฐ์เครื่องแผงไฟไล่แมงมุมครับ
7: หลักการของแผงไฟไล่แมงมุมนะคะเนื่องจากแมงมุมชอบอยู่ในที่มืดเราจึงใช้แสงสว่างในการไล่แมงมุมค่ะเครื่องตัวนี้ก็เลยใช้แสงกระพริบกระพริบเพื่อคอยไล่แมงมุมไม่ให้แมงมุมเข้ามาในบ้านค่ะ
5: ครับสำหรับเพื่อนๆที่กลัวแมงมุมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าวันนี้ครับผมจะมานำเสนอนวัตกรรมใหม่มีชื่อว่าแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้นะครับโดยแผงไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟวิบวับวิบวับนะครับถ้าแมงมุมเห็นแล้วเนี่ยแมงมุมจะตาลายมองไม่ค่อยเห็นนะครับและในลูกบอลตัวนี้นะครับมีสารเคมีที่พวกเราได้ศึกษาออกมานะครับว่าในรัศมี500เมตรเนี่ยแมงมุมเนี่ยจะไม่กล้าเข้าบ้านเราเลยเพราะว่าในสารเคมีตัวนี้จะแผ่รังสีออกไปใน500เมตรครับแมงมุมเมื่อเจอรังสีตรงนี้แล้วก็จะไม่กล้าเข้ามาในบ้านเราครับส่วนด้านหลังของเรานะครับก็จะมีเป็นแผงโซล่าเซลล์สำหรับตอนกลางวันนะครับที่ไม่มีไฟเสียบอย่างนี้ครับเราก็จะใช้แผงโซล่าเซลล์ตัวนี้ครับเสียบและเอาปลั๊กเสียบกับแผงโซล่าเซลล์ด้านหลังครับก็สามารถจะใช้ได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนครับ
6: เจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถมีรัศมีได้ไกลนะครับจึงถ้ามีเครื่องนี้แค่เครื่องเดียวในหมู่บ้านเราก็สามารถไม่กลัวแมงมุมส่วนเครื่องนี้สามารถถอดเป็นชิ้นๆแล้วสามารถพกพาได้สะดวกสมมุติถ้าเราจะขึ้นเขานะครับเราก็สามารถนำเครื่องนี้ไปแล้วประกอบเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เราก็จะไม่กลัวแมงมุมครับ

0: การพบกับข้อคำถามจริงหรือไม่ในเรื่องของแมงมุมจริงหรือไม่ถ้าแมงมุมตีอกอยู่ในบ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นจะเกิดเหตุร้ายขึ้นคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะมันเป็นความเชื่อโบราณเท่านั้นที่แมงมุมตีอกเป็นเสียงต๊อกๆเพื่อขู่ศัตรูเท่านั้นค่ะ
1: จริงหรือไม่นี่คือแมงมุมพันธุ์ใหม่
0: ไม่จริงค่ะนี่คือกล้วยไม้แมงมุมตะขาบเหมือนแมงมุมใช่ไหมล่ะจริงหรือไม่การที่ยายแมงมุมเป็นรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันกำลังหาคู่อยู่จริงค่ะยายแมงมุมที่เป็นรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันเกิดจากการซ่อมแซม
1: เฮ้ยจริงหรือไม่แมงมุมแม่ไม้ดำกินตัวผู้หลังจากการผสมพันธ
0: ุ์คำตอบคือจริงค่ะมันยังกินแมงมุมตัวผู้ได้วันละ25ตัวเลยนะเลียนแบบจากโครงสร้างและเส้นใหญ่ของใยแมงมุมคำตอบคือจริงค่ะสุดยอดไปเลย
1: ผ่านไปแล้วกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับแมงมุมต่อไปเราจะไปดูเรื่องอะไรสนุกๆเกี่ยวกับแมงมุมกันอีกนะไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: บางทีในบ้านของเราเนี่ยก็มีแมงมุมเข้ามาอาศัยอยู่หลายๆคนอ่ะก็คงเคยเห็นแมงมุมกันมาบ้างแล้ว
1: หนูก็เคยเห็นนะคะแมงมุมน่ากลัวมากเลยค่ะมันเนี่ยมีตัวสีดำๆแล้วก็ยังมีขาตั้งเยอะตั้งแยะแค่คิดก็ขนลุกแล้วล่ะค่ะ
0: น้องข้าวแป้งสงสัยหรือเปล่าล่ะคะว่าเนี่ยแมงมุมอ่ะมาจากที่ไหนแล้วก็ทำไมอ่ะถึงเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้นะ
1: แมงมุมเป็นสัตว์ก็ต้องมาจากป่าใช่ไหมคะ
0: ป่าแล้วน้องทางบ้านล่ะคะคิดว่าแมงมุมมาจากไหนกัน
2: มาจากธรรมชาติค่ะ
3: มาจากอีกตัวนึงเขาสร้างใยแมงมุมไว้เขาก็เลยเกิดมาอีกได้ค่ะ
4: แมงมุมมาจากโคนต้นไม้ค่ะเพราะว่าเคยเห็นใยแมงมุมมันอยู่บนต้นไม้แล้วใยแมงตัวแมงมุมมันก็ตกลงมาค่ะ
5: มาจากกำแพงแมงมุมชอบไต่บนกำแพงครับ
6: มาจากใยค่ะเพราะว่าเวลาแม่เขาคลอดอ่ะเขามันต้องเป็นไข่ใช่ป่ะคะเขาก็เอายายมาวงรอบเอาไว้แล้วเขาก็จะติดพอแมงมุมออกมาเขาก็จะออกมาจากไข่ค่ะ
0: ข้าวแป้งวันนี้พี่จะพาข้าวแป้งมาดูแมงมุมถึงถิ่นกันเลยที่นี
1: ่สวัสดีเหรอคะหนูกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้เข้าไปกันเองแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงท่านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวนะครับไม่ต้องกลัวอาจารย์พาหัวหน้าวนอุทยานมาด้วยนะครับท่านยุทธนาทองบุญเกื
8: ้
7: อน
8: ะครับ
7: ท่านเป็นเจ้าของที่นี่นะครับดูแลที่นี่แล้วก็มีน้องๆจากโรงเรียนตาครีประชาสรรจากชมรมนักสัตววิทยานะครับมาด้วยนะครับเขาทำแมงมุมเกี่ยวกับแมงมุมนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปดูแมงมุมกันในป่าเพราะแมงมุมไม่ได้มีเฉพาะในบ้านในเมืองนะครับแมงมุมอยู่ในป่าตามถ้ำตามซอกหินนะครับตามต้นไม้นะครับอาจารย์จะพาไปดูบนเขาลูกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันไปกันเลยครับตามผมมาครับ

0: ูเห็นแมงมุมแล้วค่ะพี่แจน
1: ไหนอ่ะตรงไหนอ่ะ
0: อ้าวหายไปละสงสัยตาฝาดไปนึกว่าจะโดนแมงมุมกัดตายซะแล้วหลงออกไปที
1: จริงๆแล้วเนี่ยการตามหาแมงมุมเนี่ยก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเคยได้ยินข่าวมาด้วยว่าแมงมุมอ่ะกัดคนตายเลยอ่ะใช่ไหมคะ
2: ไม่จริงมั้งครับเท่าที่ศึกษามาเนี่ยแมงมุมในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีการกัดถึงตายเลยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศมีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่เราไปเดินดูกันว่าแมงมุมในเมืองไทยแน่ๆยังไม่มีการกัดคนตายนะครับไปมาเดินดูกันนะครับนี่ครับตัวนี้เมื่อกี้เหมือนน้องเห็นแวบๆแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นกลุ่มที่มีพิษค่อนข้างแรงด้วยซ้ำนะครับก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มทรันทูราหรือว่ากลุ่มบึ้งนะคนไทยเรียกว่าบึ้งปกติเขาจะขุดรูมาในดินแต่ว่าที่นี่มันเป็นพื้นเป็นหินขุดไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยโพรงจากหินเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับว่าจะชักใยในโพรงนะครับในปากโพรงก็จะมีใยพรุงรังเพื่อจะดักให้แมลงมาชนแล้วก็จะวิ่งออกมากินมากินแมลงเป็นอาหารนะครับตัวนี้มีพิษนะครับมีพิษแต่ว่าไม่ถึงตายนะครับ
1: พี่เขาบอกว่าแมงมุมเป็นสัตว์รักสงบ
2: ใช่
1: เ
2: ป็นผู้ล่าที่รักสงบนะครับปกติอย่างนี้มันมีพิษแรงก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเขาจะหลบอยู่ใต้โพรงถูกไหมครับฉะนั้นโอกาสที่จะมาพบปะผู้คนในเวลากลางวันเนี่ยน้อยมากฉะนั้นกลางคืนเวลาคนพักคนนอนหลับเขาถึงจะออกมาหากินฉะนั้นโอกาสจะมาเจอกันเนี่ยระหว่างคนกับแมงมุมเนี่ยยากมากยกเว้นคนจะไปลุกรานเขาไปขุดรูเขาถึงจะออกมากัดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการป้องกันตัวเองซึ่งไม่ใช่การล่านะครับไม่ใช่การที่จะต้องจงใจไปปล่อยพิษนะฉะนั้นเข้าใจว่าไม่มีตัวไหนที่จะวิ่งมากัดเราไม่มีเหตุผลนะครับเขาป้องกันตัวนะครับ
0: อยากถามหน่อยค่ะว่าตัวบึ้งเนี่ยมีพิษร้ายแรงที่สุดหรือเปล่าคะ
2: ไม่ครับบึ้งเป็นกลุ่มที่เป็นแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่สุดในโลกก็ได้นะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่สุดในโลกแต่ว่ามีพิษปานกลางแผลทำลายระบบทั้งประสาทแล้วก็ระบบเลือดผสมกันนะครับฉะนั้นแมงมุมเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มโดยธรรมดาเนี่ยแมงมุมทุกชนิดมีพิษนะครับทุกชนิดมีพิษเพื่ออะไร
1: ป้องกันตัวป่ะคะ
2: เอาไว้ล่าเหยื่
1: อ
2: เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ผู้ล่าเขาก็ต้องฆ่าเหยื่อให้ตายก่อนเสร็จแล้วค่อยกินเป็นอาหารถ้าเขาไม่มีพิษเขาก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเหยื่อได้แล้วก็กินเป็นอาหารได้เพราะเขาเป็นผู้ล่านะครับ
0: แล้วขอถามหน่อยค่ะว่าแมงมุมชนิดไหนคะ

0: ีพิษร้ายแรงที่สุดอะค่ะ
1: แมงมุมแม่ไม้นะครับเขาเรียกว่าแมงมุมแม่ไม้ทั้งแม่ไม้ดำแม่ไม้น้ำตาลนะครับแม่ไม้ใหญ่นะในเมืองไทยเรามีรายงานแค่แม่ไม้น้ำตาลนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกัดคนตายนะครับยังไม่มีรายงานนะแต่ต่างประเทศมีแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับซึ่งสบายใจได้สองชนิดนี้ไม่อยู่ในป่าอันนี้เรามาฝ่าเราไม่ต้องกลัว2ชนิดนี้จะอยู่ในป่านะครับ
2: เดินไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วลูก
1: อ้าวไปดูกันอ้าวเมื่อกี้เราเจอเป็นมุมขนาดใหญ่แล้วนะทีนี้ในป่ามันก็มีมุมตัวเล็กๆที่ชักใหญ่นะในระหว่างต้นไม้ระหว่างก้อนหินระหว่างหลืบหินนะทีนี้เรามาดูกันในบริเวณนี้แหละเราจะเห็นเป็นมุมชนิดหนึ่งกำลังชักใหญ่นะอยู่ในหลืบหินนะมองเห็นไหมเลย
2: เห็
1: นไหมเห็นใหญ่เล็กๆในการศึกษานะครับเขาก็มีวิธีการที่จะศึกษาโครงสร้างของใยเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นอย่างน้อยเราก็ได้ระวังตัวมากขึ้นว่าแมงมุมมันอยู่ตรงไหนของใยนี่เป็นแมงมุมที่ชักใยเป็น3มิตินะครับลองดูดีๆแล้วอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นนะเพราะว่ามันใยมันละเอียดมากเขาใช้แป้งข้าวโพดแป้งละเอียดนะครับไว้ใช้ในการพ่นเพื่อให้เห็นโครงสร้างของใยได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นการทำร้ายแมงมุมนะครับดูนะครับเราจะเห็นข้าวโพดชัดขึ้น
2: แป้งไปติดที
1: ่
2: ใย
1: ใช่แป้งไปติดที่ใยเสร็จแล้วเขาจะเห็นเป็นรูปร่างของใยนี่เป็นวิธีการศึกษาโครงสร้างของใยนะครับ
3: อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีแยกได้ไหมครับว่าแมงมุมชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากแค่ไหนว่าอะไรมีมากพิษมากอะไรมีพิษน้อย
1: อ้าวดูไม่ยากครับง่ายๆเบื้องต้นคือดูที่ขนาดถ้าขนาดใหญ่อย่าไปใกล้มันเลยเพราะว่าถ้าขนาดใหญ่เขี้ยวจะต้องใหญ่ถูกไหมครับพอเขี้ยวใหญ่ปริมาณพิษในเขี้ยวจะมีมากแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะแมงมุมแม่ไม้มีเขี้ยวที่ขนาดเล็กมากนั่นเป็นข้อยกเว้นแต่ในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจตัวเองว่าหุ้ยมันตัวใหญ่อย่าไปใกล้มันเลย
0: และแมงมุมตามบ้านมีพิษไหมคะ
1: ที่เราเห็นหยากใยเป็นใยๆอยู่ตามผนังบ้านอยู่ตามมุมของบ้านนั้นเป็นหยากใยเขาเรียกว่าแมงหยากใยแต่จริงๆคือแมงมุมชนิดหนึ่งนะครับที่ชักใยตามบ้านเราไม่กวาดไปกวาดมันก็หายไปตัวนี้พิษน้อยมากน้อยมากทำลายแค่ยุงอ่ะเราไปดูกันต่อเราไปดูแมงมุมในถ้ำกัน
2: ว้าว
1: นะเราจะได้เข้าถ้ำกันเป็นพวกหนึ่งที่เดินหากินในถ้ำแล้วก็ชักอยู่ในถ้ำด้วยนะครับไปดูกันไป

0: ตอนนี้เรามาถึงถ้ำแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยคือถ้ำวังไข่มุกนะหรือว่าถ้ำเหล็กไหลนะครับแต่ก่อนอื่นต้องทราบวิธีการเข้าถ้ำก่อนนะครับเพราะว่าถ้ำจะมีอากาศน้อยอันนี้หนึ่งงั้นเมื่อมีอากาศน้อยเราต้องอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะนะคาร์บอนไดออกไซด์จะออกมานะแล้วจะทำให้คนอื่นหายใจไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามีอากาศน้อยอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีแสงสว่างนะครับ
1: ข้างในมืดมากเลยใช่
0: ข้างในมืดเลยมืดสนิทเลยจะสว่างเฉพาะบริเวณปากถ้ำนะครับอาจารย์ก็ต้องใส่ด้วยนะครับ

0: ราจะเห็นว่าเวลาที่เขาเราสัมผัสบริเวณนี้เขาสามารถรับรู้ได้หมดเลยว่าเรารบกวนเขาแล้วเพราะว่าเขาจะชักใหญ่ไปทั่ว
1: มีตัวนึงด้วย
0: ใช่มีหลายตัวนี่ตัวนึงอันนี้เป็นตัวผู้อันนี้เป็นตัวเมีย
2: คะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะ
0: ตัวผู้ด้านหน้าเขาเรียกว่าระยางคู่หน้าเล็กๆสั้นๆเนี่ยมันจะมีเหมือนนวมเหมือนเราใส่นวมอ่ะมันจะมีป่องๆที่ปลายตอนนั้นเขาเรียกว่าถุงน้ำเชื้อไว้ตรงนั้นแล้วเป็นไว้ที่ถ่ายสำหรับถ่ายเชื้อเวลาเขาผสมพันธุ์ก็จะเอาถุงไปข้างหน้าไปเกาะกับตัวเมียนะโดยส่วนใหญ่ในมุมเพศผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเมียโดยส่วนใหญ่นะครับ

0: เป็นไงถ้ำข้างในอากาศแตกต่างจากข้างนอกชัดเจนเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ข้างในนี่มันมีน้ำมันมีความชื้นมันทำให้เราเย็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ลมสามารถผ่านถ่ายเทได้น
1: ะ
0: อากาศก็เลยสดชื่นกว่าข้างในนะยกเว้นปากถ้ำที่มีที่ข้างขาว
1: สนุกไหม
2: สนุกมากเลยแถมยังได้ความรู้อีกด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตของแมงมุมและความอัศจรรย์ของยายแมงมุมทำให้ผมรู้ว่าแมงมุมเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งและไม่ได้อันตรายอย่างที่เราคิดถ้าหากเรารู้จักระมัดระวังตัวเองและไม่ไปทำร้ายมันก่อน
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะวิทย์บอร์ดสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีคุณค่าและต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันหากเราไม่ทำร้ายและรู้จักแบ่งปันกันทุกชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
0: ส่วนใครที่ยังมีข้อสงสัยและอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแมงมุมแล้วก็สามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ทั้งจากในหนังสือและอินเทอร์เน็ตนะครับ
1: หุยวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเกี่ยวกับแมงมุมไปเต็มที่แล้วอย่าลืมไปตอบคำถามกันทาง Facebook ของทางรายการเราชื่อนี้เลยค่ะ
0: ให้บอกชื่อแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงมาอย่างน้อย3ชนิดนะครับถ้าใครติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นแล้วก็ต้องตอบได้แน่นอน
1: รีบส่งคำตอบเข้ามานะคะเพราะว่า3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับหนังสือวิทยาศาสตร์แสนสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาแล้วในคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของไมโครเวฟครับ
1: ลองสังเกตไมโครเวฟที่บ้านดูนะคะตั้งข้อสงสัยแล้วมาร่วมกันหาคำตอบในรายการของเรา
0: ใช่แล้วครับรับความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่มีวันสิ้นสุดพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน

0: ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กรบกรบกรบ
1: ออกออกออกออกออก
2: แอกแอกแอกแอกแอกแอก
0: เห็นไหมล่ะครับว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเนี่ยมีเสียงต่างๆเกิดขึ้นมากมายตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือว่าเสียงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ของเราในการพูดคุยหรือว่าใช้ในการสื่อสารมันก็เป็นเสียงกันทั้งนั้นใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าเราลองจินตนาการดูว่าเราไม่ได้ยินเสียงล่ะครับมันจะเกิดอะไรขึ้น

0: เห็นไหมล่ะครับพอเราไม่ได้ยินเสียงเนี่ยเราก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็พูดอะไรใช่ไหมล่ะครับและในบางครั้งที่เกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นได้เสียงก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เราเกิดอันตรายได้เลยนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าเสียงเนี่ยมีความสำคัญและมีอิทธิพลกับเรามากเลยใช่ไหมล่ะครับคราวนี้เมื่อเราเห็นความสำคัญของการมีอยู่ของเสียงแล้วเนี่ยนะครับอีกสิ่งนึงที่สำคัญมากไม่แพ้กันก็คือตัวรับเสียงครับมนุษย์เราเนี่ยมีตัวรับเสียงก็คือหูครับและเมื่อมีเสียงผ่านเข้ามาในหูเราจะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าการได้ยินครับผมอย่างที่เราลองกดมิวเสียงในตอนแรกใช่ไหมล่ะครับเราก็จะได้ยินหรือว่าได้รู้ความแตกต่างของการได้ยินเสียงกับการไม่ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ที่มันพิเศษมากกว่านั้นคือเสียงเนี่ยสามารถแยกได้ด้วยนะครับหรือว่าการแยกเสียงของเราผมจะยกตัวอย่างเช่นการที่เราได้ยินเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชนิดแต่เราก็สามารถแยกได้ว่าเสียงนั้นเป็นของเครื่องดนตรีชนิดไหนก็เหมือนกับการที่พี่ทำเสียงโอ้แบบสาวน้อยทำไมวันนี้เธอหน้าตาสวยจังเลยนะกับ
1: โอ้ยสวัสดีครับสาวน้อยวันนี้หนูสวยมากเลยนะครับ
0: เห็นไหมล่ะครับแค่นี้เราก็สามารถแยกได้ว่าอันนี้เสียงใหญ่อันนี้เสียงเล็กใช่ไหมล่ะครับเพราะอะไรล่ะครับทำไมเราถึงได้ยินเสียงที่ไม่เหมือนกันลองเปรียบเทียบการตีกองสองแบบดูนะครับเห็นไหมล่ะครับการตีกองแบบธรรมดาเนี่ยก็ให้เสียงที่ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมล่ะครับกลองนึงเสียงใหญ่ส่วนอีกกลองนึงเสียงเล็กลองตีกันอีกทีแล้วเรามาดูภาพสโลโมชั่นเปรียบเทียบการตีกลองกันดีกว่าครับเห็นอะไรไหมครับน้องๆเห็นไหมครับพอตีปุ๊บเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างการกระเพื่อมของกลองแม่ละครับเพราะว่าพอกลองใหญ่เนี่ยมันก็จะสั่นช้าส่วนกลองเล็กมันก็จะสั่นเร็วเราจะขอเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าความถี่ครับ
2: คำถามลองแบ่งประเภทของแหล่งกำเนิดเสียงกันดูเสียงไหนเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นและเสียงไหนเป็นเสียงตามธรรมชาติแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นหมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆเช่นการดีดการสีการตีและการเป่าที่มนุษย์เป็นผู้กระทำกับวัตถุนั้นจนทำให้วัตถุนั้นเกิดการสั่นเกิดเป็นเสียงขึ้นจนกลายเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองซึ่งนั่นก็คือเสียงตบมือกับเสียงเป่าแตรส่วนแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาตินั้นหมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเช่นเสียงสัตว์ต่างๆเสียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเสียงเสียดสีหรือกระทบกันด้วยวิธีการเกิดเสียงหลายรูปแบบและนั่นก็คือเสียงไก่ขันและเสียงฟ้าผ่านั่นเองทบทวนการเกิดเสียงและการได้ยินกันอีกรอบนะคะมี3ตัวแปรที่เราต้องรู้จักคือแหล่งกำเนิดเสียงตัวกลางและตัวรับเสียงเริ่มจากเสียงเกิดจากการสั่นวัตถุต้นกำเนิดเสียงอย่างเช่นเสียงของตกลงพื้นแล้วเราเห็นภาพกรอบรูปอยู่บนพื้นแสดงว่ากรอบรูปกระทบกับพื้นทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและโมเลกุลของอากาศที่อยู่รอบๆนั้นก็เกิดการสั่นตามไปด้วยทำให้เกิดเสียงที่มีลักษณะเป็นคลื่นเดินทางผ่านตัวกลางนั่นก็คืออากาศเสียงกระจายไปทั่วทิศทางแต่เมื่อหูเราอยู่ในระยะของการสั่นเราก็จะได้ยินเสียงแต่ถ้าสมมุติว่ากรอบรูปที่ตกลงมาและกระจกแตกด้วยก็จะเกิดการสั่น2แบบวิ่งผ่านตัวกลางเข้ามาในหูของเราด้วยเช่นกันซึ่งจริงๆแล้วตัวกลางไม่ได้มีแค่อากาศเท่านั้นนะเพราะวัตถุต่างๆหรือของเหลวที่อยู่ในวงของการสั่นสะเทือนก็เป็นตัวกลางได้ทั้งหมดเช่นทหารในอดีตจะเอาหูแนบกับพื้นดินเพื่อฟังเสียงเดินทางของม้าหรือกองทัพฝั่งตรงข้ามทำให้ทหารสามารถรู้ได้ว่ากองทัพฝั่งตรงข้ามอยู่ไกลแค่ไหน หรือแม้กระทั่งของเหลวเมื่อเราดำน้ำแล้วหาของไปเคาะใต้น้ำเพื่อนที่ดำน้ำอยู่ใกล้ๆก็สามารถได้ยินการสั่นใต้น้ำได้เช่นกันพอเสียงเดินทางผ่านตัวกลางทำให้ตัวกลางสั่นสะเทือนอย่างเดียวไม่พอเมื่อการสั่นเข้ามาถึงตัวรับเสียงซึ่งก็คือหูของเราปุ๊บก็จะเจอกับ3ด่านด่านแรกคือหูชั้นนอกนั่นคือใบหูช่วยในการรับเสียงเพื่อให้เสียงกระทบเข้ารูหูด่านที่2หูชั้นกลางเยื่อแก้วหูรับการสั่นสะเทือนส่งต่อไปยังหูชั้นกลางกระดูกค้อนกระดูกทั่งและกระดูกโกรนด่านสุดท้ายหูชั้นในมีส่วนที่เรียกว่าคอเคลียร์มีลักษณะขดเป็นวงคล้ายก้นหอยโขกทำหน้าที่รับการสั่นสะเทือนจากหูชั้นกลางและส่งไปยังเส้นประสาทคำถามเสียงเดินทางผ่านตัวกลางอะไรได้ดีที่สุดระหว่างของแข็งของเหลวและแก๊สคำตอบคือของแข็งเสียงสามารถเดินทางผ่านได้ทั้งแก๊สของแข็งและของเหลวโดยจะมีความเร็วมากที่สุดเมื่อเดินทางผ่านของแข็งของเหลวและแก๊สตามลำดับที่เดินทางผ่านของแข็งได้ดีที่สุดเพราะว่าการเดินทางของเสียงอาศัยของโมเลกุลตัวกลางดังนั้นเสียงจะเดินทางได้เร็วขึ้นหากตัวกลางมีความหนาแน่นมากทำให้เสียงเดินทางได้เร็วในของแข็งนั่นเอง
0: การทดลองแรกวันนี้นะครับเราจะมาลองพิสูจน์กันว่าเสียงเนี่ยสามารถส่งต่อการสั่นสะเทือนได้จริงหรือเปล่านะครับมาเริ่มต้นด้วยการทำแบบนี้นะครับตัดลูกโป่งประกอบกับแก้วน้ำนะครับกะระยะการตัดลูกโป่งสักประมาณนี้นะครับให้มันสามารถครอบแก้วน้ำของเราได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับประกอบลูกโป่งเข้ากับแก้วครอบให้แน่นนะครับเพื่อกันไม่ให้มันเนี่ยเด้งออกมานะครับเห็นไหมครับแค่นี้หลังจากนั้นนะครับให้เราเอาสก็อตเทปใสนะครับมาพันรอบๆไว้กันมันหลุดออกมานะครับต่อไปนะครับหยดน้ำลงบนลูกโป่งครับหยดพอประมาณนะครับพิสูจน์ง่ายๆนะครับน้องๆเพียงแค่น้องๆเนี่ยมีแก้วมีลูกโป่งแล้วก็มีน้ำเดี๋ยวเราจะมาลองทำเสียงกันเลยครับเริ่มที่เสียงดีดนิ้วกันก่อนเลยนะครับดูว่ามันจะสั่นหรือเปล่าโอ้โหมีขยับนิดหน่อยนะครับเนี่ยที่นี้ครับเรามาเริ่มอัพเลเวลการเคาะกันให้มันดังกว่าเดิมโดยการใช้หม้อกันดีกว่านะครับน้องๆน้องๆครับอย่าลืมนะครับว่าห้ามใช้ของมีคมมาเคาะเป็นอันขาดเลยนะครับน้องๆและที่สำคัญเนี่ยนะครับใช้หม้อเคาะเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาไปคืนคุณแม่กันด้วยนะครับมาเรามาเริ่มเคาะกันเลยดีกว่านะครับ

0: เริ่มสั่นแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย
1: คราวนี้นะครับเราจะมาอัพเลเวลให้มันใหญ่กว่าเดิมโดยการใช้กองใหญ่ไปเลยแล้วเราจะมาดูกันว่าการสั่นสะเทือนมันจะชัดมากขนาดไหนนะครับ

องใหญ่อันนี้จะเห็นว่าแรงสั่นสะเทือนของน้ำเห็นได้ชัดมากและที่เราบอกว่าการสั่นสะเทือนของเสียงเนี่ยมันกระจายไปทั่วทิศทางใช่ไหมล่ะครับเราจึงอยากรู้ว่าถ้าคลื่นเสียงยิ่งอยู่ไกลขึ้นไกลขึ้นการสั่นสะเทือนของเสียงจะเป็นอย่างไรเราจะมาดูกันครับก่อนอื่นผสมสีน้ำและตั้งในระยะที่ห่างกันคราวนี้นะครับเราก็มาเติมน้ำให้เต็มกันเลยนะครับเติมให้เต็มทุกแก้วเลยนะครับ

0: ไปยิ่งทำให้สั่นน้อยลงดูอย่างแก้วสีแดงนี้สิสั่นเยอะกว่าแก้วอื่นเลยนะครับ
1: การทดลองแรกเราพิสูจน์ว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนจริงไหมซึ่งปรากฏว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนจริงๆด้วยและขนาดของการเกิดเสียงก็มีผลต่อการสั่นของน้ำด้วยเริ่มจากเราดีดนิ้วซึ่งสร้างการสั่นได้ไม่ยากจึงทำให้น้ำสั่นนิดเดียวเปรียบเทียบกับการตีกลองขนาดใหญ่จะเห็นได้ชัดถึงความแตกต่างว่าน้ำสั่นแรงมากความดังของเสียงที่แตกต่างกันจึงขึ้นอยู่กับความเข้มของเสียงโดยเสียงที่ดังมากจะมีค่าความเข้มเสียงมากในขณะที่เสียงเบาจะมีค่าความเข้มเสียงน้อยปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มเสียงก็คือความแรงของการสั่นสะเทือนยิ่งมีการสั่นสะเทือนของเสียงที่แรงมากความเข้มก็ยิ่งมากและเสียงที่ได้ยินก็จะมีความดังมากเช่นกันและในการทดลองที่สองผลสรุปมีการเชื่อมโยงจากอันแรกคือน้ำที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียงมากที่สุดจะได้รับแรงสั่นสะเทือนที่แรงที่สุดและยิ่งไกลขึ้นแรงสั่นก็จะน้อยลงตามเปรียบเทียบกับหูของเราที่ยิ่งอยู่ไกลยิ่งได้ยินเสียงเบากว่าคนอยู่ใกล้ความเข้มเสียงที่เราพบอีกอันคือรถพยาบาลที่เราจะได้ยินเสียงจากเบาไปดังแล้วก็กลับมาเบาเป็นเพราะเสียงเดินทางมาจากที่ไกลเข้ามาใกล้เราแล้วก็เคลื่อนที่จากไปอย่างรวดเร็วทำให้เราได้ยินเสียงแบบลูกคลื่นเลยยังไงล่ะคำถามถ้านำแผ่นไม้ขนาดเท่าๆกันแต่มีความยาวไม่เท่ากันมาแขวนไว้แบบรูปเมื่อเคาะทั้ง4แผ่นแผ่นไหนจะให้เสียงต่ำที่สุดคำตอบแผ่นที่ให้เสียงต่ำที่สุดก็คือแผ่น B เพราะแผ่น B มีมวลมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผ่นอื่นๆเวลาเคาะก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่มีคลื่นความถี่ต่ำทำให้เกิดเสียงทุ้มที่สุดนั่นเอง
0: ความเข้มของเสียงเนี่ยก็สนุกเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับน้องๆและทีเนี้ยน้องๆเคยได้ยินคำว่าเดซิเบลกันหรือเปล่าครับใช่แล้วครับเดซิเบลครับเดซิเบลเนี่ยคือหน่วยวัดความดังของเสียงครับผมจะยกตัวอย่างเช่นเวลาเรากระซิบกันเฮ้ยสวัสดีทำอะไรอยู่เวลาเรากระซิบแบบนี้นะครับความดังก็จะอยู่ที่ประมาณ30เดซิเบลส่วนเวลาเราพูดธรรมดาแบบนี้นะครับความดังก็จะอยู่ที่ประมาณ60เดซิเบลส่วนเสียงเครื่องดูดฝุ่นก็จะอยู่ที่ความดังประมาณ75เดซิเบลนะครับเสียงประทัดในวันตุจีนเนี่ยที่มันดังบุ้มบ๊อบบุ้มบ๊อบเนี่ยดังถึงประมาณ125เดซิเบลเลยนะครับส่วนเสียงเครื่องบินที่กำลังจะขึ้นสู่ท้องฟ้าชิวขึ้นไปเนี่ยนะครับดังถึงประมาณ140เดซิเบลเลยนะครับโอ้โหดังมากแม้ว่าเราจะได้ยินเสียงกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งเสียงเนี่ยจะทำให้เรารับรู้สถานการณ์รอบข้างทำให้เราพูดคุยกันได้รู้เรื่องแต่เสียงก็ทำให้เกิดโทษได้เช่นกันนะครับถ้าเราได้ยินเสียงในระดับ70ถึง85เดซิเบลต่อเนื่องถึง8ชั่วโมงเนี่ยจะทำให้เกิดอาการมึนจนกระทั่งเป็นอันตรายต่อเยื่อแก้วหูเลยนะครับอย่างเช่นวิศวกรที่ทำงานอยู่ในไซต์ก่อสร้างที่มีเสียงดังอยู่ตลอดเวลาหรือว่าจะเป็นพนักงานโรงงานที่ทำงานอยู่กับเครื่องจักรที่มีเสียงดังตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใส่ที่ครอบหูไว้เพื่อป้องกันเสียงที่ดังเกินไปครับอย่างน้องๆเองก็ต้องระวังนะครับเวลาใส่หูฟังเล่นเกมหรือว่าดูการ์ตูนอย่าเน้นแต่ความมันนะครับต้องเปิดเสียงไม่ให้ดังเกินไปด้วยล่ะครับนอกจากความดังความเบาของเสียงแล้วเนี่ยลักษณะของเสียงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเสียงต่ำและก็เสียงสูงครับอย่างเช่นเสียงสิงโตคำรามก็จะเป็นเสียงต่ำส่วนเสียงนกร้องกิ๊บกิ๊บกิ๊บกิ๊บก็จะเป็นเสียงสูงนะครับเสียงสูงเสียงต่ำที่เราได้ยินกันอยู่นั้นขึ้นอยู่กับความเร็วในการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียงหรือเรียกว่าความถี่มีหน่วยวัดต่อวินาทีเรียกว่าเฮิร์ตครับซึ่งความถี่ในการสั่นสะเทือนนี้มีความเกี่ยวข้องกับมวลของวัตถุครับวัตถุที่มีมวลน้อยจะมีความถี่และการสั่นสะเทือนที่สูงกว่าวัตถุที่มีมวลมากครับเช่นการที่เราเคาะแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่น้อยเราจะได้ยินเสียงที่มันมีความถี่สูงเราจึงได้ยินเสียงแก้วน้ำนั้นส่งเสียงที่แหลมหรือว่าเสียงสูงออกมาครับแต่ถ้าเราเคาะแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่มากเราจะได้ยินเสียง

0: ความถี่ต่ำเราเลยได้ยินเสียงที่มีเสียงทุ้มและเสียงต่ำนั่นเองครับการที่เครื่องดนตรีมีเสียงต่ำและเสียงสูงเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละครับทีนี้พอน้องๆเข้าใจความเข้มข้นและความถี่ของเสียงได้ดีแล้วคราวนี้เราก็สามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่เราสามารถทำเองได้ลองไปทำดูนะครับเมื่อเรารู้ความเข้มข้นของเสียงแล้วเราก็ทำได้สบายเลยครับ
1: คำถามหน่วยที่ใช้วัดความดังของเสียงเรียกว่าอะไรคำตอบเดซิเบลเป็นหน่วยที่ใช้วัดความดังของเสียงตัวอย่างเช่นความดัง0เดซิเบลเป็นเสียงที่หูของมนุษย์เราอาจจะไม่ได้ยิน30เดซิเบลคือเสียงกระซิบ50เดซิเบลเท่ากับเสียงที่เราพูดกันตามปกติ100ถึง200เดซิเบลเท่ากับเสียงของเครื่องบินและเราไม่ควรฟังเสียงที่ดังเกินกว่า140เดซิเบลเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบภายในของหูได้

0: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicleปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่าEV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดี

0: เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: อาคาร70ปีพอพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงาน และมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อ

0: ไปเล่นกับ 4M นะคะอยู่ใกล้กันมากค่ะจนบางครั้งนะคะเราจะเรียกมันว่ามัดท่อลำเลียงค่ะเป็นเพราะว่าไซเล่มค่ะสามารถทำงานได้ดีนั่นเองตอนอยู่ไหนจ๊ะเจ้าไซเล่ม 4M
1: ครูเช่คะเราหิวอีกแล้วอ่ะ
0: หิวอีกแล้วเหรอคะแพรว
1: มือท้องร้อง
0: เราเพิ่งจะพักกินข้าวกันเมื่อสักครู่นี่เองนะคะเนี่ย
1: เพราะว่านะสงสัยเราต้องใช้พลังงานในการเดินเยอะไปแน่ๆเลยค่ะเลยทำให้หิวบ่อยอ่ะ
0: โหถ้าหิวบ่อยทุกก้าวขนาดนี้นะคะครูเลยอยากให้แพรวนะคะเป็นต้นไม้จังเลยค่ะจะได้ไม่ต้องมาหิวบ่อยขนาดนี
1: ้ทำไมต้องเป็นต้นไม้ด้วยอะคะ
0: อ้าวก็ต้นไม้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสงไง
1: อ๋อแพรวจำได้เรื่องของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเอ๊แต่ยังสงสัยอยู่เลยนะคะว่าถ้าการสังเคราะห์แสงอย่างเดียวมันทำให้ต้นไม้นี่สูงได้ขนาดนี้เลยเหรอคะ
0: อ๋อนอกจากที่ต้นไม้นะคะจะสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้แล้วเนี่ยต้นไม้เองนะคะก็ยังจำเป็นจะต้องดูดแร่ธาตุและน้ำขึ้นไปด้านบนค่ะ
1: แล้วอย่างพวกต้นไม้ที่มันต้นใหญ่ๆสูงๆมากๆเนี่ยมันดูดแร่ธาตุจากรากขึ้นไปถึงข้างบนได้ยังไงอะคะ
0: อ๋อถ้าแพรวสงสัยแล้วน้องๆก็สงสัยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันใน
2: ลาซาท้าทดลอง
1: ครูเช่ขาอย่างต้นไม้ที่สูงสูงแบบนี้ค่ะมันลำเลียงน้ำขึ้นไปยังไงหรอคะ
0: หลักๆนะคะก็เกิดจากการที่พืชต้องคายน้ำค่ะ
1: คายน้ำการคายน้ำมันเกี่ยวยังไงกับการลำเลียงน้ำหรอคะ
0: เกี่ยวสิคะการที่พืชคายน้ำนะคะก็คือการปล่อยน้ำไปสู่บรรยากาศ
1: อ๋อก็คือว่าต้นพืชเนี่ยมันจะคายน้ำใช่ไหมคะออกไปนอกลำต้นเสร็จแล้วก็เลยต้องมีการลำเลียงน้ำจากดินขึ้นมาแทนแล้วแบบนี้การลำเลียงน้ำของพืชมันเหมือนกับการบีบตัวของหลอดเลือดในคนเราไหมคะ
0: ไม่เหมือนนะคะเพราะว่าพืชนะคะจะใช้เซลล์ที่ตายแล้วค่ะในการลำเลียงดังนั้นน่ะเซลล์ตายแล้วไม่สามารถที่จะบีบตัวคลายตัวเหมือนกับหลอดเลือดเราไม่ได้ค่ะ
1: ลำเลียงผ่านเซลล์ที่ตายแล้วด้วยโหยิ่งงงไปกันใหญ่เลยอะค่ะครูเช
0: ่จริงๆแล้วนะคะถึงแม้ว่าเซลล์นั้นจะตายแล้วนะคะมันก็คือเซลล์พืชที่ไซโตพลาซึมเนี่ยหายไปจนกลายเป็นท่
1: อ
0: และการที่จะลำเลียงน้ำขึ้นไปก็เลยจำเป็นจะต้องใช้คุณสมบัติของน้ำมาช่วย
1: คุณสมบัติอะไรคะ
0: นั่นคือคุณสมบัติยึดติดกับคุณสมบัติของการเชื่อมแน่น
1: ยึดติดกับเชื่อมแน่น มันเป็นยังไงเหรอคะครู
0: แพรวลองนึกภาพตามนะคะสมมติว่ามีท่ออยู่หนึ่งท่อแล้วครูเนี่ยเป็นโมเลกุลของน้ำเวลาที่เราจะใช้คุณสมบัติของการยึดติดก็คือโมเลกุลของน้ำนะคะจะทำการยึดกับผนังของเซลล์ขึ้นไป
1: ก็จะค่อยๆไปอย่างนี
0: ้และในขณะเดียวกันการเชื่อมแน่นก็คือโมเลกุลของน้ำที่อยู่ใกล้เคียงกันค่ะก็จะเชื่อมกันทำให้สามารถพาตัวเองขึ้นไปตามท่อลำเลียงได้ค่ะ
1: แล้วท่อลำเลียงน้ำของพืชนี่มันมีชื่อเรียกไหมคะ
0: มีค่ะท่อลำเลียงน้ำของพืชนะคะเขาเรียกกันว่าไซเล่มค่ะ
1: อย่างนี้ก็แปลว่าไซเล่มก็คือเซลล์ที่ตายแล้วอย่างนี้

0: ใช่หรอคะ
1: อืมใช่ค่ะถึงแม้ว่าไซเลมจะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วอย่างที่ครูบอกนะคะก็คือเป็นเซลล์ที่ไซโทพลาซึมเนี่ยมันหายไปเมื่อไซโทพลาซึมหายไปก็ทำให้เกิดช่องว่างภายในเซลล์ค่ะทำให้พืชนะคะใช้ช่องว่างนี้ค่ะในการลำเลียงน้ำ
0: แบบนี้ไซเลมหน้าตามันก็จะประมาณเหมือนท่อน้ำไหมคะเหมือนท่อหลอดดูดของเราอย่างนี้ป่ะคะ
1: คล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะซึ่งไซเลมนะคะก็จะประกอบไปด้วยเซลล์2ชนิดนั่นก็คือประกอบไปด้วยเทคีดกับเวสเซลค่ะ
0: ไม่คุ้นเลยค่ะ
1: มาเริ่มกันที่เทคีดค่ะ
0: โอ้เห็นหน้าตายังไม่คุ้นใหญ่เลยค่ะ
1: เห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วนะคะเทคิดก็จะเป็นเซลล์ที่ค่อนข้างยาวแล้วหัวท้ายก็จะเรียวแล้วก็มีรูพุ่นแล้วผนังก็ค่อนข้างหนาด้วยค่ะเพราะว่ามีสารจำพวกลิกนินค่ะเคลือบไว
0: ้
1: เวลาที่เขาต่อกันเขาก็จะต่อตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขึ้นไปคล้ายท
0: ่อค่ะ
1: ส่วนอีกอันนี้คือเวสเซลตัวเวสเซลนะคะจะมีหน้าตาแบบนี
0: ้
1: สังเกตดีๆนะคะก็คือจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็สั้นกว่าแต่ก็ยังมีลักษณะที่คล้ายกันตรงที่มีรูพุนแล้วก็หัวท้ายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นรูพุนสำหรับเปิดแล้วผนังก็หนาเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีลิกนินเคลือบไว้เหมือนกันเขาก็จะต่อกันแบบนี้ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดขึ้นไปก็สามารถใช้ในการลำเลียงน้ำได้ค่ะ
0: แล้วแบบนี้ไซเลมนี่มันมีเซลล์อื่นๆช่วยในการลำเลียงด้วยปะคะ
1: มีค่ะก็อย่างเช่นไฟเบอร์ซึ่งไฟเบอร์เนี่ยเป็นเซลล์ที่ตายแล้วจะทำหน้าที่ในการพวกทำให้เซลล์แข็งแรงขึ้นค้ำจุนเซลล์ได้ด้วยและก็ยังมีเซลล์ที่มีชีวิตอย
0: ่
1: างเช่นพาเลนไคม่าทำหน้าที่ในช่วยในการลำเลียงน้ำอีกทางนึงด้วยค่ะ
0: โอ้โหมีหลายอย่างเหมือนกันนะคะเนี่ยแบบนี้พืชสังเคราะห์แสงเพื่อให้ได้อาหารใช่ไหมคะแล้วเวลาที่พืชนำเอาอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นเนี่ยมันใช้ไซเลมเหมือนกันไหมคะ
1: พืชนะคะจะแยกระหว่างท่อน้ำกับท่ออาหารออกจากกันค่ะท่ออาหารของพืชนะคะเขาจะเรียกกันว่าโฟเอมค่ะ
0: โฟเอมหน้าตาเป็นยังไงคะ
1: โฟเอมนะคะจะไม่เหมือนไซเลมเลยค่ะเพราะว่าโฟเอมนะคะจะประกอบไปด้วยเซลล์ที่มีชีวิตค่ะก็จะประกอบไปด้วยสีทิ้วกับคอมโพเนนต์เซลล์ค่ะหน้าตาแบบนี
0: ้นี่ก็ไม่คุ้นเหมือนกันค่ะ
1: ยังมาเริ่มกันที่สีทิ้วก่อนนะคะจะเห็นว่าสีทิ้วนะคะจะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับทรงกระบอกแล้วก็จะมีตะแกรงด้านบนตะแกรงนี้นะคะเขาเรียกว่าสีเพจค่ะโดยเจ้าตัวสีทิ้วนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเซลล์ที่มีชีวิตแต่เมื่อเวลาที่เขาแก่ไปเขาก็จะไม่มีนิวเคลียสค่ะก็จะเหลือแค่ไซโตพลาซึมอยู่ตรงข้างๆเซลล์แล้วก็มีแวคคิโอขนาดใหญ่ค่ะอยู่ตรงกลางด้านนอกนะคะก็จะถูกเคลือบไปด้วยลิกนินเหมือนกันอีกอันนึงก็คือคอมโพเนนต์เซลตัวคอมโพเนนต์เซลเองนะคะเป็นเซลล์พี่เลี้ยงค่ะเพราะว่าสีทิวเองนะคะไม่มีนิวเคลียสใช่ไหมคะแต่คอมโพเนนต์เซลนะคะจะเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างค่อนข้างยาวผนังค่อนข้างหนาด้านในก็จะมีทั้งนิวเคลียสและก็ไซโทพลาซึมอยู่ค่ะทำให้สามารถช่วยควบคุมการทำงานของเจ้าสีทิวได้
0: ว่าแต่พืชใช้วิธีการใดในการลำเลียงอาหารจากใบไปสู่ส่วนต่างๆหรอคะ
1: พืชนะคะก็จะใช้ออสโมซิสค่ะก็คืออาศัยความแตกต่างค่ะระหว่างความเข้มข้นของน้ำระหว่างไซเอมกับโฟเอมทำให้สามารถใช้ในการลำเลียงอาหารได้
0: อย่างนี้ก็แสดงว่าไซเลมกับโฟเอมก็ต้องอยู่ใกล้กันมากเลยสิคะ
1: ใช่ค่ะไซเลมกับโฟเอมนะคะอยู่ใกล้กันมากค่ะจนบางครั้งนะคะเราจะเรียกมันว่ามัดท่อลำเลียงค่ะ
0: มัดท่อลำเลียงในใบเลี้ยงคู่แล้วก็ใบเลี้ยงเดี่ยวนี่มันเหมือนกันไหมคะ
1: ทั้งในพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะต่างมีมัดท่อลำเลียงเหมือนกันค่ะแต่รูปแบบการวางเนี่ยแตกต่างกัน
0: ต่างกันยังไงคะครู
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในมหัศจรรย์มัดท่อลำเลียงนี่เลยค่ะกิจกรรมมหัศจรรย์มัดท่อลำเลียงค่ะ
0: โอ้โหมีอะไรเยอะแยะเลยคะเนี่ย
1: สิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือเม็ดบีดค่ะอย่างน้อย5สีนะคะมีถาดสำหรับเลี้ยงเม็ดบีดค่ะเตารีดแล้วก็กระดาษรองรีดค่ะ
0: แล้วเราจะต้องทำยังไงอะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มมัดท่อลำเลียงในรากก่อนละกัน
0: หน้าตาแบบนี้
1: ใช่ค่ะจะเห็นนะคะว่าในพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนั้นมีลักษณะการจัดวางของมัดท่อลำเลียงที่ไม่เหมือนกันถ้าอย่างในพืชใบเลี้ยงคู่นะคะจะเห็นว่าตรงที่ส่วนที่เป็นไซเลมจะเรียงกันคล้ายๆกับรูปดาวอยู่ตรงกลางรากเลย
0: ค่ะ
1: ส่วนโฟเอมนะคะก็จะกระจายอยู่รอบๆตามแฉกของรูปดาวนั้นแต่ในส่วนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะเห็นว่ามัดท่อลำเลียงเนี่ยจะมีการเรียงไม่คล้ายรูปดาวก็คือจะมีไซเลมกับโฟเอมอยู่แทรกกันแบบนี้เลย

0: ย
1: อืม
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาลองเริ่มกันเลยไหม
1: โอเค
0: งั้นเดี๋ยวเรามาแบ่งกันดีกว่า
1: ได้เลยค่ะ
0: ให้แพรวนะคะทำเป็นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนของครูเป็นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวละกันเน
1: า
0: ะ
1: ได้งั้นเราก็เรียงตามนี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะเพื่อให้ไม่เกิดการสับสนนะคะเดี๋ยวเรามากำหนดสีกันก่อน
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ใส่เล่มนะคะใช้เป็นเม็ดบีดสีเงินส่วนโฟเอ็มนะคะใช้เป็นเม็ดบีดสีเหลืองส่วนอวัยวะอื่นของพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นอีพีเดอร์มิสหรือว่าตัวคอเทกก็ใช้เป็นเม็ดบีดสีอื่นละกัน
1: ได้ค่ะ
0: โอเคงั้นเรามาเริ่มเรียนกันเลย
1: จากสีเงินก่อนเลย
0: ใช่ของคุณครูก็จะต้องกระจายไปทั่วๆ

0: นี่เสร็จแล้วค่ะ
1: โอ้ของคุณก็เสร็จแล้วค่ะ
0: เหมือนเป๊ะเลย
1: เหมือนเลยเนาะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคในส่วนของรากนะคะก็เสร็จแล้วต่อไปเราไปดูมัดท่อลำเลียงในส่วนของลำต้นกันบ้างดีกว่า
0: ลำต้นต้องเป็นยังไงคะ
1: นี่เลยค่ะถ้าเด็กสังเกตดีๆนะคะก็จะเห็นว่าในส่วนของพืชใบเลี้ยงคู่กับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่โดยหลักๆแล้วนะคะถ้าดูของพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยการจัดเรียงของมัดท่อลำเลียงเนี่ยจะเป็นวงเลยโดยมีไซเลมอยู่ข้างในแล้วก็มีโฟเอมอยู่ข้างนอกนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยมีการขั้นด้วยแคมเบียมค่ะ
0: แคมเบียม
1: ใช่ค่ะแต่ในส่วนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะสังเกตว่าจะมีการจัดเรียงที่กระจัดกระจายไม่ได้เป็นรูปร่างที่แน่นอนถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะคะจะทำการลองวางเม็ดบีดให้เหมือนกับในลำต้นเลย
0: โอเคค่ะ
1: เหมือนเดิมนะคะให้พี่แพรวเรียงเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนครูเรียงเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเหมือนเดิม
0: ได้เลยค่ะ
1: โอเคอันนี้ค่ะเรายังคงใช้สีเดิมนะคะไซเลมเป็นสีน้ำเงินแล้วก็โฟเอมเป็นสีเหลือง

0: เรียบร้อยค่ะลำต้นเสร็จแล้ว
1: เย้ของคุณครูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนี่นะคะเราก็ได้แล้วนะคะที่เป็นแบบจำลองของทั้งในรากแล้วก็ลำต้นของทั้งพืชใบเลี้ยงคู่และก็พืชใบเลี้ยงเดี่ยวแต่ยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆเราจะต้องนำเม็ดบีดนี้นะคะไปรีดก่อนค่ะให้ติดกันในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆอาจจะต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะคะงั้นเดี๋ยวครูกับพี่แพรวเนี่ยทำการรีดก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาของเม็ดบีดของคุณครูและแพรวเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: โอเค

0: ็นไงคะมัดท่อลำเลียงของเรา
1: สภาพไปนี่ก็สวยงามดีเหมือนกันนะคะนี่หอมพาเป็นใบเลี้ยงคู่
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นรากอันนี้ก็เป็นลำต้น
0: ใช่ค่ะของคุณครูนะคะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะอันนี้คือในรากค่ะอันนี้คือในลำต้น
1: แต่ว่าคราวนี้พาอยากเห็นของจริงแล้วล่ะค่ะว่ามันทำงานยังไงอย่างนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นไหมคะ
0: มีแน่นอนค่ะถ้าแพลวอยากเห็นนะคะน้องๆอยากเห็นเหมือนกันว่าการลำเลียงน้ำในไซเลมเป็นยังไงอย่างนั้นครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้ได้ลองทำกันในกิจกรรมอยู่ไหนนะเจ้าไซเลม
1: ว้าวมีทั้งดอกไม้แล้วก็มีสีเยอะเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันค่ะว่าเจ้าไซเลมนี้จะสามารถลำเลียงน้ำขึ้นไปด้านบนได้หรือเปล่า
1: เอ๊ะแล้วเราจำเป็นไหมคะว่าต้องใช้ดอกไม้ที่เป็นสีขาว
0: จำเป็นนะคะเพราะว่าเราจะได้มองเห็นชัดๆค่ะว่าการทำงานของไซเลมนั้นยอดเยี่ยมหรือไม
1: ่อย่างวันนี้ดอกที่เราเอามาก็จะเป็นดอกเบญจมาศใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้คือ
0: ดอกมัม
1: ดอกมัมเหรอคะ
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าลองนะคะไม่มีดอกไม้สีขาวพวกนี้นะคะสามารถใช้ผักสวนครัวก็ได้ค่ะอย่างเช่นผักกาดหรือว่าผักที่มีสีค่อนข้างสีขาวๆนะคะเอามาใช้ได้เหมือนกันเลย
1: อ๋อแล้วเราต้องทำ

0: ไงดีคะ
1: ถ้าอย่างนั้นมาเริ่มกันเลยนะคะ
2: เย่
1: เดี๋ยวคุณครูนะคะจะทำการผสมสีลงในแก้วนี้นะคะได้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเราก็จะใส่ดอกไม้ลงไปค่ะนี่เลยโอเควางไว้แบบนี้เราก็จะตั้งทิ้งไว้ค่ะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โ
0: หตื่นเต้นจังเลย
1: ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่แพรมาทำสีอื่นๆแล้วก็มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
0: ได้เลยค่ะทุกสีเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเค
1: เอาน้ำไปก่อน

0: ยังไงคะดอกไม้ที่เราตั้งทิ้งเอาไว้
1: สีสวยทุกแก้วเลยค่ะ
0: นี่ค่ะพี่แพลสังเกตดีๆค่ะนอกเหนือจากดอกไม้ที่เราใส่ลงไปแล้วคุณครูยังแอบเอาผักกาดค่ะใส่ไว้ให้ด้วย
1: เห็นสีชัดเลยเอ๊ว่าแต่ที่สีมันขึ้นเยอะแบบนี้ค่ะครูเชษมันมีหลักการอะไรยังไงบ้างคะ
0: เป็นเพราะว่าใส่เล่มค่ะสามารถทำงานได้ดีนั่นเองเนื่องจากน้ำสีที่เราใส่ไปตรงก้นแก้วนะคะเมื่อเรานำดอกไม้นะคะแช่ลงเป็นสีดอกไม้นะคะยังคงมีการคายน้ำออกมาดังนั้นนะคะในปกติแล้วเนี่ยรากจะต้องมีการดึงน้ำเข้าไปแทนใช่ไหมคะแต่ในที่นี้นะคะไซเล่มนะคะก็ดึงน้ำขึ้นไปเหมือนกันค่ะแต่เป็นการดึงน้ำสีในแก้วค่ะขึ้นไปเพื่อใช้ยังปลายยอดในที่นี้นะคะก็เลยเห็นว่าดอกไม้ที่เคยเป็นสีขาวกลายเป็นสีเดียวกับน้ำที่เราแช่ลงไป
1: นี่แบบนี้นี่เองเข้าใจเลยล่ะค่ะว่ามันมีท่อในการลำเลียงนะคะทำให้น้ำที่เป็นสีๆแล้วนั้นเนี่ยทำให้ดอกเนี่ยเปลี่ยนสีได้ด้วย
0: ใช่แล้วค่ะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆนะคะเด็กๆจะเห็นเป็นเส้นเล็กๆที่แสดงถึงท่อลำเลียงด้วยนะคะที่เป็นไซเล่มนั่นเองไม่ว่าจะในใบผักกาดหรือว่าในดอกไม้ค่ะ
1: โอ้โหคุณเชษคะระบบลำเลียงในพืชเนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าในต้นไม้หรือว่าในต้นพืชมีระบบลำเลียงน้ำแล้วก็อาหารที่มีประสิทธิภาพสุดๆไปเลยแบบนี้พอหายสงสัยแล้วล่ะค่ะว่าต้นไม้สูงๆแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พูดถึงต้นไม้สูงๆนะคะครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวครูจะพาน้องๆนะคะแล้วก็พี่แพรวนะคะไปเดินป่าที่มีต้นไม้สูงๆกันค่ะครูเคยดูในรายการทั่วถิ่นแดนไทยค่ะเขาพาไปเดินป่าที่จังหวัดยะลามีต้นไม้สูงเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยค่ะลองไปดูกันค่ะ
1: ไปค่ะไปค่ะ
2: วันนี้เราลงใต้ไปหาความสวยงามและวิถีชีวิตที่น่าสนใจของผู้คนกันอีกหนึ่งที่ของปลายด้ามขวานเมืองในหุบเขาที่เขาว่ากันว่าสวยไม่แพ้ที่ไหนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา9อำเภอทานโตจังหวัดยะลาครับเริ่มต้นการเดินทางในครั้งนี้มีคนบอกมาว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยก็คือการมาชมทะเลหมอกครับและต้องพาไปดูแน่นอนครับกับจุดชมวิวเขาหินโยกครับ

สวยไหมครับตรงที่เรายืนอยู่นี่นะครับเขาเรียกว่าเขาโตโมครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวผาหินโยกจะเห็นทะเลหมอกนะครับที่ไหลสวยงามมากๆเลยครับเรียกว่าขึ้นมาเนี่ย800กับ900เมตรคุ้มจริงๆครับหายเหนื่อยเลยทีเดียว

0: ลงมาจากจุดชมวิวนะครับไปดูทะเลหมอกกันมาแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดของชื่อนะฮะจุดชมวิวก็คือผาหินโยกครับระยะทางเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เราเดินมา
1: ประมาณถ้าเกิดไปถึงจุดสูงสุดก็ประมาณเกือบ900
0: นั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: อยากรู้ละผาหินโยกหินก้อนไหนที่มันโยกครับ
1: หินก้อนนี่แหละครับที่เห็นใหญ่ๆอยู่นี่แหละครับมันสามารถโยกได้เลยครับผม
0: จากตรงนี้เราจะเห็นนี่คือ

0: เส้นทางที่เราเส้นทางถนนที่เราเข้ามาในชุมชนนะครับ
1: เลยไปตรงนู้นมองเห็นเป็น
0: ฝั่งนู้นจะเป็นเบตง
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับผมอันนั้นจะเห็นเราจะเห็นเป็นเขื่อนบางลาง

0: คนส่วนใหญ่ที่นี่เวลามาก็เป็นคนจากที่ไหนมาเที่ยวอาชีพาเที่ยวเนี่ย
1: ถ้าเกิดว่ามาที่จุดชมวิวผาหินโยกตรงนี้นะครับส่วนมากจะเป็นพวกแบ็คแพ็คแบ็คแพ็คเกอร์เขาจะชอบแบบลุยๆเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เปิดให้คนมาตั้งเต็นท์ได้ไหม
1: บ้างกางเต็นท์ตรงนี้จะไม่อนุญาตเพราะว่าอันตรายครับอาจจะไม่ปลอดภัย
0: ครับ

0: มาถึงปุ๊บนะครับเลี้ยวเข้ามาตรงเนี้ยเมื่อกี้น้ำเดินจากลานจอดรถมาก็ประมาณสัก50เมตรได้นะครับมาถึงตรงนี้ต้อนรับโดยต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยครับเลยหยุดถามก่อนว่าต้นนี้ต้นอะไร
1: ต้นสมพงษ
0: ์ต้นสมพงษ
1: ์มันเป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ไม้เนื้ออ่อนนะครับแล้วก็โตเร็วด้วยไหมครับ
1: อันนี้ก็ประมาณร้อยกว่าปีได้
0: นี่ร้อยกว่าปีครับโอ้โหสูงมากเลย
2: และที่แห่งนี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าเป็นอย่างมากครับหากใครมาก็ต้องมาเดินเที่ยวโดยที่นี่จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันครับ
0: นี่ครับนี่เราดูได้ไงเพราะว่าตรงนี้เป็นรอยหมูป่าคร
1: ับมีรอยอยู่
0: อ๋อเป็นรอยเท้าเขา
1: อ
0: ๋อนี่คือรอยเท้าหมูป่า
1: คือมันจะเคลียร์เอากินไส้เดือน
0: หมูป่าเขากินไส้เดือน
1: ครับ

0: ครับอันนี้เขาเรียกว่าต้น
1: กาล
0: อต้นกาลอนะครับ
1: หรือว่าไข่เขียว
0: หรือว่าไข่เขียว
1: ครับ
0: นะครับอายุประมาณสักเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ300ปีได
0: ้300ปี
1: ครับ
0: โอ้โหเนี่ยแค่นี้ผมเห็นแล้ว4สัก4คนโอบได้มั้ย
1: ได้ได
0: ้ได้นะฮะ4คนโอบนะฮะนะกว้างมากใหญ่มากสูงมากกว่าเขาจะโตได้300ปีเนี่ยโหผมยังไม่ถึงเสี้ยวนึงเขาเลย

0: นี่ก็ต้นสมพงศ์พอมันจะใหญ่มาก
1: อายุเขาประมาณสักเท่าไหร่ครับ
0: อันนี้ก็ประมาณ300ปีเหมือนกัน
1: 300ปีเหมือนกันนะครับเนี่ยครับอันนี้ที่เขาเรียกว่าพรนี่ฮะพรนะครับก็จะเป็นเหมือนตัวที่เอาไว้ค้ำยันให้กับเขานะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะใหญ่แล้วก็สูงประมาณสัก
0: อันนี้ประมาณเกือบ100เมตรเหมือนก
1: ั
0: น
1: 100เมตรเหมือนกันนะครับเนี่ยสูงนะแล้วลำต้นนี้ประมาณสักกี่คนโอบได้ครับ
0: ประมาณ10กว่าคน
1: 10กว่าคนแล้วเนี่ยฮะต้นนี้ใหญ่มากครับแล้วก็จะมีเถาวัลย์อะไรขึ้นมานี่แหละครับก็คือความยิ่งใหญ่นะครับของป่าตั้งแต่เราเดินเข้ามานะครับต้นไม้มีตั้งแต่ขนาดนะครับที่ว่าใหญ่แล้วนะพอเข้ามาปุ๊บมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับความสมบูรณ์ที่เราช่วยกันได้แล้วเขาจะอยู่ให้เราได้เห็นจนถึงลูกถึงหลานต่อไปครับ

0: ตอนนี้ครับแล้วถ้าเกิดว่าช่วงหน้าฝนนี่น้ำมันจะมาขนาดไหนครับ
1: น้ำมันจะท่วมแถวนี้นะครับบริเวณน
0: ี้
1: คร
0: ับคือน้ำจะไหลลงมาเยอะมากแล้วก็ไหลลงไปเพราะคนส่วนมากก็จะมาเล่นแถวๆนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ช่วงนี้ก็คือน้ำอาจจะ
1: น้อย
0: แต่ว่าก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่ายังไงก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งน้ำหลักของคนในชุมชนในหมู่บ้านด้วย
1: เพราะว่าข้างบนนั่นเขาจะเป็นปลาหมู่บ้านไงเขาจะกั้น
0: อ๋อเขาจะกั้นเป็นปลาหมู่บ้านข้างบนนะครับก็จะไหลเข้าไปสู่หมู่บ้าน

น้ำตกที่นี่เนี่ยเย็นสบายมากๆเลยครับอากาศร้อนๆมาพอได้สัมผัสกับน้ำสัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ๆแบบนี้ร้อนแค่ไหนก็สบายตัวครับแต่เจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าออกจากจุดนี้ไปเนี่ยยังมีอีกหนึ่งจุดที่อยากให้เราเนี่ยไปกันตรงนี้เขาเรียกว่าหาดกระทิงครับ

0: งมาจากน้ำตกครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหาดกระทิงครับทำไมก็ถึงเรียกว่าหาดกระทิงต้องถามรอบีครับ
1: ว่าประเทศนี้มันประเทศโล่ง
0: เป็นที่โล่ง
1: ครับ
0: เป็นที่โล่งเขาถึงเรียกว่าเป็นหาดเหรอครับแล้วทำไมถึงมีกระทิงมีกระทิงลงมากินไหม
1: ก็มีช่วงเย็น
0: เขาลงมาประมาณสัก
1: ประมาณห้าโมงเย็น
0: อ๋อห้าโมงเย็น
1: ครับ
0: ก็มาแอบดูได้ใช่ไหม
1: ก็มาดูได
0: ้เขาลงมาทำไมมากินน้ำเหรอครับ
1: มากินหญ้าแล้วก็กินน้ำ
0: ใครชอบดูกระทิงสองสัตว์เนี่ยก็มาดูกันได้นะครับก็ต้องมีจุดแบบซุ่มๆดูนะครับแล้วก็ดูเงียบๆด้วยนะครับเราจะได้เห็นกระทิงพาครอบครัวเขาลงมากินน้ำกินหญ้านั่นเองนะครับที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ผมบอกเลยว่าสวยงามจริงๆดูด้านหลังครับอยากกระโดดน้ำเลยโห้ย
2: โอ้โหต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยสูงๆทั้งนั้นเลยนะคะแถมอายุเป็นร้อยปีอีกด้วยที่ต้นไม้สูงแบบนี้ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าพืชมีการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุค่ะจากรากขึ้นไปสู่ใบที่อยู่บนยอดสุดผ่านท่อลำเลียงที่มีชื่อว่าไซเล่มนั่นเองถึงแม้ว่าไซเล่มจะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะคะแต่ว่าก็มีแรงยึดติดและก็แรงเชื่อมแน่นจากน้ำค่ะในการลำเลียงนั่นเอง
3: พืชนะคะก็สามารถลำเลียงอาหารค่ะโดยผ่านทางท่อลำเลียงที่ชื่อว่า 4M ค่ะโดย 4M นะคะก็จะประกอบไปด้วยเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะและก็อาศัยหลักการออสโมซิสและก็การแพร่นะคะเพื่อช่วยในการลำเลียงอาหารค่ะในพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะก็จะมีรูปแบบของการจัดเลี้ยงของมัดท่อลำเลียงที่แตกต่างกันค่ะโดยเรานะคะสามารถที่จะแยกพืชทั้ง2ประเภทออกจากกันได้ถึงแม้ว่าจะรู้เพียงแค่ภาพตัดขวางของทั้งรากและลำต้นนั่นเองค่ะ
2: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์ชีวิตประจำวันได้ใหม่นะคะกับรายการแล็บซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่พาวแล้วก็ครูเช่ไปหาอะไรกินก่อนละกันยังไม่ได้กินอะไรเลย
4: หิวอีกแล้วคะ
2: ใช่ค่ะ
4: นี่เราก
2: ินผักกาดได้ไหมคะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
6: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะดิฉันนางสาวพาพรแสงแจ้งและดิฉันนางสาวเพลวิพัฒนสิทธิ์ค่ะในยุคสมัยนะคะเป็นยุคของการเรียนรู้นะคะคุณครูหลายๆท่านจึงอยากสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนนั้นๆโดยวันนี้นะคะเรามีวิธีการทำสื่อทำเรียนสร้างสรรค์มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมนะคะโดยวันนี้เป็นสื่ออะไรคะพี่เอ๋
1: มันเป็นคาเฟ่โฟร์คอร์สสอนทำค่ะ
0: น่าสนใจมากเลยนะคะเรามาเริ่มทำเลยดีกว่าไหมคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคค่ะเริ่มกันเลยค่ะวัตถุประสงค์ของการทำสื่อนะคะ 1. จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งเบาการเรียนการสอนของคุณครู 2. จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 3. จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนและครูผู้สอนได้มีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยกัน 4. จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้และสอนวิธีการจัดทำสื่อให้กับคุณครูผู้สอน

ร็จแล้วโชว์กล้องหน่อยครับโชว์ข้างหน้าไปต่อ

Thank you.

0: ถึงแล้วไงดูหน่อยครับ
1: ตอนที่2

0: ไม่พอครับต้องยกครับ
1: สำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นายไปคะคู่คีมทำไมทำหน้าเครียดอย่างนั้นล่ะ
1: ก็พรุ่งนี้ข้าว่างจากพนนแต่เราอยากหากิจกรรมดีๆให้เรียนได้เลยค่ะ
0: เรามีบางอย่างที่จะแนะนำครูคีมค
1: ่
0: ะ
1: อะไรเหรอคะคุณนน
0: ท์มันคือกิจกรรมพัฒนาการครูคีมสนใจไหมคะ
1: สนใจค่ะ
0: ถ้างั้นเราไปทำความรู้จักกับกิจกรรมพัฒนาการกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะพาไปรู้จักกับกิจกรรมพัฒนาการกันค่ะหัวข้อแรกนะคะคือจุดหลักที่สำคัญของกิจกรรมพัฒนาการค่ะ 1. เพื่อพัฒนาอารมณ์ค่ะโดยกิจกรรมพัฒนาการเป็นกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาอารมณ์ของบุคคลและชุมชนโดยอาศัยกิจกรรมต่างๆเป็นสื่อกลางในช่วงเวลาว่างหรือเวลาอิสระค่ะ 2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่กิจกรรมพัฒนาการนะคะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมเพราะกิจกรรมมีความหลากหลาย 3. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์หรือกิจกรรมบางอย่างที่เคยเข้าร่วมมาแล้ว

ภทของกิจกรรมนันทนาการค่ะจะมีอยู่ด้วยกัน8อย่างคือ 1. กิจกรรมกีฬาเช่นฟุตบอล 2. งานอดิเรกเช่นการปลูกดอกไม้ 3. การละเล่นเช่นวิ่ง3ขา 4. กิจกรรมนอกเมืองเช่นการอยู่ค่ายพักแรม 5. การเล่นดนตรีละครฟ้อนรำเช่นการร้องเพลง 6.งานศิลปหัตถกรรมเช่นการเขียนภาพระบายสี 7. การอ่าน

0: นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเส้นสีสนุกตามจินตนาการค่ะ
0: เก่งมากอ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะหยิบกระดาษขึ้นมาวันละ1แผ่นค่ะหยิบสีขึ้นมาด้วยนะคะมีใครไม่ได้เอาสีมาโรงเรียนหรือเปล่าคะวันนี้
2: ถูกต้องค
0: ่ะโอเคแน่ใจนะคะว่าไม่มีใครหยิบออกมาถ้าอย่างนั้นครูจะให้นักเรียนเนี่ยใช้สีนะคะวาดเส้นตามจินตนาการของเราเลยแล้วก็ครูจะให้เวลา15นาทีเท่านั้นนะโอเคค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกิจกรรมวาดเส้นสีแสนสนุกตามจินตนาการได้เลยนะคะ

0: าจะฟังในรูปว่าพัฒนาการช่วงมัธยมระดับมัธยมศึกษาเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นนะคะคุณครูสมศรีจะพาใจดีและคุณผู้ชมทุกท่านไปเรียนรู้พร้อมกันเกี่ยวกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของเด็กระดับมัธยมศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
1: พัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่1เด็กในวัยนี้สามารถควบคุมกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ได้ดีแต่รายละเอียดยังไม่ดีนักสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ดีไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำการสระผมการแปรงฟันการล้างมือหรือการแต่งกายพัฒนาการทางด้านอารมณ์เด็กวัยประถมต้นเป็นวัยที่มีความสุขมีความพึงพอใจเกี่ยวกับวัยของตนอย่างมากมีความสนุกสนานในการเล่นเพราะจะใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเพื่อนๆและจะมีความกลัวต่าง

ช่นกลัวเสียงฟ้าร้องกลัวฟ้าผ่ากลัวสัตว์กลัวที่สูงกลัวความมืดพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็นเข้าใจเรื่องเหตุและผลมากขึ้นสามารถจดจำระยะเวลาอดีตและปัจจุบันได้จะมีความสนใจที่ยาวนานขึ้นแต่ยังไม่สามารถทำอะไรหลายอย่างได้พร้อมกันและเด็กในวัยนี้สามารถวาดรูปคนมีรายละเอียดได้มากขึ้นสามารถเขียนตัวหนังสือได้ครบตามแบบบอกวันและเวลาในสัปดาห์สามารถเปรียบเทียบขนาดที่ใหญ่และเล็กเท่ากันแก้ปัญหาด้านบวกลบเลขง่ายๆและสามารถบอกวันเวลาก่อนและหลังได้อย่างถูกต้องพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่2เด็กในวัยนี้สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ดีชอบเคลื่อนไหวมากกว่าอยู่นิ่งๆเด็กในวัยนี้จึงสามารถใช้มือและนิ้วควบคุมการเคลื่อนไหวของดินสอได้ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปเรขาคณิตการวาดรูปคนที่มีอวัยวะครบเขียนตัวหนังสือการปั้นและการประดิษฐ์สิ่งของได้อย่างประณีตมากขึ้นตามอายุและประสบการณ์ของการเรียนรู้พัฒนาการทางด้านอารมณ์จะเริ่มมีอารมณ์ที่หลากหลายมากขึ้นมีอารมณ์เหมือนผู้ใหญ่เช่นโกรธอิจฉากังวลก้าวร้าวไม่พอใจหรือพอใจมีอารมณ์ความกลัวที่หลากหลายมากขึ้นเช่นกลัวการถูกเพื่อนล้อและมีความวิตกกังวลเข้ามาในเรื่องของการเรียนเช่นกังวลว่าจะสอบผ่านไหมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็นมีความสนใจซักถามมากขึ้นชอบทำสิ่งใหม่ๆที่ตนไม่เคยทำมาก่อนจะมีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมต่างๆนานมากขึ้นมีความสนใจที่จะทำงานนั้นให้มีความสำเร็จเด็กในวัยนี้จะรับฟังคำแนะนำในการทำงานมากยิ่งขึ้นสามารถเข้าใจคำชี้แจงง่ายๆมีความสนใจในการเล่นต่างๆแสดงละครต่างๆได้สนใจในการวาดภาพดูภาพยนตร์โทรทัศน์การ์ตูนฟังวิทยุและชอบนิทานสนใจในการสะสมสิ่งของพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่3ร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอาจมีส่วนสูงน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสามารถทำอะไรต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วพัฒนาการทางด้านอารมณ์สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวด้วยการสัมผัสรับรู้คิดและซึมซับสิ่งต่างๆไว้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเด็กในวัยนี้จะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวต่อสิ่งเร้าที่มากระทบจิตใจได้ง่ายดังนั้นครูหรือผู้ปกครองจึงต้องรู้จักสอดแทรกเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กเพื่อให้เด็กได้รู้จักผ่อนการเรียนจะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นและสนุกกับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่4มีการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อและระบบประสาทมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของน้ำหนักการเจริญเติบโตของกระดูกฟันและการขยายออกของร่างกายซึ่งเปลี่ยนแปลงในรูปต่างๆพัฒนาการทางด้านอารมณ์เด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการหาเหตุผลการใช้ความคิดการแก้ไขปัญหาสามารถแก้ไขได้ดีขึ้นมีการตัดสินใจได้ด้วยตนเองไม่มีการตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่การเรียนการหาเหตุผลความคิดและการแก้ปัญหาจะดีขึ้นสามารถตัดสินใจอย่างมีการไตร่ตรองเด็กผู้ชายชอบเรียนเกี่ยวกับดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์เด็กผู้หญิงชอบเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสร้างมโนภาพเวลาแม่นยำและกว้างขวางขึ้นทำให้ศึกษาเกี่ยวกับวันเดือนปีสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่5ร่างกายของเด็กในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกว่าผู้ชายเมื่ออายุประมาณ10ปีครึ่งในพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่6จะมีการเจริญเติบโตถึงขีดสมบูรณ์เพื่อทำหน้าที่อย่างเต็มที่โครงสร้างกระดูกแข็งแรงขึ้นการผลิตเซลล์สืบพันธุ์ในเด็กชายการมีประจำเดือนของเด็กหญิงสุขภาพโดยทั่วไปของเด็กในวัยนี้จะดีกว่าเด็กในวัยที่ผ่านมาพัฒนาการทางด้านอารมณ์วิพากษ์วิจารณ์จะเห็นว่าความคิดของกลุ่มเพื่อนมีความสำคัญมากกว่าความคิดของผู้ใหญ่และจะมีความสับสนกังวลอ่อนไหวเด็กแต่ละคนจะเริ่มแสดงบุคลิกอารมณ์

ประจำตัวเองออกมาให้ทราบเช่นอารมณ์ร้อนอารมณ์ขี้วิตกกังวลอารมณ์อ่อนเหนื่อยง่ายพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเริ่มอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมได้เช่นความดีความชั่วสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆใช้เหตุผลความจำสมาธิการแก้ปัญหาและการตัดสินใจมีความอยากรู้อยากเห็นชอบอภิปรายแสดงความคิดเห็นมีความคิดเริ่ม

0: สวัสดีครับพวกพี่เป็นตัวแทนมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะครับพวกพี่เป็นนักศึกษาสาขาพลศึกษาครับวันนี้นะครับพวกพี่จะมาสาธิตการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานของเด็กประถมนะครับในช่วงของเด็กเล็กและเด็กโตนะครับผมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในช่วงของวัยเด็กครับเพราะไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างทักษะในการเล่นกีฬาฝึกความสมดุลของร่างกายแล้วก็ยังเพิ่มพละกำลังในช่วงวัยเด็กได้ดีด้วยนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราไปทำการวอร์มอัพกันดีกว่าครับผม
1: โอเคนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าทำการเล่นฐานต่างๆนะครับเราควรมีการอบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนนะครับผมโดยการที่เราจะยืดเหยียดจากส่วนด้านบนลงสู่ด้านล่างนะครับโดยท่าที่หนึ่งครับเราจะเริ่มจากหัวลำคอนะครับผมโดยการยืดเหยียดนะครับโอเคครับและต่อไปนะครับเราจะไล่ลงไปด้านล่างนะครับก็คือช่วงหัวไหล่แขนและพวกนี้ครับให้เกิดการยืดหยุ่นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับพอเรายืดตรงส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับหัวไหล่หรือแขนหรืออะไรต่างๆครับเราจะไปยืดตรงหลังขาต้นขานะครับเพื่อที่เวลาเคลื่อนที่หรือขยับทำกิจกรรมต่างๆจะได้ไม่ต้องขาตึงหรือเส้นตึงนะครับและเกิดการบาดเจ็บครับผมโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในการยืดเหยียดก่อนเข้าเล่นกิจกรรมนะครับ
0: ครับผมกิจกรรมแรกนะครับที่จะมาสาธิตให้ดูนะครับคือกิจกรรมเดินบนเส้นครับผมกิจกรรมนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับนี่ครับเทปครับผมเราจะแปะไว้ที่พื้นนะครับในระยะ 5-10 เมตรครับผมกิจกรรมนี้นะครับประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือฝึกการเดินที่ถูกวิธีนะครับแล้วก็ฝึกความสมดุลของร่างกายเราด้วยครับไปดูกันเลยดีกว่าว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง

ครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับคือการกระโดดกระต่ายขาเดียวนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็คือเทปจากกิจกรรมที่แล้วนะครับที่เราแปะกันเอาไว้ระยะ 5-10 เมตรเท่ากันเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาครับผมและก็ฝึกความสมดุลของร่างกายเราด้วยครับแต่ข้อควรระวังนะครับคือไม่ควรจะกระโดดสูงไปครับผมเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ครับหรือว่าการล้มนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง

0: ครับสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับก็คือกิจกรรมสไลด์ข้างครับผมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็คือกลวยครับผมเราจะใช้ทั้งหมด4กลวยนะครับวางสลับฟันปลาครับในระยะ 1-2 เมตรครับผมเราจะสไลด์ออกด้านข้างทางฝั่งซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งขวาครับผมทำอย่างนี้ไปกลับนะครับผม
1: ครับประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมนี้นะครับก็คือฝึกการสไลด์ด้านข้างครับแล้วก็ยังได้กล้ามเนื้อขากันอีกด้วยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ากิจกรรมนี้ทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

ครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมหนังสือวางบนหัวนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือมีหนังสือหนึ่งเล่มแล้วกลวยนะครับวิธีการทำก็คือเอาหนังสือวางบนหัวครับแล้วเดินอ้อมกลวยกลับมาจุดเดิมนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้ก็คือการทรงตัวความสมดุลของร่างกายและสมาธิที่แม่นยำครับเชิญรับชมได้เลยครับ

ต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมการเล่นเปียโนนะครับการเล่นเปียโนนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2ฝ่ายนะครับฝ่ายละเท่าๆกันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมีทั้งหมด2อย่างครับอย่างที่1ครับกวย2อันครับแล้วก็ผ้า2ผืนนะครับวิธีการเล่นนะครับก็จะมีกรรมการอยู่ตรงกลางระหว่างทั้ง2ทีมครับกรรมการจะให้สัญญาณนกหวีดครับเป่า

ครับเราก็มาอยู่กับฐานกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับผมโดยฐานกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเป็นฐานกิจกรรมที่ให้เด็กที่กำลังเรียนจบโรงนะครับได้ฝึกการกระโดดแล้วก็การเคลื่อนที่ไปในตัวครับเพราะเด็กๆนั้นจะไม่ชอบการที่ทำกิจกรรมซ้ำๆหรืออยู่กับที่หรือทำแบบจำเจน่าเบื่อครับกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับมาให้เด็กๆทำครับโดยวิธีการเล่นนะครับเราจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับเท่าๆกันนะครับและให้เด็กๆนั้นค่อยๆต่อแถวแล้วก็โดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับโดยอุปกรณ์นะครับเราจะมีเป็นมาร์เกอร์หรือขวดน้ำหรือของรอบตัวครับที่มีความสูงไม่มากครับเหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับหรือเด็กๆนะครับผมโดยประโยชน์ที่ได้รับนะครับของกิจกรรมนี้คือเด็กๆทำงานกันเป็นทีมนะครับมีส่วนร่วมช่วยกันนะครับและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับในการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเพราะการกระโดดก็ถือว่าเป็นการข

ครับสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับจะชื่อว่ากิจกรรมโยนลูกบอลลงตะกร้านะครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้จะมีลูกบอลแล้วก็ตะกร้านะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับจะใช้กลวยหรือมาร์กเกอร์ตั้งเป็นแนวตั้งนะครับ 5-6 อันแล้วก็จะมีจุดมาร์กอีก1กลวยนะครับเป็นการโยนตรงจุดมาร์กนะครับให้ลงตะกร้าสำหรับใครที่โยนลงจะไปทางซ้ายมือจะเป็นกลวยสีเหลืองใครที่โยนไม่ลงจะไปทางขวามือจะเป็นกลวยสีส้มนะครับส่วนประโยชน์ที่ได้สำหรับกิจกรรมนี้จะเป็นการฝึกความแม่นยำแล้วก็สมาธินะครับไปชมกันได้เลยครับ

กิจกรรมต่อมาจะเป็นกิจกรรมวิ่งแข่งเก็บบอลสีครับผู้เล่นจะแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝ่ายนะครับอุปกรณ์จะมีลูกบอลสี2สีนะครับแล้วก็ตะกร้า1ใบผู้เล่นฝั่งตรงข้ามจะแข่งกันก็คือวิ่งเก็บบอลสีจากอีกฝั่งนึงแยกไปฝั่งนึงโดยการแบ่งสีนะครับสีเขียวกับสีม่วงนะครับใครให้สัญญาณแล้วก็ใครที่วิ่งไปเก็บบอลสีได้ครบก่อนจะเป็นฝ่ายชนะนอกจากทำให้เกิดความสนุกสนานแล้วยังเกิดทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นการวิ่งไปหยิบลูกนอกจากนั้นยังฝึกประสาทสัมผัสในการแบ่งแยกสีด้วยครับต่อไปเราไปชมกันเลยครับว่าฝึกกันยังไงครับ

เกมที่พี่จะมาแนะนำวันนี้ก็คือเกมส่งสลับเหนือใต้นะครับก็คืออุปกรณ์เนี่ยก็จะมีลูกบอลแล้วก็อาจจะมีพื้นที่ในฐานที่โล่งแจ้งนะครับโดยการปฏิบัติเนี่ยโดยจะต้องแบ่งน้องๆเนี่ยออกเป็นทีมก่อนเท่าๆกันนะครับแล้วแต่จำนวนผู้เล่นของกิจกรรมนี้นะครับคือยืนเป็นแถวตอนลึกอะครับแข่งขันกันนั่นเองนะครับก็คือหัวแถวเนี่ยจะยืนถือบอลแล้วเอาบอลเนี่ยข้ามหัวศีรษะส่งให้คนที่2นะครับแล้วคนที่2เนี่ยรับบอลจากศีรษะมาแล้วเนี่ยส่งลอดวางขาด้วย2มือนะครับและส่งให้คนที่3คนที่3เนี่ยก็จะทำสลับกันเหมือนคนที่

1กับคนที่2นะครับคือข้ามหัวแล้วก็ลอดวางขานั่นเองครับพอถึงคนสุดท้ายเนี่ยให้ถือบอลและนําบอลเนี่ยวิ่งออกมาที่หัวแถวและทําในลักษณะเดียวกันเนี่ยวนไปเรื่อยๆนะครับจนกลับมาอยู่ที่เดิมกลุ่มไหนเนี่ยทําครบแล้วและนั่งลงก่อนเนี่ยถือเป็นฝ่ายชนะนะครับประโยชน์ของเกมนี้เนี่ยก็คือจะช่วยสร้างความสามัคคีให้กับทีมแล้วก็สร้างความสนุกสนานนั่นเองครับ

่อไปเป็นกิจกรรมวิ่งผัด XO นะครับเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับโดยสถานที่ก็จะเล่นในที่โล่งแจ้งนะครับแล้วก็อุปกรณ์จะมีกลวยทั้งหมด3ชิ้นนะครับ4ละ3ชิ้นนะครับแยกกันนะครับแล้วก็จะใช้แล็กซีนะครับหรือว่าเทปอะไรก็ได้ครับต่างๆครับตีตารางนะครับเป็นทั้งหมด9ช่องนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับจะให้ผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับแบ่งเป็นทีมละเท่าๆกันนะครับแล้วแต่จํานวนของเด็กนะครับแบ่งเป็นทีมละเท่าๆกันแล้วก็ให้ทั้ง2ทีมนะครับ3คนแรกนะครับถือกลวยไว้นะครับอยู่คนด้านหน้านะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนะครับให้ออกจากจุดเริ่มต้นนะครับไปวางกลวยนะครับให้เรียงกันทั้ง3อันติดกันได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนและก็แนวทะแยงนะครับได้ยินเสียงสัญญาณแล้วให้ผู้เล่นวิ่งออกไปวางนะครับแล้วก็วิ่งกลับมาแตะมือคนต่อไปต้องแตะมือคนต่อไปก่อนนะครับคนต่อไปถึงจะออกไปได้เมื่อครบ3ชิ้นแล้วให้คนต่อไปวิ่งตัวเปล่านะครับมาแปะเพื่อให้คนต่อไปวิ่งไปเปลี่ยนสลับกันนะครับจนมีทีมใดทีมหนึ่งนะครับเรียงกันทั้งหมด3อันนะครับทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมและประโยชน์ของเกมนี้ทำให้นักเรียนได้เกิดทักษะการคิดนะครับและมีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับไปรับชมกิจกรรมได้เลยครับ

ชื่อกิจกรรมนะครับชื่อว่าวิ่งกระต่ายกอดบอล นะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือแบ่งผู้เล่นนะครับออกเป็นทั้งหมด2ทีมนะครับทีมละเท่ากันนะครับแล้วก็วางกลวยไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดกลับตัวนะครับระยะห่างของกลวยนะครับอยู่ที่ 5-10 เมตรเมื่อผู้เล่นพร้อมนะครับผู้เล่นคนแรกนะครับจะยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับหลังกลวยนะครับเมื่อผู้เล่นพร้อมให้หยิบลูกบอลขึ้นมานะครับแล้วก็กอดเอาไว้พร้อมกับยกขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับจะข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้เมื่อผู้เล่นนะครับได้ยินสัญญาณนกหวีดหรือสัญญาณว่าไปนะครับให้ผู้เล่นทําการเล่นได้นะครับเมื่อผู้เล่นไปถึงจุดกลับตัวแล้วผู้เล่นจะต้องเปลี่ยนขาอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมพร้อมกับส่งลูกบอลให้กับผู้เล่นคนต่อไปนะครับโดยจะไม่โยนไม่กิ้งนะครับให้ส่งกับมือเท่านั้นเมื่อผู้เล่นคนใดนะครับที่ทำการเล่นไปแล้วก็ให้นั่งลงนะครับที่ท้ายแถวนะครับแล้วก็ทีมไหนทำการเล่นครบทุกคนก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับของเกมประโยชน์ของกิจกรรมนะครับการวิ่งกระต่ายกอดบอล นะครับ 1. พัฒนาด้านร่างกายนะครับ 2. ครับช่วยในการคิดการวางแผนครับและทำงานเป็นกลุ่มนะครับเชิญรับชมได้เลยครับ

กิจกรรมของผมนะครับก็จะชื่อว่าเกมวิ่งเก็บของนะครับโดยจะมีอุปกรณ์ก็คือนกหวีดนะครับนาฬิกาจับเวลาครับแล้วก็กล้วย2ชิ้นนะครับแล้วก็ไม้2ท่อนนะครับแล้วก็กระดาษกาวหรือแร็กซีนนะครับโดยวิธีการเล่นนะครับจะวางกล้วยไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดวิ่งเก็บของนะครับโดยระยะทางจะห่างกันประมาณ 5-10 เมตรนะครับโดยจะกำหนดตอบการวิ่งจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดวิ่งเก็บของนะครับโดยจะใช้พื้นที่สี่เหลี่ยมหรือวงกลมนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนติเมตรนะครับโดยจะใช้กระดาษกาวหรือแร็กซีนติดไว้นะครับเมื่อผู้เล่นพร้อมแล้วนะครับจะให้ผู้เล่นไปยืนข้างหลังจุดเริ่มต้นนะครับยืนข้างหลังกล้วยนะครับให้ฟังเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับพอผู้เล่นได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับให้ผู้เล่นสามารถเริ่มเล่นได้ครับโดยการเล่นนะครับจะวิ่งไปเก็บของที่จุดวางของนะครับวิ่งไปเก็บทีละชิ้นนะครับให้มาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับโดยจะทำอย่างนี้2รอบนะครับกรณีที่ไม้ร่วงหรือลุดมือนะครับต้องให้ผู้เล่นมาเริ่มที่จุดเริ่มต้นใหม่ครับพอมาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับห้ามโยนนะครับหรือว่าห้ามคว้านะครับ

้องวางไว้ให้ตรงกรอบเท่านั้นครับโดยผู้ที่ทำครบทั้ง2รอบก่อนนะครับและทำเวลาดีที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะครับส่วนประโยชน์ของเกมนี้นะครับจะให้ผู้เล่นเกิดความคล่องตัวครับและจะให้เกิดการวางแผนว่าจะหยิบไม้ท่อนไหนก่อนและจะวิ่งยังไงให้เร็วที่สุดครับแล้วเจอรับชมได้ครับ

ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะมีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมหันหลังพิงบอลนะคะในส่วนของกิจกรรมหันหลังพิงบอลนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีหลักๆ ก็คือกล้วย2กล้วยนะคะและลูกบอลค่ะในส่วนของวิธีการเล่นนะคะก็คือจะแบ่งน้องๆ นะคะออกเป็น2ทีมค่ะโดยภายในทีมนะคะให้น้องจับคู่กับเพื่อนภายในทีมในวิธีการเล่นก็คือพี่จะตั้งกล้วยนะคะห่างกันประมาณ10เมตรค่ะให้น้องนะคะไปยืนกับคู่ตัวเองในกล้วยที่1ค่ะจากนั้นหันหลังเข้าหาคู่ของตัวเองนำมือทั้งสองข้างประสานระหว่างคู่ของตัวเองนะคะแล้วพี่จะนำบอลไปวางไว้ที่ระหว่างหลังของน้องและของคู่ของน้องนะคะจากนั้นเมื่อได้ยินสัญญาณคำว่าเริ่มให้น้องนะคะช่วยกันนำพาบอลโดยไม่ใช้มือจับนะคะไปยังกล้วยที่2เมื่ออ้อมกล้วยที่2แล้วนะคะให้น้องนำพาบอลกลับมายังกล้วยที่1เมื่อมายังกล้วยที่1แล้วทีมใดที่กลับมายังจุดเริ่มต้นก่อนก็ให้นั่งลงนะคะในกรณีนะคะที่ผู้เล่นนะคะทำลูกบอลล่วงออกจากหลังนะคะก็จะมีกฎอยู่ว่าให้น้องนะคะนำบอลไปเริ่มใหม่ที่จุดเริ่มต้นค่ะส่วนในเรื่องของประโยชน์นะคะของเกมหันหลังพิงบอลหลักๆเลยก็คือจะเป็นในส่วนของการพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะและการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมทีมนะคะและการวางแผนการนำพาบอลไปยังจุดเส้นชัยค่ะขอเชิญรับชมกิจกรรมได้เลยค่ะ

โอเคครับหลังจากเราทำกิจกรรมมาเสร็จแล้วนะครับผมเนื่องจากเราทำกิจกรรมนะครับเราค่อนข้างจะใช้กล้ามเนื้อหรือใช้ร่างกายแทบทุกส่วนเลยนะครับเราควรมีการยืดคูลดาวน์นะครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะครับจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บเวลาเราทำกิจกรรมเสร็จนะครับผมจะเชิญรับชมเลยครับ

0: ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ที่พวกพี่ได้สาธิตให้ดูสนุกกันไหมเอ่ยพี่บอสสนุกไหมครับ
1: โหสนุกมากเลยครับวันนี้เราค่อนข้างที่จะใช้แรงนิดนึง
0: ใช้แรงหน่อยนะครับก็จบกันไปแล้วก็มีการวอร์มอัพคูลดาวน์อะไรไปแล้วนะครับกิจกรรมวันนี้พวกพี่ตั้งใจกันมากเลยนะครับที่จะให้น้องๆได้ทำตามแล้วก็คัดสรรกันมาอย่างดีเลยครับผมพี่เชื่อว่าเหมาะกับน้องๆทุกเพศทุกวัยนะครับพี่บอสมีอะไรจะเสริมไหมครับผม
1: โอเคครับก็อย่างที่พี่พูดบอกข้างต้นนะครับว่าพวกพี่ค่อนข้างที่จะตั้งใจทำนะครับก็พี่อยากจะเตือนน้องนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับควรมีการวอร์มอัพคูลดาวน์และการอบอุ่นร่างกายก่อนทำกิจกรรมนะครับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนะครับในระหว่างทำกิจกรรมหรือเลิกทำกิจกรรมไปแล้วอาจจะมีรีเฟกต์ย้อนหลังมานะครับผมก็กิจกรรมไหนที่ยากเกินไปหรือค่อนข้างอันตรายครับอยากให้แนะนำว่าน้องๆควรมีผู้ใหญ่หรือผู้ที่ชำนาญอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในการทำกิจกรรมนะครับ

0: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนาน
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
2: โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการ

การที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานรวมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170ถึง190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสัตว์หากินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกลเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ3ถึง4เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายมีไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดสีย่านนะครับต้องบอกว่าเป็นตลาดเก่าแก่ที่เป็นแหล่งรวมของกินของคนกรุงเทพเลยนะครับตอนนี้ประมาณ8โมงร้านค้าสตรีทฟู้ดต่างๆนี่ตั้งเรียงรายพร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับคนที่จะมาซื้ออาหารไปกินนะครับเนี่ยส่วนใหญ่นะก็จะเป็นคนที่ตื่นเช้ามาทำงานก็แวะซื้อขึ้นรถเมล์ไปทำงานได้นะครับแต่วันนี้ร้านเด็ดของฟู้ดนะครับที่จะพามานี่เป็นร้านที่อยู่ริมฟุตบาทชื่อว่าร้านห่อหมกแม่บุญมานะครับเขาว่ากันว่าทำมาขายนี่วันละ100โลขายหมดได้ยังไงอร่อยขนาดไหนตามพุ่มมาเลยนะครับมาครับคุณผู้ชมฮะนี่ตั้งอยู่ริมฟุตบาทแบบนี้เลยนะฮะต้นซอย4ย่าน1เจอเลยนี่แม่สวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีครับ
0: นี่เลยห่อหมกแม่บุญมาของเราแม่บุญมาคือคนนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ นี่ตัวจริงเสียงจริง
0: ดูหม้อนี่คือใหญ่มากเลยนะแม
1: ่ค่ะหม้อเบอร์60ค่ะเต็มหม้อ100โล เนื้อปลา100โลค่ะ
0: เนื้อปลา100โล
1: มีปลาช่อนตะกายหมูสับแล้วก็หัวเนื้อหัวพุงค่ะ
0: หัวเนื้อหัวพุงปลาช่อนเหรอ
1: ปลาช่อนค่ะ
0: ราคาก็ต่างกันไปอย่างเงี้ยนะ
1: ต่างกันไปก็หัวพุงกระทงละ60
0: จ้ะ
1: ถ้าพุงล้วนกระทงละ80เด็กจิ๋วก็25บาทค่ะ
0: คือเขาจะมีวางถาดไว้ในตู้กระจกนะตรงนี้เป็นกระทงเล็ก25บาทใช
1: ่ไห
0: ม
1: จ้ะ
0: ส่วนก็จะมาซื้อแบบนี้ความอร่อยของห่อหมกเราคืออะไรจ๊ะแม
1: ่คือใจซื่อมือสะอาดใส่เครื่องให้ครบไม่ลดของกะทิที่แพงมากโลละ7.80ป้าก็ต้องใส่เท่านั้นไม่ลดใส่เครื่องให้ถึงไม่ตั้งใจทำ
0: พริกแกงเครื่องแกงนี่สูตรเราเลย
1: สูตรเรา
0: จากที่เห็นนี่คือตากใส่กระทงตรงนี้แล้วก็นึ่งกันเลยถ้าใครมีเวลาเนี่ยรอได้ก็สั่งแม่ได้
1: บางคนสั่งมาจากบ้านก็ได้ค่ะแล้วมาเอา
0: อ๋อโทรสั่งก็ได้อันนี้ขายเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงจ๊ะแม
1: ่โมง
0: 7โมง
1: ใช่
0: แล้วหมดประมาณกี่โมงอ่ะ
1: ก็บ่ายโมง2โมง3โมงแล้วแต่
0: เอาเหรอก็มาสักเที่ยงนี่ก็ยังพอได้กินอยู
1: ่ได้ค่ะได้ฝนฟ้าตกก็จะขายหมดไม่มีการเหลือแช่เหลือค้างไม่เอา
0: ไม่มีโอ้โห100โลนี่เกลี้ยงนะครับนอกจากห่อหมกแล้วมีอย่างอื่นด้วยนี
1: ่มีทอดมันแล้วก็ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนทอดมันไปซีค่ะ
0: ทอดมัน
1: ผสมเองนะ
0: ทอดมันชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับ
1: ชิ้นหนาแต่ของเราจะไม่มีน้ำจิ้ม
0: เอาเหรอทำไม
1: เพราะเราทำมันหนาแล้ว
0: จ้ะอ
1: ร่อยในตัว
0: ชิ้นเท่าไหร่จ้ะเนี่ย
1: ชิ้นละ5บาท
0: ชิ้นละ5บาทนะครับลองชิมกันได้เดี๋ยวผู้สั่งหมดเลย

ิมกันนะครับคือต้องบอกก่อนว่าร้านนี้นะฮะเขาไม่มีที่ให้นั่งกินนะแต่อันนี้คือเราขอเป็นกรณีพิเศษแล้วก็เอาข้าวมาด้วยซื้อข้าวมาแถวนี้นะฮะคือเพราะว่าตรงนี้เป็นร้านสตรีทฟู้ดทั้งหมดเลยนะครับหาซื้อง่ายมากเริ่มจากห่อหมกก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะครับ25บาทที่แม่บอกว่าขายดีมากนะครับอันนี้เป็นห่อหมกหมูสับแล้วก็ห่อหมกปลากายนะฮะเดี๋ยวลองปลากายก่อนเลยโอ้คือเนื้อนี่มาแน่นๆก่อนอื่นเลยขอลองชิมแบบเปล่าๆเพียวๆก่อนนะครับเนื้อปลากายคือเต็มคำชิ้นใหญ่

0: หนึบนะฮะส่วนรสชาติเนี่ยจะเค็มนำแล้วมีหวานมันตามนะฮะกินกับข้าวสวยนี่อร่อยมากแน่นอนนะครับแล้วเผ็ดกำลังดีเลยถ้าเป็นห่อหมกปลากรายนะครับก็จะลองมาด้วยกระหล่ำปลีแบบนี้นะฮะซึ่งทางร้านนี่มี3แบบนะมีใบยอมีโหระพาแล้วก็มีกระหล่ำเดี๋ยวลองเป็นหมูสับบ้างนะครับดูความฉ่ำนะครับหมูสับฉ่ำว้าวตัวพริกแกงในห่อหมกหมูสับมันจะเผ็ดน้อยกว่าตัวปลากรายนะฮะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยพริกแกงที่แม่เขาใส่ลงมานะกับตัวหัวกะทินะให้เยอะเข้มข้นอร่อยมากถึงมากมาต่อเลยนะครับเดี๋ยวมาลองทีเด็ดของทางร้านนะครับที่รู้ว่าทีเด็ดเพราะอะไรหม้อใหญ่สุดห่อหมกปลาช่อนนะครับเนื้อล้วนๆใหญ่มากอันนี้เป็นห่อแบบห่อใหญ่60บาทนะครับหุยให้เยอะมากเลยอ่ะอันนี้จะเป็นใบยอนะเนื้อปลาช่อนนะครับมันเป็นชิ้นเป็นก้อนแล้วมันแน่นนะครับสดมากนะฮะกินแบบเคี้ยวไปรวมกับตัวห่อหมกที่มันมีทั้งกะทิเป็นหัวกะทิแบบเข้มข้นแล้วก็มีพริกแกงที่มันรสจัดจ้านนะมันตัดกันดีนะครับมันกลายเป็นแบบนัวๆไม่เผ็ดจนเกินไปแล้วก็มีความหวานมันของหัวกะทิด้วยมาต่อกันที่ใครที่ชอบหัวกับพุงนะครับก็มีเหมือนกันกระทงนี้กระทงใหญ่80บาทนี่หัวนะเบิ่มๆแบบนี้มาทั้งหัวแบบนี้อันนี้จะเป็นพุงนะฮะถ้าเป็นกระทง80บาทที่เป็นหัวกับพุงนะครับเขาก็จะใส่ผักรวมมาเลยนุ่มนวลชวนฝันมากเลยคือส่วนพุงอ่ะมันจะมีความมันแล้วก็มีเนื้อที่มันนุ่มนวลกว่าส่วนที่เป็นชิ้นๆ นะสำหรับพุงนะถ้าพุงมาเนี่ยพุงจะมุ่งมาเลย80บาทต่อเลยนะฮะนี่มาที่ขนมจีนมากนะครับเป็นน้ำยาปลาช่อนนะฮะด้วยความที่แม่บุญมานะครับเขาใส่หัวกะทิแบบเต็มที่ไม่หวงเลยนะฮะแล้วก็พริกแกงนี่ค่อนข้างเข้มข้นเลยเพราะมันรวมกันอ่ะมันทำอะไรก็อร่อยไปหมดเลยนะครับห่อหมกก็ดีน้ำยาขนมจีนก็ดีเดี๋ยวมาลองทอดมันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าให้ดูชิ้นใหญ่ๆแบบนี้5บาทเท่านั้นนะครับเป็นปลาอินทรีนะฮะมาแบบนี้เลยน้ำจิ้มไม่ทำเพราะว่าอร่อยอยู่แล้วนี่เด้งหนึบไม่แห้งไม่แข็งกระด้างเลยนะครับเครื่องนี่เผ็ดกำลังดีนะครับไม่หวานไม่เค็มเกินอยู่ตรงกลางๆกินกับข้าวอร่อยเลยอันนี้ก็ขายวันละ100โลเหมือนกันนะครับสมคำล่ำลือนะครับ40กว่าปีอยู่ตรงนี้อร่อยมากเลยใครผ่านไปผ่านมานี่ซื้อกันโหหยุดต้องหยุดซื้อแล้วดูนะครับออเดอร์นี่คือใส่แบบกล่องเตรียมไว้เยอะมากนะฮะเชื่อแล้วว่า100โลยังไงก็หมดนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนะครับไล่จากห่อหมกไซส์เล็กนะครับ25บาทนะครับมี3แบบนะครับมีทั้งหมูสับกับปลากรายแล้วก็ปลาช่อนนะฮะอันนี้เราสั่งมาแค่2อย่างนะครับปลาช่อนเราสั่งเป็นไซส์ใหญ่60บาทนะฮะอันนี้หัวกับพุงนะครับ80บาทส่วนขนมจีนชุดละ30บาททอดมัน9ชิ้นชิ้นละ5บาท45บาทนะครับทั้งหมดวันนี้รวมเป็น265บาทราคาไม่แพงนะถ้าเทียบกับคุณภาพที่แม่บุญมาจัดให้เรานะครับอร่อยมากรสชาติดีนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจมาได้เลยนะครับตรงปากซอย4ย่าน1เจอแน่นอนนะครับเปิดทุกวันหยุดแค่วันจันทร์เท่านั้นนะฮะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงประมาณ3โมงเย็นนะครับแต่ว่าถ้า2โมง3โมงเนี่ยก็เริ่มหมดแล้วนะฮะมาไวๆหน่อยก็ดีนะครับมาได้เลยนะครับกับห่อหมกแม่บุญมา4ย่านซอย1เขตดุสิตกรุงเทพมหานครนี่เองครับอร่อย
1: มาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งภูมิปัญญาและอาชีพของชาวบ้านในภาคเหนือกับการเลี้ยงครั่งค่ะครั่งคืออะไรเลี้ยงกันที่ไหนแล้วมีประโยชน์ยังไงวันนี้นะคะเราจะไปหาคำตอบกันที่บ้านห้วยปิงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนกันค่ะในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวของแถบพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเริ่มเข้าสู่ฤดูการของการเก็บเกี่ยวครั่งกันค่ะชาวบ้านนะคะจะเริ่มปีนต้นไม้เพื่อเก็บครั่งที่เลี้ยงไว้ลงมาซึ่งครั่งที่ว่านี้ก็คือก้อนขาวๆที่ติดอยู่บนกิ่งไม้นี่แหละค่ะ
2: ครั่งนี้เป็น

0: แมลงชนิดหนึ่งนะครับจะพวกเพี้ยทีนี้มันเป็นเพี้ยที่มันมีประโยชน์เขาทำรังของเขาแล้วเขาจะอาศัยอยู่ในนั้นทีนี้เขารังวันนี้ไปใช้งานไปใช้ประโยชน
1: ์วิธีการสังเกตนะคะว่าต้นไหนมีคลั่งอยู่ก็จะอาศัยการสังเกตกิ่งไม้ที่มีรังของคลั่งค่ะรวมไปถึงผงสีดำๆหรือว่าขี้ของคลั่งที่กระจายอยู่บริเวณใบไม้ใต้ต้นไม้นั่นเองค่ะหลังจากที่แน่ใจแล้วนะคะว่ารังของคลั่งนั้นพร้อมเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็จะเริ่มเก็บคลั่งโดยจะใช้วิธีการปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อตัดกิ่งไม้ที่มีรังของเขาอยู่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัดกิ่งเล็กๆใกล้รังนะคะแต่เป็นการตัดกิ่งใหญ่เลยล่ะค่ะ
0: ปกติแล้วในรอบปีหนึ่งเนี้ยถ้าเราปล่อยไปแล้วเนี้ยถ้ามันติดหรือไม่ติดเนี่ยนะครับชาวสวนเขาจะฟันทั้งหมดเลยต้นนั้นให้กิ่งมันโป่งพร้อมกันนะครับหลักสำคัญคือว่าเวลาฟันแล้วเนี้ยเขาจะไม่ให้กิ่งของตัวชำฉานี่ฉีกเพราะว่าถ้าฉีกแล้วเปลือกมันฉีกในเวลามันแตกคราวต่อไปนะไอตัวด้านล่างที่มันฉีกมันจะไม่แตกเนื้อไม้มันจะเน่าไประยะเวลาของมันนะครับเราจะเริ่มตัดช่วงเดือนพฤศจิกาถ้ามันเยอะจริงๆก็จะเริ่มตั้งแต่ตุลาแล้วก็มาพฤศจิกาแล้วก็จะเข้าช่วงธันวาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราเก็บเชื้อด้วยเก็บพันธุ์ด้วยนะครับ
1: แต่ว่าไม่ใช่ต้นไม้อะไรก็ได้นะคะที่จะสามารถเลี้ยงคลั่งแล้วก็ทำให้คลั่งเจริญเติบโตได้ส่วนใหญ่แล้วนะคะชาวบ้านก็จะเลือกต้นช้ำช้าหรือว่าต้นก้ามปูในการเลี้ยงคลั่งค่ะ
0: ที่ชาวบ้านนิยมเลี้ยงกันมากที่สุดก็คือต้นช้ำช้าเขาจะให้ผลผลิตดีกว่าไม้ทุกอย่างตัวคลั่งนี้จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าไม้ทุกชนิดแล้วก็การเก็บเนี่ยต้นช้ำช้ามันจะเก็บง่ายกว่ากิ่งมันก็จะเรียบๆอย่างเงี้ยอย่างเป็นอย่างไม้ชนิดอื่นมันก็จะเป็นกิ่งที่เป็นกิ่งเยอะๆทีนี้มันจะเก็บยาก
1: นอกจากสาเหตุในเรื่องของการให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ง่ายต่อการเก็บคลั่งแล้วนะคะอีกหนึ่งเหตุผลที่ต้นช้ำช้านั้นกลายเป็นต้นไม้ยอดฮิตสำหรับการเลี้ยงคลั่งก็เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีอยู่เยอะมากในพื้นที่ค่ะและด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมนะคะก็ทำให้คลั่งนั้นเจริญเติบโตได้ดีค่ะแต่นอกจากต้นช้ำชาแล้วนะคะในปัจจุบันก็มีการเพาะเลี้ยงคลั่งบนต้นลำไยและก็ต้นลิ้นจี่อีกด้วยค่ะ
0: ตัวนี้เขาเรียกรังในรังของคลั่งนี่ครับไอ้ตรงที่น้ำแดงๆตรงนี้นะครับตัวนี้จะพัฒนาไปเป็นตัวแม่ของมันประมาณกลางเดือนธันวาจะเป็นตัวแม่เล็กๆสีแดงๆเขาก็จะออกมาถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าสมมติว่ารังเขาแก่เนี่ยหลังตรงนี้เขาจะแตกเป็นร่องแตกเป็นเหมือนลายงานะครับตัวนี้ถ้าเราจะขายเลยเราก็เลาะฝักเขาออกมาเวลาตัดเราต้องเอาใบออกให้หมดนะครับเพื่อความสะอาดของตัวรังคลั่งเวลาเราไปเลาะ
1: อย่างที่พี่พัดบอกนะคะว่าคลั่งที่ได้นั้นจะแยกออกเป็น2ส่วนค่ะคือส่วนที่เลาะรังเพื่อนำไปขายซึ่งสามารถนำไปขายได้ทั้งหมดนะคะทั้งรังที่ขาวๆแล้วก็รังสีดำที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเป็นรังของคลั่งที่ตายแล้วค่ะอีกส่วนที่สมบูรณ์นะคะก็จะแยกไว้สำหรับทำพันธุ์เพาะเชื้อค่ะซึ่งการทำพันธุ์นั้นนะคะก็จะใช้วิธีการนำฟางมาห่อรังที่ถูกตัดเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะ
0: ชาวบ้านก็จะมัดอย่างนี้นะครับมันก็มีหลายวิธีนะครับเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้มันมีอยู่3วิธีที่ชาวบ้านเขาใช้กันแต่มัดฟางแห้งเนี่ยจะเป็นวิธีดั้งเดิมถ้าเป็นสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยที่เขาเก่งต้นไม้เขาก็ไม่มัดแล้วนะครับเขาใช้กิ่งอันเนี้ยขึ้นไปบนกิ่งไม้เลยแล้วก็เอาใช้ตอกมัดติดเลยแล้วอีกอันหนึ่งก็ใช้ใบมะพร้าวแล้วก็มามัดไอ้ตัวนี้ติดสองข้างแล้วก็พับแล้วก็ขึ้นไปห้อยเลยพอเราได้อย่างนี้มาแล้วนะครับเราก็ใช้ท่อนพันมัดเข้าไป2อันครับต้องใช้2อันเพราะว่าเวลาเราไปห้อยอ่ะมันจะถ่วงกันอยู่มันก็จะได้ประมาณนี้ครับอย่างนี้เลยใช้ได้เลยป่าตรงนี้นิดนึงเพื่อให้มันพับได้อันนี้คือท่อนพันธุ์ที่พร้อมปล่อยต้นไม้ที่เราจะปล่อยต่อไปเนี่ยเราต้องดูความสมบูรณ์ของกิ่งต้องขาวไม่ดำแล้วก็ไม่แก่แต่ว่าอันหนึ่งศัตรูของเขาก็คือมดดำนะครับตัวนี้จะแพ้มดดำถือว่าเราตัดปีนี้นะครับพัก2ปีเราพอเริ่มปีที่3เราก็ใส่สิ้นปีที่3เราก็ตัด3ปีจะได้ผลผลิต1ครั้ง
1: ส่วนของคลั่งที่ได้นะคะก็จะถูกส่งไปที่โรงรับซื้อซึ่งเป็นจุดที่รวบรวมคลั่งก่อนที่จะส่งโรงงานเพื่อนำไปแปรรูปอีกครั้งนั่นเองค่ะ
2: ตรงจุดนี้ก็คือว่าจีปีเนี่ยเป็นคนรับซื้อเจ้าเดี๋ยวนี้ตีเห็นอยู่นี่อยู่ประมาณอยู่770โลเจ้าพอมาเทว่าของเขาอ่ะมีสิ่งเจือปนกับเจ้าบางคนก็มีทรายเนาะบางคนก็เป็นเศษไม้มันต้องออกหมดนะเจ้าเนาะต้องทำแบบสะอาดเจ้าเป็นใบอย่างเหมือนเฮือมีเจ้า

0: คุณสมบัติของคลั่งเนี่ยมันก็คืออยู่ที่อายุของคลั่งนะครับอย่างคลั่งดิบที่ได้จากเกษตรกรเนี่ยจริงๆถ้าอายุประมาณ 1-2 ปีเนี่ยคุณภาพยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดเกินกว่านั้นเป็น 3-4-5 ปีเนี่ยคุณภาพก็จะต่ำลงกระบวนการที่เราต้องการก็คือเราจะเอาตัวเนื้อของคลั่งเพราะนั้นคลั่งที่คุณภาพดีก็คือ 1. อายุไม่ยาวจนเกินไปไม่เกินปี2ปีอันที่2ก็คือสิ่งเจือปนน่ะจะต้องน้อยสิ่งเจือปนที่เห็นมาครับก็จะเป็นพวกเศษไม้นะครับแล้วก็เป็นพวกความชื้นพวกน้ำพวกฝุ่นนะครับซึ่งการตรวจสอบก็เราจะตรวจสอบเบื้องต้นด้วยสายตานะครับหลังจากนั้นเราจะเอาไปเข้าแลบเพื่อทดสอบอีกทีนึงหลังจากได้ข้างดิบมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการบดลดขนาดให้มีขนาดประมาณเม็ดถั่วเขียวแล้วก็มาทำการล้างซึ่งวิธีการล้างเราก็จะล้างด้วยน้ำกับโซดาแอชนะครับเพื่อเป็นการเอาสิ่งเจือปนออกสิ่งที่ออกไปกับ น้ำก็จะเป็นพวกน้ำเลี้ยงที่มีสีแดงเราจะเอาน้ำเลี้ยงที่มีสีแดงเนี่ยเอาไปสกัดเป็นสีผสมอาหารสีย้อมผ้าส่วนของที่เหลือที่เราใช้ประโยชน์จริงๆก็คือตัวเนื้อของมันหรือเรซินนะครับหลังจากล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการเอามาตากเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนาะลานตากจริงๆก็ตากประมาณ4ชั่วโมงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันร้อนเกินไปโดนแดดมากเกินไปสีมันจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำคุณสมบัติของคลั่งนะครับก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าพลาสติกที่มีจุดหลอมเหลวต่ำดีกว่าแปลว่าถ้าเกิดว่าตากไว้เฉยๆโดยไม่มีการเกลี่ยเนี่ยมันก็จะติดกันเป็นก้อนได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเกลี่ยที่กองเรื่อยๆซึ่งจริงๆก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงครั้งนึงอะไรเงี้ยหลังจากตากเสร็จเราจะเอาไปทำความสะอาดก็คือเอาเศษไม้เล็กกับฝุ่นออกหลังจากนั้นก็จะมีเข้าไปในส่วนของห้องที่จะอบลดความชื้นประมาณ7วันก็จะเสร็จกระบวนการแรกก็คือคลั่งเม็ดคลั่งดิบจากเกษตรกรแปลรูปมันเป็นคลั่งเม็ดซึ่งคลั่งเม็ดนี่แหละครับจะกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตชะแลกชะแลกใช้ในหลายอุตสาหกรรมนะครับปัจจุบันอย่างประเทศไทยเราอาจจะคุ้นเคยว่าชะแลกนี่เอาไปทาไม้แต่จริงๆแล้วเนี่ยชะแลกถือเป็นพลาสติกธรรมชาติที่ได้รับการรับรองเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจาก FDA ของอเมริกาจากเอฟซ่าของยุโรปให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้เพราะนั้นชะแลกในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะทาไม้ละเราใช้ในการเคลือบผลไม้นะครับพวกส้มพวกแอปเปิลเคลือบพวกช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตที่มันวาวหรือลูกอมต่างๆนี่ก็เคลือบด้วยชะแลกและอีกอุตสาหกรรมนึงก็คืออุตสาหกรรมเม็ดยาอีกอุตสาหกรรมนึงที่กำลังเติบโตก็คือว่าสกัดสารเคมีในเม็ดคลั่งเนี่ยเพื่อเอาไปใช้เป็นหัวน้ำหอมการใส่ส่วนผสมจากคลั่งเข้าไปจะทำให้กลิ่นมันหน่วงนานขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอุตสาหกรรมนึงที่ใช้คลั่งเยอะ
1: เรียกได้ว่ากว่าจะได้คลั่งเม็ดที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างที่เราคุ้นเคยกันนั้นนะคะก็ต้องผ่านภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงวิธีการเกษตรท้องถิ่นและขั้นตอนการผลิตที่ได้คุณภาพต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนถึงเป็นแค่แมลงตัวเล็กๆนะคะแต่ก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์เราได้มากมายเลยค่ะ
2: วันนี้นะคะที่นำมาให้ผู้ชมได้ช็อปกันถึงหน้าจอนะคะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกค่ะมาจากอำเภอแม่ม้อจังหวัดลำปางนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมาจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงนะคะที่นี่เนี่ยเป็นกลุ่มแม่บ้านที่เขารวมตัวกันแปรรูปส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกตัวเครื่องที่จะใช้ในการทำน้ำพริกเนี่ยก็จะนำมาจากชุมชนใกล้เคียงที่มีการปลูกมีการหากันนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะน้ำพริกข่าโบราณนะคะตัวน้ำพริกข่าอันนี้เนี่ยจะหยิบกระปุกละ50บาทนะคะนี่ค่ะน้ำพริกข่าก็จะเป็นน้ำพริกแห้งๆแบบนี้นะคะโรยข้าวกินหรือว่าจ้ำข้าวเหนียวนี่คือล้ำเลยอันนี้อีกหนึ่งน้ำพริกต่อมาอันนี้เนี่ยเป็นน้ำพริกลาบนะคะน้ำพริกลาบเนี่ยสังเกตว่าสีของตัวน้ำพริกจะค่อนข้างเข้มกว่าน้ำพริกขานะคะเครื่องเขาจะทั้งคั่วแล้วก็มีการนำไปอบด้วยนะคะน้ำพริกลาบจะมีส่วนผสมของมะแล็บด้วยนะคะเป็นเครื่องเทศเนาะเป็นเครื่องเทศของทางเหนือเหมือนกันนะคะเป็นกลิ่นจะหอมๆเย็นๆกระปุกนี้ก็50บาทเหมือนกันนะคะ1หอม2รสชาตินี่คือบอกเลยว่าเผ็ดร้อนรสจัดนะคะถ้าใครทานรสจัดได้ถือว่าอร่อยเนาะหอมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นน้ำพริกที่แห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บไว้ได้นานแน่นอนมาที่น้ำพริกกรอบสมุนไพรกันบ้างนะคะตัวน้ำพริกกรอบสมุนไพรเนี่ยหลักๆแล้วก็คือหอมกระเทียมแล้วก็พวก พริกแห้งนะคะค่ะแต่ว่านอกจากตัวน้ำพริกกรอบสมุนไพรที่ไม่ใส่เนื้อสัตว์แล้วเนี่ยมีแบบที่ใส่เนื้อสัตว์ด้วยเช่นน้ำพริกกรอบสมุนไพรกุ้งป่นปลาป่นแล้วก็หมูกระจกนะคะอันนี้เนี่ยราคาก็คือเท่ากันก็คือกระปุกละ50บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะเดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ดูเป็นกุ้งป่นนะคะตัวเครื่องสมุนไพรเนี่ยเขาจะมีความเป็นชิ้นที่ใหญ่กว่าตัวน้ำพริกก่อนหน้านี้อย่างเช่นพวกน้ำพริกข่าก็จะมีความละเอียดกว่านี้เนาะหรือน้ำพริกลาบอันนี้จะมาเป็นแบบชิ้นๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นกุ้งแห้งเป็นอะไรแบบนี้อบกรอบมาหมดเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นน้ำพริกกรอบสมุนไพรที่เป็นหมูกระจกนะคะก็จะใส่มามีความแบบกากหมูข้างบนด้วยแบบนี้เป็นชิ้นๆนะคะกลิ่นหอมเจียวนี่คือแบบหอมมากแล้วก็อันนี้ไม่หืนนะคะกลิ่นไม่หืนเลยน้ำพริกชนิดสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นน้ำพริกเรียกง่ายๆน้ำพริกกากหมูแล้วกันเพราะว่าเขาจะเน้นตัวกากหมูเยอะหน่อยนะคะกระปุกนี้เนี่ยจะราคาต่างจากน้ำพริกชนิดอื่นก็คือน้ำพริกกากหมูจะอยู่ที่กระปุกละ65บาทนะคะกากหมูเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็ทั้งกระเทียมทั้งหอมนี่คือแบบดูกรอบมากแล้วก็พอตักออกมาเนี่ยนะคะได้กลิ่นหอมของกระเทียมเจียวมาน้ำพริกอบกรอบสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยจะได้เครื่องเหมือนกันก็คือเป็นพวกหอมเป็นพวกกระเทียมที่เวลากินเข้าไปก็จะมีความกรอบใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นน้ำพริกกากหมูเนี่ยตัวกากหมูจะเยอะเพราะฉะนั้นเราจะได้เคี้ยวกากหมูแบบเต็มปากเต็มคำเลยนะคะแต่ว่ากรอบแล้วก็ไม่หืนด้วยนะคะน้ำพริกทุกอย่างไม่หืนเลยมาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เนี่ยในพื้นที่เขามีการเลี้ยงกันก็คือเรื่องของจิ้งหรีดนะคะแต่ว่าตัวผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดเนี่ยอันนี้จะเป็นการนำไปคั่วแล้วก็อบวิธีการของเขาคือก่อนที่จะนำจิ้งหรีดมาจำหน่ายเนี่ยเขาจะมีการปล่อยให้จิ้งหรีดเนี่ยถ่ายท้องเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้ถ่ายของเสียออกไปก่อนเวลานำมารับประทานเนี่ยเราก็จะไม่ท้องเสียนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะนำมาคั่วกับน้ำเกลือจากนั้นก็จะนำมาคั่วกับพวกเครื่องสมุนไพรต่างๆอย่างอันนี้เนี่ยเขาจะบรรจุมาเป็นหลอดๆแบบนี้เหมือนอารมณ์แบบจิ้งหรีดช็อตนะคะเนี่ยข้างในเราจะมองเห็นตัวสมุนไพรที่อยู่ภายในหลอดเลยอย่างที่โนบอกเขาคั่วไปกับสมุนไพรซึ่งหลังจากที่คั่วแล้วเนี่ยเขาก็จะนำไปอบเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจิ้งหรีดช็อตอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งรสชาติความหอมแล้วก็ความกรอบด้วยนะคะหลอดนี้หรือว่ากระปุกนี้นะคะอยู่ที่20บาทราคาไม่รวมส่งคือกลิ่นเป็นกลิ่นของสมุนไพรด้วยแล้วก็กลิ่นของจิ้งหรีดด้วยนะคะแล้วก็ไม่เค็มเกินไปอร่อยอันนี้คือแบบกินง่ายนะว่ากินง่ายเลยคุณผู้ชมที่สนใจสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงนะคะจากอำเภอแม่ม้อจังหวัดลำปางนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะรวมถึงค่ะกลุ่มไหนชุมชนไหนนะคะที่มีการรวมกลุ่มการผลิตสินค้านะคะแล้วก็จำหน่ายในนามชุมชนนะคะอยากจะส่งมาให้เรื่องเด็ดอัตโลของเราช่วยรีวิวให้สามารถที่จะติดต่อสอบถามแล้วก็ส่งรายละเอียดของสินค้าเข้ามาได้ที่ Facebook ของเรื่องเด็ดอัตโลการรีวิวสินค้าของเราไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะรวมไปถึงที่ดูแล้วจดเบอร์ไม่ทันจำราคาไม่ได้นะคะทักทายมาถามกันได้ที่ Facebook ของเรื่องเด็ดอัตโลเช่นกันค่ะวันนี้เรื่องเด็ดอัตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่กับการรีวิวสินค้าดีๆทางอมรีทีวี HD ช่อง34แห่งนี้ในรายการเรื่องเด็ดอัตโลค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับเจ็ต A1 ซึ่งเป็นไปตาม

มาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organizationหรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการFischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตSAFได้อย่างยั่งยืน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป